0: มีบ่อไม้พวกผักสวนครัวและมีที่อยู่อาศัยเกษตรทฤษฎีใหม่ผสมผสานต่อยอดของนายหลวงร.9
1: หลายคนทฤษฎีใหม่แต่เราเข้าใจคำว่าทฤษฎีใหม่มากน้อยเพียงใด

0: มได้ดูโครงการในทีวีครับทฤษฎีใหม่ของในหลวงร.9แล้วก็อย่างหนึ่งการผลผลิตของเราก็ไม่ได้ดีด้วยเกินไปพอเวลาไม่มีน้ำมันก็แห้งไปหมดข้าวกำลังออกรวงมาเงี้ยมันแรงมาข้าวเสียหายหมดเลยช่วงที่ข้าวกำลังได้ผลผลิตได้ผลผลิตมามันก็ไม่ว่าจะปุ๋ยหรืออะไรเนี่ยเราลงทุนไปแล้วมันก็สูญเปล่าเลยเราเลยสร้างความแรงใจของเราเนี่ยมาพลิก
1: พลพวงแก้วชาวบ้านโคกศิลาอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาอดีตพนักงานบริษัทที่ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวได้6ปีแล้ว
0: เขาว่าผมบ้า
2: ใช่มีคนบ้าจริงครับบ้าบ้าจริง
0: เขายกให้หลายอย่าง
2: ผมก็ถามว่าขุดทำไมมาทำแบบนี
0: ้ครับออกแบบเอง
3: ตอนแรกผมตัดทิ้งแล้ว
0: รู้จักหัวหน้าคุณครับพอได้ไปอบรมที่ทฤษฎีใหม่ผมเลยไปขอคำปรึกษาเพราะผมอยู่ในโรงแต่ในบริษัทเนาะทำงานเป็นลูกจ้างบริษัทพอดีมีลูกน้อยอยู่ผมก็ต้องออกมาดูแลเราไม่ได้ไปทำงานแล้วเราลองมาทำชีวิตของเราดีกว่าส่วนตัวมันจะดีไหมไม่ต้องไปรับจ้างใคร
1: แต่การจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆบางครั้งแค่ความอยากอาจไม่เพียงพอ
0: ก็ไม่มีความรู้แล้วไม่รู้ว่าแปลงทฤษฎีใหม
1: ่แปลงทฤษฎีใหม่ที่อัครพลพูดถึงก็คือที่นี่ใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนาตั้งอยู่ที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา
4: โคราชเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นประตูสู่อีสานใช่ไหมพวกท่านก็เลยทรงมีพระราชดำริให้ทำเป็นโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่เพื่อที่ว่าใครผ่านไปผ่านมาจะได้มาดูเป็นแบบอย่างและนำไปปฏิบัติคำถามหนึ่งคือทฤษฎีใหม่ทำไมถึงใหม่นะครับทฤษฎีใหม่ทำไมถึงใหม
1: ่เป็นที่ทราบกันดีว่าทฤษฎีใหม่เป็นวิธีทำการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชทานไว้ด้วยการจัดแบ่งพื้นที่เป็น4ส่วนเพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรซึ่งไม่เคยมีใครคิดมาก่อนได้แก่สระเก็บกักน้ำนาข้าวพื้นที่ปลูกพืชอื่นๆและส่วนของที่อยู่อาศัยโรงเรือนต่างๆโดยมีอัตราส่วนคือ30 30 30และ10แต่สามารถปรับให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และภูมิและหากพูดถึงทฤษฎีใหม่ก็มักจะนึกถึงวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีว่าเป็นสถานที่ทดลองแนวพระราชดำรินี้เป็นแห่งแรก
5: จุดเริ่มต้นซึ่งเรามักจะเอ่ยถึงวัดมงคลชัยพัฒนานะครับวัดมงคลชัยที่จังหวัดสระบุรีเป็นโครงการแรกต้นตำรับของทฤษฎีใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้รับสั่งให้พวกเราไปจัดหาซื้อที่ที่วัดหนึ่งบาทกับจังหวัดสระบุรีแล้วก็ดำเนินการจัดซื้อก็เลยซื้อจากลุงสมจิตนะครับประมาณ 15-16 ไร่แล้วก็ตอนหลังก็มีชาวบ้านถวายเพิ่มขึ้นมาอีก

0: แล้วเราก็เริ่มทำงานปรับที่แห่งหนึ่งให้เป็นนาซะแล้วก็ทำยกล่องในส่วนที่ปลูกต้นไม้ตอนแรกก็ยุ่งยากพอสมควรนะครับกว่าจะหาแหล่งน้ำได้เพราะว่าแอร์เล็กนะครับปนเจือปนไปในน้ำใช้ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ก็น่าประหลาดใจพอถัดไปอีกสัก20เมตร30เมตร50เมตรก็ปรากฏได้น้ำจืดสะอาดมาใช้อย่างไรก็ตามพอแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเสร็จนะครับมีสระเกิดขึ้นเราก็เริ่มมีปลูกพันธุ์ธัญญาหารต่างๆที่มีพระกระแสรับสั่งอย่างครบถ้วนหอมพริกกระเทียมอะไรทั้งหลายต่างๆก็มีหมดครบทุกอย่างนะครับแล้วก็มีแปลงนาอยู่ข้างๆด้วยเมื่อพระองค์ท่านก็มีความพอพระทัยมากเพราะว่าพอเสด็จพระราชดำเนินในแปลงนั้นก็จะเห็นน้ำซึ่งเป็นปัจจัยของการเกษตรนั้นก็มีอยู่ถ้าทุกพื้นที่ของเกษตรกรมีครบอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับทำให้ชีวิตอยู่รอดแล้วไม่ต้องพึ่งใครนะครับมีความพอเพียงด้านอาหารเกิดขึ้นในแปลงของตัวเองเนี่ยพระองค์ท่านก็เหลียวกลับมารับสั่งกับผมว่าระบบนี้ดีนะเรียกว่าทฤษฎีใหม่ก็แล้วกัน
1: การพัฒนาพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้จัดทำแปลงสาธิตทฤษฎีใหม่ในพื้นที่15ไร่2งานแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนในอัตราส่วนที่เหมาะสมเนื่องจากอยู่ในเขตที่มีปริมาณฝนตกค่อนข้างดีจึงมีสัดส่วนของสระเก็บกักน้ำคิดหรือประมาณ2ไร่2งานและขุดเมตรสามารถจุน้ำได้ประมาณ 18,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งหรือในระยะฝนทิ้งช่วงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงคำนวณปริมาณการใช้น้ำเป็นแนวทางไว้ว่าพื้นที่ทำการเกษตร1ไร่จะใช้น้ำประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรถ้าทำนา5ไร่ก็จะใช้น้ำ 5,000 ลูกบาศก์เมตรปลูกพืชไร่หรือไม้ผลอีก5ไร่ก็ใช้น้ำอีก 5,000 ลูกบาศก์เมตรดังนั้นแล้วพื้นที่ทำการเกษตร10ไร่จะต้องมีน้ำอย่างน้อย 10,000 ลูกบาศก์เมตรจึงจะเพียงพอที่จะเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปีรวมทั้งยังสามารถเลี้ยงปลาเพื่อเป็นอาหารของครอบครัวและนำไปขายได้อีกด้วยแม้อัตราส่วนของน้ำในโครงการจะไม่ถึง 30% แต่ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินงานมาสระน้ำลูกนี้ก็ไม่เคยแห้งเหือดเลยซึ่งพิสูจน์ให้ชาวบ้านเห็นว่าสระน้ำอาจไม่ใหญ่มากแต่ควรมีลักษณะลึกเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำระเหยได้มากเกินไป
2: พื้นที่ครับหรือพื้นที่ประมาณ5ไร่2งานโดยการปลูกข้าวเป็นหลักเพราะว่าคนเราทุกคนเนี่ยบริโภคข้าวนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงให้ทำข้าวนะฮะเนี่ยเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยมีข้าวไว้ทานตลอดทั้งปีการทำนา5ไร่เนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยได้คำนวณแล้วว่าคน200กิโลกรัมต่อคนต่อปีแล้วสมาชิกของเกษตรกรส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีประมาณสมาชิกประมาณ 4-5 คนแล้วก็เข้ากับ 1,000 1ปีต่อ1ครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเราทำนา5ไร่เนี่ยถ้าตีขั้นต่ำเนี่ยได้ไร่นึงเนี่ย400กิโลกรัมถ้า5ไร่ก็จะได้ 2,000 กิโลกรัมนะฮะเพราะฉะนั้นเราทานในครัวเรือนไปแล้วเนี่ย 1,000 ยังเหลืออีก 1,000 ก็คือไว้ขายถ้าเกิดว่าเรามีการบริหารการจัดการที่ดีเนี่ยเราสามารถปลูกพืชไร่หลังฤดูกาลนาได้ถึง3ครั้งโดยการนำน้ำที่กักเก็บไว้ในสระเนี่ยมาให้กับพืชไร่ที่เราปลูกและสิ่งสำคัญที่สุดนะฮะทำให้เกษตรกรเนี่ยไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานทั้งปีไปขายแรงงานในตัวเมืองซึ่งตรงนี้เองก็ทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้นนะครับ
3: ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่3นะครับเกษตรทางด้านอื่น
1: เพราะเราไม่ได้บริโภคเฉพาะข้าวพื้นที่ส่วนที่3ประมาณ 30% ให้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชผักพืชไร่สมุนไพรเพื่อใช้เป็นอาหารประจำวันรวมถึงไม้ใช้สอยอื่นๆแต่ควรเลือกพืชที่จะปลูก

0: ปลูกให้หลากหลายและมีความเหมาะสมกับสภาพดินน้ำฤดูกาลจะทำให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีมีพอกินในครอบครัวเหลือก็แจกจ่ายหากมีมากก็นำไปขายเป็นรายได้เสริมและพื้นที่ส่วนเป็นที่อยู่อาศัยและอื่นๆเปรียบเทียบก็คือส่วนที่เป็นบ้านโรงเรือนต่างๆถนนหนทางคอกสัตว์ซึ่งเราสามารถปลูกพืชผักไม้ประดับได้อีกด้วย
1: ผมว่าผมก็เชื่อมั่นในโครงการของราชบัณฑิตของนายหลวงผมจะลองทำดู
0: เพราะเชื่อเต็มหัวใจว่าแนวทางของพระองค์ได้ผ่านการคิดค้นทดลองจนสำลิดผลแล้วถ้าเราทำตามก็คงประสบผลสำเร็จแน่นอนแม้อาจยังไม่เข้าใจชัดเจนนักว่าทฤษฎีใหม่ทำไมถึงใหม
1: ่ผมก็ไม่เห็นผมยังไม่เข้าใจพอผมมาเข้าในจุดนี้ก็คือถึงเรียนรู้ทฤษฎีใหม่เหมือนกับว่าความคิดเราใหม่ๆแล้วปลุกมันไม่ใช่ว่าจะเอาแบบดั้งเดิมมีแค่นาทำนาอย่างเดียวครับฤดูกาลเดียวอันนี้ก็คือทฤษฎีใหม่ก็เหมือนกับว่าเราทำหลายๆอย่างความคิดหลายๆอย่างที่เรียนรู้มาหลายๆอย่างที่เข้ามาอบรมเราว่าผสมผสานให้หมดเลยทุกอย่างที่เราเรียนรู้มา
0: แนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชทานไว้ไม่ได้มีแค่การบริหารจัดการที่ดินและน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้นเพราะนั่นเป็นเพียงการดำเนินการทฤษฎีใหม่ขั้นที่1ซึ่งเป็นขั้นตอนของการผลิตเพื่อการบริโภคเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ในระดับที่ประหยัดก่อนยังมีทฤษฎีใหม่ขั้นที่2ซึ่งเป็นขั้นตอนการรวมพลังกันของเกษตรกรในรูปของกลุ่มหรือสหกรณ์ติดการตลาดการเป็นอยู่การศึกษาสวัสดิการสังคมและศาสนาสามเป็นขั้นตอนการประสานความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆเพื่อจัดหาทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคงยั่งยืน
2: โดยหลักการที่ทฤษฎีใหม่ที่มองว่าใหม่คือ1มีการจัดการแบ่งพื้นที่การเกษตรเล็กๆเนี่ยออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนนะครับเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด2องค์ท่านทรงคำนวณปริมาณในการกักเก็บน้ำเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำน้ำที่กักเก็บไว้เนี่ยไปใช้กับกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ได้ตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็3ก็คือทฤษฎีใหม่เนี่ยมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ครบถ้วนทั้ง3ขั้นตอนเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองสร้างความมั่นคงทางอาหารได้ในแปลง1แปลงแทนที่จะทำเกษตรอย่างเดียวเป็นการมีมาแล้วแต่ไม่เคยมีใครคิดว่าถ้ามีพื้นที่เท่านี้ต้องแบ่งเป็นสระน้ำเท่านี้นาข้าวเท่านี้เกษตรอย่างงด้านอื่นเท่านี้ส่วนบริการเท่านี้ไม่เคยมีใครคิดมีการคำนวณชัดเจนมีการแบ่งสัดส่วนชัดเจนมันถึงได้เป็นสัดส่วน30 30 30และ10ทั้งที่พระองค์ท่านทรงได้พระราชทานไว้ให้เป็นตุ๊กตาสามารถปรับใช้ได้กับทุกที
0: ่อัคพลนำแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับใช้จัดแบ่งแปลงนาประมาณ6ไร่ออกเป็น4ส่วนและออกแบบให้เหมาะสมส่วนแรกสระน้ำมีพื้นที่ประมาณ3งานแต่ไม่ได้รูปร่างเหมือนที่ทุกคนคิด
1: ลักษณะสระออกจะมาแปลกๆเขา
2: ผมก็ถามว่าขุดทำไมมาทำแบบนี
1: ้ถ้าขุดสระก็เก็บน้ำเรียวได้อย่างเดียวครับนี่แกมาดูแต่แกก็ถามผมว่าทำเพื่ออะไรตัวรูปร่างเนี่ยผมว่าพื้นที่ผมน้อยผมอยากได้พื้นที่ไว้ปลูกของน้ำก็อุ้มข้างๆอยู่แล้วมันก็ปลูกของได้ขึ้นดีอยู่ผมว่าไงช่วงดีอย่างหนึ่งคือใกล้คลอง

0: แม้ว่าตรงนี้มันจะไม่ใช่พื้นที่สมรทานแต่มันเป็นพื้นที่ที่มี
1: เสมอกันเพื่อให้ได้ผลผลิตเต็มประสิทธิภาพส่วนหลายชนิดบนพื้นที่ระหว่างร่องน้ำและปลูกพืชไร่พืชผักบนพื้นที่ว่างส่วนที่4ปลูกบ้านหลังเล็กๆไว้สำหรับพักผ่อนยามมาทำงานในเตรียมไว้สิ่งที่เขาทำกลับเป็นเรื่องแปลกสำหรับคนแถวนี้
2: คนรอบข้างเขาไม่เข้าใจเขาว่าผมบ้าแล้วจะไปทำไปเพื่ออะไรเขาบอก
1: เอาที่นาไปขุดสระไปปลูกต้นไม้เหลือที่ทำนานิดเดียวไม่มีใครทำแบบนี้
2: จากนางเรามี6ไร่5 6ไร่เหลืออยู่3ไร่2 3ไร่
1: แต่คำครหากลับยิ่งเพิ่มความมุ่งมั่นตั้งใจว่าต้องทำให้สำเร็จทำให้เป็นตัวอย่าง
0: ในพื้นที่เกษตรเชิงเดียวมีคนอยู่ดีไปทำคุณศาสตร์เนี่ยก็มีแต่คนที่รอบๆข้างว่าบ้าหมดอ่ะทุกที่ใครก็ตามที่ทำอะไรแปลกใหม่เนี่ยเขาจะมองว่าบ้าของคุณอัครพลเนี่ยมีการแบ่งเป็นสัดส่วนเป็น4ส่วนบนกระดาษว่าเป็นสระน้ำนาข้าวเกษตรด้านอื่นที่อยู่อาศัยที่มันกระโดดไปกระโดดมาไม้ผลก็ไปอยู่ใช่ไอ้ตรงร่องน้ำเล้าไก่ก็ไปอยู่ส่วนหนึ่งจริงๆเล้าไก่มันก็ต้องอยู่ส่วนกับส่วนบริการอันนี้ก็คือการปรับตามความเหมาะสมของพื้นที่เองแต่ทุกอย่างมันขอ
1: และเพื่อไปสู่ก้าวที่มั่นคงโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ที่อยู่ไม่ไกลบ้านจึงเป็นแหล่งความรู้ใกล้ตัวที่ไปหาได้ทุกเมื่อ
0: ก็มาคุยกันก็ได้เป็นการแลกเปลี่ยนผมก็ปรึกษาไปทางผอ.ที่มูลนิธิว่ามีแนวทางจะช่วยยังไงได้บ้างนะครับเขาก็บอกทำให้เต็มที่ลองดูแล้วกันว่ามีอะไรที่พอจะช่วยเหลือเบื้องต้นโดยที่ทางโครงการสามารถช่วยเหลือเบื้องต้นได้ก่อน
2: ถ้าเราเข้าโครงการแล้วมันรู้หลายอย่างครับบางทีมีการอบรมเรื่องต้นไม้อบรมเรื่องปุ๋ยแล้วเรื่องกำจัดวัชพืชอย่างเงี้ยมันก็หลายอย่างพอให้เราได้ช่วยเหลือตัวเองได
0: ้ถ้าผมแนะนำอย่างเดียวโดยที่ตัวแกไม่เอาเนี่ยยังไงมันก็ไม่สำเร็จหรอกมีเรื่องทำให้ท้อไม่ได้อย่างที่หวังผลผลิตไม่ได้มั่งถ้ามันมีความขยันมีความอดทนเนี่ยมันสามารถจะทำให้เราผ่านไปได้การเริ่มต้นของคุณดีกว่าเขานะเพราะนั้นอย่าเพิ่งท้อ
2: บางคนก็ว่าทำเกษตรเพื่อหวังรวยแต่บอกมันต้องค่อยเป็นค่อยไปครับถ้าเราลงหมดหน้าตักแล้วเพราะว่ากว่าจะได้ผลผลิตมาเนี่ยมันก็ใช้เวลาเป็นปี

0: ว่าที่แกจะเริ่มที่จะปลูกต้นไม้ได้เยอะขนาดนั้นน่ะปลูกผักปลูกอะไรเนี่ยแกต้องรอเป็นปีนะในการที่จะปรับปรุงดินให้มันสามารถปลูกพืชได้เจริญเติบโตได้ดีแล้วในระหว่างนั้นคุณจะกินอะไรคุณจะหวังได้อะไรจากพื้นที่แปลงนั้นที่คุณลงทุนไปกับมันทั้งหมดอย่างของพี่เฮียงเนี่ยเขาค่อยๆทำระหว่างนั้นก็คิดว่าจะทำอะไรหาความรู้ตามไปด้วยนะบางครั้งมันก็ไม่พอที่จะซัพพอร์ตในเรื่องของค่าทุนการศึกษาของลูกค่าใช้จ่ายประจำครอบครัวค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สมันบางครั้งมันก็ไม่ได้โคเวอร์ภรรยาเขาทิ้งยังต้องทำงานที่บริษัทเอกชนอยู่แต่ถ้าถามว่าถ้าภรรยาของพี่ยังทำงานเอกชนอยู่เหมือนเดิมแต่คุณอภพลเองเขาไม่ได้ทำส่วนตรงนี้ถามว่าเขาจะต้องควักเงินจากกระเป๋าตัวเองมากกว่านี้ไหมที่จะเป็นสำหรับเงินค่าอาหาร
1: ทุกอย่างต้องใช้เวลาในขณะเดียวกันก็พยายามแล้วเขาก็ได้พบดอกผลของการรอคอย
2: จากแต่ก่อนนาแรงๆมันไม่ได้เข้าพอเรามีที่กักเก็บน้ำเนี่ยนาจะแรงหน่อยนึงแล้วก็ดูดน้ำใส่นาจากนาของเรามี6ไร่5 6ไร่เหลืออยู่3ไร่2 3ไร่ผลผลิตของมันก็ได้เยอะพอๆเนี่ยปีที่ผลดี

0: มาณ15กระสอบกระสอบละ80โลกินไม่หมดก็ไม่ขายถ้าเหลือจะเป็นข้าวปลูกปลาเลี้ยงปลาด้วยข้างๆริมไม้มันได้เก็บผลผลิตต่อเนื่องตลอดปีครับจะกินผักอันไหนแล้วก็ไปปลูกเหลือจากกินแล้วก็ไปขายมันก็พออยู่ได้บางทีบางคนเข้ามาดูเขาเห็นสวนเขาก็เอาไปเป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็อยากให้เขาเนี่ยมาลองทำจะได้แบบเขาจะได้ต่อยอดออกไปเรื่อยๆเหมือนกันถ้าเขาประสบความสำเร็จเขาก็ต่อยอดให้ไปเรื่อย
1: ที่แกบอกผมแล้วแกรู้สึกว่าแกอิ่มใจมากก็คือเรื่องที่เพื่อนบ้านแกที่อยู่แตงติดๆกันเนี่ยแหละเขาแบบจากเกษตรเชิงเดียวที่ปลูกข้าวเดียวมาทำเป็นเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่มีการขุดสระมีการปลูกไม้ผลมีการปลูกผักโดยใช้น้ำจากในสระไปเสริมแล้วก็มีการปลูกครับอีก2เจ้าที่อยู่ใกล้กันอันนั้นที่แกบอกแกอินใจแล้ว
2: ม
1: ัน
2: ประหยัดไปได้เยอะไหมครับข้าวกับวัตถุดิบต่างๆเราประหยัดไปได้เยอะนั่นคือเราควักตังค์จากในกระเป๋าเราน้อยลงแล้ว
1: ฉะนั้นการพัฒนาขององค์ท่านเครื่องมืออย่างหนึ่งก็คือเรื่องของหลักทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึ่งที่จะทำสามารถที่จะมีกินมีใช้จากคนที่ไม่พอกินจนมีกินมีใช้เนี่ยผมว่าอันนี้ก็เป็นแนวทางอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เกิดชัยชนะในการพัฒนาได้แล้วนั่นหมายความว่าในขณะที่เรายังคงอยู่ที่นี่อยู่ก็คงต้องดูแลรักษาโครงการนี้ให้สามารถดำเนินกิจกรรมในแต่ละปีตามวัตถุประสงค์ให้คงได้อ
3: ันนี้ผมโค้ดมาจากพระราชบัญญัติขององค์ท่านตอนหนึ่งนะครับตั้งแต่เมื่อปี2141นะครับพระองค์ท่านตรัสไว้ว่าถ้าทำแล้วก็นึกว่าเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนมีกินแบบอัตภาพคืออาจไม่รวยมากแต่ก็พอกินไม่อดอยาก
0: ส่วนที่ว่ามั่นคงแล้วครับตอนนี้ไม่ถึงขนาดมั่งคั่งก็พออยู่ได้ด้วยลำเพียงตัวเองครับตอนนี้ก็เป็นผู้ช่วยกำนันอยู่เขาก็เชื่อมั่นแต่ว่าเราพูดอะไรก็เขาเชื่อมั่นแล้วมีการอบรมเยอะบ่อยแต่ถ้าเราได้ความรู้อะไรเราก็ต้องไปแบ่งปันให้ลูกบ้านเราเหมือนเดิมก็ตอนนี้ก็ชนะก็มีความสุขครับ

0: ข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
1: มาๆๆกินเหล้ากินเหล้า
2: จ
3: อปวดฟัน
0: แกล้งปวดฟันพบน้ำแก๊กหวยไปด้วยแกล้งตกแกล้งดราม่าหลากหลายวิธีในการงดเหล้าร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
4: ผมคิดว่าถ้าเราไม่ว่าคนรุ่นไหนนะโดยเฉพาะรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองไทยพระราชกิจกรรมพระราชเจริญวัตรของพระบาทสมเด็จพระจุลแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จพันปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของ

เรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะศึกษาทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนำคำสอนการนำแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม

0: เกิดอะไรขึ้นทำไมคนไทยใช้ไฟแพงเกิน3บาทมายาวนาน
1: ไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู้ไม่น้อยนะครับปี 18,000 ล้าน
0: พลังงานสะอาดทำให้โครงสร้างค่าไฟของประเทศสูงขึ้นหรือเปล่าในอนาคต
1: แต่ไฟแพงเนี่ยไม่ใช่เพราะไฟสะอาดนะครับเพราะแก๊สที่ต้องนำเข้ามาผลิตไฟมันแพงปรับมุมมองเจ้าของโรงไฟฟ้า
2: พัชระเพียงเพชรเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสุขนะคะรายการสาระความรู้ดีๆนะคะที่จะส่งมอบในเรื่องของการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจให้กับคุณผู้ชมค่ะและวันนี้เราจะมาพูดคุยกันด้วยเรื่องของการเสริมความงามด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนกันบ้างนะคะเรื่องของแพทย์แผนจีนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่ามีแต่เรื่องของการรักษาโรคนะคะแต่ในเรื่องของการดูแลในด้านของความสวยความงามก็มีอีกเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝังเข็มนะคะเพื่อลดริ้วรอยบนใบหน้าหรือศาสตร์ในเรื่องของการชะลอวัยนะคะแต่ว่ายังมีรายละเอียดอีกมากมายเลยนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะ
1: ดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะ
2: ไรหรอกกินไปนิดเดียวเอง
3: แล้วถ้าเป็นล่ะหนูกับแม่จะอยู่ยังไง
1: ดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียว
4: สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40อยากแข็งแรงอยู่เสมอต้องออกกำลังกายควรออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์

0: สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ทำสแต่วันนี้นะครับ
1: ส่วนช่วงของสารสุขกันนะคะวันนี้เราคุยกันด้วยเรื่องของการเสริมความเห็นค่ะซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดนะคะทางแพทย์แผนจิตบอกว่ามีมานานแล้วแต่หลายๆคนเนี่ยตอนนี้หันมาสนใจทางด้านนี้นะคะเพราะว่ามันน่าสนใจจริงๆนะคะคุณผู้ชมถ้าอยากสวยหน้าใสนะคะไร้สิวฝ้ากระด่างดำเนี่ยแพทย์แผนจีนเขามีวิธีนะคะและวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญท่านนี้ค่ะท่านเป็นคุณหมอนะคะอยู่ที่รัฐสภานี่เองค่ะขอแนะนำนะคะแพทย์จีนรพัฒน์นะคะชัยเดชอัครคุณค่ะท่านเป็นแพทย์จีนนะคะจากศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางนี้มานั่งอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: ค่ะขออนุญาตเรียกคุณหมอตุ้ยได้ไหมคะ
2: ได้เลยค่ะ
1: ค่ะวันนี้คุยกันด้วยเรื่องของความงามสักนิดหนึ่งนะคะจะเห็นว่าคุณหมอหน้าใสจริงๆนะคะให้เท้าความเป็นมาสักนิดหนึ่งก่อนแล้วกันว่าด้วยเรื่องของการแพทย์แผนจีนกับเรื่องของความสวยความงามเนี่ยมันมีมานานหรือยังแล้วมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันได้ยังไง
2: ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องความสวยความงามทางหลักการแพทย์แผนจีนคนทั่วไปจะนึกถึงเช่นกัวซาเนาะกัวซาหยกและแถมตอนนี้มีพัฒนาการด้วยเป็นกัวซาไฟฟ้าเพิ่มเข้ามาหรือเป็นการฝังเข็มหน้าใสที่คิดกันค่ะในช่วงนี้แต่ว่าจริงๆแล้วแพทย์แผ่นจีนนะคะมีมาอย่างยาวนานแล้วเกี่ยวข้องกับความงามมาอย่างยาวนานเช่นในสมัยราชวงศ์ถังเนาะที่นิยมผู้หญิงอบอวบแก้มต้องชมพูชมพูตัวที่เป็นแก้มชมพูชมพูเนี่ยค่ะมาจากสีชาติสีชาติก็มาจากสมุนไพรจีนเหมือนกันก็ถือว่าเป็นการนำเอาสมุนไพรจีนเนี่ยมาใช้ในการทำเครื่องสำอางมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วหรือเป็นสมัยราชวงศ์ซ่งที่คนเราจะปรับเอาไข่มุกมาประดับบนใบหน้า อย่างนี้ค่ะก็ถือว่าไข่มุกก็ถือเป็นสมุนไพรจีนชนิดหนึ่งเหมือนกันที่จะมาใช้ในการประทินผิวในสมัยก่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นการประยุกต์ใช้สมุนไพรในการมาใช้กับความงามตั้งแต่สมัยก่อนถึงปัจจุบันก็ยังมีอย่างกัวซาไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประยุกต์ใช้เข้ากับปัจจุบันได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ค่ะทีนี้ในเรื่องของการรักษาความงามเสริมความงามด้วยแพทย์แผนจีนเขามีการแบ่งแยกประเภทไหมคะอย่างเช่นในเรื่องของการชะลอวัยการดูแลผิวพรรณหรือการรักษาเกี่ยวกับโรคผิวหนัง
2: ถามว่าแบ่งประเภทไหมไม่ซึ่งแบ่งประเภทค่ะคือแพทย์แผนจีนเราจะมองจากองค์รวมมากกว่าทั้งภายนอกและภายในก็คือภายนอกเนี่ยเราก็จะมองเหมือนแพทย์ปัจจุบันเลยก็คือมองเรื่องนิ้วรอยสิวฝ้ากระจุดดำๆประมาณนี้ส่วนภายในเนี่ยค่ะก็จะมองเรื่องอวัยวะภายในเราดีหรือเปล่ามีเลือดลมติดขัดหรือเปล่าหรืออวัยวะภายในเราอันไหนที่พองหรือเกินออกมามีความเราก็จะทำควบคู่กันไปเช่นฝังเข็มบนใบหน้าเพื่อกระชับแล้วบริเวณจุดอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อที่จะบำรุงเลือดบำรุงเส้นลมปานให้เลือดมันโฟลว์ขึ้นยิ่งเลือดดีเท่าไหร่หน้าเราก็จะผ่องใสมากยิ่งขึ้นเช่นบางจุดนะคะเราใช้จุดฝังเข็มเช่นจุดจู่ซาลีจู่ซาลีเนี่ยจะอยู่ตรงหน้าแข้งเรา
1: จู่อะไรนะคะ
2: จู่ซาลี
1: จู่ซาลี
2: ใช่ค่ะจะอยู่บริเวณหน้าแข้งเราจุดนี้ค่ะฝังไปจะทำให้เลือดลมเราไหลเวียนได้ดีขึ้นเป็นจุดที่ช่วยเรื่องประจำเดือนก็ได้หรือช่วยเรื่องเลือดลมก็ได้ฮอร์โมนก็ช่วยได้เหมือนกันฝังไปควบคู่กับการฝังบนใบหน้าแล้วเนี่ยก็ทำให้หน้าเราผ่องใสยิ่งขึ้น
1: แสดงว่าความงามของจีนที่เคยได้ยินมาก็คือเขาเน้นบำรุงจากภายในสู่ภายนอก
2: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมคะทีนี้มันเคยได้ยินคำว่าหยินหยางต้องมีความสมดุลทางด้านหยินหยางนี่พอจะอธิบายได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะหยินหยางเนี่ยมันมาของคู่กันเนาะหยินก็จะเป็นเรื่องความสงบเรื่องลิบเย็นหยางก็จะเป็นเรื่องการมีชีวิตชีวาลิบร้อนการสมดุลหยินหยางเนี่ยความสงบสมดุลแล้วก็ความร้อนความกระปี้กระเป๋าชีวิตชีวาเนี่ยมันต้องมาคู่กันเทียบเคียงกันให้พอดิบพอดีบางคนถ้าหยินเยอะเกินไปร่างกายก็จะตัวเย็นเนาะแล้วก็จะทําให้เลือดลมเนี่ยไหลเวียนได้ไม่สะดวกเพราะความสงบมันเยอะไป
1: อ๋อเหรอคะ
2: ประมาณเนี้ยค่ะการที่จะปรับสมดุลหยินหยางให้มันเท่ากันเนี่ยต้องวินิจฉัยให้ได้ก่อนเนาะจริงๆการวินิจฉัยด้วยหลักเนี่ยเรื่องความร้อนความเย็นเนี่ยสามารถทําได้ด้วยตนเองง่ายๆแต่ถ้าจะให้ชัวร์จริงๆต้องวินิจฉัยด้วยแพทย์แผนจีนในการจับชีพจรหรือดูสีหน้าท่าทางของคนไข้ด้วยเป็นหลักก็ถ้าจะให้ชัวร์ปรับหยินหยางด้วยตัวเองเนี่ยจะซื้อโสมมากินเลยอันนี้ทําไม่ได
1: ้
2: ต้องให้โดยแพทย์แผนจีนเท่านั้นเพราะอย่างโสมเนี่ยค่ะโสมของอเมริกาเกาหลีโสมคนโสมอะไรเงี้ยค่ะก็ฤทธิ์ไม่เหมือนกันอย่างโสมอเมริกาเนี่ยฤทธิ์ค่อนข้างจะไปทางเย็น

0: มากกว่าสมเกาหลีลิดไปทางร้อนถ้าใช้ผิดกินผิดเนี่ยร่างกายกลายเป็นว่าหยางเยอะเกินไปหรือหยินเยอะเกินไปก็จะไม่เท่ากันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาเจอหมอแพทย์จีนสักรอบนึงก่อนเนาะให้หมอแพทย์จีนปรับสมดุลหยินหยาง
1: ทีนี้อย่างมีเคสถ้าสมมติวัยรุ่นเป็นสิวเยอะๆมีปัญหาเรื่องผิวพรรณอย่างเงี้ยพอจะวินิจฉัยได้มั้ยคะว่าเค้าอย่างเงี้ยเค้าต้องรักษาจากอะไรเพราะว่าฮอร์โมนเปลี่ยนแปลง
0: ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเนาะค่ะแพทย์แผนจีนเนี่ยจะมองว่าผิวพรรณเกี่ยวข้องกับอวัยวะปอดเหมือนกันเลยเหมือนเราเป็นภูมิแพ้เนี่ยเนาะสิ่งที่เข้ามาในร่างกายก่อนเราจะผ่านปอดก่อนเสมอเหมือนกันก็คือสิ่งที่ผ่านเข้ามาในร่างกายของแพทย์แผนจีนเนี่ยก็จะมาอยู่ที่ปอดก่อนเพราะงั้นเนี่ยผิวพรรณเนี่ยก็ส่งผลถึงปอดได้เหมือนกันการที่มีสิวเนี่ยก็จะมองว่าเป็นปอดร้อนค่ะก็เราก็จะฝังเข็มเส้นลมปานปอดร่วมกับการฝังเข็มบนใบหน้าการฝังเข็มนะคะหลักการง่ายๆเลยก็คือเข็มเหมือนเป็นสิ่งแปลกปลอมบนใบหน้าเนาะก็คือพอฝังไปจุดที่มีสิวปุ๊บร่างกายจะแหล่งแอนติบอดีเกล็ดเลือดเม็ดเลือดขาวมาเลี้ยงปลายเข็มเยอ
1: ะ
0: มันสามารถลดการอักเสบได
1: ้
0: กลายเป็นบริเวณปลายเข็มเนี่ยค่ะถูกเยียวยาสิวก็จะลดการอักเสบลมแล้วก็ฝังบริเวณลมเส้นลมปานปอดเช่นบริเวณบนข้อมืออย่างเงี้ยค่ะเพิ่มขึ้นเข้าไปด้วยใบหน้าก็จะเป็นปังหายได้เร็วขึ้นกว่าการฝังเข็มบริเวณหน้าอย่างเดียวฝังบนเส้นลมปานที่ไปผ่านการวินิจฉัยมาแล้วก็จะดียิ่งขึ้น
1: อ๋ออันนี้เป็นเรื่องของสิวแล้วทีนี้ถัดมาพวกฝ้ากระด่างดำที่มันเป็นริ้วรอยเรามีวิธีการรักษายังไง
0: ค่ะก็จะมีจุดบนใบหน้าเนาะที่ช่วยให้หน้าผ่องใสเพิ่มขึ้นมาเป็นจุดตามแพทย์ของจีนแล้วก็ฝังบริเวณฝ้าเหมือนกันคล้ายๆของสิวเลยหลักการเดียวคล้ายกันฝ้ามันจะไม่ได้หายไป 100% แต่สีมันจะค่อยๆจางลงฝังบริเวณฝ้าเหมือนกันค่ะแต่เราอาจจะเลี่ยงจุดเช่นถ้าเป็นคนมีฝ้าใกล้ตามากๆก็จะไม่ได้ฝังบริเวณใกล้ตาเยอะมากเท่าไหร่เพราะเสี่ยงที่จะมีโดนเส้นเลือดเนาะบริเวณตาเนี่ยมีเส้นเลือดเยอะมากเลยก็ทําให้ใกล้ตาคําได
1: ้ค่ะแสดงว่าเท่าที่ฟังเนี่ยก็คือในการรักษาดูแลผิวพรรณส่วนใหญ่แล้วทางแพทย์จีนคือต้องพบคุณหมอก่อนแล้วก็ส่วนใหญ่จะใช้การฝังเข็มใช่มั้ยคะที่จะช่วยรักษาทีนี้มีในเรื่องของยาร่วมด้วยมั้ยคะสมุนไพรต่าง
0: ๆมีค่ะยาก็จะเป็นยาเรื่องเกี่ยวกับเส้นลำปานปอดเนาะแต่ต้องดูอีกทีนึงว่าคนไข้มีความชื้นหรือมีความร้อนมั้ยถ้ามีความชื้นมีความร้อนก็จะใช้ยาขับความชื้นความร้อนออกไปก่อนมีเสมหะก็จะขับเสมหะออกไปก่อนถึงจะค่อยๆบำรุงเลือดได
1: ้
0: เราจะมีหลักการประมาณนี
1: ้
0: แล้วถ้าบางคนไม่มีความชื้นไม่มีความร้อนเลยเราสามารถที่จะปรับบำรุงเลือดได้เลย
1: ทีนี้พอพูดถึงปรับบำรุงเลือดพี่ว่าก็เลยอยากรู้แล้วว่าเราจะทำยังไงให้ร่างกายเรามันมีความสมดุลหยินหยางดีไม่อะไรนะชี้ไม่พร่องอะไรแบบนี้ค่ะ
0: อย่างแรกเลยค่ะเข้าสู่สมดุลผ่อนให้เพียงพอนอนให้ดีนอนให้ดีกินอาหารให้ครบ5 หมู่เนาะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เลี่ยงการที่ทำอะไรบางอย่างที่มากเกินไปเช่นดื่มน้ำเย็นจัดมากเกินไปอันนี้ไม่ได้ตากแดดมากเกินไปก็ไม่ได้
1: ให
0: ้เข้าสู่สมดุลทําอะไรก็ตามที
1: ่
0: ให้มันเพียงพอเท่าๆกันบาลานซ์กันแค่นี้ค่ะก็สักสุดรักษาหยินหยางได้เท่าๆกันแหละหยินหยางชีออกกําลังกายเนี่ยก็เหมือนเป็นการผลักดันชีให้มันขับเคลื่อนได้ดียิ่งขึ้นเหมือนกันก็เลยทําให้เข้าสู่สมดุลได้เร็วขึ้น
1: ค่ะออกกําลังกายบอกว่าช่วยในเรื่องของชีใช่มั้ยคะทีนี้คนเราอะแต่ละวัยอ่ะควรจะออกกําลังกายแบบไหนเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนไข้คนเนี้ยควรจะออกกําลังกายแบบนี้
0: จ
1: ะรู้จักอะไรคะ
0: ก่อนแรกเลยคือต้องรู้ตัวก่อนเนาะว่าเป็นคนชี้น้อยเลือดน้อยหรือเปล่าถ้าคือน้อยเนี่ยค่ะก็จะออกกําลังกายได้ไม่เยอะก็จะออกกําลังกายแบบเบาๆเช่นโยคะพิลาทิสเดินจ็อกกิ้งอะไรเงี้ยได้แต่ถ้าคนไหนที่พลังล้นหลามหมดแล้วชีเพียงพอสามารถที่จะเป็นคาร์ดิโอยกเวทเทรนนิ่งอะไรเงี้ยได้เลย
1: ได้
0: ใช่ตามวัยก็คือของแพทย์แผนจีนอะไม่ค่อยตามวัยเท่าไหร่หรอกแต่จะเป็นเน้นตามความเหมาะสมของสมดุลร่างกายแต่ละคนมากกว่าบางคนเนี่ย70-80เนี่ยพลังชียังล้นหลามเลยเนาะยิ้มหยางพุ่งพานยังออกกําลังกายยกร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันแพทย์แผนจีนจะมองเป็นองค์รวมมากกว่าอายุ
1: ค่ะแล้วตอนนี้เท่าที่มาสนใจทางด้านเสริมความงามด้วยแพทย์แผนจีนนะคะปัจจุบันเนี่ยเข้ามากที่สุด
0: ท่านไหนมากที่สุดตอนนี้แทบจะครึ่งๆเลยค่
1: ะ
0: ก็คือครึ่งนึงเป็นเรื่องความงามการรักษาอีกครึ่งนึงก็คือจะเป็นใหญ่เลยเราลงมาก็จะอาจเป็นพวกอัมพฤกษ์อัมพาตโตก

0: ระบบประสาทเกี่ยวข้องฝังเข็มนี่ก็ช่วยเรื่องระบบประสาทได้ดีมากแล้วก็เริ่มต้นในการรักษาฝังเข็มให้ประสิทธิภาพมันดียิ่งขึ้น
1: แสดงว่าการรักษาให้แผ่นจีนนี่ก็มีมาจีนในทางจีนเขา
0: คล้ายๆกันค่ะแต่เดี๋ยวนี้จีนอ่ะเขาพัฒนามีการใช้เนื้อเข้าสู่กระแสเลือดได้เลยเหมือนกันมีการดริปยาจีนเข้าสู่การดริปวิตามินเนาะอาจจะคุ้นหูกันบ้างแต่การดริปหนึ่งค่ะแต่ถามว่าทุกอย่างเรื่องการฝังเข็มการแต่มีแตกต่างเรื่องนี้แล้วก็อาจจะมีเรื่องอื่นเล็กน้อยบ้างตามการแม้ชีพจรก็เหมือนมีการสแกนหน้าแล้ว
1: นะคะ
0: ค่ะก็จะรู้เลยว่าเรา
1: ภายในการพักผ่อนอย่างเพียงแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอีกอย่างนึงที่อยากจะถามคุณหมอในเรื่องของวัยอะไรแบบนี้ทางในเรื่องของการส่งความงามด้วยทางแพทย์อย่างไรเดี๋ยวติดตามกันได้ในช่วงหน้าช่วงนี้ขอพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะคุณหมอ
2: สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40อยากแข็งแรงอยู่เสมอต้องออกกำลังกาย150นาทีต่อสัปดาห์สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40แต่วันนี้นะครับไอวิ่ง
3: รอครับ
4: แค่ออกวิ่งอวัยวะของคุณก็จะออกวิ่งไปด้วย
3: หลอดเลือดจะกลับมายืดหยุ่นตับอ่อนทำงานดีขึ้นลดโรคพบความมหัศจรรย์ของเกรัน
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเรายังอยู่กับคุณหมอนะคะแพทย์จีนนะคะรภัทรชัยเดชอัครกุลค่ะซึ่งต่อเลยกำลังสนุกเลยทีเดียวนะเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมความงามด้วยศาสตร์การแพทย์มากเลยนะแต่ว่าจริงๆอ่ะเวลามันน้อยก็เลยไม่ได้เจาะลึกมากแต่ว่ายังมีสิ่งที่คุณหมอบอกว่าอยากจะทำความเข้าใจในเรื่องของที่นะคะหลายๆคนก็มันคือข้างในใช่ไหมคะให้คุณหมออธิบายเพิ่มเติมเรื่องของพลังงานหรือว่าที่อีกสักนิดนึงว่าแต่ละคนเนี่ยถ้าที่เนี่ยในร่างกายจะสมบูรณ์เนี่ยมันดูได้จากอะไรหรือเราจะทำอย่างไรให้ร่างกายเรามีชีที่มันสมบูรณ์ได
0: ้อาจจะต้องนิยามคำว่าชีกันเพิ่มเติมนิดนึงเนาะชีจริงๆเนี่ยมันเป็นการกึ่งๆของคำว่าลมปราณคล้ายๆกันเลยชีมันคือแรงในการผลักดันเลือดให้เลี้ยงไปสู่ส่วนต่างๆจะเป็นเรื่องการที่เลือดจะโฟลว์ไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการที่มีชีในการผลักดันเลือดอีกทีนึงแล้วก็ชีเนี่ยในทางรากศัพท์ของชีจริงๆอ่ะมีกับจีนมาอย่างยาวนานอย่างคำว่าไทเก๊กการรำไทเก๊กเนี่ยค่ะของประเทศจีนเนี่ยเขามีความหมายว่าชี่กงมีคำว่าชี่เกี่ยวข้อง
1: เคยได้ยินชี่กง
0: ชี่กงชี่เนี่ยแปลว่าลมปมปานเนาะขับเคลื่อนลมปานเป็นลมชนิดหนึ่งหรือเป็นแรงผลักชนิดหนึ่งเนี่ยแปลว่าทักษะหรือการฝึกฝนจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าไทเก๊กเนี่ยรวมๆกันแล้วแปลว่าการฝึกฝนทักษะในการขับเคลื่อนลมปานก็คือการรำไทเก๊กเนี่ยก็เหมือนเป็นการ

0: ออกกำลังกายชนิดหนึ่งที่ขับเคลื่อนลมปานได
1: ้
0: การหายใจเข้าหายใจออกร่วมกับการประสานการขับเคลื่อนของร่างกายแล้วก็นอกจากคำว่าชีกงแล้วเนี่ยมีคำว่าลี่เลี่ยงลี่เลี่ยงที่แปลว่านอกจากลี่เลี่ยงแล้วก็มีคำว่าลี่ชี่ปีแต่แรกก่อนเนาะคำว่าชี่เนี่ยจริงๆของภาษาจีนเนี่ยมันหมายถึงลมปานที่เอาไว้ขับเคลื่อนในร่างกาย
1: ค่ะ
0: คนจีนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะมีความเชื่อว่าเลือดเราอ่ะไม่มีหัวใจในการขับเคลื่อนไม่รู้ว่าสิ่งใดก็ว่ามีพลังงานหนึ่งก็คือลมปานหรือชี่เนี่ยเลือดให้ไปโฟลว์ให้เลี้ยงไปสู่อวัยวะต่างๆได้ให้เรามีกำลังในการที่จะขยับร่างกายในส่วนต่างๆได้แต่คำว่าชี่เนี่ยในหลักฐานภาษาจีนเนี่ยเป็นคำศัพท์ที่อยู่คู่จีนมาอย่างยาวนานแล้วอย่างคำหน้าก็คือคำว่าไทเก็กภาษาจีน
1: ค
0: ือชี่กงเนี่ยคำว่าชี่กงก็คุ้นหูกันนะคะชี่มีชี่อีกแล้วชี่ในภาษาจีนเนี่ยก็คือฝึกฝนหรือทักษะรวมกันแล้วเป็นการฝึกฝนทักษะขับเคลื่อนลมปานการหายใจ
1: เข้าออกใช
0: ่ประสานกับการออกกำลังกายขยับร่างกายควบคู่กันไปหรือคำว่าลี่ชี
1: ่
0: ลี่ชี่ของภาษาจีนเนี่ยแปลว่าการมีพลังงานร่างกายเนี่ยเรามีพลังงานหรือเปล่าหรือเราหมดแรงหรือเปล่าเราก็จะใช้คําว่าลี่ชี่ในการอธิบายเช่นเหนื่อยแล้วคนจีนก็จะมักพูดติดปากว่าวอไม่อยู่ลี่ชี่เหรออ่ะมีชี่แล้วชี่เนี่ยก็คือแปลว่าแรงหรือกําลังก็ได้ภาษาจีนเนี่ยเป็นพื้นฐานลักษณ์
1: ค่ะ
0: กันมาแต่สมัยโบราณแล้วเพราะงั้นเนี่ยชี่ของแต่ละคนก็คือหมายถึงพละกําลัง
1: พละกําลัง
0: ก็ได้ใช่หรือหมายถึงลมปราณก็ได้มีหลาย
1: เราจะคุ้นเคยคําว่าลมปราณนะ
0: ใช่เขาบอกขับเคลื่อนลมปราณของจีนเนี่ยก็คือของภาษาจีนเนี่ยจะมองว่าเส้นชี่ประสานกับเลือดไปตามเส้นลมปราณก็คือเหมือนไปทางมัดกล้ามเนื้อไปทางเส้นเลือดต่างๆ
1: ค่ะทีนี้ถ้าเราอยากให้ชี่เราแข็งแรงเราก็ต้องไทเก็กมั้ยต้องออกกำลังกายแบบไทเก็กฝึกหายใจ
0: ค่ะฝึกหายใจควบคู่ร่างกายออกกําลังเกร็งมัดกล้ามเนื้อต่าง
1: ๆ
0: ควบคู่กันไป
1: ค่ะทีนี้ยังมีในเรื่องของเมื่อกี้ค้างเอาไว้ในเรื่องของศาสตร์การชะลอวัยอย่างที่บอกก็คือคนเราเดี๋ยวนี้แหมสวยด้วยแพทย์ก็เยอะนะแพทย์แผนปัจจุบันศัลยกรรมเสริมความงามก็เยอะนะคะก็ไม่อยากแก่อยากจะมีเทคนิคชะลอวัยให้ดูยังหนุ่มสาวหน้าใสอย่างเงี้ยทางแพทย์แผนจีนมีวิธีมั้ยคะ
0: มีเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เราคุ้นชินกันเนาะคือการกลัวซาหน้าก็ทําให้หน้าเราเต่งตึงได้แต่กลัวซาเนี่ยข้อเสียของมันคือมันต้องทําต่อเนื่
1: อง
0: เป็นระยะเวลานานเล็กน้อยถึงจะดีถ้าอยากลดฝ้าเรื่องฝ้าเรื่องสิวฝังเข็มยกกระชับฝังเข็ม
1: มีฝังเข็มยกกระชับด้วย
0: ใช่ยกกระชับลดริ้วรอยแล้วก็ลดฝ้าลดสิวลดการอักเสบของสิวภายในตัวทําควบคู่กันกับกลัวซาเนี่ยก็จะดีหรือกล้ามเนื้อเนาะให้หน้าเราตึงๆขึ้นการครอบแก้วใบหน้าก็ครอบแก้วได้นะคะแต่จะไม่ได้ครอบทิ้งไว้เป็นดวงๆน่ากลัวน่ากลัว
1: น่ากลัว
0: ก็จะเป็นการครอบแก้วให้ความร้อนดูดไปกับเนื้อเนาะในการรีดกล้ามเนื้อให้ยกกระชับขึ้นแล้วก็การขยายเส้นเลือดให้เลือดมาเลี้ยงบริเวณหน้าได้ดียิ่งขึ้นหน้าก็จะเปล่งปลั่งมีเลือดฝาดมากขึ้น
1: แล้วปัจจุบันนี้มีคนสนใจได้รับความนิยมมั้ยคะ
0: โอ้ล้นหลามเลยค่ะ
1: ล้นหลาม
0: ครึ่งๆของการมาฝังเข็มเลยก็จะเป็นการรักษาครึ่งนึงการส่งเสริมสุขภาพด้านความงามอีกครึ่งนึง
1: อ๋อเซลล์ความงามนี่ก็มาแรงนะ
0: แรงมาก
1: แสดงว่าแต่เมื่อกี้คุณหมอบอกแล้วว่าการทํากระซักต้องทําบ่อยหน่อยต้องต่อเนื่องถึงจะเห็นผลฮะทีนี้มันมีผลข้างเคียงมั้ยคะว่าเอ๊ะพอเราทําแล้วเรารู้สึกผิดปกติมันมีอาการอะไรเกิดขึ้นบ้างมั้ยคะ
0: ค่ะการฝังเข็มเนี่ยแทบจะไม่มีไซด์เอฟเฟคอะไรเลยที่ไซด์เอฟเฟคที่หลักๆที่เจอได้ง่ายๆนะคะก็คือการเมาเข็
1: ม
0: เหมือนเราเมารถอย่างเงี้ยค่ะฝังเข็มไปทําให้เลือดลมหรือสารสื่อประสาทผิดปกติได้เล็กน้อยก็เลยกลายเป็นว่าทําให้การคนฝังเข็มเยอะๆหรือฝังเข็มบริเวณที่หัวเนี่ยเมาเข็มได้แต่ก็จะมึนอยู่ไม่นานไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็จะหายได้เองและอีกอย่างนึงก็คืออาจจะทําให้ง่วงนอนได
1: ้
0: เพราะว่าการฝังเข็มเนี่ยบางจุดอ่ะมันทําให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวได้ก็เลยพอกล้ามเนื้อคลายตัวปุ๊บเราก็จะรู้สึกง่วงนอนมีข้อเสียแค่นั้นเองส่วนเรื่องไซด์เอฟเฟคว่าฝังไปแล้วจะกลับมาเหี่ยวไหมหรือกลับมาฝ้าขึ้นไหมอันนี้อยู่ที่พฤติกรรมด้วยว่
1: า
0: เรา

0: กลับไปหน้านิ้วคือขมวดทําให้รอยย่นรอยหยักกลับมาเหมือนเดิมมั้ยหรือว่าเรากลับไปตากแดดนะคะพอพูดถึงเรื่องของการฝังเข็มแล้วคุณหมออยากจะให้เพิ่มเติมหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจนะฝังเข็มฝังแล้วทิ้งไปเลยมั้ยเข็มหรือว่าเอามาใช้ต่ออะไรยังไง
1: อันนี้เป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าคนทั่วไปก็สงสัยเนาะว่าเข็มเราใช้ซ้ํามั้ยหรือว่าเข็มเนี่ยเราเข็มใหญ่เท่าขนาดเข็มฉีดยามั้ยแล้วก็ต้องฝังไปที่ตัว
0: ใช่
1: ต้องค้างไว้ไหมอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเข็มเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กมากไม่ถึง1มิลบางมากเลยค่ะแล้วมีความสั้นความยาวแตกต่างกันโดยที่จะใช้ประมาณครึ่งชุนหน่วยของจีนจะเป็นชุนก็คือประมาณ1ชุน
0: นิ้ว
1: นึงเนี่ยค่ะก็จะเป็นครึ่งชุนใช้บริเวณใบหน้าบริเวณแขนที่กล้ามเนื้อมัดน้อยๆจะใช้ประมาณ1ชุนแล้วขาก็ใช้ประมาณ1นิ้วครึ่งหรือ1ชุนครึ่งหรือถึง3ชุนก็
0: ม
1: ีแล้วก็ใช้แล้วทิ้งเลยไม่เก็บเจ็บน้อยกว่าแน่นอน
0: เจ็บน้อยกว่าแสดงว่าเบาใจได้คือใช้แล้วก็มีการทิ้
1: งเลย
0: ในเรื่องของความสะอาดความปลอดภัย
1: ถูกต้อง
0: มีอยู่แล้วใช่ไหมคะท้ายนี้ให้คุณหมอฝากกับคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงแล้วกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมความงามด้วยแพทย์แผนจีนนะคะอยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับการคนที่เข้ามารับบริการการรักษาว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างมีขั้นตอนยังไงค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไร
1: ผ่อนให้เพียงพอก่อนมาฝังเข็มเนี่ยควรพักยามีการพักผ่อนให้เพียงพอทําให้เลือดมาเลี้ยงฝังเข็มไปทําให้เมาเข็มได้กินอาหารให้ครบแล้วก็หลีกเลี่ยงเข็มเลยอาจจะมีการที่ฝังเข็มขึ้นได้เหมือนกันเพราะว่าการฝังเข็มเนี่ย
0: ค่ะ
1: ก็เลยหลีกเลี่ยงกัน
0: ค่ะคุณผู้ชมคะก็จะเห็นได้ว่าวันนี้เราศาสตร์ความงามนะคะด้วยการแพทย์เลือกอีก1ทางเลือกจริงๆนะคะในด้านนี้ต้องลองดูนะคะเพราะว่าก็ที่สําคัญคือนับวันเนี่ยต่างประเทศก็นิยมด้วยเช่นกันเป็นคุณหมอนะคะประจําอยู่ที่ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสาขารัฐสภาวันนี้ขอขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาขอแล้วใหม่นะคะในครั้งหน้าค่ะวันนี้เปิ้ลกับคุณหมอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะ

0: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง TP Channel
1: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มีต้องกินตั้งแต่เกิด
2: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
3: เกิดอะไรขึ้นทำไมคนไทยใช้ไฟแพงเกิน3บาทมายาวนาน
4: ไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู้ไม่น้อยนะครับปีหนึ่ง 18,000 ล้าน
3: พลังงานสะอาดทำให้โครงสร้างค่าไฟของประเทศสูงขึ้นหรือเปล่าในอนาคต
4: แต่ไฟแพงเนี่ยไม่ใช่เพราะไฟสะอาดนะครับเพราะแก๊สปรับมุมมองเลยว่าให้
5: ร่วมเดินทางไปหาพี่หมูผู้ปลุกลมอีกครั้งชวนเยาวชนท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์แห่ง
6: ผมอยากให้มันได้เป็นมรดกโลกเพื่อจะให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าคนไทยเรามีหนังใหญ่มีวัฒนธรรมมีของจากปู่ย่าตายายเรา
7: ภูมิใจครับภูมิใจมาก
5: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.นะครับ
8: รายการนี้มีบริการผ้าเพื่อคนพิการ

0: ประสบการณ์ตรงจากผู้ป่วย PM 2.5
1: สวัสดีครับ
2: เกิดอะไรมาครับ
1: หออันนะครับน่าจะเกิดจาก PM 2.5 คือเนี่ยครับ
2: มันมีเคสก่อนหน้านี้ที่ผมคุณเป็นมะเร็งปอดแล้วตอนนี้มันส่งผลไปถึงกระดูกสันหลังเลย
1: เป็นมะเร็งกระดูกสันหลังด้วยครับ
2: ใช่
1: แล้ว
2: มาดูกันคุณเป็นระยะ3เดี๋ยวนะ
1: มะเร็งแล้ว
2: มะนาว
1: มะนาว
0: เดี๋ยวเนี่ยข้อมูลทางการแพทย์ปลอมมันเยอะมีออกมาได้ทุกวัน
3: จะเบาหวานความดันอะไรเนี่ยก็รักษาได้หมด
4: กลุ่มหมอกควันที่ปกคลุมอย่าง
0: ไรให้ข้อมูลไม่ได้คิดถึงความปลอดภัยของชาวบ้าน
3: เอาไปหยอดตาก็ได้นะตาของคุณป้าเนี่ยติดเชื้อและเยื่อตาทะลุแล้ว
0: ข้อมูลมั่วๆแบบเนี้ยคุณยังจะเชื่ออยู่อีกเหรอโดยเฉพาะทุกวันเนี้ยมีโรคเกิดใหม่จาก PM 2.5ถ้าต้องการข้อมูลที่เชื่อถือได้ขอแอดไลน์ official คลินิกมลพิษ @pollutionclinic.com เพื่อประเมินความเสี่ยงและส่งต่อการรักษาเพื่อเข้ารับการรักษาและนัดแนะจากคลินิกที่ใกล้เคียงปรึกษาแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
5: ดูจากอาการและเบื้องต้นคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับ PM 2.5 ครับ
6: ปรึกษาแพทย์โดยตรงดีกว่าครับ
0: มีโทรเวชกรรม DMS Telemedicine เหมือนมีหมอในมือโหลดมาใช้ด้วยเลยกรมการแพทย์ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต
7: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ทรวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาดุมตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่และวิทยุโทรทัศน์รัฐเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สวัสดีครับคุณชมทุกท่านครับตอนรับหยิบมาเล่าครับทุกวันเสาร์ฮะเวลาดีๆแบบนี้8โมงนิดๆหลังเคารพธงชาติครับอยู่กับพานิชเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาพบกันนะครับคุณชมครับวันเสาร์ที่19กันยายน2569แหมเลขสวยอีกแล้วนะถ้าเกิดเราพูดแบบเรียงๆกันเนี่ย19เดือน9ปี69นี่คุณผู้ชมฮะมาเจอกันเป็นประจำทุกวันเสาร์แบบนี้เราก็จะมีข่าวสารต่างๆนะครับมาอัปเดตแล้วก็หยิบมาเล่าให้กับผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนั่นเองนะครับผู้ชมไปแสดงความคิดเห็นกันหน่อย77ครับเกี่ยวกับเรื่องของร่างกว่าการอยากให้ผู้ชมเข้าไปแสดงความคิดเห็นก็คือเนาะอ่ะไปติดตามร่างนี้กันบ้างนะครับไปกันเลยครับผู้ชมฮะแน่นอนว่าขณะนี้ทางนักรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติอ้อยแล้วก็น้ำตาลทรายฉบับโดยนายบดีเทียนทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะโดยเป็นร่างกฎหมายที่เสนอโดยไม่เป็นร่างการเงินนะครับผู้ชมครับวันนี้เขาเปิดรับฟังเขาเปิดไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้นะสาระสำคัญของร่างกฎหมายนี้ก็คือมุ่งจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้สอดคล้องกับการผลิตน้ำตาลทรายเท่านั้นนะครับแต่ยังสามารถนำอ้อยแล้วก็ใบอ้อยเนี่ยไปผลิตด้วยร่างกฎหมายนี้จึงเสนอให้มีการกำหนดนิยามใครให้ชัดเจนครอบคลุมทั้งกากอ้อยกากน้ำตาลเอทานอลหรือก็ใบอ้อยตลอดจนผลพลอยได้อื่นจากกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายหนดนั่นเองนอกจากนี้นะครับยังเสนอให้มีการปรับปรุงองค์ประกอบและโรงงานเปิดเผยข้อมูลบัญชีรายได้แล้วก็รายจ่ายรวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆนายด้วยอีกประเด็นสำคัญก็คือราคาอ้อยขั้นต่ำต้องไม่ต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นสูงของฤดูการผลิตก่อนหน้านั่นเองนะครับอ่ะคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจชมสแกน QR code ที่ด้านหน้าจอนี้นะเข้าไปสแกน QR กันได้เกี่ยวกับเรื่องของร่างพระราชบัญญัติจนถึงวันที่30กันยายนนี้เป็นข่าวของการเปิดรับสมัครสรรหากรรมการปปช.ครับรับสมัครกันอยู่1ตำแหน่งนะคุณผู้ชมฮะไปดูกันดีกว่าครับว่ามีรายละเอียดอะไรกันบ้างครับนักกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติครับตอนนี้มีการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าคนนะครับภายหลังจากที่คุณประภาสคงเอียดกรรมการปปช.อนิจกรรมเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาโดยกำหนดให้มีการดำเนินการสรรหากรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน90วันนับ

เองสำหรับผู้ชมที่สนใจนะฮะเข้ารับการสรรหาต้องมีคุณสมบัติหมายมีการกำหนดโดยสามารถยื่นไปถึง28กันยายนนี้ในเวลาราชการโดยไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับสถานที่รับสมัครก็คือที่ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภานั่นเองนะครับเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพแกง QR code ที่ด้านหน้าจอนี้ไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการนั่นเองนะครับสภาไปมูวันนี้ครับผู้ชมครับติดตามกันต่อนะฮะจากทางด้านของสสชัชวาลแพทยไทยนะครับของความเชื่อแล้วก็สิ่งลี้ลับ EP แรกเรากับทางด้านของสภาไปมูไปดูกัน

0: ตอนผมไปผมก็งงผมก็ไปเอะใจที่ธาตุองค์นี้เป็นธาตุใครวะพลสมิทธ
1: ์ตอนนั้นยังไม่รู้จัก
0: ไม่รู้จักเลยแต่พอมาศึกษาโอ้โหเป็นพระสงฆ์ที่มีวิสัยทัศน์เดี๋ยวจะมีเรื่องต่อไปอีกบูรณะ
1: พระธาตุพนม
0: พระธาตุพนมพอมาบูรณะพระธาตุพนมเสร็จไพ่พลที่มากับท่านนี่น่าจะประมาณ 4-5,000 เนี่ยท่านก็ระหว่างทางก็รวบรวมคนไปเรื่อยเป้าหมายของท่านก็คือท่านจะลงเลาะไปตามแม่น้ำโขงเพื่อที่จะไปหาที่สักปลอดภัยสักแห่งหนึ่งไม่มั่นใจว่าท่านคิดจะตั้งรกรากไหมแต่คงคิดว่าแรกๆคงหนีจากภัยสงคราม
1: ใ
0: ช่ย้อนกลับมาอีกนิดนึงนะคำว่าเวียงจันทน์แตกเนี่ยแต่ก่อนต้องเข้าใจธานีอยู่แล้วก่อนเดิมเนี่ยคือหลวงพระบางแต่ก่อนหลวงพระบางคือชื่อเมืองเวียงนะฮะเชียงทองอยู่หลวงพระบางคือราชธานีแรกของอาณาจักรอิทธิพลของพม่าเขาก็ย้ายหลวงพระบางมาตั้งเวียงจันทน
1: ์
0: เวียงจันทน์ก็เลยเป็นราชธานีที่2
1: จนถึงปัจจุบันนะเวียงจ
0: ัน ใช่ฮะแต่มันมียุคนึงยุคเนี้ยยุคกะล่านี่ทำให้เวียงจันทน์แตก
1: โอ
0: ้แตกออกจุดที่จะนำไปสู่การจากราชครูหลวงพลสมิทธ์นี่แหละพระธาตุพนมราชครูหลวงพลสมิทธ์อพยพคนลงไปเรื่อยตามแม่น้ำโขงจนไปเห็นเมืองนึงชื่อเมืองชื่อน่าจะเป็นเมืองจำปาชื่อเดิมๆโดยมีกษัตริย์มีเจ้าเมืองปกครองใช
1: ่
0: ตอนที่ท่านเดินทางมานี่ท่านมากับไพ่พลเฉยแต่ฝากเจ้าหนอกษัตริย์ไว้แถวๆนครพนมเลยไว้ที่ปลอดภัยก่อนแล้วท่านก็มาพอมาถึงเมืองนี้เนี่ยท่านก็เห็นชัยภูมิดีแต่ท่านยังไม่ตั้งเมืองนะท่านเดินลงไปอีกไปตามลำแม่น้ำโขงจนไปถึง
1: รวบรวมกำลังพลไปเ
0: รื่อยๆจนข้ามสีพันดอนครพระเพงก็คือเขตแดนรอยต่อระหว่างเขมรกับลาวเนี่ยสีพันดอนนครพระเพงแม่น้ำโขงมันจะเป็นน้ำตกตรงนั้นเลย
1: ลงมา
0: ใช่คือเรือล่องไม่ได
1: ้
0: ฝรั่งเศสช่วงนึงจะล่องแม่น้ำโขงทวนขึ้นมาเนี่ยก็ตั้งใจจะไประเบิดเกาะแก่งตรงนี้ก็ไม่ได
1: ้
0: พอไปถึงเมืองที่เมืองนึงอยู่ปากแม่น้ำโขงตรงนี้เขาเรียกว่าเมืองเชียงแตง
1: เชียงแตง
0: เชียงแตงตรงนี้แหละ
1: อันนี้ติดเขมรแหละ
0: ติดเข้าเขมรเลยเมืองเชียงแตงเป็นเมืองที่เป็นเมืองของคนลาวแล้วก็คนเขมรอยู่ปะปนกันท่านไปเริ่มต้นตั้งบ้านเมืองอยู่ตรงนั้นนะครับวางฐานรากอยู่ตรงนั้นเมืองเชียงแตง
1: ปัจจุบัน
0: ใช่อยู่ตรง
1: กัมพูชา
0: ของกัมพูชาไพ่พลก็ปักหลักอยู่ตรงนั้นระยะหนึ่งแล้วท่านก็สร้างวัดแล้วก็สร้างพระพุทธรูปสำคัญขึ้นมาหนึ่งองค
1: ์
0: นั่นก็คือหลวงพ่อองค์แสน
1: หลวงพ่อองค์แสน
0: องค์นี้เลย
1: องค์นี้เลย
0: ใช่องค์จำลอง
1: Oh.
0: เนี่ยองค์นี้เลยองค์นี้เป็นองค์ใหม่นะครับที่ผมบูชามาจากวัดหงรัตนาราม
1: กรุงเทพมหานครที่คนมาศรัทธา
0: ก็คือต้องเข้าใจว่าการเนี่ย มันก็คือเรื่องของศาสนา
1: ใช
0: ่สัญลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดก็คือพระ
1: ใช่
0: การหล่อพระไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วหล่อไว้นี่เป็นทุกคนก็จะรู้ว่านี่คือสมบัติล้ำค่าของสังค
1: ม
0: นะครับก็ใช้กติกาเนี่ยร่วมกันวัฒนธรรมประเพณี
1: ครั

0: ความเชื่อนะครับการบูชาบุคคลที่เป็นที่น่าเคารพบุใช้เรื่องของพวกนี้เป็นจุดในการปกครองคน พอไปตั้งบ้านตั้งเมืองอยู่เชียงแตงหล่อพระสร้างหมู่กษัตริย์คำบูชาในขณะนั้นเขาก็เห็นว่าชุมชนลาวอพยพลงมาเฮ้ยมันไม่ไหว
1: แล้วน่ากลัวแล้วน่ากลัว
0: เดี๋ยวมันจะเกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง เดี๋ยวจะเกิดมันใกล้เกินไปเขาก็ส่งคนมาขับไล
1: ่
0: ท่านราชครูกับพี่น้องประชาชน
1: ที่รวบรวมมาตลอดทั้งทางเนี่ย
0: ก็เลยต้องถอย
1: เอายอมถอย
0: ถอยขึ้นมาย
1: อมถอย
0: แต่องค์แสงก็ยังอยู่ที่
1: กัมพูชาเนี่ยย
0: ัง
1: อยู
0: ่พร้อมถอยมังที่ผมบอกก็คือเมืองที่มีนางแพงปกครองอยู่ป
1: ั
0: จจุบันก็คือเมืองจำปาสัก
1: ครับ
0: เมืองมีปราสาทหินเก่าที่สำคัญคือปราสาทวัดภูเป็นปราสาทหินเหมือนนครพนุงเหมือนเหมือนพนมรุ้งเลยเป็นมรดกโลกด้วย
1: ครับ
0: ตรงนี้นี่เป็นเมืองที่สำคัญมาโบราณมาแล้วพอราชครูพลสมิทธิ์ขึ้นมานางแพงศรัทธาท่านเห็นท่านเป็นที่ศรัทธาของผู้คนมี
1: ความน่าเชื่อถือมีความน่าเลื่อมใส
0: มีหลักการแล้วก็นอกจากท่านจะเป็นนักบุญแล้วท่านยังเป็นนักพัฒนาหนานักวางฐานรากก็เลยให้ท่านเนี่ยครองเมืองยกเมืองให้ท่านเลย
1: โอ้แล้วท่านก็ยังเป็น
0: พระอยู
1: ่
0: ใช่ครับพอท่านครองเมืองนี้เรื่องทางโลกอะเนาะ
1: ครับ
0: ตัดสินคดีความกันจะให้
1: ไม่ใช่กิจของสงฆ์
0: มันไม่ใช่กิจของสงฆ
1: ์
0: ท่านก็เลยบอกไม่ได้แล้วมาที่จะไปบอกว่าเจ้าต้องติดคุกลงโทษมันเป็นบาป
1: ต้องไปประหารนะคนนี้ไม่ได้
0: มันคือในทางโลกมันเป็นอย่างนั้นท่านก็เลยให้เสนาอามาตย์นี่ไปเชิญกษัตริย
1: ์
0: ไปเช
1: ิ
0: ญและที่ฝากไว้บริเวณนี้แหละ
1: อ
0: ันเชิญท่านลงมาท่านตอนนั้นก็หนุ่มแล้ว10กว่าปี20กว่าปีแล้ว
1: มีวุฒิภาวะแล
0: ้วใช่เชิญท่านมาสถาปนาท่านขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าพุทธังกูล
1: ก็ได้เป็นเจ้าเมืองเลย
0: เป็นกษัตริย์องค์แรกแล้วก็สถาปนาเมืองล้านเมืองจำปาสักแห่งนั้นเป็นเมืองราชธานี
1: ครับ
0: แล้วตั้งอาณาจักรล้านช้างจำปาสัก
1: เอ้าแล้วราชธานีเดิมอ่ะ
0: ก็แยก
1: ที่เขาแย่งกันอยู่อ่ะ
0: ก็แยกกันเลย
1: แยกกันเลย
0: มันก็เลยทำให้เป็นที่มาของคำว่าลาวแตก
1: อ๋อ
0: คือก่อนหน้านี้อาณาจักรล้านช้างมีอาณาจักรเดียว
1: ครับ
0: ศูนย์กลางก็คือหลวงพระบางบ้างเวียงจันทน์บ้างคืออาณาจักรล้านช้างเดียวก
1: ิน
0: พื้นที่มาถึงภาคอีสานทั้งแถบ
1: ทั้งแถบ
0: นั่นคือย้อนหลังไปก่อนหน้าที่จะมาเป็นลาวแต่พอลาวแตกเสร็จปุ๊บก็คือแตกบอกเป็น3นี่ก็คือช่วงลาวแตกก็คือ1ก็คือล้านช้างเวียงจันทน
1: ์อ่ะยังอยู่
0: 2ล้านช้างหลวงพระบางก็ยังอยู่คือล้านช้างหลวงพระบางนี่เค้าแม้ว่าจะย้ายราชธานีมานี่เค้าก็ยังปกครองมีกษัตริย์เนี่ย
1: ของเค้าเองอยู
0: ่ผมเพิ่งมาจากหลวงพระบาง
1: อ๋อ
0: ก็เลยไปใช่มีวัดอยู่หลวงพระบางโอ้โหเป็นเมืองที่วัดเป็น100
1: ครับ
0: วัดเยอะมาก
1: ครับ
0: แล้วก็ล่องลอยทำประวัติศาสตร์มันต่อเนื่องมามันก็เลยเห็นว่าอ๋อคำว่าอาณาจักรที่เขาแตกออกมา3อาณาจักรเนี่ยอ๋อหน้าตาแล้วที่สำคัญพอกลับมาที่
1: จำปาสัก
0: เราพอสถาปนาจำปาสักขึ้นเป็นราชธานีที่แห่งที่3ของอาณาจักรล้านนาท่านก็เริ่มวางฐานราก
1: ล้าน
0: ช้างจำปาสักท่านก็เริ่มวางฐานรากโดยการส่งพญาติออกไปขยายอาณาเขตไปหาเมืองประเทศสลัดหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ท่านราชครูหลวงพลสมิทธิ์แล้วก็สมเด็จเนี่ยเจ้าสร้อยสีสมุทรเนี่ยท่านส่งมาเนี่ยส่งไปขยายอาณาเขตคนสำคัญก็คือจานแก้ว
1: เขาคือใครฮะ
0: จานแก้ว

0: ทุ่งสิบวงเป็นเมืองประเทศสลาของนายจักรล้านช้างจามาศักดิ์เพราะสาเหตุที่มาตั้งตรงนี
1: ้เกลือ
0: ข้าวของพวกนี้แล้วตรงนั้นเนี่ยมันต้องบรรณาการไปที
1: ่จ
0: ามาศักดิ
1: ์
0: พอจานแก้วมาตั้งปุ๊บเนี่ยจานแก้วก็เจ้าแก้วมงคลก็มีลูกมีหลานมีอะไรออกมาลูกหลานหลายๆคนออกมามีลูกมีเต้ามีหลานก็ส่งไปปกครองเมืองต่างๆทั่วบริเวณภาคอีสานเกษตรวิสัยบ้านผมเมืองจตุรภักษ์พิมานเมืองยศโสธรเมืองหนองบัวลำพูเมืองขอนแก่นเมืองสารคามพระยารัตนวงศา
1: อำนาจ
0: ใช่เนี่ยวงรัตนะก็คือแก้ว
1: ครับ
0: พระยาขัตติยะวงศาพระยารัตนวงศ
1: า
0: แผ่วางฐานรากเมืองการแผ่อิทธิพลของล้านช้างค่อนข้างที่จะกินพื้นที่ไกลมาก
1: อ
0: าณาจักรล้านช้างทั้ง3อาณาจักรเนี่ยมีล้านช้างจำปาสักกินพื้นที่อีสานเยอะขอนแก่นมาใช่หมดเลยไปถึงโคราช
1: ครับ
0: มันจะมีกวนลำอยู่เขตแดนของล้านช้างจำปาสักก็คือยาง3ต้นอ้น3ขวยก็คือเป็นหลักฐานว่าบริเวณนี้คือแนวอาณาเขตถ้าดูตามแผนที่คือใหญ่ก็จะมีแค่หัวเมืองทางเหนือ
1: ครับ
0: ล้านช้างเวียงจันทน์ก็นิดๆหน่อยๆแถวใกล้ๆเนาะของคายใกล้อะไรประมาณอีสานเต็มกับเต็มภาคอีสานน่ะขึ้นกับ
1: จำปาสัก
0: จำปาสักนี่เองจึงมันจึงเป็นมรดกมันจึงเป็นร่องรอยที่ยังหลงเหลืออยู่ต่างภาษาพูดเรื่องราวหรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมประเพณีหรือแม้กระทั่งศิลปะนะฮะในพื้นที่อีสานสุดเบนไปทาง
1: ศิลปะของลาวที ่เราจะเห็น

กันได้นะคุณผู้ชมฮะใน EP 3ตอนจบเนาะและทั้งหมดนี้ครับคือทั้งหมดของรายการข่าว10หยิบมาเล่าของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการข่าว10หยิบมาเล่าได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้ 8:00 นนิดๆหลังเคารพธงชาติกับผมณัฐภัทรพลจุติการพาณิชย์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ระพุทธเจ้าชาวกะละมะกะละมะชาวปาตาลีคามวันนี้ขอเสนอสื่อทำมือเพื่อน้องต่อชาวกะละมะและนาลันทาพระพุทธเจ้าเสด็จพร้อมถึงเกสะปุตตนิคมอันเป็นที่อาศัยอยู่ของชนชาวกะละมะคนเหล่านั้นเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยความพร้อมเพรียงเพราะพระเกียรติคุณของพระพุทธเจ้ากระจายล่วงหน้าไปก่อนเจ้าตรัสถามว่าท่านเหล่านั้นนับถือใครเป็นครูหรือเป็นศาสดาท่านเหล่านั้นกราบทูลว่ามิได้ให้ความเคารพนับถือใครเป็นศาสดาเพราะว่านักบวชแต่ละคนที่มาสู่สถานที่นี้จะกล่าวโอ้อวดถึงคำสอนของตนกล่าวดูหมิ่น

ย่ำยีคนอื่นและคำสอนของคนอื่นทำเช่นนี้เหมือนกันหมดเราไม่รู้จะเชื่อใครดีตรัสชมและรับรองความคิดเห็นของท่านเหล่านั้นว่าถูกต้องการต่างๆ10กรณีด้วยกันคือ 1. อย่าปลงใจใครพูดให้ฟังอย่าปลงใจเชื่อด้วยการถือสืบๆกันมาอย่างยาวนาน 3.อย่าปลงใจเชื่อด้วยการเล่าลือหรือคนส่วนใหญ่เชื่อกันเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือในคัมภีร์ตรรกะความเป็นเหตุเป็นผล 6. อย่าปลงใจเชื่อเพราะการอนุมานคาดนั้นสิ่งนี้มาประติดประต่อกันอย่าปลงใจเชื่อเป็นออกมาน่าจะเป็นไปได้ได้ยินกับหู 8.อย่าปลงใจเชื่อเพราะทิฐิของตนหรือตามอคติในใจพูดน่าเชื่อถือหรือเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือที่เกี่ยวข้องโดยตรง 10. อย่าปลุกเราเพราะเคารพนับถือว่าคนพูดเป็นสมณะผู้นำทางจิตวิญญาณของเราเป็นศาสดาของเราเมื่อใดสอบสวนจนรู้ได้ด้วยตนเองว่าธรรมเหล่านั้นเป็นอกุศลหรือมีโทษเมื่อนั้นพึงละเสียและเมื่อใดสอบสวนจนรู้ได้ด้วยตนเองว่าไม่มีโทษเมื่อนั้นพึงถือปฏิบัติเสียชาวกัลมะต่างพากันกล่าวสาธุและประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาตลอดชีวิตต่อมาหลักการทั้ง10ประการนี้เรียกว่ากาลมสูตร10ต่อมาพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์พุทธบริวารได้เสด็จถึงเมืองนาลันทาณเมืองนาลันทานั้นเองพระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำในเรื่องไตรสิกขาแก่พระภิกษุทั้งหลายทรงแสดงให้เห็นว่าไตรสิกขาเป็นปัจจัยเสริมของกันและกันเมื่อทำให้สมบูรณ์แล้วจะหมดจากอาสวะกิเลสทั้ง3ประการด้วยพลังแห่งอาสวัคคยญาณณปาตลิคามเมืองนาลันทาอุบาสกอุบาสิกาที่ปาตลิคามชาวบ้านได้สร้างอาคารรับรองหลังใหม่ให้พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ประทับที่อาคารหลังนั้นทรงแสดงโทษของการละเมิดศีลและอานิสงส์ของการมีศีลแก่ท่านเหล่านั้นโทษของการทุศีลคือบุคคลผู้ทุศีลจะประสบความเสื่อมจากไม่มีความองอาจกล้าหาญชื่อเสียงในทางสังคมจะตายหลังจากตายวินิบาตนรกเพราะความประมาทเป็นเหตุส่วนอานิสงส์คือผลของการรักษาศีลบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลในโลกนี้เป็นอันมากเกียรติศัพท์อันดีงามของคนมีศีลจะฟุ้งขจรไปตามเขาจะเป็นคนองอาจกล้าหาญไม่ครั่นครั้นก่อนจะตายอย่างมีสติสัมปชัญญะและหลังจากตาย

ไม่ประมาทเป็นเหตุทรงทำให้อุบาสกอุบาสิกาชาวปาตลิคามให้เห็นแจ้งจึงได้สมาทานศีลด้วยความอาถรรพ์ร่าเริงในธรรมเทศนาจนล่วงเข้ากลางคืนผ่านเวลาไปอีกแล้วท่านเหล่านั้นถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าเดินเวียนขวารอบที่ประทับแล้วชวนกันกลับไปสู่ที่เมื่อคนเหล่านั้นกลับไปแลสู่สุญญาคาร

หนูๆควรรู้ไว้จงอย่าได้เชื่ออะไรง่ายๆต้องคิดพิจารณาสิ่งต่างๆแล้วค่อยปักใจเชื่อคำศัพท์ที่ควรรู้อุดกิเลสกิเลสที่อุบาสกคฤหัสถ์ผู้ชายที่แสดงตนเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงอุบาสิกาตนเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงศาสดาผู้ตั้งลัทธิศาสนากุศลสิ่งที่ดีงามอกุศลกรรมชั่วอาสวัคคยญาณความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะญาณอย่างรู้ในธรรมเป็นที่สิ้น

0: เกิดอะไรขึ้นทำไมคนไทยใช้ไฟแพงเกิน3บาทมายาวนาน
1: ไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู้ไม่น้อยนะครับปี 18,000 ล้าน
0: พลังงานสะอาดทำให้โครงสร้างค่าไฟของประเทศสูงขึ้นหรือเปล่าในอนาคต
1: แต่ไฟแพงเนี่ยไม่ใช่เพราะไฟสะอาดไฟมันแพงปรับมุมมองเลยว่าให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า
2: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลต่อของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
3: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับตามชื่อของรายการที่บอกอยู่แล้ววิถีธรรมะเราจะนำเรื่องของธรรมะและความเป็นไทยมาผนวกกันในรายการนี้นะครับเพื่อเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันท่านผู้ชมครับการอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมนั้นเป็นการอยู่ร่วมกันในความเชื่อที่หลากหลายแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเรามีความเคารพเรามีการให้เกียรติกันสิ่งเหล่านี้จะเป็นหัวใจสำคัญนะครับของการที่เราจะอยู่ร่วมกันและเรียนรู้ร่วมกันนั่นเองในมิติของศาสนาแต่ละศาสนาอาจจะมีส่วนเหมือนและแตกต่างกันนะครับเคารพและไม่ตำหนิกันและท่านนั้นทำให้ดีที่สุดในส่วนของแต่ละศาสนานั่นเองและในช่วงนี้ผมอยากพาท่านผู้ชมนะครับไปเรียนรู้ร่วมกันนะครับในมิติของวิถีอัลกุรอานครับ

ترك وإن كانت واحدة فلها النصف

0: صدق الله العظيم
1: อัลกุรอานที่ท่านผู้ชมได้รับฟังไปนั้นนั่นก็คือธรรมนูญแห่งชีวิตของพี่น้องมุสลิมและพี่น้องประชาชาติทุกคนถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้และนำสู่การปฏิบัติก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเราเองและทุกๆคนที่ปฏิบัตินะครับท่านผู้ชมครับในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมมิได้เป็นองค์ประกอบของใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นองค์ประกอบของทุกๆคนในสังคมที่มีจิตใจอยากจะช่วยเหลือไม่ได้จำกัดไว้เฉพาะผู้ชายหรือจำกัดไว้เฉพาะเด็กหรือจำกัดไว้เฉพาะสุภาพสตรีเท่านั้นโอกาสที่ทุกคนจะมารวมกันและช่วยเหลือสังคมนั้นมีโอกาสด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นในศาสนาใดก็ตามผมกำลังจะบอกท่านผู้ชมว่าในมิติของพี่น้องมุสลิมที่เป็นสตรีหรือมุสลิมานั้นได้มีการรวมตัวกันนะครับเป็นมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิมที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมมากมายไม่ว่าจะเป็นของพี่น้องมุสลิมหรือไม่ก็ตามเราจะไปติดตามการทำงานของมูลนิธิแม่บ้านไทยต่างๆในช่วงของวิถีมุสลิมไทยครับ

เยาวชนคือรากฐานความสำเร็จขาดการศึกษาก็เสมือนกับรากฐานของสังคมย่อมขาดความมั่นคงด้วยเช่นเดียวกันหนึ่งในนโยบายและวัตถุประสงค์ของมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิมศึกษาสำหรับเยาวชนที่ขาดโอกาสและทุนการศึกษาโดยไม่จำกัดศาสนาและรวมต่อถึงครูผู้ให้ความรู้ทางด้านศาสนาเพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจกับเยาวชนให้เป็นเดียวกันเราจะพาท่านผู้ชมมาร่วมในการจัดงานของมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิมในครั้งนี้โดยได้รับเกียรติจากคุณธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมเป็นประธานในพิธีมอบทุนในครั้งนี้และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเกียรติมอบทุนในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกัน

0: ิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจงประสบแด่ทุกท่านนะคะดิฉันฮัจญะดาราขัตติยะอารีประธานมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิมที่ปรึกษาท่านจุฬาราชมนตรีเรียนให้ทราบว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่เรามอบทุนให้กับเด็กกำพร้าผู้ยากไร้ด้อยโอกาสเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องเราให้เด็กโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนานะคะให้ตั้งแต่ชั้นประถมจนจบมหาวิทยาลัยแล้วครูสอนศาสนาศีลธรรมอิสลามวันนี้รวมทั้งหมดก็280กระทุนและทุนครูสอนกุรอานก็ประมาณ92ทุนนะคะซึ่งเราได้จัดงานหาทุนและเพื่อเอามามอบทุนให้ในวันนี้นะคะเราให้เพราะว่าเด็กเหล่านี้ถึงแม้จะไม่ได้เป็นมุสลิมทั้งหมดนะคะเราก็ถือว่าท่านศาสดามุฮัมมัดได้บอกไว้ว่าเราเป็นมนุษย์ร่วมโลกเดียวกันนะคะเราก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญมากของอิสลามนะคะแต่พิธีกรรมต่างๆเนี่ยต่างคนต่างถือของเขาก็ของเขาของเราก็ของเราแต่ถ้าผู้ลำบากยากจนด้อยโอกาสก็ต้องการความช่วยเหลือทางมุสลิมก็มีสิทธิ์มูลนิธินี้นะคะมีกรรมการทั้งหมด13ท่านและมีอนุกรรมการอีกมากมายนะคะทำมาแล้วทั้งหมด32ปีนะคะดิฉันก็ขอบคุณพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้งานวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะแล้วก็ขอดุอาให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองแล้วก็ได้มีริสกีมากๆนะคะมีอายุยืนๆทุกท่านค่ะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
1: เมื่อเสร็จสิ้นการมอบทุนในครั้งนี้แล้วได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ชาฟีนภากรอิหม่ามประจำมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้กล่าวขอดุอาให้กับผู้ร่วมงานทุกคนถ้าว่าคนเราในสังคมทุกคนร่วมกันคิดที่จะช่วยเหลือในด้านต่างๆแม้เป็นเพียงความคิดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าหากว่าเขาได้ลงมือทำเป็นรูปธรรมมากขึ้นตามกำลังความสามารถก็จะช่วยกันทำให้สังคมของเรานั้นมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

0: จากภาพที่ปรากฏที่ผ่านมาท่านผู้ชมจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิมนั้นได้มีโอกาสช่วยเหลือโดยเฉพาะน้องๆศึกษาเพราะน้องๆเยาวชนเหล่านี้นะครับจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติต่อไปนั่นเองท่านผู้ชมเคยคิดไหมที่ทำให้จิตใจเรานั้นไม่สงบสุขแต่เราจะทำให้จิตใจของเราสงบสุขและตั้งมั่นอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนะครับท่านอาจารย์ชริฟศรีเจริญครับจะมาให้ข้อมูลและแง่ของวิธีสนทนาครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุมาพบกับช่วงสนทนานะครับซึ่งเป็นช่วงพูดคุยกันให้ได้รับความรู้ในเรื่องของสังคมและศาสนารวมถึงองค์กรที่น่าสนใจครับผมยังได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สลิปศรีเจริญนะครับที่จะร่วม
1: สลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
0: ขอบคุณนะครับอาจารย์ครับที่ได้มาพูดคุยกันอีกในมิติหลายๆเรื่องครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราวของศาสนา

0: สลามนะครับเราก็จะพูดถึงว่าต้องละหมาดนะฮัจญ์นะประมาณนี้แต่หลักใหญ่ใจความที่เราต้องปฏิบัติกันทุกวันก็คือในเรื่องของการละหมาดในขณะเดียวกันเนี่ยคนก็ละหมาดอยู่นะครับจะครบไม่ครบไม่รู้แหละแต่บางทีเราก็ยังเห็นว่าเขามันเป็นยังไงฮะอาจารย์สาเหตุมันมีอะไรยังไงแบบไหน
1: คือง่ายแต่ทำยากคือพูดง่ายๆก็คือเพราะอัลลอฮฺตะอาลาทรงตรัสในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานฟาชัยวันมุงกั
0: ดครับ
1: แท้จริงแล้วเรื่องของการละหมาดเนี่ยนะจะห้ามความชั่วร้ายได
0: ้
1: คนละหมาดเนี่ยจะไม่ปฏิบัติความชั่วนะครับต่างๆนานาทั้งคำพูดกิริยาจิตใจต่างๆนานาเหล่านี้นะครับนั่นคือหลัก
0: นั่นคือหลัก
1: แต่นี้เห็นคนละหมาดก็ยังกระแนกกระแหนคนอื่นยังนินทาคนอื่น
0: เนี่ยเลยแหละเลย
1: นะครับยังทำไม่ดีไม่ร้ายคนอื่นทั้งที่ละหมาด
0: ครับผมใช่
1: ดูแล้วละหมาดพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นการละหมาดที่ไร้วินิจผลที่จะไปห้ามเจ้าตัวที่จะไม่ให้ทำความชั่วละหมาดของเราเนี่ยที่วิญญาณมันอยู่ข้างใน
0: ครับ
1: ใช่ไหมดังนั้นมันต้องมีความศาสนาขึ้นสำรวมเพราะว่าละหมาดของเราที่มันขาดคุณภาพเนี่ยก็คือละหมาดทางด้านกายภาพเฉยๆเมื่อเริ่มขึ้นแล้วเนี่ย
0: ค
1: นที่เขามีสมาธิจริงๆเนี่ยหูของเขาจะไม่ได้ยินอะไร
0: เขาจะจดจ่ออยู่ในเรื่อง
1: กับนะคือตัวคุชุซานยะซานคือคุณธรรมนะคุณธรรมเนี่ยที่ท่านศาสดาได้แปลเอาไว้นะคืออันตะบุดัลลอฮกะอันนะกะตะรอฮูฟะอิรอกะคือหมายความว่าคำว่าคุณธรรมหรือ
0: ครับ
1: ก็คือความมีสมาธินั่นนะคือการทำดีอย่างมีสมาธินั้นเนี่ยมันหมายถึงเราปฏิบัติศาสนาให้คิดว่าเราเห็นอัลลอฮ
0: ์
1: อยู่หน้าพระองค์อยู่ต่อหน้าพระองค์นะพระองค์ก็จะมองอยู่ตลอดเวลาฟะอินลัมตะกุนตะรอฮูแม้ว่าท่านจะไม่ได้เห็น
0: ไม่เห็น
1: แน่นอนนะครับ
0: แต
1: ่ฟะอินนะฮูยะรอกแล้วมันมีทางอะไรที่จะผ่อนปรนบ้าง
0: ใช่
1: ผมอยากจะให้คิดอย่างนี้อันประการแรกก็คือว่าเราต้องดูว่ายังง่ายที่สุดเลยเนี่ยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้หลงลืม
0: เรา
1: ก็อาจต่างๆนานาเนี่ยนะครับ คือเอาลองวัดเลยนะครับแล้วพอเรากล่าวตะวัดจูหรือว่ากล่าว
0: อัจญาตุ
1: ครับเราจะทำอะไรจะอ่านอะไรนะให้คิดว่าพอจบนี้เราจะอ่านอะไรต้องอ่านฟาติฮะ
0: ก็คือยังอยู่ในร่องนี้แหละ
1: อยู่ร่องนี้ต่อไปจะอะไรอีก
0: สุเราะห์อะไร
1: สุเราะห์อะไรนะพอขั้นตอนที่ในสิ่งที่เราอ่านนะดออิฟติตาเนี่ยความหมายมัน
0: คืออ
1: ะไร
0: ถ้ารู้ความ
1: หมายดีให้มันเพิ่มเติมอย่างเงี้ยใจเรามันจะไม่ไปไหนจันเราไปอันนี้คือแบบว่า
0: ครับ
1: ง่าย
0: ๆครับแต่ในกุรอานนี่ก็มีบอกไว้ใส่ใจไม่อะไรยังไง
1: ลืมอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เพราะว่าอย่าลืมว่าเราเนี่ยเรามีศัตรูถาวรก็คือนับสู่ของเรา
0: อ
1: ารมณ์ของเราอารมณ์ร้ายอารมณ์อยากได้อารมณ
0: ์
1: ขี้เกียจอารมณ์ตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่านับสู
0: ่
1: นะนับสู่ในกุรอานมีเยอะเรื่องนับสู
0: ่
1: แล้วก็เรื่องชัยฏอนการที่เราบอกซาตานซาตานเราบอกว่าความจริงเรื่องของซาตานเนี่ยจะเป็นอาดูวุลละกุมเป็นศัตรูของพวกเจ้าตลอดกาลนะดังนั้นจงต่อสู้กับมันให้ได้ดังนั้นสิ่งที่จะทำต้องสอบวัดเราต้องเข้าใจผมสรุปให้ฟังก็แล้วกันว่าการที่ละหมาด

0: ไม่สามารถที่จะห้ามปรามบุคคลนั้นให้มิให้ไปทำความชั่วได้เนี่ยการของการละหมาดเขาเรียกว่ารูฮุศอละการที่เรามีสมาธิเนี่ยมันหูของเราเนี่ยจะไม่ค่อยได้ยินอะไรเท่าไหร
1: ่ครับผมครับฮะอาจารย์นะในช่วงรอมฎอนเนี่ยนะครับอยากให้อาจารย์ฝากไว้ช่วงสุดท้ายนะจะทำให้เรานั้นมีจิตวิญญาณพระองค์ครับ
0: ครับคือเรื่องของเดือนรอมฎอนเนี่ยมุสลิมทุกคนทั่วโลกเนี่ยมีความหวังต้องการที่อยากจะให้ได้พบกับรอมฎอนนะครับขอดุอาขอพรต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ฮุมมานะบัลลิกดารอมฎอนขอพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพระองค์นั้นได้พบวันที่มีบารอกัตเป็นเดือนแห่งความดีทั้งหลายอย่าคิดว่ารอมฎอนหน้าเราจะได้พบอีกบอกกับตัวเองบอกกับทุกคนว่าเรื่องของรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ทรงโปรดมากมายงั้นศาสนาอิสลามจึงบอกว่ารอมฎอนนั้นชะฮ์ไซรุชูฮูรคือหัวหน้าของบรรดาเดือนทั้งหลายอย่าให้รอมฎอนแล้วเราไม่ได้รับการอภัยโทษนะครับคนนี้อัลลอฮ์ตาลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าถือว่าเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดครับ
1: เอาละครับในช่วงสนทนาเวลาของเราหมดลงนะท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอั
0: สสลามุอะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
1: ท่านผู้ชมครับวันนี้นะเวลาหมดลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับ
2: เราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นจิตใจและร่างกายนั้นมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับถ้าหากว่าจิตใจเราสงบสุขแล้วแน่นอนร่างกายเราก็มีความรู้สึกว่าจะสงบด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่จิตใจเราเบิกบานแน่นอนล่ะครับร่างกายเราก็จะมีสุขภาพดีเช่นเดียวกันในสิ่งเหล่านี้เป็นความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันถ้าหากว่าเราใช้มิติทางด้านความคิดที่ทำให้จิตใจสงบด้วยวิธีใดก็ตามแต่ที่สำคัญนั่นก็คือคงเป็นแนวทางในเรื่องของศาสนาที่จะทำให้เรานั้นมีจิตใจที่สงบสุขและร่างกายเราก็จะมีสุขภาพที่ดีด้วยเช่นเดียวกันนี่คือทั้งหมดของรายการวิถีธรรมวิถีไทยซึ่งพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10แห่งนี้เราจะมีเรื่องราวที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและทีมงานของเราทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับคนทุกคนอยู่ในโลกดุนยาแต่พี่น้องมุสลิมนั้นเป็นคนที่อยู่ทั้งในโลกดุนยาและโลกอาคิเราะห์ถ้าหากว่าหลงในโลกดุนยาแล้วเขาจะต้องเสียใจในโลกอาคิเราะห์อย่างแน่นอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอสาบานต่ออัลเลาะห์โลกดุนยาเปรียบเทียบกับโลกอาคิเราะห์เช่นนำนิ้วชี้จุ่มลงในน้ำทะเลแล้วนำขึ้นมาจงพิจารณาเถิดว่าน้ำซึ่งเปียกบันทึกโดยมุสลิม

0: ไฟแพงเกิน3บาทมายาวนาน
1: ไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้งสายไฟเขาไม่รู้ไม่น้อยนะครับปี 18,000 ล้าน
0: พลังงานสะอาดทำให้หรือเปล่าในอนาคต
1: แต่ไฟแพงเนี่ยไม่ใช่เพราะไฟสะอาดนะครับเพราะแก๊สปรับมุมมองเลยว่าให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า

กับรู้ไว้ได้รู้เรื่องราวความรู้ดีๆที่สามารถทำให้คุณผู้ชมมีความรู้รอบตัวเพิ่ม

0: กับผมน้องรู้ไว้ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภารู้ไว้ได้รู้วันนี้ผมจะขอนำเสนอความรู้ที่เป็นความรู้ของรัฐสภาไทยมาให้คุณผู้ชมและเพื่อนๆทางบ้านแต่ก่อนอื่นผมต้องขอแนะนำน้องได้รู้พิธีกรที่จะมาถามทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับรัฐสภาไทยให้คุณผู้ชมสวัสดีครับน้องได้รู
1: ้สวัสดีค่ะพี่รู้ชมทางบ้านด้วยนะคะวันนี้เราสองคนจะขอทำหน้าที่นำเสนอให้ได้ทราบกันค่ะ
0: ว่าแต่วันนี้น้องได้รู้มีคำถามด้านนิติบัญญัติเรื่องอะไรมาถามครับ
1: น้องอยากรู้ว่าโครงสร้างรัฐสภาของไทยนั้นเป็นอย่างไรหรอคะ
0: ก่อนประเทศไทยนั้นระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2475โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศมีการตรวจสอบอำนาจซึ่งกันและกันคือฝ่ายบริหารคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติรัฐสภาและฝ่ายตุลาการศาลครับโดยฝ่ายเราที่จะมีโครงสร้างประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร
1: แล้วในรัฐสภามีใครกันบ้าง
0: คะก็จะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.หรือส.ว.ครับ
1: แล้วในสภามีส.ส.และส.ว.กี่คนคะ
0: เป็นคำถามที่ดีมากครับตามรัฐธรรมนูญไขเพิ่มเติมฉบับที่1พุทธศักราช2560สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวน500คนโดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจำนวน1ดำรงตำแหน่งคราวละ4ปีครับส่วนสว.ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร560ได้บัญญัติให้สว.มีจำนวน200คนโดยมาจากการเลือกตั้งกันเองของบุคคลในกลุ่มอาชีพด้านต่างๆขั้นก็มี3ระดับด้วยกันคือระดับอำเภอเทศโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีครับ
1: รวมกันแล้วทั้งสภามีสมาชิกทั้งหมดถึง700คน
0: ใช่แล้วล่ะครับซึ่งสมาชิกทั้งหมดนี้ก็จะมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนด้านนิติบัญญัติ
1: รู้แบบนี้แล้วน้องได้รู้อยากโตเป็นผู้ใหญ่เร็วๆจังเลยค่ะจะได้ไปเลือกตั้งกับเขาบ้าง
0: แต่เวลานี้น้องได้รู้ต้องเป็นเด็กดี
1: ได้เลยค่ะเรื่องเป็นเด็กดีกับตั้งใจเรียนน้องถนัดอยู่แล้วค่ะ
0: คุณผู้ชมครับรู้ไว้แล้วพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: รู้ไว้ได้รู
3: ้ชื่อดวงพรอัวพิรัตค่ะพาลูกออกไปวิ่งค่ะลูกชายแกเป็นคนชอบวิ่งมากค่ะเขาได้มาหลายเหรียญเลยนะเขาได้มาหลายถ้วยเขาจริงจังกับการวิ่งมากตั้งแต่เด็กยันโต
4: จริงๆแม่ไม่ได้อยากให้เขาวิ่งมาก
5: ก็แม่บอกแล้วฟังกันหน่อยสิ
4: บางครั้งก็มีทะเลาะกันนะคะ
3: แต่เรื่องที่ทะเลาะกันส่วนใหญ่ก็เพราะ
4: เป็นมะเร็ง

0: จริงๆการวิ่งมันทําให้ขอร้องแต่เขาก็ดื้อไม่ฟัง
1: ให้ผมกลับไปวิ่งนะครับ
0: ถ้าไม่ได้ก็จับมือไปด้วยกันวันนี้มีซ้อมนะลูกคนเป็นแม่เนาะ
2: เอาจริงๆก็ไม่ได้เขาเลยแนะนำให้ใช้ DMS Telemedicine ตอนอยู่ข้างนอกแม่ก็ขอคำปรึกษาหมอได้ดูแลเรื่องการรักษาด้วยตัวเองคุณหมอก็ทำให้แม่มั่นใจต่อให้ไม่ได้ไปโรงเวลา
0: แม่ดีใจที่เขาได้ทำในสิ่งที่เขา

0: นี้มันไม่ใช่แค่สิ่งที่เขาอยากทำได้เห็นเขาทำตามความฝันของตัวเองตามที่เราได้สัญญากันไว้
1: กิจกรรม DMS Telemedicine เหมือนมีหมอในมือเพื่อทุกชีวิต
2: ดูช่อง10ค่ะ
3: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: ครับทีวีรัฐสภา
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
5: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบท่าน
6: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
7: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
6: ตรงนี้เนี่ยนะ
7: ใช่นี่ไง
8: ประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกแค่โหลดแอป TP Channel S เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในและยังสามารถสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ได้อีกด้วย
9: เดกันยายน2569เวลา 9:30 นที่สภาในการตั้งกัน
10: สวัสดีครับผมเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับ
11: นี่เราได้ยินรัฐบาลพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานพูดถึงเรื่องของการพลิกวิกฤตนะครับวันนี้คงได้ลงรายละเอียดกันว่าเราจะเปลี่ยนผ่านพลังงานกันตัวแผน PDP ที่เพิ่งเสร็จสิ้นเรื่องของ Public Hearing ในการรับฟังความคิดเห็นผมได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีฮะฝากคำถามมาเรื่องของนโยบาย Rooftop ตกลงตอนนี้ไปถึงไหนแล้วจะเริ่มต้นได้เมื่อไหร่

0: นั้นครับ
1: ผมเรียนอย่างนี้ฮะที่วันนี้รัฐบาลเรา
0: ครับ
1: ในการส่งเสริมให้ประชาชนติดโซลาร์รูฟท็อปแล้วเที่ยงนี้เราไปไกลกว่าผลิตไฟใช้มองเลยว่าให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าใช่ครับเพราะถ้าเราติดตามสถานการณ์เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นจากต้นทุนไฟแพงต้นทุนน้ำมันแพงเนี่ย
0: ครับ
1: เพราะเราไปพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันหรือจากประเทศ
0: ครับ
1: พอยิงกันเกิดปัญหาของออกมาไม่ได้ก็แก้ปัญหาด้วยว่าต่อไปเนี้ยแทนที่เราจะพึ่งพาการนำเข้าสิ่งเหล่านี้นะ
0: ฮ
1: ะถ้าเป็นไฟเนี่ยเรามาผลิตเองก็ติดแผงโซล่า
0: คร
1: ับแสงมาบังมันนะคร
0: ับ
1: แต่ที่ผ่านมาเนี่ยกฎระเบียบกติกาอนุญาตที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เต็มไปหมดตอนนี้แก้หมดไปขอที่เดียวคือที่สุดท้ายคือที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคความสะดวกนะฮะออกมามีแบบฟอร์มออนไลน์ที่สุดไม่ต้องขออนุญาตหลายที่นะฮะผมยังคุยกับท่านปลัดกระทรวงเลยนะฮะ
0: ท่านปลัดติดหรือเปล่าฮะ
1: ติดครับเชื่อไหมฮะว่าใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะขออนุญาตก่อนหน้านี้เป็นปีฮะติดบนหลังคาบ้าน
0: บ้านตัวเองด้วย
1: นะฮะขออนุญาตเป็นปีนะฮะผมถามว่าเราจะซื้อตู้เย็นมาเสียบที่บ้านเนี่ยซื้อทีวีมาเสียบที่บ้านเนี่ยก็ไม่ขออนุญาตนะครับแต่ทำไมแผงโซล่านี่ก่อนหน้านี้ยุ่งยากเหลือเกินตอนนี้ตัดออกการติดตั้งเนี่ยง่าย
0: ครับ
1: อันที่สองเนี่ยหลายคนบอกติดแผงโซล่านะฮะผลิตไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยนะฮะผลิตตอนกลางวัน
0: ครับ
1: แต่ถ้าใช้ตอน
0: กลางวัน
1: ถูกต้องบางคนกลับมาบ้านตอนกลางคืนนะฮะเขาก็บอกคุ้
0: ม
1: นะฮะต้องไปซื้อแบตเตอรี
0: ่ครับ
1: ถ้าซื้อแบตเตอรี่เลยมีนโยบายเรื่องการรับซื้อไฟไงหมายความติดแผงโซล่าผลิตไฟออกมาไม่ได้ใช้
0: ครับ
1: รัดนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าไฟผลิตออกมาไม่ได้ใช้ซื้อคืน
0: ครับ
1: แล้วถ้าไปใช้ไฟในเวลาอื่นก็เอาไฟของค่าไฟในรอบเดือ นก่อนหน้าเนี่ยนะฮะทั่วประเทศเขาก็เปิดโอกาสให้ทําแต่ราคาก็ไม่จูงใจบ้างพอจูงใจมีตั้งเยอะก็ไปล็อกไว้ไปแคปไว
0: ้
1: ทั่วประเทศที
0: ่
1: ถูกต้องครับทั้งประเทศเนี่ยเรามีกำลังการผลิตไฟอยู่ที่ประมาณ 50,000 เมกะวัตต
0: ์
1: เขาแบ่งให้แค่ร้อยเดียวสำหรับไปติดแผงโซล่าซึ่งถือว่าน้อยมากเรามาเนี่ยเราก็เปลี่ยนเลยจาก100เป็น500และเดี๋ยวมีโครงการโซล่ารูฟท็อปที่ส่งเสริมให้คนติดมากขึ้นเนี่ยจะปรับจาก500เนี่ยอันที่สุดเนี่ยวันนี้เราปรับมุมใหม่เราไม่ได้มองว่าเป็นการติดแผงผลิตไฟไว้ใช้เองแต่มองว่าวันนี้เป็นการให้สิทธิ์กับประชาชนได้เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าขอยืมหลังคาขอยืมที่ดินเอาแผงไปตั้งผลิตไฟออกมาการไฟฟ้าก็รับซื้อโรงไฟฟ้าครับที่มาทำสัญญาซื้อขายกับการไฟฟ้าครับแต่เที่ยวนี้เดี๋ยวในแผนผลิตพลังงานเนี่ยเราแบ่งส่วนหนึ่งเลยนะฮะปกติพอเราพูดเปลี่ยนผ่านพลังงานเดี๋ยวจะต้องผลิตไฟเพิ่มจากแสงอาทิตย์เพิ่ม
0: ค
1: นก็คิดถึงอะไรฮะโซล่าฟาร์มเป็นโอกาสของธุรกิจเป็นโอกาสของผู้ประกอบการแต่เที่ยวนี้เราแบ่ง 10,000 เมกะวัตต์บอกให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า
0: สําหรับประชาชนที่เป็นหลังคาบ้านเท่านั้น
1: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นพอติดแผงเนี่ยเค้าก็สามารถขายไฟเสมือนไฟที่สุดนะครับแล้วที่สําคัญคือหลายคนก็บอกว่าเค้าไม่ได้มีเงินก้อนน่ะคือแผงโซล่าเนี่ยมันเป็นการลงทุนใช้เงินพอสมควร5กิโลวัตต
0: ์ครับ
1: ราคาก็อยู่ที่ประมาณเนี้ยเงินเยอะครับ
0: ครับ
1: เราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องเอาเงินก้อนมาจ่ายดีกว่าแพ็กเกจใหม่ของรัฐบาลเงินกู้ที่เราได้มา 10,000 สมมติจาก 104,000 ก็เหลือ 90,000 ใช่มั้ยครับ
0: ครับ
1: 90,000 นะฮะ
0: ไม่ต้องดาวให้ก้อนนึง 50,000 บาท
1: ถูกต้องครับที่เหลือเนี่ยเราก็มีแผงโซล่าเรามีไฟที่ผลิตขนาดพวกโรงไฟฟ้าเนี่ยเวลาเค้าลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าเค้าไม่เคยมีปัญหาเลย

0: ปล่อยเงินมาตลอดเพราะมันมีแผงโซล่ามันมีสินทรัพย
1: ์
0: มันมีไฟที่ผลิตได
1: ้
0: มันมีสัญญาที่รัฐรับซื้อแน่นอนนะฮะพอมีแบบเนี้ยแปลว่าขอแค่มีที่ขอแค่มีบ้านมีหลังคานั่งอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวเงินทำงานเองเดี๋ยวแบงค์ทำงานเองเอาแผงมาติดผลิตไฟที่ขายได้ไป
1: จ่าย
0: เรานั่งอยู่เฉยๆคำนวณดูแล้วเนี่ยไฟที่ผลิตได้ทั้งหมดนะมาผ่อนจ่ายส่วนนึงยังเหลืออีกส่วนนึงมา
1: แ
0: ต่รอบเดือนด้วยแล้วถ้าเมื่อไหร่นะครับคืนนี้แผงที่เราตั้งเนี่ยคืนหมดแล้วเนี่ยจะเป็นเหมือนโรงไฟฟ้าของประชาชนก็ผลิตไฟรับซื้อทุกหน่วยนะครับแล้วเงินตรงนั้นถ้าไปใช้ก็เป็นยังคิดด้วยซ้ำว่าทำให้เป็นรายได้ไปเลย
1: เป็นแพสซีฟอินคัม
0: เลยก็เหมือนประเทศนี้เราไม่ได้มองแค่เป็นการเอาเงินกู้มาใช้แต่การเอาแผงโซล่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนผลิตพลังงานเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการสำรองพลังงานในประเทศเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานอันนี้คือสิ่งที่ออกตัวแล้วในเดือนตุลาคมนี
1: ้
0: นะครับทุกฝ่ายเร่งทำให้ภาคกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงานกระทรวงการคลังตอนนี้คือพยายามจะทำทุกอย่างให้สะดวกที่สุดให้ง่ายที่สุดนะครับแล้วเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชนที่ตัดสินใจติดแผงโซล่า
1: 1ล้านครัวเรือนสมมติตัวเลขนะฮะแล้วมันจะไม่กระจุกอยู่เฉพาะบ้านที่จะเข้าถึงโซล่าเซลล์เหล่านี้อยู่แล้ว
0: ไม่ได้จำกัดเฉพาะหลังคาด้วยใครมีต่างจังหวัด
1: มีที่เยอะ
0: ที่ดินนะฮะแล้วก็แคปไว้ที่ก็บอกว่าทำไมให้แค่นี
1: ้
0: แต่5กิโลวัตต์เนี่ยเราคำนวณพอดีแล้วมันจะได้กระจายตัว
1: ไม่งั้นก็บ้านนี้เมา
0: ไม่งั้นก็บ้านคนเดียวบางคนผลิตไป50กิโลวัตต์100กิโลวัตต
1: ์
0: นะครับก็มากินพื้นที่เพื่อน5กิโลวัตต์กระจายออกไปนะครับเราก็ดูว่ากำลังการผลิต5กิโลวัตต์เนี่ยต่อ1เดือนนะฮะก็จะผลิตไฟได้ประมาณสัก600ถึง700หน่วยถ้าตีเป็นมูลค่าคูณค่าไฟอยู่ที่ประมาณ4บาทซึ่งตอนนี้อัตราค่าไฟเราลดแล้วนะครับ200หน่วยแรก3บาททําแล้วนะครับ ไฟไทย3บาทกว่าเนี่ยถ้า600 700หน่วยมันก็ตีเป็นมูลค่ามันหมายความว่าผู้ใช้ไฟเนี่ยใครที่จ่ายบินค่าไฟเดือนละประมาณ 2,000 2,000 กว่าติดแผงโซล่านี่แทบจะเหมือนว่าได้ใช้ไฟฟรีเลยนะฮะเราก็อยากจะกระจายสิทธิ์เนี้ยออกไปให้มากที่สุดไม่กระจุกใหญ
1: ่ครับ
0: เฉพาะพื้นที่ที่อยู่ในเมืองเท่านั้นแต่ว่าพยายามกระจายโอกาสนี้ไปให้กับทุกคนทั่วประเทศ
1: แน่นอนพอมันมีโครงการนี้ออกมาเนี่ยหลายบ้านน่าจะเร่งในการติดตั้งก็มีความกังวลครับว่าเอ๊ะมีการเร่งติดตั้งแบบนี้อุปกรณ์ที่เอามาใช้เนี่ยก็อาจจะกลายเป็นนําเข้ามาจากต่างประเทศหรือเปล่าคุณภาพที่เอามาติดตั้งได้คุณภาพหรือเปล่าน
0: ี่คือเรื่องสําคัญมากนะครับก่อนหน้าเนี่ยเราไปออกกฎระเบียบขั้นตอนเยอะแยะวุ่นวายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าไปตามเขาก็หนีขั้นตอนเขาก็ไม่ไปขออนุญาตแล้วก็ไปติดกันเองพอไปติดกันเองเนี่ยไม่ใช่แค่แผงอย่างเดียวสายไฟนะครับเราก็เห็นหลายครั้งว่าพอติดตั้งเสร็จพอใช้เนี่ยไฟไหม
1: ้
0: นะฮะมันมีเรื่องของความปลอดภัยอยู
1: ่
0: เพื่อนเที่ยวนี้พอเราทำให้นะฮะทุกคนมาขออนุญาตสิ่งเดียวที่รัฐจะต้องดู
1: ค
0: ือคุณภาพมาตรฐานการติดตั้งเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้เราเข้มงวดกับเรื่องนี้ไม่ใช่ไปเปิดทำขั้นตอนให้มันเยอะแยะวุ่นวายนะฮะแต่ก่อนจ่ายไฟเนี่ยการไฟฟ้าจะเข้าไปตรวจดูหมดท
1: ุ
0: กบ้านก่อนที่จะตรวจรับรองติดสมาร์ทมิเตอร์ต้องเช็คว่าอุปกรณ
1: ์
0: มีคุณภาพการติดตั้งได้มาตรฐานใช้แล้วปลอดภัยนะฮะถึงจะเชื่อมต่อให้ก็ดูแค่

0: บอกว่าเฮ้ยเผลอๆมีบริษัทเตรียมรอติดตั้งแล
1: ้
0: วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดแพลตฟอร์มนะครับให้ทุกคนแล้วก็จะตรวจสอบดูว่าได้คุณภาพหรือเปล่าพยายามเปิดให้เยอะที่สุดแล้วก็กระจายออกหมด
1: ก็คือได้เป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับคนที่มีทักษะที่เป็นช่างโดยเฉพาะช่างไฟฟ้าในประเทศไทยทั้งแต่ระบบติดตั้งหรือแม้แต่การเมนเทนแนนซ
0: ์
1: ที่ดูแลตัวระบบด้วยนะครับตรงนี้เองก็น่าจะสอดคล้องกับตัวแผน PDP ที่มีการรับฟังความคิดเห็นกันไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยรอแผนนี้มา8ปี10ปีฮะมันยากขนาดนั้นเลยเหรอฮะ
0: ที่ผ่านมาเนี่ยหลายเรื่องก็ติดขัดทำอะไรก็ช้าหมดนะฮะแผนผลิตพลังงานซึ่งเป็นแผนสำคัญของธุรกิจที่เกิดขึ้นโดยไม่มีแผนเราจะไปต่อยังไงครับแผนเนี่ยสำคัญเพื่อที่หนึ่งเกิดวิกฤตเรารับมือได
1: ้
0: ผลกระทบน้อยลงสองมันพลังงานเนี่ยไม่ใช่เรื่องแค่ค่าครองชีพอย่างเดียวแต่เป็นปัจจัยในการประกอบกิจการในการทำธุรกิจในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีแผน
1: คร
0: ั้งสุดท้ายเนี่ยเกือบ10ปีแล้วครับ
1: เราไม่มีแผน
0: 2018นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นจังหวะสำคัญเวลาที่ทั่วโลกกำลังประสบกับวิกฤตพลังงานเร่งเครื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นคงให้ราคาเนี่ยไม่แพงให้เหมาะสมนะครับและที่สำคัญมีพอสำหรับขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสำหรับขับเคลื่อนเศรษฐกิจการลงทุนด้วยนะครับก็แผนนี้เดี๋ยวจะคลอดแล้วเป็นแผนที่สะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดและเป็นแผนที่เป็นธรรมที่สุดที่ผมกล้าพูดว่าสะอาดที่สุดเนี่ยใน10ปีนะฮะจากเดิมสัดส่วนพลังงานเซนเท่านั้นเนี่ยใน10ปีต้องเพิ่มเป็นเกือบครึ่งประมาณ 50-50 และในที่สุดอีก25ปีเนี่ยนะฮะเรามีเป้าหมาย Net Zero อยู่แล้วต้องไปให้ถึงเป้าหมาย Net Zero นะครับสัดส่วนของพลังงานสะอาดไม่ต่ำไปกว่า 65% ที่เหลือก็ยังมีเรื่องของการเก็บคาร์บอนหรือคาร์บอนแคปเจอร์เข้ามาด้วย
1: คร
0: ับก็เป็นแผนที่สะอาดที่สุดที่ผมบอกเป็นแผนที่มั่นคงที่สุดเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเรื่องของแก๊สเนี่ยเราคำนวณจากปริมาณแก๊สที่ประเทศไทยเราสามารถผลิตได้เอง
1: ครับ
0: เราดูปริมาณแก๊สที่ผลิตได้จากอ่าวไทยนะฮะเรามีอาจจะฝั่งอันดามันมีบนบกมีแก๊สที่เราได้จากเพื่อนบ้านอย่างราคาถูกแล้วก็นิ่งเนี่ยเราก็ดูว่าเออถ้าเรามีแก๊สเท่านี
1: ้ครับ
0: เราก็ควรจะมีโรงไฟฟ้าแก๊สเนี่ยนะในปริมาณที่มันเหมาะสม
1: มีปริมาณที่เหมาะสม
0: เพราะในอดีตเนี่ยนะฮะเกินเหตุ
1: แล้วข้างการกำลังไฟฟ้าที่เราจำเป็นต้องใช้ไว้ค่อนข้างสูง
0: พอสูงเนี่ยก็ต้องไปสร้างโรงไฟฟ้าเยอะพอสร้างไฟฟ้าเยอะโรงไฟฟ้าที่อยู่เฉยแม้กระทั่งไม่ผลิตไฟเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปจ่ายที่เขาเรียกว่าค่าพร้อมจ่าย
1: ค
0: ือไปจ่ายค่าลงทุนกับโรงไฟฟ้าทั้งที่ไม่ได้ผลิตไฟ
1: โดยที่เขาไม่ผลิต
0: ไฟแพงและนี่ก็เลยเป็นฝั่งที่ไปสนับสนุนไฟสะอาดแอดเดอร์ในอดีตสัญญาชั่วนิรันดร์พวกนี้นะฮะในราคาเป็นแพงก็ต้องตัดออกให้หมดซะเพื่อลดต้นทุนค่าไฟหรือการบริหารค่าพร้อมจ่ายพวกโรงไฟฟ้าอยู่เฉยไม่ได้ผลิตไฟให้เรามาใช้เนี่ยนะฮะก็ต้องไปตัดออกหรือไปใช้งานมากขึ้นเพื่อลดค่าพร้อมจ่ายตรงนี้ลงมานะครับแต่ต้องดูอย่างนี้ครับว่าอีก10ปีเนี่ยแก๊สเนี่ยถูกปลดระวางลดลงประมาณ 16,000 ถึง 17,000 เมกะวัตต
1: ์คือแก๊สที่ผลิตอยู่ณวันนี
0: ้ณวันนี้เพราะเราไปคอมมิตสัญญาไว้ล่วงหน้าก่อนนะประมาณน่าจะ3เนี่ย
1: มันจะหาย
0: จากวันนี้จนถึง10ปีจะหายไป 16,000
1: ครับ
0: 16,000 หายไปเราเอากลับมาแค่ 9,000 เอง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นใน10ปีนี้ก็จะเห็นเลยว่าสัดส่วนของแก๊สเนี่ยลดลงเราก็คำนวณจากปริมาณแก๊สที่เราสามารถผลิตได้เองในแก๊สอ่าวหรือที่เราสามารถหาได้จากประเทศเพื่อนบ้านนะครับถ้ามีการนำเข้า LNG เวลานำเข้าเนี่ยมี2แบบ
1: ครับ
0: คือไปผูกสัญญาระยะยาวในราคาที่ถูกนะฮะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเราก็แปลกก็ชอบไปซื้อแบบที่เขาเรียกว่าสปอต
1: ซื้อ
0: ไปซื้อเป็นครั้งเป็นคราวนะฮะคือไม่มีการวางแผนในการซื้อนะฮะจะใช้วันไหนก็ซื้อวันนั้นแบบนี้พอยิงเงินที่ตะวันออกกลางราคาแก๊สเพิ่มขึ้นจาก10 เหรียญไป 30 เหรียญเราก็ต้องรับราคาที่แพงแต่จากนี้

0: ต่อไปเนี่ยมีการวางแผนมีการไปผูกสัญญาระยะยาวให้ได้ราคาในราคาที่ถูกนะฮะแล้วราคาลงมากจนเกินไปนะฮะก็ต้องปรับสัดส่วนแบบนั้นถ้าเราสามารถไปคอมมิตสัญญาที่ราคาที่นิ่งได้เท่าไหร
1: ่
0: เราก็ผลิตไฟจากแก๊สแค่นั้น
1: ท่านพูดถึง3เรื่องใหญ่ๆเนี่ยสะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดแล้วก็เป็นธรรมที่สุด
0: ใช่
1: ขยายเรื่องเป็นธรรมที่สุดนิดนึง
0: 1ก็คือทุกครั้งเนี่ยพลังงานจะประกาศแผนผลิตพลังงาน PDP มีคนกลุ่มเดียวที่สนใจคือกลุ่มทุน
1: ร
0: ีบไปเปิดดูว่าเปิดโควต้าให้แบบไหนกี่เมกกี่เมกกี่เมก
1: มันจะมีสัดส่วนอยู่ว่าจะซื้อไฟจากรูปแบบพลังงานแบบไหนมา
0: แก๊สกี่เมกโซล่ากี่เมกนะฮะลมกี่เมก
1: ครับ
0: นะฮะกลุ่มทุนสนใจ
1: ครับ
0: แต่ต้องถามว่าแล้วประชาชนได้อะไรนี่เป็นครั้งแรกครับที่เราจะแบ่งโควต้าลงไฟฟ้าเนี่ยให้กับประชาชนก็คือโซล่าวูฟนี่ไงแล้วกระจายออกไปเป็นล้านหลังคาเรือนเลยนะครับนี่คือส่วนแรกแต่ส่วนที่สองเนี่ยก็คือตลาดรับซื้อไฟนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู้ซื้อผู้เดียวผูกขาดการซื้อระบบที่เรียกว่า enhanced single buyer
1: ครับ
0: ตอนนี้กำลังจะเปิดอีกตลาดหนึ่งควบคู่กันคือตลาดรับซื้อไฟตรงแบบเสรีสำหรับไฟเรากะว่าจะทดลองให้สำหรับ data center แล้วก็ริม2ปีก็ไม่สำเร็จสักทีนึงแต่ล่าสุดนะฮะในที่ประชุมกฟช.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยนะฮะเคาะออกมาเรียบร้
1: อ
0: ยว่าจะเปิดตลาดนี้ไม่ใช่เฉพาะ data center แต่ทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการไฟสะอาดแล้วไม่มีลิมิตที่ 2,000 เมกก็เปิดไปเลยนะครับแปลว่าผู้ใช้ไฟเนี่ยเขาสามารถเลือกซื้อไฟด้วยตัวเองใครผลิตคุณภาพดีสุดถูกที่สุดแต่ต้องเป็นไฟสะอาดนะครับ ก็ไปเลือกซื้อได้ไม่มีการผูกขาดให้มีการแข่งขันเพราะฉะนั้นแฟร์ครับที่ต้องการจะมาผลิตไฟขายและเป็นธรรมกับผู้บริโภคคือผู้ใช้ด้วยเพราะเขาได้ช็อปเองว่าใครที่ผลิตคุณภาพดีจากคนนั้นเพื่อนเที่ยวเนี้ยในเรื่องความเป็นธรรมมี2เรื่องหนึ่งคือเราแบ่งสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเนี่ยเที่ยวนี้ล็อกเรื่องเดียวล็อกไว้ให้ประชาชน
1: ล็อกไว้ให้ประชาชน
0: ไม่ใช่ล็อกไม่ให้ประชาชนเข้าถึงเน
1: ี่ย
0: กลับกันเราล็อกไว้ให้ประชาชนแล้วอีกอันนี้ปลดล็อกเปิดให้มีการแข่งขันอย่างสะอาดนะครับควบคู่กันเป็น2ตลาดเพราะเราก็บริหารความมั่นคงด้วยตลาดเดิมก็จะมี e-gas มาผลิตไฟจากแก๊สจากอะไรก็ว่าไปอันนี้บริหารเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานแล้วทำให้ราคามันไม่แพงสำหรับทุกคนแต่อีกส่วนนึงก็เปิดตลาดไฟสะอาดรับซื้อไฟขายตรงแบบเสรีให้อุตสาหกรรมเขาเลือกได้ให้เขาเติบโตได้แล้วไม่เป็นไม่ส่งผลกระทบกับตลาดเดิมไม่ส่งผลกระทบกับความมั่นทำสองเรื่องนี้ควบคู่กันก็จะอยู่ในแผนผลิตพลังงานแผน PDP
1: ครับเข้าใจว่าหลังจากนี้เองเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องของสัดส่วนของพลังงานสะอาดมากขึ้นก็มีความกังวลอีกแล้วฮะว่าเอ๊ะพอเราไปดูพลังงานสะอาดในอดีตเนี่ยต้นทุนมันจะสูงกว่า LNG สูงกว่าการนำเข้าก๊าซแบบนี้มันจะทำให้โครงสร้างค่าไฟของประเทศ
0: นี้ไฟแพงเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่ใช่เพราะไฟสะอาดนะครับแต่ไฟแพงเนี่ยเพราะแก๊สที่ต้องนำเข้ามาผลิตไฟมันแพงนึกออกไหมครับ
1: yeah.
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มคนที่พยายามกันไฟสะอาดด้วยการบอกว่าแก๊สถูกเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะ
1: yeah.
0: เราเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้แก๊สแพง
1: mm-hmm.
0: ปวดวันนี้ไฟสะอาดนอกจากสะอาดแล้วถูกกว่าแก๊สด้วย
1: mm-hmm.
0: นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าเราสามารถผลิตแก๊สได้นะ
1: yeah.
0: ไม่เหมือนน้ำมันน้ำมันเรานำเข้า90กว่าเปอร์เซ็นต์แก๊สเนี่ย
1: yeah.
0: ในอ่าวไทยบนบกหรือตอนนี้หลายคนสนใจในพื้นที่อันดามันหรือที่เอามาจากพม่าได้เนี่ยนะครับเกิน70ไป 80% นะเรานำเข้ามาส่วนน้อยเองนะฮะแล้วส่วนน้อยเนี่ยถ้าเจรจาดีๆผูกสัญญาระยะยาวดีๆเนี่ยนะฮะก็จะไม่เกิดผลกระทบเวลาเกิดวิกฤตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องสร้างความสมดุล ระหว่างตัวแก๊สส่วนหนึ่งเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอนะฮะในระหว่างที่เรากำลังพัฒนาระบบโครงข่ายทำสมาร์ทกริดลงทุนกับตัวแบตเตอรี่ลงทุนกับตัว energy storage ลงทุนกับตัวคาดระบบสมาร์ทกริดที่ต้องมีการคาดการมีการ forecast
1: ต้องใช้เทคโนโลยีมาคำนวณ
0: ถูกต้อง

0: พยายามไปให้เร็วที่สุดระหว่างทางเราก็ยังมีแก๊สซึ่งยังไงในมุมของเรื่องคาร์บอนก็ดีกว่าถ่านหินนะครับหลายคนทั่วโลกบอกว่าเป็น transitional fuelนะฮะก็เป็นพลังงานในช่วงเปลี่ยนผ่านเชื้อเพลิงในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญแต่เราก็บริหารในระหว่างนี้ไม่ให้เราเสียโอกาสจากการใช้ชีวิตจากการประกอบกิจการกับการขับเคลื่อนเนี่ยนะฮะเราก็ยังเดินหน้าไปสู่เป้า net zero เป้าไฟสะอาดของเราเพราะเรารู้ว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องความสะอาดเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยมันก็เป็นเกณฑ์ในเรื่องมันเป็นเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันนะเพราะมันเป็นเกณฑ์ในการค้าในโลกปัจจุบันและอนาคต
1: ต่อไปเขาจะดูด้วยธุรกิจของคุณใช้ไฟที่สะอาดหรือเปล่าในตัวแผนเองเข้าใจว่ามีการพูดถึงพลังงานใหม่ๆเช่น SMR
0: ครับ
1: หรือว่าบางคนอาจจะเรียกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กพอได้ยินว่านิวเคลียร์ขึ้นมาคนไทยอาจจะตกใจฮะอาจจะมีเซนซิทีฟกับคำนี้หน่อยนึงนะฮะตรงนี้เราจะทำความเข้าใจได้ยังไงว่ามันจะมีความปลอดภัยกับคนไทย
0: ในแผนพลังงานเนี่ยเราเปิดโอกาสนะฮะสำหรับเทคโนโลยีใหม
1: ่ๆครับ
0: ที่กำลังพัฒนาตัวไปอย่างรวดเร็วนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวก solid oxide fuel cell hydrogen รวมไปถึง SMR นะฮะซึ่ง SMR small modular reactor เนี่ยมันมีคำว่า reactor จริงๆมันก็เป็นส่วนต่อขยายเป็นลูกของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอดีตแต่วันนี้ทั่วโลกเนี่ยทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเทคโนโลยีของ SMR เนี่ยปลอดภัยกว่าเยอะบริหารง่ายกว่าเยอะนะครับแล้วมีโอกาสที่สามารถผลิตไฟในราคาที่ค่อนข้างเสถียรมั่นคงนะครับแล้วก็ไม่มีการปล่อยคาร์บอนด้วยถ้าตัวเทคโนโลยีพร้
1: อม
0: ถูกปลอดภัยเมื่อไหร่เราจะไม่เสียโอกาสในการไปรอเวลาในการเตรียมความพร้อมทำการบ้าน
1: อย่างนี้ต้องมานั่งปรับแผนอีกถ้าแผนไม่รองแล้วไปซึ่งมา
0: ถูกครับเราทำการบ้านรอไว้เลยว่าถ้ามีใครจะทำที่ไหน
1: เงื่อนไข
0: เกณฑ์เป็นยังไงจะดูแลยังไงให้ปลอดภัยลดผลกระทบยังไงเตรียมไว้ให้เสร็จหมดครับคือเหลืออย่างเดียวว่าถ้าเทคโนโลยีพร้อมเมื่อไหร่มาได้ทันทีเราจะได้ไม่เสียโอกาสไม่งั้นเราก็จะเห็นเพื่อนบ้านเราเวียดนามตอนนี้ก็ไปแล้วผมค่อนข้างมั่นใจว่าไม่ทำให้ค่าไฟแพงขึ้นแบบที่หลายคนพูดเพราะสะอาดมั่นคงเป็นธรรมเนี่ยนะฮะเราก็ออกแบบมาให้ค่าไฟเหมาะสมสำหรับทุกคนเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกสบายแต่เรื่องอะไรว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราผลิตไฟเช่นจากแก๊สเรามีแก๊สซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญเราผลิตได้เองอะโทษนะครับแต่สิทธิ์นี้มันควรจะให้คนไทยได้ใช้เราก็แบ่งให้ความเป็นธรรมกับประชาชนได้ไม่ว่าจะในรูปแบบของพยายามโซล่ารูฟหรือบางคนติดโซล่าไม่ได้จริงๆเราก็ลดราคาค่าไฟให้นะฮะไอ้200หน่วยแรก3บาทเกิน200หน่วยถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยนะครับก็ลดให้อีกเพราะเอาไฟทางออกนะฮะเราก็ให้ความเป็นธรรม
1: วันนี้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเข้าใจว่าเราจะเห็นงานนึงที่จัดในกรุงเทพที่ไบเทคก็คืองานแก๊สปีท่านอุทินก็มาเปิดที่งานด้วยงานนี้ผลตอบรับเป็นยังไงความสำเร็จสิ่งที่คนไทยได้จากการที่งานนี้มาจัดในกรุงเทพมหานครในประเทศไทยคืออะไรฮะ
0: คืองานนี้เป็นงานใหญ่มากนะฮะในเซกเตอร์ภาคพลังงานเนี่ยแก๊สเทคเนี่ยเป็นงานที่ใหญ่ลำดับเผอใหญ่เกือบที่สุดอ
1: ่
0: ะเป็นงานระดับโลกนะฮะบริษัทยักษ์ใหญ่มานะฮะมีต่างชาตินักลงทุนมาไม่ต่ำกว่า 50,000 คนนะฮะในช่วง4วันมีการลงทุนเนี่ยจัดเดียวไป20บิลเลียน US ดอลลาร์ US แต่ที่สำคัญคือเราได้โชว์เคสบ้านเราอ่ะกลายเป็นเราเนี่ยนะฮะได้มีพื้นที่ตรงนี้นะฮะเราได้แสดงวิสัยทัศน์ของเราได้มีพื้นที่ตรงนี้เราได้โชว์สัมผัสบรรยากาศของความน่าอยู่น่าลงทุนในประเทศ
1: ปิดท้ายช่วงท้ายของรายการก็จะมีครม.อันซีนฮะอันซีนครม.ก็คือว่าเป็นช่วงที่อยากจะให้ท่านใช้การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญอย่างเช่นเรื่องนึงที่ผมให้ความสนใจ3บาทใน200หน่วยแรกนะทำไมมาทำได้ในยุคนี้ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นทำไมคนไทยใช้ไฟแพงเกิน3บาทมายาวนานนะทำไมยุคนี้มันทำได้แล้วเข้าใจว่าไม่ง่าย
0: ครับถ้าจำได้เนี่ยเราตั้งแต่ฟอร์มรัฐบาลเราก็ประกาศเรื่องไฟ200หน่วย3บาทแล้วแต่ในช่วงแรกเนี่ยนะฮะ

0: เขาคิดค่าไฟเดิมก็เป็นขั้นบันไดอยู่แล้วแหละ
1: ครับ
0: นะครับแต่เราก็คิดว่าถ้าจะทำให้200หน่วยแรก
1: ครับ
0: เหลือ3บาทวันเนี้ยนะฮะจากเดิม400หน่วยขึ้นไปเนี่ยให้แพงขึ้นมาเพื่อให้คนที่ใช้ไฟเยอะเนี่ยนะครับมารับผิดชอบสำหรับคนที่ใช้ไฟน้อย
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าพอประกาศมาก่อนหน้าเนี่ยพอทดสอบเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ
1: ์
0: ว่าไม่แฟร์นะฮะทำไมไปลด200หน่วยแล้วต้องมาเพิ่มค่าไฟ
2: เกิน
0: 400 500แล้ว400 500เนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่คนมีตังค์ไม่ใช่คนรายได้เยอะบางบ้านอยู่กันหลายคนนะครับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ
1: ์
0: มานั่งคิดหาวิธีใหม่ว่าจะทำยังไงเราสามารถลด200หน่วย3บาทให้เหลือ3บาทได้เนี่ยนะฮะเพราะถ้าการไฟฟ้าก็ไม่ใช่จะยอมง่ายๆนะครับ
2: แม้เขาต้อง
0: ไปกระทบมันก็ต้องไปแบกรับก็ไปปรากฏไปเจอเรื่องไฟทางไง
1: คร
0: ับ ผมก็ไปเห็นว่าจริงตัวค่าไฟส่วนหนึ่งที่ไม่เป็นธรร
1: ม
0: ไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู
1: ้
0: เพราะมันไม่ได้โผล่มาในบิลไงมันไปใส่ไว้แต่มันไม่โผล่ในบิลเขาก็ไม่รู้ที่ไฟแพงส่วนหนึ่งเพราะต้องไปรับผิดชอบไฟทางนะฮะไม่เคยรู้เลยไม่น้อยนะครับปีหนึ่งหมื่นประมาณ 18,000 ล้านนะฮะเยอะผมก็เลยเอาตรงนี้มาเจรจาไงว่านี่เห็นไหมมันมีปัญหาอยู่แล้วตัวไฟสาธารณะเนี่ยไม่ควรเอามายัดใส่บินค่าไฟของประชาชนแบบที่ทำมา30ปีก็ควรจะแยกออกไปอีก
2: การเป่าซ้ายเป่าขวามีกระทบกระทั่งไหม
0: ครับถ้าจะต้องเปลี่ยนมันก็ต้องกระทบอะครับแต่ว่าเราคิดตั้งหลักให้ดีว่าเรามีเป้าหมายที่จะรักษาประโยชน์ของส่วนรวมเนี่ยมันก็จบแต่เราก็ทำได้นี่เราก็เอาไฟทางออกละ200หน่วยแรก3บาทก็ทำไปเรียบร้อยละตลาดรับซื้อไฟขายตรงรอมา2ปีปรากฏตอนนี้ก็เปิด 2,000 เมกละทุกย่างก้าวกระทบหมดแน่นอนครับไม่ได้มีคนมาชอบสิ่งที่เราทำในทุกเรื่องหรอกผมเอา 10,000 เมกไปให้ประชาชนเนี่ยมีบริษัทกี่บริษัททุนกี่ทุนน่ะนี่มันคือผลประโยชน์ของเขาป่ะใช่มั้ยครับแต่ก็ไม่สนไงนะฮะก็ไม่เป็นไรก็ทำอ่ะครับนี่ก็เราก็ทำอยู่เรื่อยๆเนี่ยครับแล้วเดี๋ยวจะมีออกมามากกว่านี้อีกนะครับเตรียมใจไว้เลยฮะ
2: ครับเชียร์กันนะเนี่ยยังไงก็สุดซอย
0: โอ้แน่นอนครับตอนนี้ฮะจะทะลุอีกแล้วครับ
2: ครับเพิ่งขอบพระคุณนะครับท่านเอกรัฐพร้อมพันธ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่มาร่วมพูดคุยกับผู้อื่นกันครับ
0: ขอบคุณครับ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชหัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อแรกประสูติมีพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับชั้นอนุบาลจนที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์สหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงพักที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยม

ดับ2หาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงพระปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2500สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิติมศักดิ์คณะพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงบรรณาชาติขอพระราชทานถวายรางวัล

เฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Middle NODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและ UNIFEM กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนายเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทัศนารีนาถทั้งเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2500สถานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อและ6ที่โรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยคะแนนกิจนิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนกิจนิยมองค์เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวี่ลีกอันมีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์หรือ LLM เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์หรือ JSD และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ส่งริเริ่มโครงการกำลังใจหรือ INSPIRE เมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐ10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจแต่หน้าที่ราชทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่น

สภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ในยามทุกยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมและพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบับไล่ด้านนิติบัณฑิตของนิติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ได้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรี Good Will Ambassador แรงต่อผู้หญิงประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรางวัล Medal of Recognition จาก UNODCซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ระยะราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ซึ่งเมื่อวันที่5พฤษภาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีรับพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ต่อมาเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดันกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัณฑิตรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทาน

0: องค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules
1: สิ่งหนึ่งที่ให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร่นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2500

0: 2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทัณฑสถานยิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟ์กำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่20ประราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1: พระองค์ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนดังนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาได้รับราชการในสำนักไอ

สวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษโดยท่านผู้ชมสามารถรับฟังได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบ

0: ียง2ภาษาหรือรับฟังและ Facebook NPT World ค่ะ
1: เสาร์ที่19กันยายน2569นะคะเป็นวันบรรจบครบ100วันการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพตั้งแต่วันที่18ธันวาคม2569นะคะโดยสาระสำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คือพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์มีพระธรรมเทศนากันหนึ่งโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานได้สืบเนื่องมาจนถึงวันนี้นะคะในวันเสาร์ที่19กันยายน2569โดยใจความสำคัญของการพระราชพิธีสำคัญในวันนี้คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจะถวายศีลพระสงฆ์10รูปที่ถวายพรพระจากนั้นรับพระราชทานปิ่นโตพัตตาหารส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุพระสงฆ์สวดมาติกาส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์47สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาค่ะและเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอดในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามชมพระประวัติและเรื่องราวแห่งพระกรุณาธิคุณของพระองค์ผ่านสารคดีชุดนี้ไปพร้อมๆกันขอเชิญติดตามชมค่ะ

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกาลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและทรงเป็นพระราชรัตดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาเมื่อวันที่11มกราคม2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจดพระกรรณบิดคลำโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพิธีการรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติเมื่อทรงเจริญพระชนษาได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เช่นนักเรียนทั่วไปต่อมาเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนอีทฟิลด์เมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรในปี2536เป็นเวลา1ปีก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2540ทรงสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่1ของปี2543วิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งทั้งนี้ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลี่ย 77.64 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

สยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาเป็นเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยทรงสนพระทัยในด้านกฎหมายจึงเสด็จไปทรงศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายอาญาณมหาวิทยาลัยคอร์เนลสักศึกษาเพียง1ปีจากนั้นทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาดุสิตควบคู่กับเนติบัณฑิตยสภาในประเทศไทยและทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548โดยทรงเป็นเจ้าฟ้าพระองค์ที่2ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันระดับไอวี่ลีกของสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงอุทิศพระองค์เพื่อขับเคลื่อนงานด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างมุ่งมั่นเป็นเจ้าหน้าที่ทูตประจำสำนักงานสหประชาชาตินครนิวยอร์กก่อนเสด็จกลับมาทรงงานด้านการศึกษาทรงงานเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาและรับราชการเป็นอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียและประจำสาธารณรัฐสโลเวเนียด้วยพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิและผู้ต้องขังและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมถึงสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมตลอดจนให้โอกาสและชีวิตใหม่แก่ผู้ต้องขังซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการทรงงานอย่างจริงจังในการขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนคำนี้ในวันที่พระองค์จากไปแต่สำหรับผู้ต้องขังหญิงหลายแสนชีวิตทั่วโลกคำนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของพวกเธอมาแล้ว2549สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงริเริ่มโครงการกำลังใจในพระดำริเริ่มต้นจากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ก้าวพลาดในชีวิตก่อนจะขยายผลสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพในเรือนจำอย่างเป็นระบบโดยเสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำด้วยพระองค์เองทอดพระเนตรชีวิตแล้วทรงพบว่าปัญหานี้ไม่ได้มีแค่เพียงในประเทศไทยการเสด็จเยี่ยมเรือนจำหลายแห่งพระองค์ทรงพบปัญหาด้านสุขอนามัยการขาดแคลนโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับหญิงตั้งครรภ์และการดูแลเด็กเล็กที่เติบโตภายในให้เกิดมาตรการด้านสาธารณสุขเชิงลุกหลายประการทั้งการดูเด็กให้มีมาตรฐานด้านสุขอนามัยการสนับสนุนต่อการเจริญเติบโตของเด็กรวมถึงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพกายสุขภาพใจและการวางแผนครอบครัวเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังพ้นโทษสำคัญในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้กรอบความร่วมมือขององค์การสหประชาชาติและสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC จากเรือนจำไทยสู่เวทีสหประชาชาติด้วยพระปรีชาสามารถทรงนำความสำเร็จของโครงการกำลังใจไปสู่โครงการเอลฟี่ที่ทรงผลักดันร่วมกับกระทรวงยุติธรรมนำประสบการณ์จริงจากเรือนจำโลกทั้งนี้ทรงมีส่วนสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาตินับเป็นผลงานสำคัญที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจแก่ประเทศไทยในระดับนานาชาติข้อกำหนดกรุงเทพถูกใช้เป็นมาตรฐานในเรือนจำทั่วโลกและยังเป็นรากฐานให้งานยุติธรรมเชิงมนุษยธรรมของไทยเดินหน้าต่อแต่ทุกครั้งที่ผู้ต้องขังหญิงคนหนึ่งได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีณมุมใดมุมหนึ่งของโลกมรดกของพระองค์ยังทำงานอยู่เสมอจากการทรงงานด้านกระบวน

0: การยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมบทบาทสตรีพระองค์ได้รับการเล็กคอกนิชันและรางวัลยูนิเฟรมอวอร์ดออฟเอ็กเซลเลนซ์เป็นที่ประจักษ์ประเทศราชทานปันสุขยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหนึ่งในพระกรณียกิจสำคัญด้านสาธารณสุขคือทรงรับเป็นประธานกรรมการประสานงานการจัดกิจกรรมโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อดำเนินการตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศบริการสุขภาพภายในเรือนจำให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกับบริการสาธารณสุขภายนอกลดข้อจำกัดในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังเผชิญปัญหาความแออัดและขาดแคลนทรัพยากรด้านสุขภาพโดยทรงสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลรัชทันและสถานพยาบาลในเรือนจำทั่วประเทศรวมถึงส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขจเพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองและช่วยเหลือเพื่อนผู้ต้องขังได้อย่างถูกต้องแนวทางดังกล่าวสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ที่ทำให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมแม้บุคคลนั้นจะอยู่ในกระบวนการการรับโทษตามกฎหมายก็ตามพระกรณียกิจเหล่านี้ไม่เพียงช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนในปัจจุบันหากยังมีส่วนสำคัญในการวางรากฐานให้ระบบสาธารณสุขไทยมีความครอบคลุมลดความเหลื่อมล้ำและยึดหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาสุขภาวะของคนไทยอย่างยั่งยืน
1: ครับคุณผู้ชมครับในขณะนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระนี่คือบรรยากาศในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกธีราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งอีกสักครู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์อังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนี้ครับ
2: ซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้เห็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารนาถพิลัดกัลยานีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาค่ะโดยมีกองทหารกิตติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: กองทหารกิตติยศจัดจากกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ครับและดุริยางค์จัดจากกรมดุริยางค์ทหารบกครับ

0: การบำเพ็ญพระราชกุศลบำเพ็ญกุศลครบ100วันสิ้นพระชนซึ่งนับตั้งแต่วันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เรื่อยมาได้มีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลมาโดยลำดับครับ
1: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าค่ะทรงจุดธูปนั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ
0: ซึ่งพระพุทธรูปประจำวันประสูติเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิวันพฤหัสบดีครับ

0: สำหรับพระสงฆ์ที
1: ่ยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตะติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ

็เอาทางสมองสุราเมรยาวัจจะมา

ตติภาปทานิทีเดนะทุกขติยันติทีเดนะโภคตัมปทินานิโพธิยันติ

0: ระสงฆ์10รูปได้สวดถวายพรพระจบลงแล้วนะครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง10รูปประกอบด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชนายกรูปที่2สมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสรูปที่3ไตรมิตรวิทยารามรูปที่4สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรูปที่5สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามรูปที่7สมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุรูปที่8สมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามรูปที่9สมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติกและรูปที่10สมเด็จพระวชิรรัตนโมลีหลังจากนั้นยังมีพระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนาเมื่อวานนี้คือพระพรหมบัณฑิตนะครับในพิธีการนี้ด้วยครับ
1: ซึ่งเมื่อสักครู่นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารนะคะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะ10รูปค่ะ
0: สมเด็จพระราชาคณะอีกรูปหนึ่งนะครับในพิธีการนี้สมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมา

ำหรับบทที่พระสงฆ์ทั้ง10รูปที่สวดเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าบทถวายพรพระซึ่งประกอบไปด้วยบทสรรเสริญพระรัตนตรัยหรือบทอิติปิโสบทพุทธชัยมงคลคาถาหรือบทพาหงและบทที่3คือบทชยปริตหรือที่รู้จักกันในบทที่ชื่อว่าบทมหาการุณิโกซึ่งทั้ง3บทนี้เรียกว่าบทถวายพรพระที่พระสงฆ์นิยมสวดถวายภัตตาหารครับ

จ้าพนักงานนะคะเจ้าพนักงานภูสามาลาลาดพระภูสายโยงจากที่ประดิษฐานพระศพนะคะนำมาพักไว้ที่เสาบัวข้างธรรมาสน์แล้วลาดพระภูสายโยงอีกสายหนึ่งที่หน้าพระสงฆ์นะคะจากนั้นก็จะเชิญปลายพระภูสายโยงทั้งสองสายสอดเชื่อมกันบนพานพระมหากฐินค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร10ไตรค่ะ

ปุเรนติสาพรังเอวเมวะเอโตทินทังเอตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจตุสัพเพโพเรนทุทังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโส

ภาวะสัตังทีวัตุอาเดทีวัตุอาเดเรภาวะสัตังทีวัตุทีกายโกตุอรูโกตุทีกายโกตุอรูโกตุกัมเมนตมาราชาสัพพรมราตินีสิทธิปุจจังสิทธิปัมมังสิทธิลาโภจโยนิจัง

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์วิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอ
1: พอดีพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกนะครับแก้ไขรายชื่อพระสงฆ์ที่ประกาศไปเมื่อสักครู่นี้นะครับลำดับที่1สมเด็จพระสังฆราชลำดับที่2สมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามลำดับที่3สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามลำดับที่4สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามลำดับที่5สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามลำดับที่6สมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุลำดับที่7สมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามลำดับที่8สมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำลำดับที่9สมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีนครราชสีมาและลำดับที่10พระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสครับ
2: เมื่อสักครู่นี้นะคะพระสงฆ์ได้ถวายอดิเรกซึ่งการถวายอดิเรกนั้นก็คือธรรมเนียมพิธีสงฆ์ชั้นสูงนะคะที่ประธานสงฆ์จะกล่าวคำบาลีถวายพระพรพิเศษนะคะแด่

0: พระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินในงานพระราชพิธีค่ะเพื่อขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะ
1: ซึ่งในการประกอบพิธีต่างๆที่มีการถวายอดิเรกนั้นผู้ร่วมพิธีจะลดมือลงไม่ประนมมือนะครับ

0: ซึ่งลำดับต่อจากนี้ไปนะคะเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปนะคะในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์นะคะเพื่อสวดมาติกาค่ะ
1: ที่เห็นนี้เป็นเครื่องราชซึ่งอยู่ด้านขวาของพระโกศนะครับเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นบุพภรณ์ฝ่ายในเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับนอกจากนั้นด้านซ้ายของพระโกศก็มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ราชูปโภคซึ่งประกอบไปด้วยพานพระศรีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระศรีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุทารสทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองพระโอษฐ์ทองคำลงยาครับ
2: ทั้งนี้นะคะหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอนุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาได้นะคะตั้งแต่วันที่20กันยายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปค่ะโดยขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพได้ทำหนังสือนะคะเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางได้แก่การส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังการส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์และการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งในการนี้เมื่อเจ้าภาพได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์เรียบร้อยแล้วสำนักพระราชวังจะได้มีหนังสือตอบรับพร้อมแจ้งรายละเอียดในการเป็นเจ้าภาพก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทำการค่ะ
1: อีกสักครู่จะได้รัตนาพระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะได้สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุพระชนมายุทรงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาครับซึ่งก็จะมีการสวดมาติกาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะได้ทอดผ้าไตร
0: ซึ่งตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐ์รัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะเชิญหีบพระศพประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ซึ่งประดิษฐานอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะ

0: สร้างขึ้นในรัชกาลที่9ค่ะประดับพุ่มไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศนะคะทั้งนี้โบสถ์นั้นโดยปกติก็จะมีลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศนะพระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรนั้นประดับที่ยอดพระโกศถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวหรือว่าใบปลือนะคะที่ปากพระโกศโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมท่าโกศก็ประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบค่ะที่ฐานพระโกศด้านหน้าก็จะรองด้วยพระภูษาโยงนะคะทอดลงมายังพานทองสองชั้นพระภูษาโยงบนพานทองสองชั้นก็จะพับทบกันไว้เมื่อมีการสดับปกรณ์คลี่พระภูษาโยงออกไปจนถึงอาสงนะคะโดยใช้เสาบัวรับเป็นระยะเพื่อสอดเชื่อมกับพระภูษาโยงอีกสำรับหนึ่งซึ่งทอดไว้บนพานทองสองชั้นที่ต้นอาสงทางด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะใช้ลาดไปตามความยาวของอาสงโดยมีผ้าขาวรองอยู่ชั้นหนึ่งก่อนค่ะซึ่งพระแท่นแว่นฟ้า3ชั้นสลักลายดุลประดับรัตนชาติสีขาวชั้นพระแท่นตกแต่งด้วยพุ่มตาดทองเทียนไฟฟ้าและใจกันปักดอกไม้โลหะสีทองค่ะที่มุมพระแท่นแว่นฟ้าทองทุกชั้นปักสุวรรณฉัตรและสุวรรณฉัตรคันฉัตรที่มีรูปเป็นมุมฉากสองทบนะคะรอบพระแท่นแว่นฟ้าก็จะแวดล้อมด้วยเครื่องสูงทองแผ่ลวดประกอบด้วยฉัตรชุมสาย3ชั้นฉัตร5ชั้นฉัตร7ชั้นบังแทรกและบังพระศูนย์ตามพระราชอิสริยยศค่ะข้างพระแท่นทองทรายก็จะตั้งมณฑปเพลิงนะคะเป็นบุษบกบรรจุเทียนไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวาและมุมทั้ง4ที่ประดิษฐานพระโกศก็จะมีการจัดทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หมุนเวียนกันยืนยามถวายพระศพมุมละ1นายนะคะทหารทั้ง4นายก็จะยืนยามในท่าร่องปืนชี้ลงพื้นมือทั้ง2ก็จะวางบนยางรองพานท้ายปืนในลักษณะคว่ำมือขวาทับมือซ้ายรวมค่ะ
1: สำหรับพระพิธรรม7คัมภีร์ที่เรียกว่าสดับปกรณ์นั้นนะครับก็หมายถึงหัวข้อธรรมที่อยู่ในพระอภิธรรมนั่นเองนะครับเรียกเป็นคำย่อว่าสังวิทาปุกะยะปะคณีวิมาจากวิพังทานี่มาจากทาตุกถาปุมาจากปุคละบัญญัติกะมาจากกถาวัตถุยะมาจากยมกและปะมาจากปัฏฐานหรือว่ามหาปัฏฐานนั่นเองครับซึ่งอีกสักครู่นะครับพระสงฆ์11รูปก็จะได้สวดมัตติกามัตติกานี่ก็แปลว่าแม่บทหรือแม่บทแห่งธรรมนั่นเองนะครับชาวไทยก็คงจะได้รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการสวดพระอภิธรรมในงานศพให้นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่เสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบนสุขสวรรค์ด้วยคุณธรรมคือกตัญญูกตเวทีเป็นเมื่อมีผู้ที่เคารพนับถือบุคคลผู้มีพระคุณบุคคลที่รักได้จากไปก็นิยมนิมนต์พระสงฆ์มาสวดพระอภิธรรมตามแบบที่พระพุทธองค์ได้เสด็จขึ้นไปแสดงพระอภิธรรมแก่พระพุทธมารดาครับ
2: และเนื่องในวาระครบ100วันนะคะหรือว่าศตมวานแห่งการสิ้นพระชนปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างก็ได้ร่วมใจกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลนะคะณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอหรือ

0: 11รูปสวดมาติกาครับรัตนามานี้มีจำนวน47รูปที่จะได้มาสดับประกอบนะครับซึ่งเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรค่ะ

ประสงค์รัตนาจากอารามต่างๆนะครับอาทิสมเด็จพระญาณวชิรสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสักเกตพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรสวัสดีพระสงฆ์สดับปกรณ์ครับ

0: ะสัมมุสุโ
1: ยะตาริวาคุลาปริปุเณติสักรังเอวเมวะยิตุทินังปิตานังอุปกปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรสุสังกปังยันโทปนรโสยะธามณิโชติ

อติเรกวัจจตังชีวตุ

ตุอรูปูตุสุขิตุตุปรเมนตมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจังสิทธิกมังสิทธิลาภูชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวราชาปรลมะราชินียาชา

0: เจริญพระราชสิทธิวัตรพิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการยังมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมณเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมณเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอถวายพระพร
1: บัดดีพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับพระสงฆ์ทั้ง11รูปนะครับซึ่งประกอบไปด้วยสมเด็จพระมหาวชิรคุณอดิโลกวัดสามพระยาสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสระเกศพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรผู้ยางกำแพงเพชรพระพรหมวชิรเมธาจารย์วัดไตรธรรมารามสุราษฎร์ธานีพระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชิรเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมเสนาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่พระธรรมกิติเมธีวัดราชาธิวาสวิหารและพระธรรมรัตนาภรณ์วัดเขียนเขตปทุมธานีครับ

0: นี้พระสงฆ์12รูปคือนั่งบนอาสงแล้วครับอีกสักครู่นะครับหลังจากที่เจ้าพนักงานได้ลาดพระภูษารองโยงและพระภูษาโยงแล้วนะครับจะได้ทอดพระไตร12ไตรหลังที่เรียนไปช่วงต้นนะครับว่าพระสงฆ์ที่นิมนต์มาจำนวน47รูปนั้นเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรจำนวน12ไตรค่ะ

พระสงฆ์จากอารามต่างๆเช่นพระธรรมวชิระเวทีวัดดุสิตดารามพระธรรมวชิระนายกวัดราชบุรณะพระธรรมวชิระเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมพระธรรมวชิระปาโมกวัดเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิระปัญญาภรณ์วัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวชิระญาณโสภณวัดบวรนิเวศวิหาร

ตวยธรรมิโนอุปจิตวานิรุจจันติเตสังปัสสโมสุโข

0: สำหรับผ้าไตรนะคะหรือว่าไตรจีวรก็คือชุดผ้าครอง3ผืนหลักนะคะที่พระวินัยอนุญาตให้พระภิกษุใช้สอยเป็นผ้านุ่งห่มประจำตัวนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยอัตรวาสกนะคะหรือว่าสบงเป็นผ้านุ่งค่ะอุตราสงจีวรผ้าห่มสำหรับห่มคลุมร่างกายนะคะสังคาติหรือผ้าทาบจะเป็นผ้าซ้อนทับหรือผ้าพาดบ่าซึ่งประเภทของผ้าไตรนั้นก็จะมีไตรครองหรือว่าไตรเต็มนะคะจะมี7ชิ้นด้วยกันก็คือจีวรสบงสังคาติอังสะผ้ารัดอกรัดประคตและผ้ากราบนะคะซึ่งก็จะใช้ในพิธีสำคัญหรือการอุปสมบทค่ะ
1: อันตรวาสกคือสบงนั้นนะครับก็เป็นคำที่เราชาวพุทธส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันนักนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเรียกผ้าในส่วนที่นุ่งนะครับก็คือสบงซึ่งศัพท์ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าอันตรวาสกส่วนที่ห่มเรียกว่าอุตราสงส่วนที่ท่านใช้พาดบนบ่าซ้ายนั้นคือพระสังคาติพระสงฆ์อีก12รูปในชุดต่อมานะครับจะขึ้นนั่งบนอาสงเพื่อสัตว์

พระสงฆ์12รูปนะครับมีพระเทพวัชรเมธีวัดสัมพันธวงศารามเป็นต้นนะครับขึ้นนั่งประจำอาสงเรียบร้อยแล้วครับก่อนหน้านี้ก็มีพระสงฆ์จากอารามต่างๆนะครับเช่นพระเทพสุธีวัชนะสงครามพระเทพวชิราธิบดีวัดป่าดาราภิรมย์จังหวัดเชียงใหม่พระเทพวชิรนันทาภรณ์วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีพระเทพวชิรเมธาจารย์วัดมกุฏกษัตริยารามพระเทพวชิรภารามจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวัลภาจารย์วัดหนองหอยจังหวัดราชบุรีพระราชสุวรรณเวทีวัดสุวรรณคีรีพระราชวชิรรังสีวัดหนังพระราชวชิรประชานาถวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราพระราชวชิรญาณดิโลกวัดม

0: ประกาศต่อเนื่องไปครับพระจุลคณิศรศรีมารามพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดหากยารามจังหวัดสมุทรสาครพระศรีรัตนโมลีวัดประดู่ชิมพลีพระกิตติวิมลเมธีวัดบุพพารามพระวชิระคณาภรณ์วัดบวรนิเวศวิหารพระโสมุดีพระวชิระวรคุณวัดศรีรัตนธรรมาราม
1: ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้พระอภิธรรมและเจริญจิตภาวนาแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราสาเรณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งประเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวัน15วันปัญญาสมทั้งนี้นะคะชนอย่างเช่นการทำเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และการถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลและถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลค่ะ
2: โยงนะคะซึ่งผ้าภูษาโยงก็คือแถบผ้านะคะที่โยงจากปากพระโกศสำหรับคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์นะคะเมื่อทำจากผ้าหลายชนิดนะคะตามศักดิ์ของผู้วายชนสามัญก็จะใช้ผ้าตัดเหลืองไม่ต้องมีรองโยงนะคะขึ้นไปก็จะใช้ผ้าตัดเงินสำหรับเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วค่ะหากเป็นพระบรมศพพระศพเจ้านายตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปเมื่อจะทอดสำหรับพระสงฆ์สดับปกรณ์นะคะก็ต้องมีผ้าขาวรองอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าผ้ารองโยงค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวสุดท้ายนะคะ

พระสงฆ์สดับปกรณ์ถ้าเป็นภาษาสามัญก็เรียกว่าพระสงฆ์พิจารณาคือพิจารณาสังขารนั่นเองครับ

ระสงฆ์12รูปชุดสุดท้ายได้สดับประกอบเรียบร้อยแล้วครับการบำเพ็ญกุศลที่เรียกว่าทักษิณานุประทานนะครับเป็นการบำเพ็ญกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปนะครับซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติที่ผู้ยังมีชีวิตอยู่ประกอบพิธีเพื่อแสดงความรักความเคารพความนับถือหรือแสดงกตัญญูกตเวทิตาก็นิยมปฏิบัติในพิธีบำเพ็ญกุศลต่างๆเราจึงมักจะเห็นการว่าเป็นกุศลทอดผ้าไตรบังสุกุลหรือทอดผ้าบังสุกุลและพระสงฆ์ก็จะพิจ

ารณาก็ได้แก่การพิจารณาสังขารนั่นเองครับในบางแห่งเรียกอย่างย่อว่าพิจารณาผ้าบางสุกุลพิจารณาสังขารพิจารณาผ่านผ้าบางสุกุลหรือการชักผ้าบางสุกุลครับ

0: หลังจากการบำเพ็ญพระราชกุศลทอดพระไตร47ไตร47รูปแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปยังที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงกราบพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้านะคะและเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเพื่อไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ
0: ทิศตะวันออกจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ครับเป็นพระพิธีธรรม4รูปและทั้งด้านทิศตะวันตกนั้นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามสี่รูปเช่นเดียวกันพระพิธีธรรมวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ประกอบด้วยพระครูปลัดเนียมประภาโตพระมหาชัยนรงค์กันตธรรมโมพระครูสมุธีรเดชธีระเตโชและพระมหาอานนท์อภินันโทวัดอนงคารามประกอบด้วยพระครูสิริวัชรานุกิจคุณนัทสุภโภพระครูปลัดวันชัยปัญญาวโรและพระมหาเจตนิพัทอภิชาโตครับ

เชื่อว่าประชาชนนะคะคงยังจำภาพพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นพระราชกรณียกิจที่แสนเรียบง่ายแต่ว่าแสดงถึงพระวิริยะอุตสาหะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นค่ะและในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางจัดออกจากพระที่นั่งพิมานรัตนยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะสำหรับความคืบหน้าในเรื่องของการเตรียมการจัดสร้างพระเมนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะคะทางรัฐบาลก็ได้เตรียมดำเนินงานพระราชพิธีและขั้นตอนต่างๆตามโบราณราชประเพณีโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการนะคะให้กระทรวงวัฒนธรรมและกรมศิลปากรได้เตรียมการจัดสร้างพระเมนและอาคารประกอบอย่างสมพระเกียรติสูงสุดซึ่งการออกแบบพระเมรุและอาคารประกอบนั้นก็จะมีการปรับรูปแบบและองค์ประกอบศิลปกรรมให้สะท้อนกับอัตลักษณ์และพระกรุณาธิคุณค่ะโดยรายละเอียดของพระเมรุและอาคารประกอบนั้นก็จะมีการปรับปรุงองค์ประกอบพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยา

0: ภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะซึ่งทางกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดทำแนวทางในการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระ
1: สำหรับกองทหารเกียรติยศในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในครั้งนี้ม้าที่23กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์และกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่12รักวงดุริยางค์นั้นจัดจากกรมดุริยางค์ทหารบกครับ

นี้นะคะได้สมควรแก่เวลานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะและลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาประชาชนยังจำภาพพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้นะคะจะคงจำได้นะคะว่าพระองค์นั้นทรงให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ค่ะโดยเน้นการสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มผู้ได้โอกาสเยาวชนและของพวกเขานะคะผ่านมูลนิธิและโครงการพระราชดำริในพระกรณียกิจที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางก็คือโครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งส่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังรวมถึงผู้ต้องขังชายที่ใกล้พ้นโทษค่ะพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าผู้ต้องขังจำนวนมากนั้นยังสามารถกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมได้หากได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพ

0: ด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะคะพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะหันหน้าทหารกองเกียรติยศสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะ
1: และสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะก็ได้ดำเนินการมาจนถึงในนามของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของเรามาโดยตลอดในวันนี้พันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธนายลาภต้องขอลา
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: เปิดโลกการลงทุนรู้ทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกสร้างโอกาสใหม่ของผลตอบแทนโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาและคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์หัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจในรายการกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10และแอปพลิเคชัน TP Channel
1: เกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาแจ้งราษฎร

0: ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือออดิโอดีๆและคำบรรยายแทนเสียงหรือซับไตเติลระบบโค้ดแคปชั่นโดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่มซับไตเติลผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือเซ็ตท็อปบ็อกซ์ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน
1: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
2: ปี2544เป็นอาสาสมัครทหารพรานได้เดินลาดตระเวนรับขาซ้ายและขาดอย่างที่เห็นไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้เราคิดในใจว่าแล้วเราจะดำเนินการชีวิตยังไงจะ

ถ้าเราใส่ขาเสร็จเราจะได้กลับวันหนึ่งถ้าเรามีขาเราจะต้องกลับมาเล่นแล้วก็เดินเหมือนคนปกติทั่วไปให้ได้ครับ

0: หนังสือนี้เป็นหนังสือของทางมูลนิธิขาเทียมก็ให้ไว้สำหรับเอามาแจกตามโรงเรียนไว้ตามห้องสมุดให้ดูชีวิตของคนพิการต่าง
1: ๆบททดสอบของชีวิตที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันอาจเป็นเรื่องน่ากลัวและชวนให้สิ้นหวังของใครหลายคนแต่สำหรับใครบางคนมันคือเส้นทางสู่โอกาสให้กลายเป็นชีวิตบทใหม่ที่เปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งแรงบันดาลใจใหญ่กว่าเดิมยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิตเตรียรายการที่จะพาไปพบกับศักยภาพที่เหนือขีดจำกัดของนักกีฬาสำหรับ EP นี้นะคะอยากจะพาทุกคนไปทำความรู้จักตระก้อวัย63ปีที่ไม่ได้เป็นแค่นักกีฬาใจสู้เพราะรักเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองแล้วก็ยังส่งต่อโอกาสให้กับอีกหลายๆคนอีกด้วยค่ะผ่านการเล่นเซปาตระก้อตลอด20ปีของเขากันค่ะ
2: สวัสดีครับผมนายกนกพลเต็มรัตน์เป็นนักกีฬาเซปาตระก้อทีมชาติไทยแล้วก็เป็นทีมของจังหวัดเชียงใหม่ผลที่เลือกกีฬาเซปักตะก้อเพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นกีฬาของไทยๆแล้วก็อีกอย่างมันท้าทายดีตะก้อเนี่ยมาเล่นกลางอากาศคือมันเป็นก็เลยคิดว่าเราเล่นตรงนี้ดีกว่ามันจะได้เน้นถึงว่าเราเอาจุดด้อยมาทำให้เป็นจุดเด่นจนได
1: ้อยู่นี่พอดีเลยสวัสดีค่ะพี่เสดา
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: โอ้โหวันนี้ดีใจมากๆเลยได้มาเจอ
0: เพราะโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่มีนักตะก้ออยู่บ้างแล้วก็เป็นโรงเรียนที่ด้อยโอกาสอยู
1: ่
0: พอวันนี้ก็อยากจะมาทำการสาธิตตะก้อแล้วก็เล่นให้แล้วก็ถอนขั้นพื้นฐานแล้วก็มอบอุปกรณ์ตะก้อให้กับทางโรงเรียนฮะ
1: แล้ววันนี้กิจกรรมที่จะทำร่วมกับเด็กๆเราวางไว้ยังไงบ้างคะ
0: คือเต็มแรกเราก็จะเป็นการพูดแนะนำตัวเองก่อนนะฮะแนะนำตัวเองแล้วก็ถอนขั้นพื้นฐานกายบริหารแล้วก็เล่นพื้นฐานตะก้อออกกำลังกายทุกครั้งนะครับนักเรียนจำไว้นะครับดูดัดเดียวไว้มากที่สุดแล้วเวียงตัวนะครับแหว่งเป็นวงกลมไปเลยครับกังหันนี่ลักษณะนี้นะครับเหยียดเข้าไปเต็มที่นะครับแล้วก็มาช่วยกันนับหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวสามที่ไหนเอาไหมหนึ่งไหมเวลาดอกต้องรับลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้รูเริ่มนิ่งแล้วนะ
2: การเข้าโรงเรียนเราจะได้หนึ่งนะครับสร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงบันดาลใจเด็กๆว่ามีคุณลุงมีขาเดียวพูดเด็กๆเสมอว่าคุณลุงมีขาเดียวสามารถแข่งขันกับคนปกติทั่วไปได้แล้วก็ได้แชมป์ได้ชัยชนะกลับมาก็อยากจะบอกกับนักเรียนทุกคนว่ากีฬาทุกชนิดมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่จิตใจถ้าเรามีความตั้งใจเรามีความมุ่งมั่นทุกคนที่มีขาปกติทั่วไปต้องทำได้และต้องทำดีว่าตัวผมเองโยตัวคุณลุงเอง
3: ที่โรงเรียนให้พี่เสือดำเข้าไม่ได้ก็เพราะว่าเห็นความสามารถของพี่เสือดำและเป็นผู้เชี่ยวชาญก็เลยอยากให้เด็กๆตรงนี้นะครับเพื่อพัฒนากีฬาของโรงเรียนครับ

0: ในการช่วยพัฒนาทักษะของนักเรียนทั้งด้านทุกอย่างหมดเลยครับเขาสอนเด็กๆด้วยความตั้งใจนะครับแล้วก็มีทักษะที่ดีแล้วก็มีความรู้ทักษะต่างๆที่เขาทำมาประสบการณ์จากการเป็นนักกีฬามาสอนกับเด็กๆทำให้เด็กๆได้ความรู้ได้ทักษะถึงแม้จะเป็นระยะสั้นก็ได้ทักษะติดตัวไปครับคือนำความรู้การนี้มาใช้ประโยชน์ให้กับเด็กนะครับเกิดประโยชน์กับโรงเรียนกับเยาวชนแกเป็นคนความจิตอาสาทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นอนาคตของชาติต่อไปได้ครับ
1: หลายคนนะครับอาจจะเคยรู้จักคุณลุงนะครับปี2544คุณลุงเป็นอาสาสมัครทหารพรานนะครับครับคุณลุงออกลาดตระเวนนะครับเหยียบกับระเบิดทำให้ขาซ้ายได้ขาดหลังจากนั้นนะครับเพื่อนคุณลุงได้พาคุณลุงไปนั่งดูเขาเล่นกีฬาเซปักตะก้อนะครับซึ่งลุงขึ้นนั่งบนเก้าอี้นะครับบนที่นับคะแนนนะครับนับตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึง3 ทุ่มคุณลุงคิดขึ้นว่าถ้าเราไม่หัดเล่นกีฬาหรือเราไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องนั่งเป็นกองเชียร์กันตลอดชีวิต
2: เห็นรอยยิ้มของเด็กๆ เวลาที่ได้เล่นตะกร้อแล้วอ๋อยรู้สึกอบอุ่นหัวใจขึ้นมาเลยค่ะเพราะมันชัดเจนเหลือเกินว่าพี่เสือดำไม่ได้แค่สอนทางแห่งโอกาสให้กับเด็กๆอีกหลายคน
3: หลายคนที่เพิ่งจะไปเล่นตะก้อก็ดีๆอยู่แล้วทำไมถึงมาตระเวนสอนเด็กๆได้ยังไง
4: เราต้องการทดแทนมูลนิธิขาเทียมที่ให้ขากับเรามาซึ่งเป็นขาที่ทำด้วยอลูมิเนียมแล้วก็มูลนิธิขาเทียมให้มาโดยไม่คิดมูลค่าเราก็คิดว่าถ้าเรามาตามโรงเรียนเราสามารถรับบริจาคอลูมิเนียมไปรวบรวมอย่างน้อยก็ได้แบ่งเบาภาระคิดว่าเป็นการทดแทนครับที่เราได้ชีวิตใหม่จากขาเทียมนะครับ
2: เริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะสำหรับคนที่เผชิญกับการสูญเสียมาแต่พี่เสือดำมีเพียงความเชื่อเล็กๆว่าแค่ยังมีแรงก็ยังมีทางแทบไม่เหลืออะไรเลยสู่เส้นทางการเป็นนักกีฬาเซปักตะก้อแถวหน้าของประเทศวันนี้พี่เสือดำนัดอ่อยมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่มีลูกตะกร้อกลมๆกำลังสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆอยากรู้เลยล่ะค่ะว่าพี่เสือดำมีความสุขกับชีวิตใหม่พาไปคว้าตัวพี่เสือดำมาคุยกันสักหน่อยแล้วค่ะ
5: อยากจะให้พี่เสือดำได้เล่าย้อนไปถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับพี่เสือดำตอนนั้นผ่านช่วงวิกฤตนั้นมายังไงคะ
4: ตอนปี2544ตอนนั้นก็เป็นอาสาสมัครทหารพรานนะครับแล้วก็ไปทำงานมาตระเวนที่กองไม้แล้วก็เหยียบกับระเบิดแล้วตั้งแต่ขาเสียมาก็ใช้เวลาปีนึงนะครับแล้วก็พอรอแผลหายดีปั๊บผมก็เดินทางไปที่มูลนิธิและการสมเด็จย่าก็เดินทางมาแล้วก็มาทำขาเทียมตั้งแต่ปี45
6: มูลนิธิขาเทียมได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาคมปีพุทธศักราช2535เริ่มต้นโดยปณิธานของสมเด็จย่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่อยากจะให้จัดทำขาเทียมให้กับคนพิการขาขาดทุกเชื้อชาติและศาสนาโดยไม่คิดมูลค่าโดยมีพระราชดำรัสว่าอย่าไปเงินที่เขามาเงินที่ฉันจึงกลายเป็นวลีทองที่เราถือเป็นอุดมการณ์ในการดำเนินการจัดทำขาเทียมทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาติใดหากเข้ามาที่มูลนิธิขาเทียมแล้วคนพิการขาขาดเหล่านั้นโดยไม่คิดมูลค่าจากผู้มารับบริการครับ
4: วันแรกที่ได้ขามาก็รู้สึกซาบซึ้งนะแล้วก็ขอขอบคุณดังมูลนิธิขาเทียมฮะที่มอบชีวิตใหม่ให้
6: คุณเสือดำเป็นคนไข้ของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีที่มาร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานของมูลนิธิในหลายกิจกรรมด้วยกันทำให้มูลนิธิเป็นที่รู้จักผ่านการทำงานของมูลนิธิด้วยการประชาสัมพันธ์ของคุณเสือดำ

0: จริงค่าใช้จ่ายก็มีจากวัสดุก็ดีจากการดำเนินงานก็ดีแต่ก็มีผู้มีจิตศรัทธาที่ได้บริจาคหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นพลาสติกที่ช่วยในการทำเบ้าเทียมและก็เงินที่ช่วยสนับสนุนในการเสื่อมคือสมเด็จย่าได้ทรงเล็งเห็นว่าผู้พิการทั้งหลายนะครับมีความยากลำบากในการใช้ชีวิตก็ทรงมีดำริที่อยากจะช่วยผู้คนเหล่านั้นให้เขาได้มีช่วยเขายืนได้เดินได้และใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้ผู้ที่เป็นคนพิการขาขาดนั้นหลังจากที่รับการผ่าตัดขาประมาณ 3-4 เดือนถึงจะมาขอรับบริการทำขาเทียมได้สาเหตุหลักๆที่คนไข้มารับบริการนอกเหนือจากขาพิการแต่กำเนิดแล้วก็จะมีเรื่องของโรคติดเชื้อโรคเบาหวานนะครับพี่เป็นกันเยอะตอนนี้แล้วก็ต้องถูกตัดขาก็มาทำขาเทียมกันที่นี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตามทีทำให้ต้องกัดตัดขาและที่สำคัญตรงนี้ก็คือเรื่องของคนที่ไปสู้รบที่ชายแดนกับระเบิดทำให้มารับบริการทำขาเทียมซึ่งก็มีคนพิการขาขาดจำนวนไม่น้อยที่เดินทางข้ามชายแดนมารับบริการที่หน่วยไม่ได้คิดมูลค่าอะไรครับสำหรับคุณเสือดำเองก็เป็นตัวอย่างคนพิการที่ไม่ย่อท้อต่อชีวิตหลังจากที่โดนกับระเบิดก็ใช้ขาเทียมในการดำรงชีวิตเขาเองก็ไม่ได้เป็นภาระต่อตัวเองไม่เป็นภาระต่อครอบครัวหรือสังคมนอกเหนือไปจากนั้นก็ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนด้วยการเตะตะกร้อให้เห็นเลยว่าคนพิการขาขาดทำอะไรได้อย่างที่คนปกติทำนอกจากตัวเองทำได้แล้วยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับตามโรงเรียนต่างๆที่เขาตั้งปณิธานไม่ว่าจะเดินเตะตะกร้อให้ครบ999แห่งก็เป็นยิ่งนะครับสำหรับแนวคิดอย่างนี้เพื่อที่จะถวายกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าองค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิขาเทียมในปัจจุบัน
1: ใช้เวลานานแค่ไหนกว่าที่เราจะปรับตัวกับขาเทียมกับการเล่นสปอร์ตตะกร้อขนาดคนทั่วไปยังเล่นยากเลยโอ้โหต้องทำยังไงถึงเล่นกับ
2: ต้องฝึกหนักกว่าคนปกติถึง2เท่านะครับเริ่มซ้อมเริ่มเล่นก่อนที่ช่วงตั้งแต่ปี45จนถึงปี53เนี่ยทำการฝึกซ้อมตั้งแต่5โมงเย็นถึง3ทุ่มซ้อมยิงพื้นแล้วก็เล่นสืบเล่นอะไรเนี่ยแต่ก่อนนี้อาจจะสืบหลังเท้าเพราะอายุมัน40กว่าเดี๋ยวนี้มาเวลาเกือบ10ปีฮะการฝึกซ้อมแต่ต้องซ้อมหนักกว่าคนปกติ
1: ทั่วไปอดทนมากๆใช้เวลาเกือบ10ปีในการที่กว่าจะได้เล่นตะกร้อแล้วก็ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันอยากจะให้เล่ามอง
2: ก็การแข่งขันที่ประทับใจที่สุดนะฮะก่อนที่คือแข่งกับคนพิการเนี่ยเราก็ได้ตั้งแต่ปี56มาจนถึงปัจจุบันนะปี68ก็ได้เหรียญทองทุกปีแต่กีฬาที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือกีฬาที่แข่งกับคนปกติทั่วไปนะครับแข่งปกติทั่วไปงานเอาได้เหรียญทองแล้วก็มัตเตอร์เกมครั้งที่1นะครับซึ่งเขาจะรวบรวมอดีตทีมชาติมาแข่งขันตอนนั้นก็แข่งกับคนปกติทั่วไปผมก็ไปแข่งในนามของตะกร้อคนพิการไทยโดยคู่หน้าเป็นคนปกติแล้วผมก็ได้สามารถแข่งขันแล้วได้เหรียญได้2เหรียญทองประเภท2คนแล้วก็ประเภท3คนซึ่งมัตเตอร์เกมนี้ก็ดึงอดีตทีมมีความสุขนะที่

0: ว่าเราสามารถแข่งขันกับคนปกติทั่วไปได
1: ้สิ่งที่ทำให้พี่เสือดำก้าวต่อไปได้อีกครั้งไม่ใช่แค่ขาเทียมแต่คือโอกาสที่ทางมูลนิธิมอบให้พี่เสือดำทำให้อ้อยเห็นว่าโอกาสนั้นจะไม่มีวันไปได้ไกลหากขาดพลังใจและไม่ได้รับการสานต่อการไม่ยอมแพ้ในวันนั้นสนามตะกร้อที่ไม่ใช่แค่พื้นที่ล่าเหรียญรางวัลแต่เป็นเส้นที่เสือดำได้อีกครั้งค่ะ
2: ถ้าพูดถึงเสือผักตะกร้อกติกาเบื้องต้นที่ควรจะทราบ
3: ครับก็เดี๋ยวนี้ก็กติกาเขามีใหม่สมัยก่อนคือเป็น21แต้มส
1: ู
3: งข้างละ3เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เขาก็เหลือเขาแต้มลดมา45เดี๋ยวนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าแต้มมันระยะมันสั้น
2: เพราะฉะนั้นเทคนิคการที่เราจะทำคะแนนให้ชนะได้อยู่ที่อะไรคะ
3: ลูกของเราถ้าเราสืบสามารถกินแต้มได้เราก็ได้เป็น1แล้วแต่ถ้าเขาสืบมาเราสามารถเปิดได้แล้วก็เราขึ้นไปทำแต้มได้เราก็ได้อีก1สำคัญที่สุดคือตัวเดนเจมันต้องเป็นแบ็คสืบก่อนเนา
2: ะ
3: ต้องสืบไว้ได้แต้มสืบไว้ได้แต้มถ้าสืบติดบ่อยๆก็มีสิทธิ์แพ้เลยอยู่ที่ความสามารถของแบ็ค
2: แล้วพี่เสือดำเองมีเทคนิคการเสิร์ฟให้ได้แต้มที่จะสอนอ่อยบ้างไหมคะ
3: ก็มีครับมีเดี๋ยวก็
2: เป็นความลับไหม
3: ไม่เป็นความลับอันนี้อยู่ที่ว่าการสืบของเรานี่แหละที่อ่อนที่สุดคือเราก็ดูว่าจุดอ่อนเราอยู่ตรงไหนบางทีอยู่ที่ตัวชงเราก็สามารถเจาะซ้ายเราต้องหาช่องว่างที่เขาเล่นได้น้อยบางคนขาซ้ายก็ไม่ดี
2: ค่ะ
3: แล้วก็ยิงขาซ้ายก็บ่อย
2: ๆพร้อมค่ะพร้อม
3: พร้อมแต่เดี๋ยวขอเชิญลงสนามจบกัน
2: เดี๋ยวพร้อมไม่พร้อมเดี๋ยวรู้เดี๋ยวไปดูกันค่ะสอนด้วยนะคะ
3: ครับผม
1: นี่คือเรื่องราวของการเริ่มต้นใหม่ที่ไม่ได้ใช้แค่ขาแต่ใช้ใจจากคนที่เคยอยู่ข้างสนามนับคะแนนสู่ตัวจริงในสนามการแข่งขันที่กวาดเหรียญทองมานับไม่ถ้วนอ้อยก็เริ่มอยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าการมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์อีกคนของพี่เสือ
2: จะสอน
3: ถ้าเราต้องสืบขาข้างถนัด
2: อ๋อถ้าถนัดขวาก็คือเสิร์ฟข้างขวาก็ต้องยืนอย่าง
3: น
2: ี
3: ้
2: นี่ถ้าเราถนัดซ้ายเราต้องหันไปทางนี้เหรอคะ
3: ใช่อ๋อมันอยู่ที่แรงที่ว่าเราฉีกขาถ้าเรายืนแค่นี้เวลาเรายกน้ำหนักมันก็เบาเวลาเราจะสืบเราต้องเหวี่ยงมาเยอะ
2: ๆ
3: แล้วก็โน้มตัว
2: ลูกมันจะ
3: เราถนัดแบบไหนเราจะหนัดให้พุ่ง
2: ถ้าสูงมากก็ไม่ถึงอะค่ะขาหนู
3: นั่นได้ก็ส่วนมากถ้ามือใหม่ๆเขาจะแปรให้พอข้ามก่อนเอาครับสูดสูดเอาอันนี้ลูกไม่ถึงเอาใหม่นี่ครับแข็งไว้อันนี้แข็งไว้เกรงแข็งไว้มันจะได้ไปไกลหน่อยเริ่มข้ามแล้วเยี่ยมถือว่าโอเคโอเคระวังช่วยกันเล่นด้วยเลยอย่ายืนหลบอย่างเดียวพี่ออนหลบอย่างเดียวเลยเร็วจงเอาจงเร็วเล่นเอาไปเอาเล่นใส่โอเคเกือบถูกแล
2: ้
3: ว
2: มันกะไม่ถูกอ่ะ
3: เอาลมเดินดีเล่นโอเคโอ
1: ้
3: โห
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าคนวัย63ปีจะมี energy ขนาดนี้ไม่ใช่แค่ร่างกายที่แข็งแรงนะคะแต่หัวใจของพี่เสือดำยังเปี่ยมไปด้วยความสุขแล้วก็ไฟในการทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่พี่เสือดำเชี่ยวตะกร้อเท่านั้นค่ะแต่คือการเสิร์ฟแรงบันดาลใจผ่านการสู้ชีวิตและการส่งต่อโอกาสให้กับหลายๆคนอ้อยเชื่อว่าถ้าทุกคนได้รู้จักกับพี่เสือดำจะต้องรับรู้ได้เหมือนกับที่อ้อยรู้สึกในวันนี้ค่ะ
2: ต้องบอกว่ามันจะไปยากขนาดนี้แล้วผลงานเป็นไงบ้างคะเท่านี้
3: ผลงานก็
2: ไม่น่าเล่นเลย
3: คะแนนเต็ม10ก็ได้อยู่สัก2
2: อ๋อนึกว่าเต็ม10ได้100ไม่ใช่นะโอ้แต่ก็ถือว่าเป็นกีฬาที่สนุกมาก
3: ก็มีใช่มันใหญ่นี่น่ะความคล่องตัวแล้วก็มันอาจจะเป็นรุนแรงสักหน่อยว่าลูกมันวิ่งเร็ว
2: แต่ต้องบอกว่าสนุกมากๆแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่เสือดำที่เล่นมา20กว่าปีเนี่ยแสดงว่ามีใจ

0: เปลี่ยนชีวิตของพี่เสือดำยังไงบ้าง
1: ก็เปลี่ยนทำให้แบบเรามีขาข้างเดียวขาอีกข้างซ้ายเป็นขาเทียมเราสามารถเปลี่ยนชีวิตคือทำให้คนได้รู้จักชื่อเสียงเราเยอะขึ้นได้รู้ในวงการกีฬาเซียนบักตะก้อทั้งประเทศเขาก็ได้รู้จักเราฮะถึงจุดนี้ครับที่ทำให้เปลี่ยนชีวิตได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองครับ
2: สิ่งสำคัญที่คนเราเริ่มต้นใหม่ได้คือหนึ่งอย่าท้อถอยนะครับเราต้องมีความยอมแพ้โชคชะตาชีวิตคนที่ลำบากกว่าเรามีเยอะและคนที่ทุกข์กว่าเรามีเยอะเพียงเดียวว่าเราต้องต่อสู้กับมันให้ได้แค่นั้นเองฮะและอีกอย่างก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คนหลายๆคนได้กลับมาต่อสู้ชีวิตใหม่ได้อย่าเพิ่งท้อถอยนะเพราะว่าคนเราคนที่ด้อยโอกาสที่สุดคือคนที่ตาบอดก็ไม่มีความสามารถที่จะเห็นอะไรได้เราพิการแขนขาเราก็ต้องอยู่ปกติเหมือนคนทั่วไปได้ทุกวันนี้อายุ60ถือว่าเป็นต้นทุนหลังจาก60ขึ้นไปคือกำไรก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากฮะหมายว่าส่วนที่เราอยู่นี่คือกำไรนะครับ
0: แต่แน่นอนชีวิตเราเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เป้าหมายในการเล่นแชปตะก้อแล้วก็มูลนิธิที่พี่เสือดำทำอยู่อะค่ะอยากจะตั้งเป้าทั้ง2อย่างยังไงบ้างในอนาคต
1: ก็คิดว่าใช้เวลาสัก 4-5 ปีตอนนี้63ก็70ก็คงจะหยุดแล้วครับเพราะว่าคิดว่าเข้าเป้าแล้ว999แล้วก็โรงเรียนก็ครบเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ทางมูลนิธิก็คงจะเข้าที่ไม่มีเลี้ยวแรงนะครับก็จากไปก็คงจะมีแต่เป็นคุมโค้ชเป็นตะโค้ชให้กันกีฬารุ่นหลัง
0: ๆฟังแล้วก็เอาใจช่วยอยากจะให้เป้าหมายของพี่เสือดำประสบความสำเร็จทั้ง2เป้าหมายแล้วก็จะรอดูความสำเร็จเป็นกำลังใจให้อย่างยิ่งนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณ
0: สู้ๆนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะสู้ๆค่ะพี่เสือดำ
2: ขอขอบคุณทางบริการเทียมนะครับที่ให้ชีวิตใหม่กับผมแล้วก็ผมมีชีวิตดีขึ้นได้ทุกวันนี
1: ้ขอบคุณครับ
3: เรื่องราวของพี่เสือดำอาจจะมีจุดเริ่มต้นจากที่หลายคนมองว่าเป็นจุดจบแต่พี่เสือดำพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่สายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ใครจะไปรู้ล่ะคะจะกลายเป็นสะพานสู่ความสำเร็จและเหรียญทองอาจไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดแต่การส่งต่อโอกาสต่างหากคือเป้าหมายที่มีคุณค่าที่สุดของนักกีฬาวัย63ปียังแจ๋วคนนี้และถ้าวันหนึ่งมีโอกาสเล็กๆเข้ามาอยากให้ทุกคนลองคว้ามาไว้ก่อนนะคะเพราะชีวิตบทใหม่เราทุกคนมีสิทธิ์เขียนมันได้ด้วยมือของตัวเองมาสู้ไปด้วยกันนะคะ
4: ขอให้พี่เสือดำสุขภาพแข็งแรงครับ
5: ให้พี่เสือดำมาทุกปีค่ะ
6: เป็นไอดอลเลยครับ
7: ก็พี่เสือดำเป็นคนสร้างโอกาสให้เด็กๆปลูกความฝันให้เด็กๆผมชอบที่พี่เสือดำเป็นคนรักชาติ
8: มีอะไรก็บอกได้ถ้าช่วยได้ก็ช่วยเต็มที่ครับพี่โอเคครับขอให้พี่เสือดำบอกแค่นั้นครับไปไหนก็ไปด้วยกันได้ครับ
7: ครับก็จะช่วยสานฝันพวกผมจะอยู่ข้างหลังครับให้กำลังใจพี่ตลอด
8: พี่เสือดำสู้ๆครับ
0: การเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องยากค่ะขอแค่ยังมีลมหายใจแล้วก็กล้าที่จะก้าวต่อไปเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมเหมือนที่พี่เสือดำได้พิสูจน์ให้เราได้เห็นในวันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกลับมาพบกับฟิตเรีย EP ถัดไปที่จะพาไปพบกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับได้เวลา Weekly News สรุปข่าวรัฐสภารอบสัปดาห์กับคุณวิภารักไทยผมธีรพงษ์ธนันท์และวันนี้อยู่กับอาจารย์ล่ามภาษามืออาจารย์คมคิดสรรสนเกียรตินะครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์บ่ายโมงทางทีวีรัฐสภาช่อง10นะครับก็ติดตามกันได้ตลอดชั่วโมงนะครับใครที่ทานข้าวอยู่บ้านตอนนี้ไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนก็เปิดดูเรา2คนได้อ
0: ัปเดตกันหน่อยในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในแวดวงของรัฐสภามีกฎหมายหลายฉบับแล้วก็มีเรื่องของการเดินหน้าแก้ไขหลายอย่างด้วยกันที่เกิดขึ้นนะคะเราก็จะรวบรวมแล้วก็นำคุณผู้ชมมาติดตามย้อนหลังภายใน1สัปดาห์กันค่ะ
1: ไฮไลท์สำคัญสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องหนีไม่พ้นเรื่องของศาลเนี่ยที่จะบอกว่ากกต.นะครับมีมติส่งฟ้องคดีหัวสว.รวม77คน
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเป็นสว.ชุดปัจจุบันเนี่ยเหลือ26คนคุณวิภา
0: ซึ่งก็เป็นประเด็นร้อนเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าก็มีประชาชนของทางด้านของกกต.ที่ชี้แจงถึงเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกที่จะอธิบายแต่ละคนอย่างไรกันบ้างสำหรับการลงมติต่างๆ
1: ฝ่ายค้านจับตามองนะครับไปที่กกต.ในช่วงวันแถลงข่าวกกต.นะต้องบอกว่าย้อนไปเนี่ยก็ใช้เวลารอกกต.ที่ออกมาแถลงข่าวเกือบชั่วโมงนะครับผู้สื่อข่าวหลายสำนักที่ไปติดตามทำข่าวรอดูว่าเอ๊ะผลของกกต.จะออกมาเป็นอย่างไรจะส่งฟ้องศาลกี่คนหรือไม่อย่างไรตอนนี้ได้ทราบกันแล้วอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมครับเรื่องกกต.มันช่างประจวบเหมาะกันเหลือเกินสืบเนื่องกันเหลือเกินด้วยความบังเอิญหรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: สัปดาห์เดียวกันซะเดียวทีเดียวเลยเพราะว่าในช่วงต้นสัปดาห์ก็คือกกต.ออกมาชี้แจงเนี่ยเรื่องนี้สำหรับการส่งฟ้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
1: ใช
0: ่พอวันพุธกลางสัปดาห์สภาผู้แทนราษฎร
1: คือต้องบอกว่ารายงานทั่วไปคุณผู้ชมครับเขาไม่ได้มีการแบ่งเวลาฝ่ายค้านรัฐบาลออกจากกันนะว่าต้องมีการพิจารณาอภิปรายกันกี่ชั่วโมง
0: มันไม่ได้เหมือน
1: แต่ฉบับนี้มันพิเศษมากๆคุณผู้ช
0: มันเป็นรายงานที่เราพิจารณากันอย่างต่อเนื่องได้โดยที่ไม่ได้มีการกำหนดอย่างที่คุณธีรพงศ์บอกถ้าเกิดมีการอภิปรายกันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีการกำหนดระยะเวลาไงฝ่ายค้านได้เท่าไหร่ฝ่ายรัฐบาลได้เท่าไหร่
1: แต่อันนี้ดูแล้วนะครับว่าคนน่าจะอภิปรายเยอะทั้งสองฝั่งทั้งฝ่ายค้านแล้วก็รัฐบาลก็เป็นไปตามนั้นจริงๆนะครับมีการอภิปรายกันตั้งแต่เช้ายันค่ำนะฮะแล้วก็ต่อด้วยเรื่องของการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าเรามาเริ่มที่เรื่องราวของท่านประธานโสภณกันหน่อยนะฮะแน่นอนว่าก็มีการจัดโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนอย่างต่อเนื่องแต่ว่าในแต่ละรายละเอียดของหัวข้อเนี่ยแต่ละการจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปว่าเขาจะไปโฟกัสเรื่องไหนอยากแก้ปัญหาเรื่องไหนอย่างไรไปดูเรื่องของเด็กเกิดน้อยกันหน่อยคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าตอนนี้ผู้สูงวัยอย่างเป็นทางการอย่างที่เราทราบดีคนก็บอกว่าต้องเขาเรียกว่าประหยัดเงินมากขึ้น
0: คือคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าการที่จะมีลูก1คนเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงความรับผิดชอบก็สูงด้วยคือปัจจุบันเนี่ยแค่ตัวเราเองอ่ะบางทีเราก็มองว่าไม่ต้องใครอ่ะ
1: ยังดูแลยังไม่เต็มที่เลยนะครับคนที่บ้านบางคนก็ยังไม่ได้ดูแลถึงคนที่บ้านนะแม่บอกว่าเอาตัวเองให้รอดก่อนลูกแต่ละเดือน
0: เราอยู่ในกรอบเกณฑ์ที่มันไม่ไปพึ่งพาใครก็พอแล้ว
1: เปลี่ยนไปแล้วนะครับพ่อแม่ก็หลายครอบครัวดูแลตัวเองได้นะครับก็อยากจะให้ลูกมีงานทำดูแลตัวเองได้เช่นกันลูกหลายคนก็แต่งงานมีครอบครัวนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้มีลูกนะครับเนื่องจากว่าต้องประหยัดหลายๆช่องทางแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเกิดน้อยไปคุณผู้ชมครับมันอาจจะกระทบต่อ GDP ของประเทศเรื่องนี้ก็มีทางด้านของท่านประธานสุพลสารามเห็นความสำคัญนะครับแล้วก็เห็นว่าโมเดลนี้เริ่มมาจากที่บุรีรัมย์ก่อนล่าสุดก็มีการประสานการหลากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแล้วจะมีฝากฝั่งของกระทรวงศึกษาธิการด้วย มาคุยกันยังไม่พอคุณผู้ชมวันนั้นมี4รัฐมนตรีที่เขามีการเชิญมาถกประเด็นนี้ด้วยแล้วก็ยังมีในส่วนของ CP เนี่ยนะครับที่มาพูดถึงในเรื่องนี้ด้วยเนี่ยนะครับโดยทางด้านของคุณโสภณสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็เป็นประธานเปิดโครงการสภาผู้แทนราษฎร

0: การเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยประธานโสภณได้กล่าวตอนหนึ่งของการเปิดสัมมนาว่าตนรู้สึกปิติที่เห็นงานนี้เกิดขึ้นได้ตนตั้งใจมากแล้วก็ทราบว่าก็คือย้อนไปอังคารที่ผ่านมานะฮะแต่ก็ยังมีรัฐมนตรีที่ได้รับเชิญเนี่ยมานั่งในงานนะครับครบเลยเพื่อจะมาร่วมเสวนากับทางด้วยเพราะมีแต่หัวใจที่จะนำพาประเทศแก้วิกฤตเด็กจากนี้ยังได้เชิญภาคเอกชนอย่างเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของประชาชนด้วยนะฮะงานนี้ก็ท่านประธานย้ำนะว่าต้องไม่ใช่พิธีกรรมเพราะได้เชิญกระทรวงที่เกี่ยวข้องมาร่วมแล้วซึ่งจะที่สำคัญนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายซึ่งจะได้เสนอร่างกฎหมายเข้าสู่สภาในสมัยนี้ด้วยท่านประธานโสภณบอกว่าเราจะมัดรวมมันสมองเพื่อทำงานแบบบูรณาการทำให้คนในสังคมเห็นถึงวิกฤตเด็กเกิดน้อยด้วยคุณภาพนะครับแล้วก็ยังกล่าวถึงที่ทำใน6อำเภอของบุรีรัมย์ร่วมกับท้องถิ่นโครงการมหัศจรรย์พันวันแรกของชีวิตภายใต้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ซึ่งก็เกิดผลเป็นรูปธรรมนะครับผนวกกันกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนทั้งนี้ก็บอกว่าเราเนี่ยจะต้องทำอย่างไรให้เกิดทัศนคติแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือเมื่อเกิดแล้วเนี่ยต้องมีคุณภาพด้วยนะครับเพราะว่าปัญหาที่อยู่ตรงนี้รวมถึงตัวเลขของผู้ติดยาเสพติดเมื่อไม่นานมานี้ตนได้อดีตการศึกษาไม่เท่าเทียมกับประเทศไทยแต่วันนี้พบว่าเวียดนามไม่ให้เด็กออกจากระบบการศึกษานักเรียนที่นั่นเนี่ยเขาเรียนตามความสามารถแล้วก็เรียนด้วยความสุขมีผู้ติดยาเสพติด 200,000 คนแต่เมื่อเปรียบเทียบกับไทยมีผู้ติดยาเสพติดถึง4ล้านคนนะครับอย่างไรก็ตามตนได้กราบเรียนไปยังนายกรัฐมนตรีว่าข้อสรุปจากการระดมสมองภายในงานนี้ก็รมอต่อไปไปฟังเสียงท่านประธานโสภณสารามกับบรรยากาศที่เกิดขึ้นในวันนั้นกันครับ
1: เราไปทำโครงการสมาร์ทมัมร่วมกับท้องถิ่นปรากฏว่าได้ผลเรามีโรงเรียนคนตั้งครรภ์เรามีเอาคนตั้งครรภ์เรามีการร่วมกันให้ทั้งท้องถิ่นทั้งสาสุขปัญหายาเสพติดในเยาวชนฉะนั้นทุกอย่างวันนี้ที่จะเราจะสัมมนาว่าทำยังไงเด็กที่เกิดน้อยอยู่แล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะดันให้คนเกิดเพราะมันเป็นเรื่องของบุคคลว่าเขาไม่อยากเกิดหรือเขาไม่อยากมีบุตรแต่ทำไงทัศนคติการมีบุตรจะต้องสร้างให้ได้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเกิดแล้วต้องเอาทุกคนให้มันมีคุณภาพเนี่ยปัญหาอยู่ตรงนี้ที่เราจะร่วมกันคือเกิดแล้วต้องไม่ให้ตก
0: ทีนี้มาดูคุณผู้ชมครับว่าภายในงานอย่างที่เห็นในภาพกระทรวงด้วยกัน4ท่านด้วยกันนะครับต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่ไม่ง่ายเลยที่รัฐมนตรีจะมารวมตัวกันขนาดนี้นะครับก็เป็นการเสวนาวิชาการนะฮะในหัวข้อวิกฤตเด็กเริ่มต้นที่ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีกรมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับท่านก็ได้กล่าวบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องแก้กันทั้งระบบจึงไม่มีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งที่สามารถทำได้เป็นที่มาของการเกิดดีและเก่งดีเช่นเรื่องเกิดได้จำเป็นต้องทำงานร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุขว่าจะต้องทำยังไงนะครับที่จะสามารถควบคุมคุณภาพการเข้าถึงเครื่องมือต่างๆซึ่งหากมองเรื่องนี้ย้อนกลับไปเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์เป็นเรื่องที่กระทรวงกำลังดำเนินเรื่องนี้อยู่เพื่อให้เรื่องนี้กลายเป็นนิวมีเสียงศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับ
2: สำหรับเรื่องการศึกษานะ
3: ครับ
2: เราสรุปออกมาเป็นเรื่องของ5 hope นะครับ5แห่งความ personalized education ต้องไม่ถามว่าเด็กคนนี้เก่งหรือไ

0: อะไร
1: ครับ
0: แล้วก็ใช้เรื่องเกี่ยวกับ AI ในการทำเรื่องของ precision education ให้กับเขานะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ hope to learn นะครับเรื่องนี้เราไม่ให้การเรียนเป็นลีเนียร์แล้วปัจจุบันคนสูงอายุเยอะขึ้นก็ต้องกลับมารีเลิร์นอันเลิร์นนะครับอันนี้อย่างที่สองทำเรื่องของสกิลแมทชิ่งต่างๆเพื่อให้เขาเรียนจบสามารถมีงานทำได้ทันทีนะครับ อย่างที่สี่คือ hope to rise นะครับว่าวันนี้เขาเรียนอาชีวะมาเพื่อป้องกันเรื่องซีโร่ดรอปเอาท
1: ์
0: เพราะว่าเขาต้องมีเงินเรียนนะท่านประธานพอเขาต้องมีเงินเรียนเนี่ยมีความจำเป็นว่าเขาอาจจะไม่สามารถเรียนม.1 ถึงม.6ได้เรื่องการศึกษาจากม.1 ถึงม.6 กับคนที่เรียนอาชีวะปวช.ปวส.เท่าเทียมกันไหมนะครับตรงนี้เองจะทำให้เราสามารถที่จะลดเรื่องซีโร่ดรอปเอาท์ได้แบบอัตโนมัตินะครับ ก็สุดท้ายคือ Hope to Dream นะครับการใช้ไซน์เทคโนโลยีนะครับเพื่อเปลี่ยนคนที่แทนที่จะหางานจาก Job Seeker ให้เป็น Job Creator ต่างๆนะครับ
2: มากันอีกท่านนึงนะครับท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็บอกว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็มีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาเกิดมีความหมายและเด็กทุกคนก็คือการลงทุนเพื่ออนาคตของชาติโดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาเด็กซึ่งการลงทุกด้านนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้ถึง7เท่าด้วยกันนะครับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะรวมถึงการส่งเสริมให้เด็กเนี่ยได้รับนมแม่ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนได้ถึง44เท่าเนื่องจากการลงทุนดังกล่าวไม่เพียงช่วยสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเด็กแต่ก็ยังเป็นการสร้างอนาคตทางเศรษฐกิจและสังคมที่มั่นคงของประเทศด้วยนะครับมีเสียงท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์ครับ
3: ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราจะโฟกัสไปช่วง 2,500 วันแรกให้ได้มากที่สุดแล้วก็ยังมีแคมเปญ อีกหลายๆแคมเปญแล้วก็มีลงไปว่าทำอย่างไรให้เกิดมาแล้วนะครับยิ่งเกิดน้อยยิ่งต้องมีคุณภาพแล้วก็พร้อมที่จะรับการเรียนรู้การศึกษาต่อไปในอนาคต
4: ขณะที่ทางด้านของนายนิกรสงกลางค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพาณิชย์นะคะก็กล่าวค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยควรส่งเสริมนะกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นอัตราการเกิดโดยจะไปมุ่งให้เด็กที่เกิดใหม่เนี่ยได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตั้งแต่แรกเกิดทางด้านของการศึกษาสุขภาพแล้วก็การดำรงชีวิตพอมีเข้ามามีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้และก็ความเข้าใจตลอดจนสนับสนุนนะคะการพัฒนาศักยภาพของประชาชนเพื่อที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพก็จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนราวุธศิลปะอาชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวนะคะว่าทางกระทรวงเองก็ได้มีการจัดทำแผนเพื่อที่จะรับมือกับวิกฤตของการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรโดยจะไปมุ่งส่ง

0: ส่วนนายสุภชัยเจียนวนนท์นะคะรองญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้ค่ะก็ถือว่าเข้าสู่ระดับวิกฤตในเพิ่มขึ้นแล้วก็ผลไหวทำงานมากยิ่งขึ้นด้วยก็เลยส่งผลโดยตรงกับต่อเศรษฐกิจกำลังแรงงาน GDP และก็ความสามารถในการแข่งขันของสุภชัยได้ระบุว่าปัจจุบันนี้ก็มีเป็นการกระตุ้นให้ประชากรเนี่ยเกิดเพิ่มงานนะคะขณะที่อีกขั้วก็มองว่าประชากรเนี่ยลดลงเป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติปรับระบบเศรษฐกิจด้วยการขยายอายุเกษียณและก็การนำเทคโนโลยีมาทดแทนแรงงานมนุษย์อย่างไรก็ตามนะคะนายสุภชัยเนี่ยมองแล้วก็มีความยั่งยืนขณะเดียวกันก็ต้องเร่งปรับตัวด้านของรองประธานอาวุโสคือข่ายเจริญโภคภัณฑ์ค่ะ
1: ธุรกิจต้องทำทั้งสองอย่างพร้อมกันทางนึงก็ปรับตัวเข้าอีกเรื่อง AI การทดแทนแรงงานนะครับแล้วก็รักษา productivity หรือเพิ่ม productivity ในอีกทางนึงเนี่ย มีความยั่งยืนนะครับให้เกิดจำนวนประชากรที่เหมาะสมและมีความยั่งยืนแต่ก็ต้องไม่มีนักเรียนเนี่ยตกออกจากนอกระบบเลยแล้วโรงเรียนเนี่ยครับก็จะเกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพนะครับและแน่นอนครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการเรียนตามความสนใจกลางคร
2: ับ
1: อย่างที่ท่านลง
0: น้อยนะคะเพื่อที่จะรับฟังความอีกหัวข้อก็ประกอบไปด้วยนะคะหัวข้อที่1ค่ะการส่งเสริมทัศนคติของการมีบุตรส่วนแล้วก็สิทธิประโยชน์สำหรับแม่และเด็กและหัวข้อที่3ค่ะกับหลักประกันการศึกษาของรัฐอย่างทั่วถึงและก็เท่าเทียมและสุดท้ายในหัวข้อที่4กฎหมายคุ้มครองแม่และเด็กก้าวต่อไปของประเทศไทยซึ่งประธานรัฐสภาก็ได้เข้าเยี่ยมชมการสัมมนากลุ่มย่อยทั้ง4ห้องอีกด้วยค่ะ
2: ไปดูการลงพื้นที่ของท่านรองเปิ้ลมลิกาจิรพันธ์วานิชกันหน่อยนะครับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1นะครับก็ไปที่บ้านโสสะบางปูต้องบอกว่าเป็นหมู่บ้านเด็กที่เขาขาดคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันก็มีปัญหาเกิดขึ้นจริงเพราะว่าเด็กๆเนี่ยก็ไปอยู่รวมกันหลากหลายที่มาล่าสุดก็ลงพื้นที่ไปติดตามปัญหาบ้านเด็กโสสะบางปูเพื่อทางออกครับโดยทางด้านของท่านรองมลิกาจิรพันธ์วานิชนะครับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1พร้อมด้วยดร.สุเนตาแซ่โกที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1คุณรัชธรพูนสิทธิ์นะครับนักวิชาการในคณะทำงานทางการเมืองของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1แล้วก็คณะเข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารและเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ณหมู่บ้านเด็กโสสะบางปูตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการในการนี้นะครับคุณจันทิราสมบุญเกิดผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทุนและการสื่อสารมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องก็ให้การต้อนรับแล้วก็บรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาความเดือดร้อนข้อจำกัดในการดำเนินกิจการต่างๆของมูลนิธิโอกาสนี้ที่ประชุมเขาก็ได้มีการแลกเปลี่ยนกันนะฮะเรื่องของความเห็นการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากปัญหาความรุนแรงในรูปแบบต่างๆรวมทั้งการกลั่นแกล้งหรือว่าบูลลี่นะครับแล้วก็การกลั่นแกล้งทางออนไลน์ไซเบอร์บูลลี่ซึ่งอาจจะส่งผลต่อสภาพจิตใจแล้วก็การดำเนินชีวิตของเด็กรวมถึงการพัฒนาของเด็กและก็เยาวชนด้วยตลอดจนประเด็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์โดยพาผู้แทนราษฎรในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติให้ความสำคัญกับการศึกษาปัญหาแล้วก็ข้อจำกัดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพิจารณาหรือพัฒนากฎหมายให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อเสริมสร้างกลไกในการป้องกันและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นท่านรองมลิกานะครับท่านก็กล่าวว่าการเข้าร่วมประชุมแล้วก็ลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงปัญหาความเดือดร้อนและก็ความต้องการ

0: จากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและช่วยเหลือการดำเนินงานของมูลนิธิโดยจะรวบรวมข้อมูลปัญหาแล้วก็ข้อเสนอแนะนะครับที่ได้รับจากการประชุมนำไปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนผลักดันประเด็นปัญหาผ่านกลไกของสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องทั้งในมิติของการแก้ไขปัญหาการพิจารณากฎหมายการติดตามการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมและเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการดูแลคุ้มครองและช่วยเหลืออย่างเหมาะสมมีคุณภาพและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการอย่างแท้จริงนะครับท่านรองมาริกานะครับก็ยังย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมตลอดจนประชาชนในการร่วมการดูแลคุ้มครองแล้วก็สร้างโอกาสให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนนะครับโดยเฉพาะเด็กแล้วก็เยาวชนที่ขาดโอกาสหรือสูญเสียการดูแลจากครอบครัวเพื่อให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายจิตใจการศึกษาทักษะชีวิตและทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองพึ่งพาตนเองแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงนะครับอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กและเยาวชนในระยะยาวจากนั้นท่านรองมาริกานะครับพร้อมกับคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหมู่บ้านเด็กโสสะบางปูเพื่อรับทราบรูปแบบการดูแลเด็กแล้วก็เยาวชนนะครับตลอดจนสภาพความเป็นอยู่และการดำเนินกิจกรรมภายในหมู่บ้านพร้อมทั้งพบปะพูดคุยแล้วก็มอบกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชนรวมถึงคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของมูลนิธิเพื่อสร้างขวัญและก็กำลังใจในการปฏิบัติภารกิจด้านการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนให้สามารถที่จะเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมแล้วก็ประเทศชาติต่อไปครับ
1: พาคุณผู้ชมย้อนไปดูสำหรับในช่วงของต้นสัปดาห์กันหน่อยนะคะมีมติของกกต.ออกมาข้อสรุปเรื่องของการฟ้องเกี่ยวกับการหัวสว.หรือไม่นั้นนะคะมีบทสรุปนะคะของกกต.ออกมาแล้วค่ะซึ่งกกต.เขาก็เลือกที่จะมีการลงมตินะคะเอาผิดรวมนะคะอยู่ที่77คนด้วยกันซึ่งก็เป็นสว.คนปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่20 สัปดาห์ที่นะคะกกต.แถลงผลการพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยนายณรงค์กลั่นวารินค่ะประธานกกต.ในฐานะที่นี้ก็ระบุนะคะว่าการพิจารณาของกกต.ทุกคนเนี่ยก็มีความเป็นอิสระแต่ว่าความเป็นอิสระก็อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายสำนวนในคดีเลือกสว.ก็มีเกณฑ์ในการพิจารณาเมื่อมีคำร้องคำคัดค้านหรือว่าความปรากฏขึ้นก็จะมีการไต่สวนค่ะเมื่อมาถึงในชั้นของกกต.ก็จะมีการพิจารณาจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลและก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในทุกด้านวิทยาศาสตร์เส้นเงินและก็การติดต่อสื่อสารระหว่างกันอีกด้วยนะคะรวมไปถึงพยานสิ่งแวดล้อมเราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือว่าแรงกดดันจากสังคมหรือว่าความต้องการจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสำหรับผลการพิจารณาก็ไม่สามารถระบุได้ว่าใครมีมติอย่างไรแต่สามารถระบุได้ว่ามติเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยเป็นอย่างไรในข้อกล่าวหาต่างๆ ทางด้านของว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขายาพรนะคะรองเลขาธิการกกต.กำกับดูแลงานด้านของการสืบสวนสอบสวนวินิจฉัยแล้วก็การบริหารงานการเลือกตั้งก็เปิดเผยนะคะว่าข้อกล่าวหาที่1ผู้ที่ถูกกล่าวหากรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและก็ส.ส.จำนวน20คนกกต.มีมติไม่ส่งฟ้องศาลฎีกาและก็บุคคลอื่นถูกส่งฟ้อง1คนกกต.ไม่มีมติส่งฟ้องเช่นเดียวกันข้อกล่าวหาที่2สว.ที่ดำรงตำแหน่งขนาดนี้นะคะถูกร้องอยู่ที่137คนสว.สำรอง1คนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกสว2คนรวมอยู่ที่140คนกกต.ไม่มีมติส่งฟ้องศาลฎีกาค่ะที่ดำรงตำแหน่งขณะถูกร้อง137คนกกต.มีมติในการส่งฟ้อง26คนสว.สำรอง1คนกรรมการบริหารพรรคแหน่งทางการเมือง20คนกกต.มีมติไม่ส่งฟ้องส่วนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกสว.2คนส่งฟ้อง1คน

0: บุคคลอื่น15คนส่งฟ้องข้อกล่าวหาที่4-7ค่ะสว.ที่ดำรงตำแหน่งขนาดถูกร้องกกต.มีมติส่งฟ้อง26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.ส่งฟ้อง36คนและบุคคลอื่นส่งฟ้อง15คนรวมอยู่ที่77คนทางนี้คดีเลือกสว.มีผู้ถูกกล่าวหาในคดี229คนแบ่งเป็นสว.คนสว.สำรองและผู้สมัครสว.50คนรัฐมนตรีส.ส.และคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย21คนเครือข่ายพรรคภูมิใจไทย20คนหลังจากกกต.มีมติดังกล่าวแล้วกระบวนการในการเข้าสู่ขั้นตอนของสำนักงานกกต.เห็นของกรรมการแต่ละคนเพื่อนำไปจัดทำเป็นคำวินิจฉัยและคำร้องตามขั้นตอนกฎหมายภายใน60วันก่อนที่จะส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งค่ะ
1: พักกันคู่เดียวช่วงหน้ายังคงอยู่กับเรื่องของกกต.นะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ประจวบเหมาะพอดีคุณผู้ชมภายในสัปดาห์เดียวกันเป็นเรื่องของกกต.สภาผู้แทนราษฎรก็มีการอภิปรายเรื่องนี้กับรายงานกกต.เหมือนกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันครับ

0: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
1: เข้มทุกประเด็น
2: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้จากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
3: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
4: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
1: ครบทุกความ
5: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
6: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที
7: ่เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
1: เจาะลึกปัญหาในพื้นที่
8: เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้ทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
9: จริงปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
1: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลาสัมภาษณ์รัฐสภาช่อง10
10: อย่าไปเศร้ากินเหล้าดีกว่า
11: ไม่เอาเลิกแล้ว
10: โถไหนบอกเป็นเพื่อนตายไงแล้วทำไมไปตายด้วยล่ะ
12: ความทรงจำนี้จะฝังใจคุณไปอีกนานดื่มแล้วขับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษตามกฎหมาย
13: ตามกันต่อใน Weekly News สรุปข่าวรัฐสภารอบสัปดาห์นั่นเองนะครับย้อนไปดูวันพุธที่ผ่านมากันหน่อยกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรปกติก็จะมีการพิจารณากฎหมายแล้วก็รายงานต่างๆที่น่าสนใจนะครับก็เป็นไปตามลำดับรายงานต้องบอกว่าเขามีการอยู่ในระเบียบวาระเนี่ยตามลำดับปกติน
14: ะ
13: ไม่ได้มีการเลื่อนขึ้นมาหรือว่าแซงคิว
14: ประจบเหมาะกันเลยต้นสัปดาห์
13: ประจวบเหมาะจริงๆ
14: มีการที่ออกมามติของกกต.
13: ใช่แล้วนะครับแล้วเรื่องมันก็น่าจะเกี่ยวโยงกันก็ทำให้มีการอภิปรายของส.ส.หลายท่านที่สนใจทั้งฝั่งของฝ่ายค้านแล้วก็รัฐบาลจนถึงขั้นจะต้องแบ่งเวลา

0: ลากันนะครับว่าฝ่ายค้านพิจารณาอภิปรายเท่าไหร
1: ่
0: รัฐบาลอภิปรายว่าวันนั้นก็มีการเริ่มต้นอภิปรายตั้งแต่ช่วงสาย
1: ๆ
0: ไปถึงช่วงเย็นเลยคุณผู้ชมครับก็เป็นเรื่องที่สมาชิกสนใจหลายท่านนะครับหลายฝ่ายก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องของการเลือกสว.หลังจากมีมติผู้ถูกร้องเนี่ยส่ง77คนนะครับแล้วก็จากทั้งหมด427คนให้ศาลฎีกาพร้อมเรียกร้องกระบวนการชี้แจงพยานหลักฐานต่างๆให้มีความโปร่งใสนั่นเองครับย้อนไปดูหน่อยคุณผู้ชมครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมากับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณารับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประจำปีงบประมาณและ2568โดยส.ส.หลายฝ่ายอภิปรายถึงการทำหน้าที่ของกกต.โดยเฉพาะกรณีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ปี67หลังกกต.เนี่ยมีมติเมื่อ14กันยายนต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกร้อง77คนด้วยกันนะครับทั้งหมดเนี่ยมี427คนนะฮะในสำนวนที่มีเอกสารรวม 75,722 หน้าด้วยกันโดยในระหว่างคุณพฤฒิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายพูดถึงคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับก็ทำให้บรรยากาศในวันนั้นเนี่ยโอ้มันคุกรุ่นขึ้นมาทันทีนะเมื่อบรรดาส.ส.พรรคภูมิใจไทยเขาได้รุมประท้วงขอให้คุณไอติมพฤฒิ์เนี่ยถอนคำพูดขณะที่ท่านประธานโสภณสารัมนะครับก็ได้ท้วงติงเพราะว่าเป็นการกล่าวหานายกรัฐมนตรีเนื่องจากกกต.วินิจฉัยแล้วยืนยันว่าคุณอนุทินไม่เกี่ยวข้องจึงไม่สั่งฟ้องแต่ต้องไม่พูดอีกถ้าพูดจะไม่ให้อภิปรายไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนที่เกิดขึ
2: ้นท่านบริครับท่านจะพูดแบบนั้นไม่ได้ท่านจะบอกว่าทำงานไม่ได้เรื่องแล้วก็ร่วมกันโกงเนี่ยอันนี
3: ้หรือครับ
2: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับหรือไม่ได้ครับท่านจะมากล่าวหาแบบนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าอย่างน้อยกกต.ก็ได้วินิจฉัยแล้วส่วนกกต.วินิจฉัยแล้วท่านยอมรับไม่ยอมรับเป็นเรื่องของท่านส่วนในกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยความจริงมันปรากฏแล้วว่านายกอนุทินชาญวีรกูลนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องจึงไม่ได้ส่งฟ้องศาลส่วนท่านจะรับไม่รับเป็นเรื่องของท่านเนี่ยผมเพราะฉะนั้นท่านพูดประเด็นนี้ผมถือว่าไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องอย่างยิ่งแล้วก็ขอจะถอนก็ไม่ผมไม่ให้ท่านถอนแต่ว่าผมบอกว่าไม่ถูกต้องแล้วก็การผมใช้อำนาจของประธานบอกว่าข้อนี้ห้ามพูดอีกแล้วก็ไม่ถูกต้องที่ไปกล่าวหาท่านอย่างนี้ถ้าท่านพูดอีกผมจะไม่อนุญาตให้ท่านอภิปรายต่อ
0: ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อพุธที่ผ่านมาทีนี้ไปดูคุณอดิศรเพียงเกตกันหน่อยนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าเดิมเนี่ยตนเคยคาดหวังให้กกต.เป็นเพียงองค์กรที่ช่วยทำให้การเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็เป็นกลางแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนโดยเฉพาะความเห็นของคณะทำงานที่แตกต่างกันในคดีเลือกสว.จนเกิดคำถามต่อกระบวนการวินิจฉัยคุณอดิศรบอกนะว่าประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่เพียงการดำเนินการตามกฎหมายแต่ต้องทำให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมและองค์กรอิสระด้วยพร้อมมองว่าการเข้าสู่กระบวนการของศาลฎีกาจะเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อาจจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมาโดยย้ำว่าทุกฝ่ายควรร่วมกันทำให้ระบบประชาธิปไตยเดินหน้าต่อไปได้ด้านคุณจาตุรนต์ฉายแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยตั้งข้อสังเกตด้วยเหมือนกันบอกว่ารายงานของกกต.กล่าวถึงภารกิจด้านจัดการเลือกตั้งได้มาซึ่งสว.การสร้างความเป็นอิสระแล้วก็ความเป็นกลางทางการเมืองรวมถึงการนำเทคโนโลยีแล้วก็ AI มาใช้แต่ก็ไม่ได้กล่าวถึงกรณีที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากอย่างกรณีข้อกล่าวหาจาตุรนต์ยังแสดงความห่วงใยต่อระยะเวลาการดำเนินงานแล้วก็เห็นว่าความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างกกต.เสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยรวมถึงการเปิดเผยเหตุผลและพยานหลักฐานที่แตกต่างกันอาจทำให้เกิดคำถามต่อความเชื่อมั่นทั้งต่อกกต.นะครับแล้วก็ระบบการเมืองพร้อมเสนอให้เปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วน

0: มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องของประชาธิปไตยความสุจริตของการเลือกตั้งเองในส่วนของคุณพระดอนปิศนานันทกุลสส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยนะครับก็ได้มีการตั้งคำถามถึงกระบวนการดำเนินคดีกรณีเลือกสว.โดยเฉพาะเรื่องของข้อก่อด้วยที่ดำเนินการมาอย่างยาวนานพร้อมตั้งข้อสังเกตนะถึงการทำงานของคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26รวมถึงการนำบุคลากรหรือข้อมูลจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เข้ามาเกี่ยวข้องคุณพระดอนยังตั้งคำถามถึงที่มาแล้วก็ความน่าเชื่อถือนะครับของพยานหลักฐานโดยเฉพาะเอกสารหรือว่าโพยนะฮะที่ถูกนำมาใช้ประกอบคดีว่ามีการจัดทำขึ้นมาก่อนหรือหลังทราบผลการเลือกสว.รวมถึงเรียกร้องให้กกต.ตรวจสอบกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าพยานบางคนเนี่ยถูกกดดันและให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาอย่างเพียงพอด้วยนะครับไปฟังเสียงคุณพระดอนปิศนานันทกุลครับ
1: จะถามทางกกต.ครับว่าเมื่อท่านหรือมีใครกล่าวหาว่ามันเป็นกระบวนการเนี่ยท่านเชื่อหรือไม่อยู่จริงเพราะผมสงสัยครับผมสงสัยเมื่อวันจันทร์ที่มีการลงมติกัน7ท่านเชื่อตามสำนวนของคณะ26ของอนุ26ว่ามันมีกระบวนการอยู่จริงทำไมการลงมติของกกต7ท่านซึ่งแยกเป็น7ข้อกล่าวหาไม่มีการลงมติแบบก้อนใหญ่ไม่มีการลงมติว่ามันมีกระบวนการหัวหรือไม่การลงมติเมื่อเช้าเพื่อนสมาชิกเอาผลคะแนนมาให้ดูว่าการลงมติซึ่งสารไปแล้วการลงมติเป็นการลงมติลายบุคคลครับตั้งแต่หัวหน้าพรรคผมเลขาธิการพรรคผมกรรมการผมหรือเพื่อนกรรมการบริหารพรรคอื่นมติเป็นลายบุคคลหากท่านเชื่อว่ามันมีกระบวนการหัวเหมือนสำนวนชุด26ทำไมมันไม่มีการลงมติว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นกระบวนการ
2: ส่วนทางด้านของนายสุประชัยใจสมุทรค่ะซึ่งเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและประธานฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยนะคะย้ำค่ะว่ากกต.เนี่ยเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อำนาจงบประมาณและก็ทรัพยากรแต่ไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินคดีแทนกกต.หรือว่าศาลนะนายสุประชัยกล่าวนะคะว่าสำนวนดังกล่าวเนี่ยมีผู้ถูกร้อง427รายแล้วก็กกต.เองก็มีมติส่งศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77รายด้วยกันจากเอกสารกว่า 75,000 หน้าจึงควรจะพิจารณาด้วยความรอบคอบโดยต้องแยกให้ชัดระหว่างการกล่าวหาการพิสูจน์ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงแล้วก็การพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้กระทำรวมไปถึงการตรวจสอบที่มาและก็น้ำหนักของพยานหลักฐานอีกด้วยนายสุประชัยยังตั้งข้อสังเกตถึงคณะไต่สวนชุดที่26ค่ะโดยย้ำนะคะว่าคณะดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดและความเห็นของคณะก็ไม่ใช่คำพิพากษาพร้อมกับเรียกร้องให้กกต.ชี้แจงกระบวนการได้มาซึ่งพยานหลักฐานการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ออกมาชี้แจงการกันบุคคลบางรายเนี่ยเอาไว้เป็นพยานตลอดจนบทบาทของ DSI แล้วก็ที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในสำนวนขอให้กกต.เนี่ยชี้แจงกรณีของความล่าช้าของจำนวนที่และก็ใช้มาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบข้อกล่าวหาทั้งหมดรวมไปถึงกรณีเอกสารในสำนวนถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยเห็นว่าควรจะมีคำชี้แจงถึงมาตรการในการรักษาความลับและก็ความคืบหน้าในการตรวจสอบเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนทางนี้การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและก็ฝ่ายค้านนะคะก็มุ่งที่จะให้กกต.ชี้แจงกระบวนการเลือกสว.อย่างชัดเจนเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรตรวจสอบได้และก็สร้างความเข้าใจต่อประชาชนการที่กกต.เองก็ได้ระบุว่ามติดังกล่าวเนี่ยเป็นผลจากการพิจารณา

0: ำนวณตามกระบวนการและก็หลังจากที่มีมติก็ยังมีขั้นตอนในการจัดทำคำวินิจฉัยและก็ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาตามกรอบกฎหมายต่อไปเลขาธิการกกต.ชี้แจงนะคะว่าเรื่องของการป้องกันการทุจริตเลือกสว.กกต.เห็นว่าปัญหาที่คนมาอยู่ด้วยกันมากๆเพื่อที่จะต้องการเป็นสว.อาจจะทำให้เกินเจตนารมณ์ที่กฎหมายกำหนดกกต.จึงออกระเบียบแนะนำตัวให้พิจารณาจากสว.3เท่านั้นไม่สามารถขอคะแนนกันได้ให้อ่านคำจากประวัตินะคะเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกกต.จึงมีการกำหนดห้ามนำโพยค่ะแต่ว่าสุดท้ายนะคะระเบียบแนะนำตัวเนี่ยก็ถูกยกเลิกออกไปถ้ากกต.อุทธรณ์นะคะก็จะทำให้ขยายเวลาเลือกสว.ออกไปอีกก็เลยทำให้ผู้สมัครมีสิทธิเสรีภาพกลุ่มอาชีพเดียวกันที่จะนั่งรถคันเดียวกันมาได้นอนโรงแรมเดียวกันได้แล้วก็สามารถทำได้ถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าระเบียบแนะนำตัวถูกยกเลิกแต่หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นก็อยู่ในข้อเท็จจริงที่กกต.เองเขาก็สืบสวนได้การเลือกวันที่26กรกฎาคมคนกกต.เองเขาก็มีการเดินตรวจตราในนั้นแล้วก็มีการเรียกเก็บเอกสารทุกอย่างเอาไว้หมดไม่ได้นิ่งนอนใจส่วนทางด้านของคุณแสวงเองก็มีการกล่าวต่อคำวินิจฉัยกกต.ที่ออกมาตอบทุกเรื่องทั้งเรื่องของข้อเท็จจริงแล้วก็เหตุผลส่วนการขอเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมจากกกต.นั้นก็พิจารณาจะเปิดเผยได้แค่ไหนนะคะเอกสารทั้งหมดเนี่ยจะมีการส่งให้ศาลฎีกาทั้งคำวินิจฉัยแล้วก็ความเห็นที่เลขาธิการการไต่สวนชุดที่26ความเห็นอนุชุดที่36ส่วนกรณีที่จะให้รื้อฟื้นคดีใหม่หากศาลฎีกาพบการเชื่อมโยงมากกกต.สามารถดำเนินการเป็นกรณีตามความปรากฏได้ค่ะ
1: ไปดูอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นในสภาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากรณีฝ้าถล่มเป็นฝ้าที่โรงอาหารชั้น B2 นะครับก็มีโซเชียลแชร์ภาพกันเยอะพอสมควรคุณวิภามันก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะตกใจตรงที่ว่าถ้าสมมติว่ามีคนไปนั่งทานข้าวอยู่แล้วฝ้าร่วงลงมาณเวลานั้นเนี่ยโอ้มันน่าจะเกิดความเสียหายแล้วก็ความบาดเจ็บเกิดขึ้นถึงขั้นต้องไปโรงพยาบาลได้เลย
0: โชคดีที่วันนั้นเกิดวันอาทิตย
1: ์
0: แล้วก็ได้ที่ว่าก็แก้ไขได้ทันเวลาแล้วก็มีการที่จะไปตรวจดูนะคะแล้วก็แก้ไขภายใน1วันเท่านั้นเอง
1: ต้องบอกว่าชั้น B2 โรงอาหารเนี่ยของบริษัทกรีนนี่ที่เขามาเนี่ยนะฮะคือต้องบอกว่าแต่ละวันเนี่ยมีคนไปใช้บริการเยอะมากนะครับจนถึงสุกเนี่ยมีทั้งสวเจ้าที่ในสภาผู้ติดตามรวมถึงประชาชนข้างนอกที่เขามาทานอาหารกันมาร่วมกิจกรรมในสภากันดีที่ไม่เกิดขึ้นนะวันทำการนะแล้วก็การแก้ไขตรงนี้ท่านประธานโสพลในซีเรียสมากๆนะครับลงพื้นที่ไปดูกับท่านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรล่าสุดก็พบปัญหานะก็เห็นว่ามีการควบแน่นเนี่ยของน้ำรวมถึงมันชื้นด้วยบริเวณนั้นเนี่ยทำให้มีการที่น้ำมันหยดตลอดเวลาลงมาที่ฝ้าบวมก็เลยถล่มลงมานั่นเองนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็ให้ทางวิศวกรได้ดูแลเรื่องของความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วครับโดยคุณโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีฝ้าเพดานโรงอาหารรัฐสภาชั้น B2 หล่นลงมาบอกว่าเมื่อ14กันยายนที่ผ่านมาเข้ามาตรวจสอบแล้วพบว่าโครงสร้างแข็งแรงนะครับส่วนที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นร่องแอร์ประกอบกับฝ้าเนี่ยก็มีการประชุมต่อเนื่องแล้วก็เปิดแอร์ไว้ด้วยเมื่อปิดแอร์ทำให้เกิดการควบแน่นของหยดน้ำจากท่อแอร์หยดลงมาตรงฝ้าทำให้ฝ้าเนี่ยมันบวมตรงท่อแอร์นอกจากนี้หัวสกรูก็มีขนาดเล็กจึงมีโอกาสหลุดผังเมืองจึงแนะนำให้ใช้หัวสกรูขนาดใหญ่แทนดังนั้นแนวที่จะเป็นท่อแอร์ก็จะดูแลเพิ่มเติมตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ส่วนจุดอื่นที่ไม่ได้อยู่ในร่องของความชื้นเนี่ยก็ไม่มีปัญหาหายห่วงได้นะครับท่านประธานโสพลกล่าวถึงมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารรัฐสภาบอกว่าทุกอาคารเมื่อสร้างสักระยะหนึ่งแล้วมันจะต้องมีการปรับปรุงนะเช่นเดียวกันกับอาคารรัฐสภาก็จะต้องมีการซ่อมดูแลบำรุงรักษาตามอายุการใช้งานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยขอให้มั่นใจได้เมื่อถามถึงกรณีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาคารรัฐสภาหมดระยะเวลาประกันแล้วนั้นท่านประธานโสพลก็บอกนะว่าไม่เกี่ยวข้องกันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของอายุการใช้งานมันมีเหตุมีผลของการเกิดหากเกิดในช่วงที่อธิบายไม่ได้ก็จะเป็นอีกเรื่องซึ่งวิศวกรที่มาตรวจสอบก็อธิบายแบบนี้

0: เมื่อถามว่าอยากให้เรียกความเชื่อมั่นให้กับข้าราชการที่อาคารรัฐสภาอย่างไรบ้างนะครับท่านประธานโสภณก็บอกแต่ว่าขอให้เชื่อมั่น 100% ตนเองก็เชื่อมั่น 100% เหมือนกันอย่ากังวลจนเกินเหตุท่านประธานโสภณมีหน้าที่ดูแลสำนักงานแล้วก็ความปลอดภัยอยู่แล้วอันนี้พูดในฐานะประธานนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมืองก็ระบุว่าทุกอย่างปัญหาเกิดจากการใช้งานครับ
1: เปลี่ยนบรรยากาศไปที่เรื่องของค่าครองชีพกันหน่อยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการที่จะเรียกร้องให้มีไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต่อเนื่องกันไปเลยได้ไหมเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วเงินหมดลงไปแล้วนะคะอยากที่จะให้กระตุ้นต่อไปได้หรือไม่เพราะว่าทางด้านของนายกรัฐมนตรีเองก็แย้มออกมาว่าเงินยังพอเหลืออยู่นะถ้าจะทำเฟส2ก็สามารถทำได้นะคะส่วนทางด้านของคุณอัครเดชค่ะก็ได้เผยนะคะว่าประชาชนหนุนมาทางรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้กับประชาชนเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ยังมีเรื่องของการที่จะไปลดค่าครองชีพให้คนไทยสามารถไปเที่ยวกันด้วยนะคะนั่นก็คือโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงของซีซั่นที่จะเกิดขึ้นปลายปีนี้ด้วยค่ะนายคารเดชวงพิทักษ์โรสสจังหวัดราชบุรีพรรคภูมิใจไทยนะคะเปิดเผยนะคะภายหลังจากการลงพื้นที่พบปะค่ะว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยนะคะและสนับสนุนแนวทางของรัฐบาลในการเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องเพราะมองว่าเป็นมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพและก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบันนายอัครเดชกล่าวนะคะว่าแม้ว่าจำนวนเงินที่ประชาชนได้รับเนี่ยอาจจะไม่ใช่จำนวนที่มากแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะไปช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแล้วก็ช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพในช่วงที่ประชาชนยังคงต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายด้านต่างในช่วงของวิกฤตพลังงานซึ่งถือว่ารัฐบาลเนี่ยมาถูกกระเดยังกล่าวนะคะว่าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสค่ะเชื่อว่าจะได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างเช่นเดียวกันเพราะนอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและก็สร้างการหมุนเวียนของเม็ดเงินภายในประเทศแล้วยังเปิดโอกาสให้ประชาชนพักผ่อนแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันซึ่งหากรัฐบาลสามารถที่จะเร่งออกโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสได้นะคะก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าช่วงปลายปีก็ถือว่าเป็นช่วงสำคัญของการท่องเที่ยวหากมีมาตรการที่จะเข้ามานะคะสนับสนุนก็จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินและก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในภาคของการท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะ
0: สัปดาห์ที่แล้วไม่ได้มีแค่การประชุมสสเท่านั้นนะครับย้อนกลับไปจันทร์อังคารก็มีการประชุมสวเหมือนกันนะครับล่าสุดที่ประชุมสวก็ได้มีการรับหลักการในวาระที่1กับร่างกฎหมายจัดสรรขึ้นความถี่นั่นเองนะครับก็หวังที่จะเพิ่มช่องทางแล้วก็รายได้ลดในเรื่องของโทษวิทยุชุมชนนั่นเองครับไปดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากับการประชุมสวนะครับที่มีท่านประธานวงคลสุรสัจจะ ขออภัยครับประธานวุฒิสภานะครับทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยมีวาระการพิจารณาร่างกฎหมายการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ฉบับที่พ.ศ.และร่างพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายสารโทรคมนาคมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบแล้วด้านคุณพิชานพรสิริประธานสว.ได้ลุกขึ้นอภิปรายบอกว่ามาตรา6เนี่ยซึ่งเพิ่มเติมหมวดที่1ทับ2และมาตรา34ทับ6และ34ทับ7กำหนดให้กสทช.มีอำนาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่หรือผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมประกาศแจ้งเตือนประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยระดับชาติซึ่งก็เห็นด้วยกับหลักการเวลาแล้วก็ข้อมูลที่ถูกต้องก็เป็นปัจจัยสำคัญต่อความปลอดภัยและชีวิตของประชาชนปัจจุบันภัยพิบัติไม่ได้มีเพียงภัยธรรมชาติแต่ยังรวมถึงอุบัติเหตุและเหตุเช่นถนนหรือเครนก่อสร้างถล่มสารเคมีรั่วไหลไฟไหม้โรงงานการยิงและเหตุรุนแรงในพื้นที่สาธารณะซึ่งผลกระทบไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะจุดเกิดเหตุแต่อาจจะกระทบต่อระบบคมนาคมและการเดินทางนะครับทำให้ถนนถูกปิดแล้วก็ระบบขนส่งต้องเปลี่ยนเส้นทางและรถฉุกเฉินไม่สามารถ

0: เข้าถึงพื้นที่ได้ตามปกติดังนั้นการแจ้งเตือนควรเป็นการแจ้งเตือนภัยเชิงพื้นที่โดยระบุพื้นที่เกิดเหตุพื้นที่ใกล้เคียงที่อาจจะได้รับผลกระทบเส้นปลอดภัยสำหรับพื้นที่ในการออกจากพื้นที่รวมถึงสถานพยาบาลหรือจุดให้ความช่วยเหลือที่ใกล้ที่สุดเพื่อป้องกันประชาชนเดินทางเข้าสู่พื้นที่อันตรายโดยไม่รู้ตัวและไม่กีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยขณะที่สว.พิญญพัฒน์สันสนียชีวินนะครับได้อภิปรายว่าสื่อวิทยุชุมชนและภาคประชาชนเป็นกระบอกเสียงของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่เรียนรู้ช่องทางแจ้งเตือนภัยแล้วก็เป็นรากฐานของประชาธิปไตยระดับฐานรากนั่นเองที่ผ่านมาก็หลายคลื่นก็มีขนาดเล็กที่มีกำลังส่งไม่เกิน1กิโลวัตต์ต้องเผชิญกับข้อจำกัดทางกฎหมายมากมายรวมถึงบทลงโทษนะครับทางปกครองที่ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและศักยภาพของผู้ประกอบการโดยตนเนี่ยก็มีข้อห่วงใยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการร่างมาตรา3เปิดให้ผู้ยุกระจายเสียงของชุมชนมีรายได้จากการบริจาคการสนับสนุนสถานีหรือรายได้อื่นที่จำเป็นโดยถ้อยคำเนี่ยก็ยังมีขอบเขตกว้างนะครับอาจจะเปิดช่องให้กลุ่มทุนขนาดใหญ่ด้วยจึงควรกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนโดยเฉพาะการไม่รวมรายได้จากการโฆษณาพร้อมกำหนดหลักเกณฑ์การรับบริจาคเงินให้โปร่งใสนั่นเองครับ
1: มาดูกันที่2ค่ะก็คืออัตราโทษทางปกครองนี่ก็ต้องเหมาะสมกับขนาดกิจการนะคะควรที่จะลดค่าปรับสำหรับวิทยุชุมชนที่มีกำลังส่งไม่เกิน1กิโลวัตต์เหลือไม่เกิน 1,000 บาทต่อวันให้มีความสอดคล้องของเศรษฐกิจและก็ผู้ประกอบการรายเล็กด้วยค่ะ3นะคะก็ไปดูนิยามแล้วก็ระบบแจ้งซ้ำซ้อนค่ะแล้วก็ควรที่จะมีการทบทวนนิยามที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นวิทยุภาคประชาชนและก็การจัดสรรคลื่นความถี่ค่ะ3ข้อที่3นะคะก็คือเรื่องของการที่จะไปดูนิยามแล้วก็ระบบแจ้งเตือนภัยก็ต้องมีความชัดเจนไม่ซ้ำซ้อนนะคะควรที่จะมีบทนิยามอย่างชัดเจนส่วนทางด้านของนายประเทืองมนตรีค่ะสมาชิกวุฒิสภาก็กล่าวเห็นด้วยกับหลักการของร่างกฎหมายดังกล่าวเนื่องจากว่าเป็นการส่งเสริมกิจการวิทยุภาคประชาชนก็เป็นกิจการขนาดเล็กของชุมชนโดยเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการมีรายได้จากช่องทางอื่นเพิ่มเติมเพื่อที่จะมีให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำเนินกิจการนั่นเองค่ะส่วนทางนี้นะคะในที่ประชุมวุฒิสภาก็มีมตินะคะกับการรับหลักการในวาระที่1ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณาด้วย51เสียงไม่เห็นชอบ1เสียงและงดออกเสียง1เสียงพร้อมกับมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญจำนวน21คน7วันทำการตามข้อบังคับการประชุมของวุฒิสภาด้วยค่ะ
0: สรุปข่าวรัฐสภารอบสัปดาห์ของเรายังไม่หมดเท่านี้พรุ่งนี้กลับมาตามกันต่อเวลาเดิมคุณผู้ชมครับเที่ยงวันถึงบ่ายโมงวันนี้เราสองคนพร้อมอาจารย์ล่ามภาษามือและทีมงานลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการ

0: สวัสดีครับวันนี้พบผู้แทนนะครับยังอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรืองแล้วก็โนนสังแล้วก็นาวังในเดิมครับวันนี้ภารกิจหนึ่งที่เราจะไปติดตามกันต่อครับก็คือในเรื่องของการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนครับทุกครั้งเวลาเราลงพื้นที่ครับทางสสในพื้นที่จะพาไปดูของดีของเด่นของที่อยากจะให้ท่านเอาไปใช้หรือเอาไปชิมสักครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้นะฮะท่านสสรุ่งเพชรก็ยังอยู่กับผมเหมือนเดิมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับรุ่งเพชรพามาชิมของดีนะครับของบ้านภูสีทองตำบลโนนเมืองนะครับอำเภอโนนสังนะครับวันนี้นะครับวันนี้มากับท่านนายอำเภอโนนสังครับท่านนายอำเภอเรียบนะครับแล้วก็คุณพี่คนเนี้ยคนสวยเราเนี่ยท่านคุณพี่ทิพย์นะครับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภูท่านสุดหล่อที่ยืนด้านข้างผมนะครับท่านนายกอบต.นะครับโนนเมืองท่านพี่บุญธรรมและขาดเสียไม่ได้เลยครับเจ้าของนะครับวิสาหกิจชุมชนภูเก้าฟู้ดนะครับคุณแก๊ปนะครับ
0: ครับแล้วก็วันนี้ที่ผ่ารุ่งเนี่ยนะครับบอกว่าคือที่เนี่ยมันเรามีพื้นที่ที่เขตรับผิดชอบท่านน่ะติดกับเขื่อนอุบลรัตน์ก็เลยทำให้มีผลิตภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่าเขาเอามาแปรรูปแล้วก็โดดเด่นคือปลาใช่ไหมพูดถึงน้ำก็ต้องปลา
1: ส้มปลาส้มนะครับปลาส้ม ซึ่งวันนี้ที่มาเนี่ยเพราะว่าอันดับแรกเลยคือรสชาติรสชาติที่มีความเป็นเอกลักษณ์เป็นส่วนตัวเดี๋ยวนี้ต้องให้ทางเจ้าของเขาพูดนะครับแต่เรื่องของผลิตภัณฑ์ที่พี่น้องได้เห็นเนี่ยก็คือบอกเลยว่าสดสะอาดทุกวันนะครับเดี๋ยวเรื่องของคุณภาพหรือรสชาติต้องให้เจ้าของเขาพูดเลย
0: ครับเดี๋ยวท่านท่านกินชนนะครับชื่อวิสาหกิจชุมชนชื่ออะไรนะฮะ
2: วิสาหกิจชุมชนภูเก้าฟู้ดครับผม
0: ครับแล้ววันนี้ที่ทำเรื่องของผลิตภัณฑ์คือที่เห็นเนี่ยหลักๆ ก็คือปลาส้ม
2: ครับผม
0: นะครับแล้วก็ที่เห็นโลโก้ตรงนี้นะครับคือปลาส้มที่เป็นเรียกว่ามีการยกระดับขึ้นมาให้มีนะครับแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ปลาส้มนะท่านผู้ชมครับมีแหนมหมูด้วยนะครับแล้วก็มีแจ่วบอง
2: แจ่ว
0: บ
2: องนะครับผมเองทำให้รสชาติปลาส้มรสชาติอาหารหลุดของเราเนี่ยครับอยากจะเอาไปให้คนรุ่นใหม่ไปอยู่บนโต๊ะอาหารของคนรุ่นใหม่ได้ทานรสชาติอาหารปลาส้มแบบอีสานแท้ผมเลยตั้งใจว่าอยากจะพัฒนาอาหารกลุ่มของเราเนี่ยจะต้องทำยังไงโดยการยกระดับให้มันสะนะครับแล้วก็นำสูตรที่เป็นสูตรพิเศษที่เราได้ตกทอดจากบรรพบุรุษของเราก็คือสูตรในพานซึ่งเราได้นำเข้าหางการหมักให้เกิดรสชาติที่เปรี้ยวกลมกล่อมกำลังดีซึ่งตัวนี้เราถูกถ่ายทอดจากบรรพบุรุษปู่ย่าตายายเรานั่นว่าภูเขาของเราที่เราอยู่อาศัยก็คือภูเก้านะในการหมักจะมีที่ปลาส้มเปรี้ยวกลมกล่อมกำลังดีเราจึงได้รู้รสชาติในการหมักและนี่คือเป็นเทคนิคที่เป็นความลับพิเศษที่ภูเก้าฟู้ดมีอยู่สัมผัสแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงก็คือแหนมหมูนะตัวนี้เราก็ยกระดับผลิตภัณฑ์จากรสต้นตำรับที่เมื่อก่อนเป็นอาหารอีสานที่ห่อใบตองนะแต่ทุกวันพันที่สะอาดนะพกพานะแล้วก็สามารถเอาไปเวฟเป็นทุกคนที่อยู่ในตึกคอนโดหรือกลุ่มคนทั่วๆไปที่ชอบอาหารอีสานนะครับลองมาหมู่บ้านภูสีทองของพวกเราจริงๆครับภูมิปัญญาของคนหนองบัวลำภูของน้ำท่วมในพื้นที่ที่รับรู้มันก็จะมีการหมักของนี้คนเฒ่าคนแก่เขาก็ได้เอาข้าวตัวนี้นะครับมาหมักให้เกิดการงอกพอการงอกเสร็จแล้วก็เอามาตากแห้งมานึ่งอีกทีนึงพูดง่ายๆคือนึ่งข้าวเปลือกเพื่อให้ลดน้ำตาลของข้าวลงนะฮะจากเป็นน้ำตาลเยอะอยู่แล้วพอน้ำตาลมันหายไปการมาหมักมันเลยทำให้รสชาติที่ไม่เค็มมากไม่เปรี้ยวมากมันเป็นความกลมกล่อมความนัวของอาหารอีสานนะฮะก็เลยเป็นที่มาของการนำข้าวหางเข้ามาสู่ในกระบวนการหมัก
0: คือในส่วนของเกษตรและสหกรณ์ช่วยในการสนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์

0: การชุมชนอย่างนี้ยังไงครับ
1: ซึ่งการยกระดับก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่เราได้คัดเลือกเพื่อที่จะทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบซึ่งก็คือเป็นแหนมหมูซึ่งเมื่อกี้นี่นะคะทางประธานนะคะได้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งเดิมเนี่ยเราใช้ใบตองการนำทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นในชุมชนในการสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนในพื้นที่ได
0: ้ค่ะก็พูดง่ายๆว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นห้าง
2: ในส่วนของตัวแทนกระทรวงมหาดไทยเรียกว่ามีคลิกยุทธศาสตร์เรื่องแนวทางในการส่งเสริมพวกวิสาหกิจชุมชนตรงนี้ยังไงครับ
3: ครับในส่วนของการส่งเสริมพัฒนาชุมชนนะครับในของกรมพัฒนาชุมชนนะครับจะนำสินค้าสำคัญต่างๆนะครับที่เขาเชิญมานะครับสามารถที่จะเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของภูเก้าวีฟู้ดได้ครับ
2: คืออันนี้คือไม่ใช่มีฮะอันนี้จะบองถ้ากินกับพวกนี้กินกับพวกนี้เป็นไงฮะ
4: พวกนี้เหรอ
2: กินกับเนี้ย
4: จริงๆอันนี้นะนี่จะบอกจริงๆข้าวเหนียวม
2: ัน
4: จะอร่อยแต่ในตัวรสชาติของปลาส้มเนี่ยอร่อยอยู่แล้วผมเพราะผมเคยทาน
2: ครับเดี๋ยวขออนุญาตชิมด้วยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเอามาชิมหน่อยนะครับเดี๋ยวทีละท่านแล้วกันนะครับ
4: เดี๋ยวท่านนายเพื่อก่อน
2: ครับผมท่านนายเพื่อครับครับเดี๋ยวท่านครับนะฮะท่านเกษตรนะครับครับคุณท่านนายกครับเดี๋ยวลองมาชิมดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะ
4: ไอ้นี่ของผมแหนมหมูนะ
2: เอาลองแหนมหมูก่อนท่านนายอำเภอเป็นไงบ้างครับ
3: อร่อยครับ
4: คำแรกที่สัมผัสเลยนะครับไม่เปรี้ยวโดดมากอร่อยครับพี่น้องอร่อยมาก
2: ผมไม่รอแล้วนะฮะผมกินแหนมปลาเลยกระเทียมด้วย
5: เว้นได้นะครับเว้นได
2: ้อร่อยครับยืนยันอร่อยอร่อยมากครับ
4: กินแหนมหมูอร่อย
2: ครับถ้าอย่างนั้นอันนี้คือมาจากกระบวนการทอด
4: อร่อยปลาเยี่ยมอร่อย
2: ปลาดุอบครับเนี่ย
5: ตัวนี้อบครับเราสามารถใช้ไมโครเวฟอบได้เลยนะครับอบประมาณ5นาทีง่ายๆครับทุกคนสามารถเอาเข้าตู้อบได้เลยครับทุกท่านนะคร
2: ับ นะครับถ้างั้นเดี๋ยวให้ท่านสส.เชิญชวนนะครับว่าถ้าใครมีโอกาสเดี๋ยวมีเพจใช่มั้ย
5: ครับผมเพจ
2: Facebook เพจชื่ออะไรครับ
5: ภูเก้าฟู้ดครับผม
2: ครับอย่างนี้ได้เลยนะครับว่าอยากจะติดต่ออย่างไรของภูเก้าฟู้ดท่านสส.ครับอยากจะเชิญชวนว่าถ้าใครมีโอกาสได้ลอง
4: ก็อยากขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับที่ท่านใดสนใจนะครับผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนของภูเก้าฟู้ดของเรานะครับซึ่งจะมีทั้งแหนมปลาและแหนมหมูด้วยนะครับต้มหมูเนี่ยด้านล่างนี้นะครับผมการันตีเลยครับว่าอร่อยจริงครับถ้าใครไม่ลองชิมนะบอกเลยว่าเสียใจ
2: ครับลองมาชิมกันดูนะครับผม
4: ลองดูนะคร
2: ับ

0: ย่างปลาส้มนะครับที่มีการสั่งเรียบร้อยแล้วทีนี้ครับท่านสสพาท่านผู้ชมนะครับรวมถึงคณะทั้งหมดเนี่ยมาลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะครับของจังหวัดหนองบัวลำภูอีกแหล่งหนึ่งครับหลายหลายคนไม่รู้มีพื้นที่ครอบคลุมมาถึงพื้นที่ของจังหวัดหนองบัวลำภูโดยเฉพาะนวลสังที่ตรงนี้เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวต้องให้ท่านสสได้แนะนำก่อนเลยครับ
1: ได้ครับวันนี้ที่เรามาเนี่ยคือของดีของหนองบัวลำภูอีกสถานที่นึงเลยนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งตรงที่เนี้ยเขาเรียกว่าหาดโนนยาวนะครับขึ้นอยู่กับอบต.ตำบลโคกใหญ่นะครับแล้วอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำภูซึ่งหนองบัวลำภูเนี่ยทุกคนก็คิดว่าเขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยเป็นของขอนแก่นใช่ครับแต่ว่าพื้นที่ติดต่อเรานะครับพื้นที่หาดโนนสังโนนยาวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความสงบแล้วก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากคุณบอลครับ
0: ครับ
1: อย่างที่เรานั่งอยู่ข้างหลังตอนนี้ก็คือสันเขื่อนอุบลรัตน์เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีความงดงามที่หนึ่งของเราเลยครับคุณบอล

0: ครับผมถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวมาในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งดูแลเรื่องกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวด้วยตรงนี้นะครับแล้วดูแลพื้นที่ตรงนี้ด้วยอยากให้ท่านนายกนะครับอบต.โคกใหญ่ได้เล่าถึงในเรื่องของเที่ยวถ้าอยากจะมาอย่างไรมีกิจกรรมยังไงบ้างในพื้นที่ที่เราพร้อมให้บริการครับ
1: ค่ะในส่วนของพื้นที่นะคะของหาดนอนยาวแล้วก็จะมีกิจกรรมหลักๆก็เทศกาลสงกรานต์นะคะซึ่งก็จะมีรายได้ให้กับชุมชนและก็กลุ่มอาชีพที่เราสนับสนุนอยู่นะคะและก็ยอดจำนวนปีนี้นะคะของปี69ยอดจำนวนนักท่องเที่ยวก็ประมาณ 20,000 กว่าคนรายได้ก็ประมาณเมษานะคะแล้วก็ปี68ของเรายอดที่นักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดต่างอำเภอจำนวน21ล้านแต่ก็ดังขาดในเรื่องของการงบประมาณต่อยอดที่จะทำยังไงให้ทุกนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวทุกวันนะคะที่จะต่อยอดยังไงแล้วก็อยากจะฝากทางท่านส.ส.นะคะผลักดันงบประมาณในเรื่องของเรือข้ามฟากไปที่สกายวอล์กและก็สะพานสำหรับท้องถิ่นที่จะเชื่อมสกายวอล์กเช่นกันค่ะ
0: ครับก็เชื่อมต่อนะครับนี่ถามนิดหนึ่งครับว่าถ้าสมมตินักท่องเที่ยวปัจจุบันเนี่ยสายท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะเป็นยูทูบเบอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยถ้าจะอยากมาทำคอนเทนต์การท่องเที่ยวอะไรสะดวกและให้บริการกับกลุ่มเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนครับ
1: ขอในพื้นที่ของเราพร้อมนะคะพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับยูทูบเบอร์ทุกท่านที่จะเข้ามาทำข่าวแล้วก็สื่อประชาสัมพันธ์สำหรับแหล่งท่องเที่ยวหาดนอนยาวของเราพร้อมค่ะ
0: อ๋อนะครับนะครับทำกิจกรรมได้ทุกอย่างเลยนะครับ
2: ก็สำหรับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะครับก็ได้ให้ความสำคัญนะครับกับแหล่งท่องเที่ยวหาดนอนยาวมากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เคยดำเนินการมานะครับอย่างน้อยก็คือเราได้ลงพื้นที่นะครับแล้วก็สำหรับปี69นะครับทางงบประมาณของทางจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก็ได้ลงพื้นที่พอสมควรมาขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างไดโนวอเตอร์พาร์คเฟส2อย่างเงี้ยครับเป็นต้นนะครับแล้วก็กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับที่เนี้ยเป็นแหล่งสำคัญที่สำคัญมากพอสมควรในที่หนึ่งของจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับซึ่งในปี70นะครับทางสำนักงานท่องเที่ยวก็ได้บรรจุแผนไว้ในแผนจังหวัดงบประมาณจังหวัดได้พอสมควรนะครับในเรื่องของการจัดกิจกรรมอีเวนต์เพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญมากในการดึงเสน่ห์ของความเป็นหนองบัวลำภูมาเชื่อมกับงานอีเวนต์นะครับนะครับก็ได้คิดโครงการบรรจุไว้ในแผนเช่นกันทั้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในเรื่องของการจัดตลาดตามชายหาดเนี่ยครับจัดทุกเสาร์อาทิตย์นะครับในระยะเวลาประมาณสัก1เดือนนะครับเป็นต้นแล้วก็กิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการจัดแข่งขันกีฬาชายหาดจะสามารถที่จะสร้างงานอีเวนต์สร้างกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เพื่อสร้างแรงจูงใจและสร้างการตลาดหรือสร้างการรับรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวได้มากขึ้นนะครับส่วนเหล่านี้ก็คือจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มาร่วมกันจัดกิจกรรมเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะทางประชาสัมพันธ์จังหวัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือในบทบาทหน้าที่ของสำนักท่องเที่ยวก็จะขับเคลื่อนแล้วก็พร้อมที่จะดำเนินการขับเคลื่อนให้ดีที่สุดครับ
0: แล้วก็มาที่ส่วนของอำเภอเองมีส่วนในการสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ยังไงครับ
3: ครับในส่วนของอำเภอก็เป็นปัญหาความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวครับเพราะว่าอำเภอโนนสันนั้นมี10ตำบลประชากรประมาณ 60,000 กว่านะครับซึ่งในที่ผ่านมานั้นถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนินโนนสันก็จะนึกถึงหาดโนนยาวครับซึ่งเป็นที่ขึ้นชื่อครับไม่ว่าวันเสาร์อาทิตย์มาพักผ่อนนะครับเสร็จแล้วก็เทศกาลสำคัญเช่นที่ผ่านมาเทศกาลมหาสงกรานต์นะครับซึ่งได้จัดวันที่13 14 15นะครับมาจากต่างอำเภอและต่างจังหวัดนะครับและไม่มีนักท่องเที่ยวกลับไปด้วยความมีความสุขครับที่ได้มีความประทับใจสถานที่ท่องเที่ยวหาดยาวครับ
0: ในส่วนของจังหวัดเองนะครับมีแผนในการส่งเสริมและต่อยอดพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตรง
4: นะครับมาทำไดโนวอเตอร์พาร์คเมื่อปี66นะครับซึ่งก็ใช้ที่1นะครับส่วนในเฟสที่2เพื่อให้มีความสมบูรณ์ขึ้นนะครับก็จะใช้งบประมาณอีก45ล้านในปีนี้นะครับที่จะดำเนินการนะครับซึ่งเมื่อมีความเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาได้แต่สิ่งที่จังหวัดร่วมเรื่องของการอำนวยความสะดวกในเรื่องของเส้นทางการสัญจรไปมานะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านนายกแล้วก็คนในพื้นที่มีความคาดหวังก็คือว่า

0: อยากสร้างสะพานเชื่อมระหว่างตัวหาดนนยาวกับสกายวอล์ก
1: สกายวอล์กฝั่งนู้น
0: ใช่ครับผม
1: อ๋อนั่นก็เป็นเขาเรียกแลนด์มาร์กเหมือนกัน
0: ครับเป็นแลนด์มาร์กเหมือนกัน
1: คือสองแลนด์มาร์กเชื่อมกัน
0: เชื่อมกันนะครับเพราะว่ามันก็จะลดในเรื่องของการสัญจรไปมาใช่ไหมครับก็ความปลอดภัยก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ในส่วนของที่พักอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งจังหวัดก็ครับเราก็จะพยายามพัฒนานะครับในทุกอำเภอซึ่งมีทั้ง6อำเภอโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างหาดนนยาวเนี่ยให้เป็นสถานที่ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนวางไว้ครับผมครับ
1: ครับผมครับทีนี้ฮะท่านส.ส.ครับก็คือเรื่องที่ฝากเนี่ยก็มีทั้งในส่วนของท่านนายกด้วยท่านนายกบอกว่าคืออยากให้ท่านส.ส.ไปผลักดันงบประมาณนะครับทางท่านรองผู้ว่าเองท่านก็บอกว่าอยากให้ท่านส.ส.เนี่ยลองไปผลักดันเรื่องของแนวคิดการหารือตรงนี้ในสภาเนี่ยถ้าในบทบาทของความเป็นส.ส.เองเนี่ยหรือว่าแนวคิดต่างๆเหล่านี้อย่างกรณีสร้างสะพานข้ามสองฝั่งเนี่ยมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเอาขออนุญาตสอบถามตรงนี้ครับ
2: ครับก็ต้องขอชื่นชมเลยนะครับหาสกายวอล์กเราเนี่ยถือว่าจะเป็นแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งนะครับในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเราก็จะเอาสิ่งที่ความต้องการของพี่น้องตรงนี้นะครับนำสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อจะหารือนะครับไปส่วนที่ผลักดันงบประมาณลงมาในพื้นที่นะครับอันนี้ผมยินดีเลยครับท่านครับ
1: ครับแล้วทีนี้ถ้าสมมติประเด็นก็คือการเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ผมอันนี้สำคัญเลยเพราะว่าวันนี้การท่องเที่ยวที่มันไปได้เราต้องยอมรับคือการท่องเที่ยวมันต้องไปกับยุควิทยาการดิจิตอลเรียกว่าดิจิตอลทัวริซึมเราก็จะพร้อมรองรับสำหรับกลุ่มยูทูบเบอร์กับคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยถ้าประสานท่านส.ส.เนี่ยท่านส.ส.จะยินดีเลยไหมยังไงครับ
2: ผมยินดีเลยครับ ผมยินดีมากเลยครับยังไงขอเชิญชวนยูทูบเบอร์ทุกท่านเลยครับท่านจะมาเที่ยวหาดนนยาวเนี่ยประสานมาทางผมได้เลยครับผมยินดีครับ
1: มาที่ Facebook ท่านนะฮะ
2: ได้ครับ
1: มี Facebook รุ่งเพชรศรีกัญจนานะครับบอกว่าอยากจะทำเพราะว่าท่านส.ส.เองก็เป็นนักท่องเที่ยวคนหนึ่งสายแอดเวนเจอร์เหมือนกันนะครับสายแอดเวนเจอร์เหมือนกันนะฮะย้ำอีกครั้งครับว่าที่นี่มาแล้วได้อะไรมากกว่าท่องเที่ยวมีกินมีใช้ที่พักปลอดภัยอยากให้ท่านส.ส.ได้ฝากอีกครั้งนึงครับ
2: ครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะครับหนองบัวนะครับเป็นเมืองที่น่าอยู่ครับสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามอาหารอร่อยครับการันตีเลยครับหาดนนยาวท่านมาแล้วท่านจะประทับใจไปอีกนานเลยครับ
1: ครับเชิญนะครับเชิญเลยครับ

1การเปิดการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2569ของพี่น้องชาวเปอร์สินเรืองได้เป็นเปิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยครับ

0: จนาครับที่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพู
1: ซึ่งอยู่ในใจกลางของอำเภอศรีบุญเรืองครับแล้วไฮไลท์ของเขาคือเมื่อก่อนตอนสมัยที่ผมเป็นนายกเทศมนตรีก็ได้จัดขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วทุกวันนี้ยิ่งใหญ่เป็นขึ้นทุกปีนะครับเป็นกิมมิคของจังหวัด
0: ท่องเที่ยวของประจำจังหวัดเลย
1: ใช่ครับถ้าเราจะมาเที่ยวบุญบั้งไฟของเทศบาลโนนสุเปยนะครับก็คือเสาร์ที่2ของเดือนมิถุนายนทุกปีครับ
0: เสาร์ที่2ของเดือนมิถุนายนทุกปีนะต้องจับตัวเลขไว้ในเดือนนะครับ
1: ใช่ครับ
0: กิจกรรมต่างๆเนี่ยเราเห็นอะไรฮะการฟ้อนรำเห็นในเรื่องของทางด้านการแต่งกายการประดับตกแต่งรถแห
1: ่
0: แล้วก็เห็นเรื่องของลายวิจิตรต่างๆมีเรื่องเชิงประเพณีวัฒนธรรมอยากให้ท่านเล่าหน่อยครับว่าบางคนเขาไม่รู้ว่าไอ้ทำไมเนี่ยคนอีสานบ้านเราเนี่ยถึงให้ความสำคัญกับประเพณีบุญบั้งไฟมากครับ
1: บุญบั้งไฟของพวกเราเนี่ยครับก่อนอื่นเลยก็คือเป็นการบูชาพญาแถนเพื่อที่จะให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลนะครับซึ่งขบวนเนี่ยจะประกอบไปด้วยบุษบงนะครับเหมือนเทวดานะครับแล้วก็จะมีขบวนตกแต่งนะครับวิถีชุมชนเข้าไปด้วยและที่สำคัญก็คือขบวนฟ้อนรำที่ทุกๆปีมีการยิ่งใหญ่อลังการเพิ่มความสวยงามให้กับขบวนฟ้อนซึ่งขบวนของบั้งไฟโนนสูงเปลือยเนี่ยมีความยาวประมาณ2กิโลเมตรเลยนะครับ
0: โอ้2กิโลเลยเหรอคร
1: ับ ใช่ครับวันนี้มีประมาณสัก16ขบวนนะครับใหญ่มากครับ
0: แล้วอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับแต่ละขบวนเนี่ยคือเป็นตัวแทนยังไงครับของแต่ชุมชนเหรอฮะ
1: ใช่เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือยเนี่ยมีทั้งหมด7ชุมชนนะครับแต่ส่วนที่อื่นก็จะมีของวัดด้วยมีของโรงเรียนมีของวิทยาลัยชุมชนมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่เข้ามาร่วมด้วยครับ
0: ครับแล้วอย่างนี้ครับบั้งไฟเนี่ยนะครับพอเขาเอาไปเนี่ยเขาเอาไปจุดจริงใช่ไหมฮะ
1: บั้งไฟจุดจริงก็จะเป็นพรุ่งนี้อันนี้เป็นขบวนแห่อ๋อ
0: ขบวนแห่เฉยครับทีนี้กิจกรรมเนี่ยตอนนี้นะครับที่มีการฟ้อนรำเราอยู่ที่
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้หลังจากนี้เนี่ยกิจกรรมเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงกันต่อครับ
1: ครับกิจกรรมต่อไปก็คือทุกขบวนเนี่ยก็จะเรียงลำดับตามที่จับหมายเลขได้ก็รำฟ้อนไปนะครับในระยะทางประมาณ5กิโลนะครับขบวนเนี่ยเขาจะผ่านตัวอำเภอเราเข้าไปผ่านเทศบาลผ่านชุมชนเข้าไปสิ่งสำคัญครับคุณบอลครับ
0: ครับ
1: ประเพณีเนี่ยเราได้เอาวัฒนธรรมมาสู่ถึงการท่องเที่ยวและสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างก็คือรายได้ของพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอศรีบุญเรืองเทศบาลโนนสุขเปรย์นะครับซึ่งปีนึงเนี่ยจะมีคนเข้ามาชมเนี่ยมากกว่า 10,000 กว่าคนนะครับ
0: ครับก็คือว่าคือประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยนะครับแล้วก็เกิดการหมุนเวียนในชุมชนแล้วนอกจากนั้นเนี่ยพอภาพอย่างนี้เผยแพร่ออกไปคนต่างๆนอกพื้นที่นะครับผมเรียกว่าอย่างนี้แล้วเขาก็พยายามมากันที่ศรีบุญเรืองเลยเป็นหลัก
1: ใช่ครับ
0: นะครับก็อยากให้ท่านเนี่ยสสได้เชิญชวนสักหน่อยว่าถ้าใครนะครับสนใจอยากจะมาทำคอนเทนต์อยากจะมาท่องเที่ยวนะฮะก็ชาวศรีบุญเรืองยินดีต้อนรับแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: อยากให้ท่าน
1: ก็ขอเชิญชวนนะครับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคนทั่วประเทศนะครับหรือน้องๆที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับมาเที่ยวงานบุญบั้งไฟเทศบาลโนนสูงเปลือยครับทุกเสาร์ที่2ของเดือนมิถุนายนทุกปีครับผมรับการนะครับท่านมาท่านจะได้ความอบอุ่นหัวใจจากพี่น้องชาวอำเภอศรีบุญเรืองเป็นการต้อนรับเป็นอย่างดีครับ
0: ครับแล้วก็ต้องบอกว่า EP นี้นะครับที่เราจะปิด EP นี้เนี่ยนะครับยังไม่จบนะครับเพราะว่าในวันพรุ่งนี้ครับจะมีการจุดบั้งไฟแรก
1: ใช่ครับ
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมอย่างอื่นนะที่ไปตามอย่างเช่นการไปรับฟังในเรื่องของเสียงสะท้อนของทางด้านสถานศึกษาด้วยใช่ไหมครับก็ที่วิทยาชุมชน
1: ใช่ชุมชน
0: แล้วก็เดี๋ยวไปในเรื่องของทางด้านบั้งไฟแรกบั้งไฟแรกเป็นยังไงฮะท่านสส
1: บั้งไฟแรกเนี่ยก็จะเป็นการจุดบูชาพญาแถนนะครับซึ่งจะเป็นบั้งไฟแสนของปีนี้นะครับเป็นบั้งไฟแสนแต่เราก็มีบั้งไฟแสนของชุมชนทั้ง7ชุมชนที่จะเอามาบูชาเหมือนกันนะครับ
0: แล้วก็มีการประกวดแล้วก็
1: มีการประกวดใช่ครับ
0: คะแนนมีรางวัล
1: ใช่ครับ
0: แล้วมีกิจกรรมอะไรต่างเดี๋ยวคือกิจกรรมเนี่ยสนุกแน่นอน
1: แน่นอนครับแน่นอนครับ
0: เดี๋ยวภาพเนี่ยท่านก็จะเห็นนะว่าเดี๋ยวคืออันนี้คือเป็นเรื่องของพิธีการแต่นอกจากนั้นเนี่ยพอกิจกรรมเริ่มแล้วเนี่ยความสนุกสนานเฮฮาเนี่ยมากันเต็มที
1: ่แน่นอนครับแน่นอน
0: เอาเชิญชวนมานะครับอย่าลืมมีบุญบั้งไฟศรีบุญเรืองวันที
1: ่วันเสาร์ที่2เดือนมิถุนายนทุกปีครับ
0: ครับเอาละครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องกิจกรรมแล้วก็ EP หน้านะครับเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจยังอยู่ในของสส.รุ่งเพชรศรีกัญจนาครับเดี๋ยวเราลากันไปก่อนครับพบกัน EP หน้านะครับผม
1: ครับ

0: เรืออีกหนึ่งบ้างสำ
1: หรับจะเที่ยวดาวายทุกสูงทุกสูงโลกเดินดาต้องใจใจเส้นหลักดาสำหรับไป

0: ดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
0: ต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
2: เป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่นั่นเองครับ
0: ด้วยเนื้อหาละครคลิปสั้นนี้นะคะที่สนุกสนานและสอดแทรกสาระเหมาะสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกคนค่ะ
1: และวันนี้เนี่ยผมจะขอเปิดประเด็นครับพี่เกศ
0: ค่ะ
1: เรื่องของการที่เราจะต้องมีวินัยครับผมในเรื่องการจอดรถหน้าบ้านคนอื่นนั่นเองพี่เกศเคยเจอไหมครับมีคนอื่นเนี่ยมาจอดรถขวางหน้าบ้านของเรา
0: เคยเจอจ้าจอดรถขวางหน้าบ้านไม่พอดึงเบรกเรานึกว่าเขาจะจอด3ชั่วโมงนะหายไป3ชั่วโมงไม่3วันอาจารย์ฉันก็เรียกรถยกมายกไปเลยค่ะเดือดร้อนกันสุดๆ
1: โอ้โหให้มันได้อย่างนี้สิครับ
2: คนเราสมัยนี้เนี่ยขาดวินัยลงไปทุกวันเลยนะครับ
0: ถูกต้องจัดการค่ะ
2: เอาล่ะเราอยากจะรู้ว่าเราจะจัดการกับคนประเภทนี้ยังไงไปชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าครับ
0: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าแรปเปอร์สายขวางค่ะ
3: เคลียร์ของตรงนี้นะคะเดี๋ยวรถใหม่มาลงขอบคุณนะคะ
4: ย่อย่อก็ได้เอาย่อย่อข่าวโบย่อย่อแม่ของลูกแย่ย่อย่อค่ะเอ้าย่อแอร์ย่อ my name is โอไม่ทราบคุณชื่ออะไรเพราะ I love you มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังคุณก็สวยเกินใจย่อเพื่อนยาสีฟันก็ซื้อให้แล้วนะเห็นมากเลยอ่ะ
3: ลองจบยังคะเบลมีเรื่องจะบอกอะค่ะ
4: จะบอกรักเราอ่ะแต
3: ่บอกให้เลื่อนรถออกไปหน่อยนะคะคือมันจอดขวางหน้าบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวมีรถช่างต่อเติมขนของเข้าออกทั้งวันเลยอะค่ะ
4: อ๋อเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านใหม่ช่วยเขาหน่อย
5: โอเค
4: แค่เรื่อง
5: จะไปดู
3: เขาเรียกว่าขยบ
4: เอาแถมให
5: ้จัดไป
3: รถไหลยังไปไกลกว่านี้เลย
4: ทำไมเรื่องมากจังเลยอ่ะที่นี่มันที่ส่วนรวมจะจอดตรงไหนก็ได้นะ
6: เป็นเพื่อนบ้านใหม่ไงไม่รู้เรื่องไง
3: จะมาใหม่มาเก่ามันก็ไม่เกี่ยวนะคะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับต่อมสำนึกอะค่ะ
4: ต่อมสำนึกเอ้ยคำนี้น่าแล้วว่ะ

0: ี่ย่อ
1: ตัดย
0: ่อเธอน่ารักสมักกักสมักกึกสมักกึกกระตำมักกักกระตำมักกัก
2: คือเบลขอร้องเถอะนะคะช่วยเลื่อนรถให้นิดนึงพอดีต้องต่อเติมบ้านจริง
0: ๆคนน่ะไม่ใช่ไส้ทำไมต้องเลื่อน
2: อะไม่มีระเบียบริดรอนสิทธิผู้อื่นเพราะทำให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่เนาะ
3: โน่โอ้หัวหมอได้พูดอะไรเยอะแยะก็ไม่รู้ไปดีกว่าพาที่กันเนี่ย
1: ไป
0: ต้องตับนึกสมักกึกสมักกักเธอน่ารักสมักกักสมักกึก
2: ประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีเพราะมีคนอย่างพวกคุณเยอะเกินไปเลื่อนเองก็ได้
3: ตำสำนึกสมกึกสมกักเธอน่ารักสมกักสมกึกอ่ะตำสำนึกสมกึกสมกักเธอน่ารักสมกักสมกึกตำสำนึกสมกึกสมก
1: ักรถใครวันนี้อย่างเงี้ยพึ่งทำสีมาด้วยอ่ะ
2: ก็ฉันบอกคุณแล้วไงว่าให้เลื่อนรถเพราะว่าฉันกำลังต่อเติมบ้านคุณไม่ยอมเลื่อนเองมันก็เป็นสภาพนี้แหละ
1: ลูกพ่อพี่กระชุบแป้งทอดเลย
2: ต่อมสำนึกอักเสบหรือไงทำนิ่งเย้าเย้า
1: เย้าแล้ว
2: ฮัลโหลรถปูนมาแล้วเหรอคะเออพี่คะเดี๋ยวเลื่อนรถลงไปเลยค่ะรถปูนกำลังมาเอปูนไปพร้อมกับทางเข้าหน้าบ้านเลยค่ะ
1: มาเลยพี่ควรหรอก
2: รถปูนมานั่นแล้วพี่ขาม
1: าไปเลยมามาจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่อยู่ไม่อยู
4: ่ก็บอกเลย
5: ทำตัวได้แรงเกียรติในสังคมมันง่ายแต่ทำแล้วละอายแค่นั้นที่รู
3: ้ดูแล้วเนี่ยพวกสายขวางเนี่ยก็น่าจะร้อนๆหนาวๆอยู่นะครับ
6: ถูกต้อง
3: ว่าแต่พี่เกดนี่ดูอินมากเลยนะครับเนี่ย
6: อินจ้าเป็นผู้โดนประสบการณ์ตรงเลยจ้าบอกเลยว่าฉี่เลิศมากเอารถปูนมาเลยค่ะคือเป็นไอเดียที่ดีมาก
3: แต่ว่าเขาเตือนแล้วนะครับไม่ยอมเอารถออกเองต่อมสำนึกอักเสบไง
6: ถูก
3: เอางี้ดีกว่าเรามาฟังกันดีกว่าว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะคิดยังไงหลังดูคลิปครับ
7: การจอดรถหน้าบ้านคนอื่นน่ะมันไม่ถูกต้องคือคนมากง่ายแบบนี้เมื่อไหร่มันจะหมดไปจากสังคมไทยทีครอบครัวแต่ละครอบครัวควรจะปลูกฝังวินัยเรื่องพวกนี้ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม
8: ่ก็จริงๆผมก็ไม่ได้ติดนะครับถ้าจะจอดขวางหน้าบ้านสามารถจอดได้แหละผมว่ามันไม่ได้ติดปัญหาอะไรแต่ว่าพยายามอย่าดึงเบรกมือแล้วก็ติดเบอร์โทรไว้สักนิดนึงครับเพื่อให้คนในบ้านเขาสามารถติดต่อได
2: ้จอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นหรือว่าไปจอดรถของที่ที่คนอื่นมันก็ไม่ควรอ่ะไปเอารถมาจอดหน้าบ้านแล้วคือบ้านเราก็ไม่มีที่จอดรถกำลังงงว่าถ้าตัวเองมีรถหลายคันทำไมไม่หาทางออกอื่นโดยที่แบบไม่มาเบียดเบียนคนอื่น
9: คือคิดถึงแต่ตัวเองเบรกมือไว้ด้วยอ่ะโหสุดยอดเลยครับสุดยอดแห่งความเห็นแก่ตัวเลยถ้าผมเป็นเจ้าของบ้านพ่อแม่ผมป่วยลูกไม่สบายเมียต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วต้องออกบ้านด่วนคนพวกนี้จะรับผิดชอบผมไหวไหมไม่ไหวเลยนะครับแบบเนี้ย
10: ผมว่าก็คือการฟังความเห็นของคนที่อยู่ร่วมกันด้วยแค่นั้นเองครับ
11: ถูกต้องค่ะลองนึกภาพตามพี่รปภ.นะคะถ้าสมมติว่าเกิดเหตุด่วนมีคนป่วยในบ้านที่ต้องออกไปตอนนั้นหรือว่ามีไฟไหม้อ่ะมันจะทำยังไงอ่ะมันเป็นเรื่องเล็กๆที่ส่งผลต่อคนอื่นมากๆเลยค่ะ
10: ใช่ครับผมเพราะว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยก็ต้องเห็นใจซึ่งกันและกันไม่เห็นแก่ตัวยังไงก็ต้องฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับ
11: ใช่ค่ะเรื่องนี้นะคะไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการที่เราทุกคนต้องร่วมมือแก้ปัญหานี้ด้วยกันค่ะ
10: ใช่เลยครับผมก็คือการสร้างสังคมของเราให้มีระเบียบวินัยให้บ้านเมืองของเราน่าอยู่นั่นเองครับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการ
11: สำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
12: มาเดินซื้อเสียงเนี่ยขึ้นมาหอนแบบเดิมๆไม่ได้แล้วนะถ้าแบบนี้ตำรวจเขาก็รู้หมด
13: ว่าแต่พามาทำไมแถวนี้วะเนี่ยน่ากลัวมากเลยเนี่ย
12: วันนี้มีเจรจากับอีกสายพี่เป็นสายของหมู่บ้าน
13: เหรอเมื่อไหร่จะเจอหัวคะแนน
12: น่าจะอยู่แถวนี้แหละ
13: มันเป็นแถวไหนวะ
12: เฮ้ยพี่ทำเสียงหมาหอนทำไมเนี่ยพี่ไม่ได้ทำแล้วมันหอนอะไรอะ
14: โอนเรียบร้อยแล้วยังไงโบเอาไปโอนต่อให้สายหมู่บ้านของโบทุกหลังด้วยนะ
15: แล้วฝากเช็คชื่อด้วยนะมันมีพวกเนียนชอบรับหลายรอบแล้วก็ฝากถามทุกครั้งด้วยว่าต้องกาเบอร์อะไรเดี๋ยวพวกมันกาผิด

0: ร่วมเดินทางไปหาพี่หมูผู้ปลุกลมหายใจให้หนังใหญ่มีชีวิตอีกครั้งชวนเยาวชนท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์แห่งแผ่นหนัง
1: เราอยากให้มันได้เป็นมรดกโลกเพื่อจะให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าคนไทยเรามีหนังใหญ่มีวัฒนธรรมมีของจากปู่ย่าตายายเรา
2: ภูมิใจครับภูมิใจมาก
0: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงทางช่อง4โหรทัศน์รัฐสภานะครับ
3: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
4: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ขาป่านาเลคือสมญานามเรียกชื่อจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยสภาพภูมิศาสตร์ที่มีทั้งภูเขาป่าไม้ทุ่งนาและท้องทะเลทำให้เมืองนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรมั่นคงทางอาหารและสมุนไพรที่นี่มีพืชชนิดหนึ่งที่ชาวเมืองคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีชาวเมืองเปรียบเทียบพืชชนิดนี้ดังทองคำเป็นอัญมณีที่ซ่อนตัวอยู่ใต้แผ่นดินนครศรีธรรมราชมาหลายชั่วอายุคน

0: ขมิ้นนี่ก็ก็ปลูกมาดังเดิมโกนนุไม่ใช่ว่าก็เพิ่งปลูกนะ
1: ขี้มิ้นจะโยนในกลัวตลอดไม่ว่ากลัวไหนถ้าไม่มีขี้มิ้นก็คือไม่ใช่คนตาย
2: ราชินีของอาหารตายเลยก็ว่าได้ค่ะพอทุกมื้อนี้ต้องมีส่วนผสมของขมิ้นอยู่แล้วค่ะคาดไม่ได้เลยคนตายอะค่ะ
3: ขมิ้นนี่ลูกสว่าใช้ในอาหารชูรสทำไมอาหารร้อยเลยลูก
4: ขี้มิ้นของคนตายเปรียบเสมือนทองคำของแผ่นดิน
5: แผ่นดินเนี่ยสร้างขมิ้นขึ้นมาได้ยังไงมันสร้างออกมาจากความสมบูรณ์แบบ
6: ขมิ้นมีความผูกพันเกี่ยวข้องกับชีวิตชาวบ้านตั้งแต่กำเนิดขมิ้นทำหน้าที่บำรุงครรภ์ตั้งแต่ทารกอยู่ในท้องหลังคลอดออกมาขมิ้นก็ยังทำหน้าที่เป็นยารักษาอาการต่างๆในเด็กตลอดระยะเวลาการดำรงชีวิตอยู่ของคนเมืองนี้จะมีขมิ้นอยู่ด้วยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและยารักษาไม่ใช่แค่เฉพาะมนุษย์เท่านั้นสัตว์ประจำถิ่นอย่างวัวชนและไก่ชนก็ใช้ขมิ้นในการบำรุงรักษาเช่นเดียวกัน

0: ันเป็นสมุนไพรของคนไทยอ่ะนะสำคัญคืออาจจะประเทศอื่นอาจจะมีสมุนไพรชนิดนี้แต่คนไทยเราเก่งในการที่จะใช้สมุนไพรและดึงสรรพคุณและดึงประโยชน์จากสมุนไพรขมิ้นออกมาจะทำเป็นอาหารก็ดีจะทำเป็นยาก็ได้หรืออาหารที่จะเป็นยาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่มุมมองในการที่คนเราจะหยิบเอามาใช้แล้วหยิบมาใช้ในชีวิตประจำวันจนเกิดประโยชน์ในชีวิตของตัวเอง
1: ฝน8แดด4คือคำเปรียบเปยสภาพภูมิอากาศพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยอากาศที่นี่มีสภาพร้อนชื้นฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปีด้วยตำแหน่งที่ตั้งอากาศความชุ่มชื้นแผ่นดินและปริมาณน้ำฝนจึงส่งผลต่อพืชพันธุ์ธัญญาหารอันอุดมสมบูรณ์รวมถึงขมิ้นแห่งบ้านวังหอนจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปลูกทำให้ขมิ้นแห่งขุนเขานี้มีคุณภาพและสารอาหารที่ครบถ้วน
2: ขมิ้นวังหอนนั้นมันมีเองเดียวดินดีอากาศดีถึงกับปลูกประมาณสักกุ๊กเดือนหรือว่า7เดือนก็กุ๊กได้บอกว่ากุดได้เลยกะกุดเรื่อยๆไปเลยกะกุดตอนเช้าบอกว่าตัดเดี๋ยวก็ตอนเย็นก็เรามาชีดนึงชีดเสร็จก็เอามาตึ้งไงเองน้ำใช่มั้ยเองน้ำแล้วก็ได้ตุ้งแล้วก็ร่มใกล้เลยแต่ระหว่างกลางใจโคนมันอยู่กลางใจโคนมาน้ำเป็นลู่ลู่ล้วนก็ประบอกดินมันดีถึงอาการมันดีกันใจโคนอาการมันเย็นไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องทำไรเลยมันกินแล้วมีประโยชน์กระมินนั่นมันเกตองือตองปืออะไรเป็นเนี่ยกินกระมินัดเม็ดนั้นกินทุกวันเลยประมาณ4ปีแล้วพอเป็นคนละโยนถึงก็ให้ไม่ต้องกินยาอะไรเลยมันให้เองคนคนในกันปากตายนี่กินกระมินไปเพราะว่าเก๋งั้นเจ้าว่าไม่เรื่องนะถ้าว่าไม่เรื่องก็มันไม่ตึงกี่มิ้นเป็นต้องต่อยใส่ลงไปในเกลืองในไร่ในเก๋ง
1: ขมิ้นเป็นพืชตระกูลเดียวกับขิงส่วนที่อยู่บนดินนั้นมีใบเรียวยาวส่วนที่ใช้ทำอาหารและยาคือรากซึ่งอยู่ใต้ดินเนื้อในของขมิ้นมีสีเหลืองเข้มและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวที่เข้ากับอาหารประเภทเนื้อสัตว์ได้เป็นอย่างดีขมิ้นที่ใช้ทำอาหารและขมิ้นที่ใช้ทำยาโดยขมิ้นที่ใช้ทำอาหารชาวบ้านเรียกว่าขมิ้นด้วงส่วนขมิ้นที่ใช้ทำยาชาวบ้านเรียกว่าขมิ้นชันหรือ
0: ชาวบ้านวิถีชีวิตนะเขาก็เอาขมิ้นอยู่ในวิถีชีวิตของเขาทุกอย่างอ่ะเขาก็คิดจากขมิ้นเขาคิดจากความเคยชินที่เขาว่าเขาจะไม่มีขมิ้นได้ยังไงในชีวิตของเขามันเป็นสิ่งที่เขาคุ้นเคยและเขามั่นใจสิ่งที่มันเป็นสีเขาผูกติดกับมันโดยที่คนนครก็ไม่รู้ตัวเลยว่านี่คือเอกลักษณ์เลยนะของรสชาติของคนนครแล้วก็การใช้ขมิ้นที่มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต
1: อาหารใต้ขึ้นชื่อเรื่องความเผ็ดจัดมีรสชาติที่เข้มข้นจัดจ้านภาคอื่นๆของไทยที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะการใส่สมุนไพรและเครื่องเทศนั้นช่วยดับกลิ่นคาวของอาหารประเภทเนื้อสัตว์ได้ดีนอกจากนี้การกินอาหารรสเผ็ดยังช่วยทำให้ลดความเจ็บป่วยภายในสภาพอากาศที่ร้อนชื้นและมีฝนตกตลอดทั้งปีหัวใจสำคัญของเครื่องแกงใต้คือขมิ้นเป็นสิ่งที่จะขาดไปเสียไม่ได้เลยขมิ้นเป็นตัวชูโรงทำให้เครื่องแกงใต้มีสีสันรสชาติตัวสมุนไพรในเครื่องแกงแต่ละชนิดทำหน้าที่ให้ความเผ็ดร้อนที่แตกต่างกันและถูกแต้มแต่งด้วยสีกลิ่นรสของขมิ้นชูให้เครื่องแกงใต้ดุดันสมคำร่ำลือ
3: พริกแกงใต้ถูกตัวมันต้องใจขมิ้นเป็นแต่ว่าเป็นแกงเก่งเรื่องแกงตรอมแกงตรอมตายันแกงกัวแกงเป็ดแกงกะทิใจขมิ้นหมดเลยไม่มีเครื่องแกงก่อนได้แต่ไม่ใจขมิ้นมันเป็นมันกับว่าประจำบ้านไปเลยเกลืองแกงใต้มันเป็นเกลืองก็เรียกว่าเกลืองแกงทำมุ่นไพรเลยเพราะว่ามันใจทำมุ่นไพรในการตำเกลืองแกงนะพอมีดีปรีมันก็เป็นทำมุ่นไพรกีมินก็ทำมุ่นไพรไก่ก็ทำมุ่นไพรติ๊กไต่ดำก็ทำมุ่นไพรคือว่าปลอมมาร่วมกันแล้วมันกลิ่นมันจะเป็นเอกลักษณ์เลยเป็นเอกลักษณ์ของใต้

0: เปิดตําแดดในกลิ่นมันจะมาเลยช่วยมาเลยมันร้อมตะมุ่นไปขี้มิ้นแต่ใจตําแกงแกงอย่ามาต้องขุดขึ้นมาก่อนแล้วก็ต้องไปตัดรากออกเพราะว่าขี้มิ้นดวงมันจะมีรากมากต้องตัดรากออกตัดรากแต่ก็ต้องไปล้างแต่แล้วก็ต้องเอามาขูดอีกตีนึงไงแต่ว่าเปลือกมันหยายมันลอยตะขี้มิ้นแกมันจะมีเปลือกนอกมันต้องรีดออกให้หมดตาหวาดไร้ต่างนั้นมันจะทำให้แกงแกงมันจะลอยขึ้นมาในการแนวมาล้างแท็กกับไร้กรอกตำกูกับพริกบ้านเราดีบานเรากิมินดวงนะก้อนจะเป็นกิมินเตว่าร้อยว่าเปื่อนเลยคือรสจัดมันจะไม่เหมือนเตื่นมันเป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดเลยกิมินดวงนะก้อนจะร้อยติดรุดคือกิมินดวงมันเป็นเอกลักษณ์เลยกลิ่นมันจะหอมไม่เหมือนกับกิมินตองมันจะเป็นสีแดงแต่ว่านิยมที่เรื่องเพราะว่ามันแกงน้ำแกงมันจะเรื่องช่วยสำหรับกล้องตีนี่นะต้องใจกิมินดวงเพราะว่าใช่แล้วรสจัดมันจะแบบว่าเป็นเอกลักษณ์ของมันในตัวเลยคือกลิ่นมันจะไม่จุนไม่ฟังคือกลิ่นไม่แรงกลิ่นมันจะหอมน่ากินเลยที่กระช่วยถ้าป้าจ้าบันโดนะคนเดียวว่าไม่ฟัง
1: ตอนที่ไปคุยแล้วก็ดูเขาทำแกงพี่แกงหอมมากเลยอ่ะเราได้กลิ่นป๊อปเนี้ยมันจะทำให้เราอยากอาหารมาก่อนเลยนะแล้วก็น้ำลายเนี่ยมาเลยนะคะเพราะว่ากลิ่นมันเรียกน้ำย่อยจริงๆเป็นเครื่องแกงที่เรียกน้ำย่อยตั้งแต่ยังคุณจะเอากระมิ้นมาทุกอันจะต้องทำให้พี่แกงใต้มันสัดส่วนมันเวลาเราปรุงเปรี้ยวลึกรสชาติมันลึกรสชาติมันไม่ละมุนนะรสชาติมันชกหนักอ่ะคือชกบัดตรงอ่ะคือแบบตึ้งแล้วคุณได้รสเขาเลยล่ะหลังจากนั้นนะคุณจะสัมผัสรสของสมุนไพรที่เข้าไปอยู่ในตัวคุณเลยอ่ะมันจะร้อนทันทีเลยนะมันจะร้อนอ่ะเหงื่อมันจะซึมซับเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นฤทธิ์ร้อนแล้วมันไม่ใช่แต่เพียงให้เกิดรสชาติแต่มันออกคุณสมบัติของตัวสมุนไพรนี่ก็คือความเป็นเอกลักษณ์ของอาหารใต้
2: เอามาเองเลยไม่ใช่
3: ขมิ้นนับว่ามีบทบาทสำคัญต่ออาหารใต้ทั้งในแง่ของสีกลิ่นรสขมิ้นถูกนำมาใช้ในอาหารหลากหลายเมนูทั้งการต้มอาหารใต้สีสันโดดเด่นชวนลิ้มลองด้วยรสชาติอันดุดันเข้มข้นด้วยเครื่องแกงใต้เลือกรสชาติได้หลากหลายตามสไตล์ความชอบเมืองนครศรีธรรมราชจึงมั่งคั่งไปด้วยแหล่งอาหารการกินไม่ว่าจะร้านเล็กหรือร้านใหญ่เราสามารถหากินอาหารใต้แบบดั้งเดิมได้ในเมืองนี
4: ้ทำเองทุกอย่างลูกเริ่มปรุงเริ่มทำเริ่มเตรียมของก็มีลูกมือก็แค่เขาหยิบซุ้งเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าปรุงแล้วก็ทิมอะไรแม่จะทำเองหมดทำเสร็จก็ออกมาค่า3โมงคือส่วนมากมันต้องใช้ขมิ้นทุกอย่างลูกไม่ว่าเป็นแกงเป็นไรส่วนมากจะไม่ได้ใช้ขมิ้นทั้งเพศลูกไม่ใช่แกงกะทิแกงซ้อมนี่ลูกแกงคั่วตำไก่ขมิ้นปลาทอดขมิ้นคั่วเป็นข้าวผัดคั่วที่ทำมาลูกมีขมิ้นเป็นส่วนผสมทั้งหมด 50% 80% นะขมิ้นลูกสีมันก็สวยนะลูกกลิ่นก็หอมเห็นสีสันก็ทำให้อยากกินแล้วอาหารบางอย่างลูกถ้าไม่มีขมิ้นเนี่ยทำไม่ได้เลยเพราะว่าขมิ้นนี่คือเป็นอาหารหลักที่ว่าชูรสอาหารเลยลูกรสชาติถ้าไม่ใช่ขมิ้นคือไม่ได้เลย มันไม่ได้กินที่เราคุ้นเคยไม่ได้กินที่เราต้องการ
5: เมนูลักของคนชาวอ้วที่เวลามาร้านเยโมชานะคะแกงซ้อมซึ่งแกงซ้อมเนี่ยก็มีส่วนผสมของขมิ้นเป็นวัตถุดิบขมิ้นเป็นวัตถุดิบหลักที่พิเศษมาคือดับข้าวได้ดีซึ่งคนใต้อะค่ะอาหารทะเลก็มีกินข้าวพวกปลาบางชนิดก็ข้าวนะคะเช่นปลากรดอะไรค่ะมันก็ข้าวเขาก็จะเอาขมิ้นเนี่ยค่ะเป็นวัตถุดิบในการดับข้าวได้ดีเลยค่ะแต่ขมิ้นบางตัวค่ะจะเอามาเพื่อที่จะเพิ่มรสชาติให้มันไม่แรงเกินไปทำให้รสชาติที่ของอาหารมันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นคือได้ทั้งสมุนไพรเป็นยาเป็นอาหารได้ค่ะ
1: ต้องบอกเลยว่าเผ็ดเอา

0: เรื่องเพราะฉะนั้นคุณทานตรงๆเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันร้อนอาหารใต้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีกับแก้มกับแก้มก็คือผักสดนะคะหรือผักต้มพวกนี้แหละที่จะทำให้น้ำพริกให้รสชาติของขมิ้นรสชาติอาหารเขามันกลมกล่อมแล้วมันรสชาติเผ็ดน้อยลงรสชาติของอาหารของคนใต้เขาก็จะมีขมิ้นเป็นตัวเล่นเลยว่าจะเล่นเหมือนกับไซส์ S M L เลยยิ่งสีจัดรสชาติก็ยิ่งเผ็ดถ้าคนเป็นคนใต้จริงๆเขาก็จะใช้ด้วยความเคยชินว่าเขาจะกินเผ็ดหรือกินสีแบบนี้แหละถ้าคั่วจะออกมารสชาติเพื่อจัดจ้านเพราะฉะนั้นพอกินอาหารใต้แล้วจะกินอาหารอื่นยากเพราะว่ารสมันเอาลิ้นเราไปแล้วเนาะ
1: ที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุรวมไปถึงเส้นใหญ่คาร์โบไฮเดรตและโปรตีนตำรายาโบราณพื้นถิ่นของชาวเมืองนครศรีธรรมราชบอกว่าขมิ้นคือธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่หมอนำมาใช้รักษาผู้ป่วยวงการแพทย์แผนไทยจึงให้ความสำคัญกับสมุนไพรชนิดนี้มาก
2: ขมิ้นสำหรับคนตายนะคะก็คือมันจะอยู่ในอาหารเป็นหลักแล้วก็สามารถที่จะเป็นยาเพื่อการดูแลสุขภาพถ้าเรามีปัญหามันฐานในร่างกายเราผิดปกติได้ไงคะเราก็จะใช้ขมิ้นมาเป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพนะคะหรือไม่ก็เวลามีแผลหรือว่าเกิดการอักเสบอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอาขมิ้นพ่นมาปิดปากแผลได้นะคะแล้วก็เป็นตัวที่ฟื้นฟูเซลล์ได้ดีจนระดับเซลล์ที่เล็กที่สุดตัวลักก็จะใช้เป็นยาเลยถ้าลักโบราณของคนไทยจริงๆคือจะขมิ้นเจดีขมิ้นออยนะคะก็ในตำรับยาโบราณนั้นจะมีเป็นรอยๆตำรับจะต้องข้าวขมิ้นนะคะเพราะว่าขมิ้นในวงขมิ้นจะมีธาตุกายาซิดมันจะทนต่อสภาพความร้อนได้ดีถ้าเอามาประกอบหรือว่าร่มยายางยานะคะขมิ้นจะเข้าไปผ่าซ่านเซลล์ลดการอักเสบดูดผิดที่อยู่ในระบบกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและลอดเลือดรวมทั้งประสาทคือซ่อมแซมเซลล์ประสาทในระดับชั้นเซลล์เลยค่ะ
0: ขมิ้นก็มีความไม่เหมือนกันขมิ้นทำอาหารขมิ้นเอามารักษาก็คนละอย่างเพราะฉะนั้นขมิ้นของการรักษาที่เราเห็นก็คือขมิ้นอ้อยขมิ้นจกหัวใหญ่เวลาเราโดนโหมันเข้าไปที่ตัวเรานะกินขมิ้นเนี่ยมันเข้าไปผ่านการกินแต่มันผ่านความร้อนทำให้ร่างกายเราเก็บความร้อนนี่คือคุณสมบัติของขมิ้นที่มันซึมเข้าไปในตัวเราเรียกว่าขมิ้นน่ะเขาเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่คนในพื้นถิ่นเขารู้จักใช้นะ
1: ขมิ้นเป็นเพียงพืชชนิดหนึ่งที่หลายคนอาจมองข้ามไปแต่ในความจริงแล้วขมิ้นมีค่ามากกว่าทองคำทั้งในแง่ของการเป็นพืชเศรษฐกิจประจำเมืองสร้างอาชีพให้ชาวบ้านสืบชั่วอายุคนเป็นกินเป็นยาสืบทอดกันมาเป็นทั้งอาหารที่ชาวบ้านต้องกินแทบทุกมื้อเป็นทั้งสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางยามหาศาลและยังยึดโยงความเชื่อประเพณีวัฒนธรรมของชาวเมืองไว้ได้อย่างแนบแน่นขมิ้นจึงเป็นอัญมณีใต้ผืนแผ่นดินนครศรีธรรมราชที่ควรค่าแก่การอนันต์
3: ขมิ้นมันคือสมุนไพรชนิดนึงหรอแต่ว่าสมุนไพรนี่เป็นยาก็ได้เอามาทำอาหารก็ได้อาหารตายนี่สักคาดขมิ้นแล้วไม่ร่อยเลยผู้ใดหายว่าไม่ร่อยเลยหรอมันต้องใช้ขมิ้นมาผสมเป็นรักของอาหารประจำวันที่เรากินเลย
4: มันก็เป็นปัจจัยรักของในการดำรงชีวิตเลยว่าแบบนั้นเพราะว่าถ้าว่าเราต้มกำกัดขมิ้นก็ไม่ได้แกงถ้าไม่มีขมิ้นก็ไม่ได้เป็นตัวปลาเอกเลยก็งานเลยตั้งใจทำไม่ได้มันต้องมีขมิ้นมันวิเศษมากเลยขมิ้น
5: อาหารใต้คือเอกลักษณ์พิเศษทุกคนมากก็คือต้องคิดถึงขมิ้นก็คือถ้าเราเปรียบกับทองคำนะคะมันมีมูลค่าทางวัตถุดิบหลักที่มันล้ำค่ามาเป็นเดอะเบสของทุกอย่างเลยอะค่ะคือมันไม่ใช่อาหารใต้ถ้าขาดขมิ้นไป
2: จริงๆอันคนตายจะใช้ชีวิตกับขมิ้นมาตลอดแต่ว่าในความมิ่งคงผีเปรียบเสมือนทุกสิ่งดังทองคำที่เป็นประกายให้คนเล่นคุณค่าค่ะ
0: คนนครเขารู้จักใช้มันในการที่มันจะทำให้ได้ทั้งในเรื่องของอาหารการกินที่เราใช้ทุกวันกับในเรื่องของการที่เราจะดูแล

ผมคิดว่าถ้าเราไม่คนรุ่นไหนนะโดยเฉพาะรุ่นลูกหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบธุรกิจพระราชวัตรของพระบาทสมเด็จพระจุลแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จท่านปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีและหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะศึกษาและนำแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนำคำสอนการนำแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม

0: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
1: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
2: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
3: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
4: ไม่ทันแล้วค่ะ
2: ต้องกินตั้งแต่เกิด
1: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
5: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จ

สู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสายด่วนรัฐสภานะครับกับผมอนันต์จันทร์ศรีดำเนินรายการคุยกันเรื่องกฎหมายนะครับอยู่กับเราทางรายการสายด่วนรัฐสภาช่องทางการติดตามรับชมหลายวันหลายช่วงหลายเวลาติดตามกันได้นะครับถ้าเป็นปกตินี่จันทร์ถึงศุกร์นะฮะไม่ติดภารกิจการถ่ายทอดการประชุมก็คุยกัน2ชั่วโมงนะครับชั่วโมงแรกหน่วยงานที่เราเชิญมาร่วมรายการส่วนชั่วโมงที่2ปรึกษาเรื่องกฎหมายติดตามทางช่อง10ครับส่วนวิทยุรัฐสภาจะรับสัญญาณด้วยเฉพาะวันจัดรายการสดวิทยุรับฟังที่FM นะครับ 87.5 เมกะเฮิรตซ์และอีก14เครือข่ายทั่วทั้งประเทศ AM 1071กิโลเฮิรตซ์ครับส่วนการรับชมในช่องทางที่เป็นออนไลน์นะครับเราก็เปิดให้ถ้าใครสะดวกก็ www.tpchannel.org นะครับทางเว็บไซต์ส่วนทางแอปก็ tpchbook เข้าไปชมเพจของเราค้นหาวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะครับเจอแล้วกดถูกใจเพจถูกใจการถ่ายทอดรายการให้นะครับตรงข้างล่างเลยนะครับถูกใจแล้วก็แชร์ให้นิดหนึ่งนะครับส่วน youtube.com ช่อง TP Channel ถูกใจแชร์เหมือนกันนะครับนี่คือช่องทางที่ติดตามรับชมถ้าไม่สะดวกในช่วงเวลาบ่ายอ่ะดึกๆได้ไหมนะครับเรามีเทปรายการออกอากาศให้ทางช่อง10นะครับติดตาม 5 ทุ่มจันทร์ถึงศุกร์นะครับส่วนเสาร์อาทิตย์อยู่ในช่วงเวลาบ่ายก็ติดตามเทปรายการของเราได้ถ้ามีปัญหาอ่ะโทรเลยนะครับได้ในช่วงไหนเฉพาะช่วงบ่ายวันราชการนะครับติดต่อกันได้ที่02ครับ2066102-3 2เบอร์นี้นะครับ02 2066102-3 2เบอร์นี้ในรายการส่วนในระบบ LINE นะครับฝากข้อความได้ทุกเวลาที่ท่านสะดวกนะครับแอด LINE ที่รายการเนี่ยตัว ID ขึ้นให้นะครับตัว @10 hotlineแอด10แล้วก็ฮอตไลน์ QR code เป็นตัวสีดำนะครับเพื่อนๆ เข้ามาพิมพ์ข้อความเล็กน้อยแล้วก็มีเบอร์โทรทิ้งไว้ตอนท้ายก็จะดีเดี๋ยวเราจะได้ติดต่อไปหาท่านในช่วงที่บันทึกเทปรายการจะได้คุยกันนะครับส่วนนอกจากปรึกษาชมรายการนะฮะฟังในส่วนของเคสต่างๆแล้วนะครับเรายังให้ท่านไปอ่านเอกสารเองได้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้แจกในเรื่องของตอนรับของโจรรับของโจรนะครับการจะรับของโจรมันก็ต้องมีทรัพย์มาแล้วทรัพย์นั้นมันต้องเกิดจากการกระทำความผิดนะครับ8มูลฐานนะลักวิ่งชิงปล้นกันรีดนะฉ้อโกงแล้วก็ยักยอกโดยเจ้าพนักงานอันนี้คือ8มูลฐานความผิดต้องเป็นทรัพย์ที่เกิดจากความผิด8เรื่องนี้แล้วทีเนี้ยเวลารับของโจรเราจะติดคำพูดว่ารับก็คือต้องรับเอาไว้จริงๆเราพาเอาไปซ่อนพาเอาไปตรงนั้นตรงนี้อันนี้ก็ถือว่ารับของโจรแล้วนะหรือรับจำนำรับซื้ออันนี้ก็เป็นพฤติกรรมนะที่บอกว่าเป็นการรับของโจรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเกิดจากความผิดก่อนแล้วเราก็มาดูพฤติกรรมว่าทำยังไงบ้างที่รับของโจรเราก็จะผิดเลยนะครับรับของโจรอ่ะลองพิมพ์เข้ามาเป็นข้อความหนึ่งสแกน QR code ก็ได้หรือพิมพ์ขอกฎหมายก็ได้เดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปให้ท่านนะครับท่านก็จะได้เอาไปอ่านไปศึกษากันพิมพ์เข้ามาเลยนะครับตอนที่156ครับเอาละครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้เนี่ยจะมีเรื่องอะไรกันบ้างติดตามกันได้เป็นความรู้นะครับอยู่กับทนายความวิทยากรประจำรายการทนายความวสันต์ฝีมือช่างวันนี้สวัสดีครับพี่วสันต์ครับ
1: สวัสดีครับน้องนันท์ครับ
0: ผม
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ตอนนี้คุณตุ้มเนาะคุณตุ้มเนาะคุณตุ้มครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อยู่กับ

0: ทนายละตุ้มหรือตุ๋มเนี่ยมันตุ้มเนาะ
1: ค่ะตุ๋มค่ะตุ๋มค
0: ่
1: ะ
0: คนตุ๋มอาชันฮะคนตุ๋ม
1: อ๋ออยากสอบถามค่ะพอดีมีหนังสือจากกรมบังคับคดีค่ะว่าจะยึดโฉนดที่ดินซึ่งในสิ่งที่เราโดนในเรื่องของเราไม่ได้ไปจ่ายบัตรเครดิตตามที่เรายื่นไว้กับศาลนะคะคราวนี้ก็เลยอยากสอบถามว่าเราสามารถไปประนอมหรือว่าเจรจากับทางบัตรที่เรายังค้างไว้ได้ไหมคะ
0: หนังสือนี้มาเมื่อไหร
1: ่เพิ่งมาวันที่24สิงหาค่ะ
0: 24สิงหานะแล้วเราอยู่จังหวัดไหนครับ
1: อยู่นครราชสีมาค
0: ่
1: ะ
0: นครราชสีมานะตอนนี้ก็อยู่นครราชสีมาเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทรัพย์ก็คือที่
1: แจ้งบ้านค่ะที่บ้านค่ะ
0: เป็นบ้าน
1: ค่ะที่ดินที่บ้านค่ะ
0: ประเมินราคาสูงไหมพอทราบไหม
1: ถ้าเป็นราคาบ้านก็ล้านกว่าบาท
0: ล้านกว่าเนาะแล้วหนี้เราเท่าไหร
1: ่สองแสนค่ะ
0: สองแสนเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
0: ตอนฟ้องเราไม่ไปศาลใช่ไหม
1: ไปค่ะไปเจรจาว่าเราจะจ่ายให้เดือนเท่านี้แต่พอดีว่าเรามีผิดนัดค่ะ
0: ผิดนัดแล้วตอนที่ไปเจรจาเนี่ยตกลงกับเขาจ่ายเดือนเท่าไหร
1: ่เดือนละ5,500ค่ะ
0: โอ้ 5,500
1: ค่ะ
0: อันนี้เขาเสนอหรือเราต่อรองกันแล้วเนี่ย
1: ต่อรองกันแล้วค่ะ
0: ต่อรองกันแล้ว 5,500 นะ
1: ค่ะ
0: จ่ายได้กี่งวดเนี่ย
1: ประมาณ 6-7 งวดค่ะ
0: เสร็จแล้วเขาก็ผิดเลย
1: ค่ะ
0: ไม่มีคู่ค้ำเนาะ
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีมีแต่ตัวเราเนาะ
1: ค่ะ
0: นอกจากทรัพย์นี้แล้วมีอะไรอีกไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีทรัพย์นี้คือบ้านเราที่อยู่เลยใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่อยากให้ขาย
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ถามตรงๆนะถ้าเกิดเขาไม่ยอมเรามีไหมก้อนเดียว200,000
1: ถ้าก้อนเดียวเลยไม่มีค่ะแต่ถ้าทยอยอ่ะพอได
0: ้ทยอยแบบไหนอ่ะ
1: มันทำแฮคัทนะคะเขาจะยอมให้เราแฮคัทไหมคะ
0: อ่ะเราสมมติเขามานั่งคุยเนี่ยเราจะจ่ายเขายังไงสมมตินะผมไม่ต้องการเป็นรายเดือนแต่ผมต้องการเป็นยอดเยอะๆหน่อยสักก้อนสองก้อนอย่างเงี้ยเรามีให้เขาได้
1: แสนนะคะ
0: ไม่เกินแสนพอได้อยู่เป็นก้อนเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคนะเดี๋ยวทีนี้ฟังทางทนายเพราะว่ามีการส่งหนังสือมาละเชิญพี่ทนายฮะพอจะคุยอะไรยังไงได้ไหมเชิญ
2: ครับอันนี้ก็เป็นหนังสือนะครับของสำนักงานบังคับคดีนะครับของศาลแขวงนครราชสีมานะครับศาลแขวงก็คือศาลที่ทุนทรัพย์ที่มีการฟ้องร้องกันไม่เกิน 300,000 บาทนะครับก็ฟ้องมาที่ศาลแขวงนะครับแล้วก็มีคำตรงนี้นะครับหมายมาถึงจำเลยนะครับได้ยึดแล้วนะครับยึดโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับราคาที่ว่าทางคุณนันท์ได้สอบถามไปประเมินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็จะให้เราเนี่ยนะครับในเรื่องของไก่เกลี่ยชั้นบังคับคดีนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะไก่เกลี่ยได้ครับเพราะว่าทางหนังสือนี้ก็เขียนไว้นะครับว่าในวันที่20ตุลาคม19เวลา10นาฬิกานะครับณสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ให้เราไปตามนั้นนะครับอันนี้ก็คือมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าเป็นการยึดบ้านพร้อมที่ดินนะครับที่เราอยู่อาศัยนะครับถ้ายึดแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ไปตกลงไม่ไปแก้ไขในชั้นนี้อันดับต่อไปมันก็จะมีการขายทอดตลาดนะครับมีการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่เขายึดมานะครับตรงนี้นะครับเราไปนะครับไปพูดไปคุยกับทางบริษัทเขาแต่ถ้าเราไปคุยได้ก่อนก็ดีนะครับพอคุยได้เงื่อนได้ไขได้ข้อตกลงมาบ้างนะครับแล้วก็ต่อไปก็ไปทำต่อหน้าคุยต่อหน้าพนักงานประนีประนอมในชั้นบังคับคดีนะครับพนักงานประนีประนอมในชั้นบังคับคดีนี้ก็จะเป็นผู้ที่ทางกรมบังคับคดีของจังหวัดนครราชสีมาได้มีการแต่งตั้งไว้นะครับท่านก็จะช่วยทั้งสองฝ่ายนะครับให้มีการพูดคุยกันนะครับยอดหนี้นี้บอก 200,000 นะครับทางโจทย์นะครับที่มายึดเนี่ยนะครับเขาต้องการอยากจะได้หนี้ 200,000 นี่แหละเขาก็เลยไปสืบทรัพย์แล้วก็ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเป็นชื่อเราอยู่ตามนี้นะครับเขาก็ยึด

0: พอยึดปั๊บแล้วเนี่ยตรงนี้เขาก็ให้โอกาสเราอีกครั้งหนึ่งในการประนีประนอมนะครับประนีประนอมชั้นบังคับคดีนะครับเราสามารถจะพูดจะคุยได้ว่าเราจะมีเงินเคลียร์ให้คุณก่อนแสนหนึ่งนะนะครับแล้วก็ตัดลงมาเหลืออีกแสนหนึ่งแสนหลังเนี่ยเราก็จะชำระเป็นรายเดือนรายงวดไปอีกกี่งวดนะครับทำบันทึกข้อตกลงกับเจ้าหน้าที่ไว้นะครับต่างฝ่ายต่างลงลายมือชื่อไว้ทั้งโจทก์ทั้งจำเลยและก็เจ้าพนักงานผู้ประนอมนะครับก็จะทำรายงานเสนอไปที่เจ้าพนักงานบังคับคดีผู้รับผิดชอบเสร็จแล้วก็จะปฏิบัติกันตามนั้นนะครับแล้วก็เขาก็จะยุติงดไว้นะครับงดซึ่งการที่จะขายทอดตลาดไว้เราก็จะไม่สุ่มเสี่ยงแล้วนะครับตรงนี้เราแต่เราอย่าไปผิดนัดนะครับในการที่ลงตรงนี้นะครับลงต่อหน้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยก็จะมีผลนะครับว่าทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันแล้วต่อหน้านี้แล้วนะครับว่าจะไม่ผิดไม่นัดไม่ผิดเงื่อนไขไม่ผิดตามที่ตกลงคุยกันเอามาจ่ายตามนี้อะไรตามนี้เขาเห็นเซ็นแล้วบังคับได้ครับนะแต่ถ้าผิดนัดถ้าเราผิดตอนนี้เขาก็จะไม่เอาแล้วเขาก็จะไปบอกว่าถ้าคุณผิดนัดอีกฉันจะขายเลยน
1: ะ
0: จะมีเงื่อนไขตรงนี้ครับน
1: ะ
0: ตรงนั้นก็ดูนะครับดูให้ดีในเรื่องของจำนวนยอดหนี้นะครับถ้าเราขอลดเขาได้ฝ่ายโจทย์ว่ายอดหนี้ลดเท่านี้ได้ไหมทำนี้ไหนนี้จ่ายเท่านี้เหลือเท่าไหร่ให้ชัดเจนตรงนั้นลงไปนะครับแล้วก็การสิ้นสุดการอะไรถ้าเรามีข้อสงสัยสอบถามทางฝ่ายผู้ประนีประนอมได้สอบถามทางโจทย์ได้ว่าถ้าฉันผ่อนไปเดือนเท่านี้เท่านี้เท่านี้ตามสัญญาเนี่ยฉันจะหมดเมื่อไหร่หมดเป็นเงินเท่าไหร่คิดขณะนั้นได้เลยแล้วก็อย่าให้มีข้อสงสัยอย่ามีข้อที่กังวลใจแล้วก็ไม่ถามเขาไม่ได้นะครับเพราะก่อนจะเซ็นชื่อลงไปมันมีผลนะครับในเรื่องของคดีนี้เพราะคดีนี้ถ้าเกิดผิดปั๊บก็มันก็จะกลายเป็นว่าเขาจะกลับคืนว่าเอาทรัพย์เราไปขายทอดตลาดพอชำระเสร็จแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวฉันจะถอนการยึดให้คุณนะนะตอนนี้มันจะมีค่าพอถอนการยึดก็จะมีค่าเขาเรียกว่าค่าถอนการยึดโดยไม่มีการขายนะ 2% เท่าไหร่อะไรเนี่ยก็ตกลงกันส่วนมากเขาจะโยนมาทางเรานี่แหละแต่ว่าเพื่อถอนและจบและไม่มีปัญหานะครับการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับดีที่สุดเลยนะครับเพราะมันเป็นที่อยู่อาศัยของเราเป็นแล้วก็เป็นทรัพย์สมบัติของเรานะครับแล้วก็มีมูลค่ามากด้วยครับ
1: ได้
0: นะครับมากกว่านี้เยอะเลยนะครับ
1: ค่ะใช่คร
0: ับครับ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ครับ
2: เจรจาได้เจรจาได้ฝากนิดนึงนะ
1: ค่ะ
2: ถ้าเจ้าหนี้ยอมต้องแจ้งเจ้าหนี้ให้งดการขายให้นะ
1: แจ้งงดการขายค่ะ
2: ใช่เพราะถ้าสมมุติสำนักงานบังคับคดีอ่
1: ะ
2: เขาไม่ได้รับแจ้งว่าเจ้าหนี้กับลูกหนี้คุยกันได้แล้วจะงดการขายอ่ะสำนักงานบังคับคดีเขาจะทำของเขาต่อไป
1: ค่ะเราไปแจ้งเองหรือว่าทาง
2: ต้องมีหนังสือแจ้ง
1: ค่ะ
2: ระหว่างเจ้าหนี้แจ้งสำนักงานบังคับคดีมันต้องแจ้งอย่างเป็นทางการนะ
1: ค่ะ
2: เพราะถ้าเจรจาได้ต้องแจ้งสำนักงานบังคับคดีเพราะเขาจะไม่รู้หรอกว่าเราโอเคกันได้ยังไง
1: แบบไหนค
2: ่
1: ะ
2: ใช่แต่ว่าทรัพย์ก็ยังถูกยึดจนกว่าเราจะชำระหนี้เสร็จแต่เราก็ยังใช้ทรัพย์ของเราได้ปกติก็ยังไม่ได้โทรหาเจ้าหนี้ใช่ไหมเนี่ย
1: ยังค่ะยัง
2: ยังลองโทรหาเจ้าหนี้เสร็จแล้วว่าเขามีท่าทียังไง
1: ค่ะ
2: เสร็จแล้วติดต่อที่สำนักงานบังคับคดีเนาะ
1: ค่ะได้ค่ะ
2: แล้วก็ไปยื่นเรื่องที่สำนักงานบังคับคดีติดหนูอยากคุยกับทางเจ้าหนี้เดี๋ยวเขาจะมีหนังสือเชิญไปหาเจ้าหนี
1: ้โอเคได้ค่ะ
2: ก็เอาใจช่วยนะให้จบให้ได้เน
1: า
2: ะ
1: ขอบคุณมากเลยค
2: ่
1: ะ
0: สำเร็จครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ครับเป็นกำลังใจให้ครับ
2: สำหรับรายนี้เนี่ยเขาไปศาลด้วยแล้วก็ทำสัญญาประนีประนอมยอมความเนาะที่ศาลเนาะ
0: ครับแล้วก็สำคัญตรงที่ว่าถ้าตกลงกันได้เนี่ยก็ให้ฝ่ายผู้เป็นโจทย์นะครับเขาก็จะเชื่อนะครับว่าผู้เป็นโจทย์กับเราได้มีการเจรจากันแล้วทำเป็นหนังสือติดสำนวนไว้ครับ
2: ครับผมนะฮะแล้วก็อย่าเบี้ยวอีกเนาะ
0: ครับ
2: พยายามต้องไปให้ได้เพราะว่าทรัพย์มันโดนยึดไปแล้วเด
0: ี๋
2: ยวมันจะเอาไปขายแล้วมันเพราะว่าราคาประเมินของทรัพย์ของคุณตุ่มเนี่ย1ล้านนิดๆนะฮะแต่เป็นหนี้อยู่200,000
0: ครับ
2: ซึ่งมันก็มีความต่างมากแล้วก็ไม่มีทรัพย์อื่นแล้วที่เป็นที่อยู่ที่บ้านของตัวเองจะต้องอยู่เนี่ยนะครับมันก็จะเสียดายนะครับก็เอาใจช่วยนะฮะสำหรับสายคุณตุ่ม
0: แล้วเสียตรงที
2: ่
0: เวลา

0: โดยไม่มีการขายเนี่ยนะครับก็จะเสียจากทุนทรัพย์ที่พิพาทนะครับคือ 200,000
1: ครับ
0: บางทีก็เขาอาจจะอุ้ยมาคิดจากล้านอะไรเงี้ยนะครับต้องดูด้วยนะครับ
1: อืมครับอ่ะฝากไว้อย่าให้มันไปถึงบังคับคดีนะถ้าท่านผู้ชมติดตามรับชมรายการอยู่แล้วมีปัญหานะครับท่านติดต่อเข้ามาที่รายการของเราได้ก่อนเลยแล้วก็จะได้ดูแนวทางนะฮะจริงๆไม่มันจะมีเรื่องของการเจรจาเนี่ยเริ่มน้อยลงเพราะว่าเจ้าหนี้เขาเห็นทรัพย์เราแล้วแล้วเนี่ยทรัพย์ต่างจากมูลหนี้อีกเยอะเลยนะไปคุณโกมลครับคุณโกมล
2: ครับ
1: ครับเชิญเป็นยังไงปัญหา
2: คือผมถามแทนภรรยาครับ
1: อืม
2: ภรรยามีลูกอยู่5คนครอบครัวนี้นะ5คนแล้วก็ภรรยาเขาเป็นคนที่4
1: 5คนนี้ก็คือพี่น้องของภรรยาคุณใช่ไหม
2: พ่อเดียวกัน
1: น่ะครับผมก็คือพี่น้องร่วมบิดามารดากับเมียคุณเนี่ยนับรวมกันได้5คนเน
2: า
1: ะ
2: ครับตอนแล้วก็ตอน9ขวบน่ะป้าก็รับปัญญาคงเป็นบุตรบุญธรรมทีนี้ก็จากนั้นวันปีพ่อมีกิจการมีบริษัทก็มีหุ้นฮะมีหุ้น4คนลูก4คนรวมพ่อได้เป็น5ทีนี้พ่อตายปี57แล้วก็แม่ตายปี64จากนั้นในปี557ในเดือนปีเดียวกันเนี่ยไอ้พี่น้อง3คนน่ะก็ยื่นศาลขอจดทะเบียนตั้งผู้จัดการมรดก
1: แล้วไงต่อฮะเล่าให้จบเลยฮะ
2: ตั้งมรดกทีนี้แฟนผมก็ไม่ทราบเพราะว่าจะคิดว่าคงจะบอกกล่าวก็ไม่ได้กล่าวก็ศาลก็ตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกทีนี้ต่อมาในปี61นะในปี61เขาก็เอาหุ้นของพี่น้อง4คนน่ะจากของพ่อไปแบ่งกันเฉลี่ยแบ่งกันโดยก็ไม่ได้แฟนผมก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้บอกแฟนผมอะไรเงี้ยก็ไปมาหาทุกตลอดนะก็คุยกันก็มาที่บ้านเงี้ยแต่ว่าก็มาเพิ่งมารู้ตอนปี69เนี่ยว่าโอเคตั้งผู้จัดการมรดกแล้วก็แบ่งเงินในธนาคารแล้วก็แบ่งหุ้นอยากถามว่าข้อหนึ่งว่าแฟนผมอาชีพเป็นผู้บุญธรรมอ่ะจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกของพ่อหรือไม่ที่ไอ้หุ้นของพ่อแล้วก็เงินในธนาคารแล้วก็งั้นได้ไหม
1: คำว่าพ่อเนี่ยคือสามีของป้าใช่ไหม
2: พ่อ
1: แท้ๆเขา
2: พ่อมันเกิดเก้าที่ว่าในลูก5คนเนี่ย
1: คือเราอย่าเอาไปยุ่งกับบุตรบุญธรรมม
2: ัน
1: คนละเรื่องพอเดี๋ยวผสมกันไปมันจะงง
2: ครับ
1: เพราะคุณกำลังถามกรณีของเมียคุณเนี่ยก็คือลูกของคุณพ่อซึ่งคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมถามนิดนึงฮะในเมื่อไปมาหาสู่กันเนี่ยไม่ถามไถ่เรื่องการแบ่งมรดกเลยเหรอ
2: เขาก็ไม่เคยบอกนะ
1: ไม่เคยบอกทายาทมีหน้าที่ต้องถามไถ่นะผมกำลังงงว่าเป็นข้อสงสัยของผมนะ
2: ครับ
1: ว่าทำไมเราไม่ใส่ใจไม่สนใจเรื่องการแบ่งมรดกเพราะเราทราบทุกอย่างนะเราทราบทุกอย่างว่าปี57มีการตั้งผู้จัดการมรดก
2: ไม่มารู้ทีหลังหมดเลยมารู้ตอน69หมดเลย
1: มารู้ทีหลังหมดเลยมารู้ทีหลังหมดเลยเพราะการตั้งผู้จัดการมรดกย่อมต้องขอลายเซ็นจากเมียคุณไปย่อมต้องขอ
2: ไม่มีเลย
1: เราเป็นผัวอย่างนี้เราเป็นผัวอย่าเพิ่งไปออกตัวแรงกับเมีย
2: ครับ
1: บางทีเนี่ยนะ

0: ซึ่งเมียจะรู้หรือไม่รู้อันนี้นี่ปี69
1: 12ปี
0: ทีนี้จะมากวีวาทบอกเฮ้ยมรดกของฉันตั้งใจฟังนะ
1: ครับ
0: เรื่องระยะเวลาการเรียกร้องมรดกมันจะขาดไปหรือเปล่า
1: ครับ
0: ตั้งใจฟังนะเพราะผมฟังเนี่ยผมก็มีข้อสงสัยในใจผมอยู่เช่นเดียวกันเพราะมัน12ปีอยู่ดีๆเพิ่งจะมาบอกว่าฉันเพิ่งรู้ว่าทรัพย์มันไม่เหลือแล้วอ่ะเชิญพี่ทนายนะตั้งใจฟังนะ
1: ครับครับครับ
0: แล้วเมียไม่ได้อยู่ด้วยเหรอฮะ
1: นี่ผมออกมาข้างนอกผมออกมาข้างนอก
0: เลยไม่จะบอกเมียคุณฟังด้วยไงถ้าอยู่กับเมียเชิญพี่เชิญพี่ทนายเชิญนะ
2: ครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะเรื่องที่ว่าเป็นการจัดการมรดกเนี่ยนะครับมันก็จะมีอายุความอยู่ตั้งแต่1ปีนะครับแล้วก็5ปีแล้วก็สูงสุดก็คือ10ปี
0: ครับ
2: นะครับคำว่า1ปีก็หมายความว่าถ้าเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้กันก็ต้องใช้สิทธิ์ตรงนั้นนะครับแล้วก็มีการดำเนินการกันนะครับ1ปีนี้นะครับในส่วนที่เป็น5ปีก็หมายความว่าถ้าเกิดผู้จัดการมรดกนะครับเขาจัดการไปแล้วจบแล้วสิ้นสุดแล้วนะครับนับแต่วันที่จัดการสิ้นสุดนะครับก็5ปีนะครับก็หมายความว่าตั้งแต่จัดการสิ้นสุดแล้วไม่มีอะไรอีกแล้วนะเราก็เฉยกันไปนะครับตรงนี้10ปีเอ้ย5ปีนะครับก็หมดแต่สูงสุดนะครับนับแต่นะครับเจ้าหนี้ตายเจ้ามรดกตายนะครับก็คืออย่าให้เกิน10ปีนับแต่เจ้ามรดกตายนะครับ
0: คุณโกมอน
2: 10ปี
0: คุณโกมอนครับคุณโกมอนคุณโกมอนครับคุณโกมอนเดี๋ยวลองติดต่อแกใหม่เพราะผมสงสัย
2: คร
0: ับ แต่เดี๋ยวอธิบายไปก่อนเดี๋ยวเราจะโทรเข้ามา
2: ครับอันนี้นะครับก็จะเป็นช่วงเวลานะครับที่เราในการที่เราในฐานะที่เป็นทายาทนะครับเราจะต้องเข้าไปดูแลนะครับของเราในครับสิทธิของเรานะครับการจัดการมรดกทำอย่างไรนะครับจัดการมรดกก็หมายความว่าถ้าพ่อเสียชีวิต
0: เจ้าตัวมาแล้วเดี๋ยวคุณกมลครับ
1: ครับครับครับฟังอยู่ครับ
0: ได้ยินนะ
1: ครับ
0: ตั้งใจฟังนะ
2: ครับ
0: เชิญฮะ
2: การจัดการมรดกปี57นะครับการจัดการมรดกเขาทำอย่างไรนะครับก็คือทายาทนะครับก็คือผู้ที่เป็นลูกของคุณพ่อเรานะครับก็จะประชุมกันนะครับปรึกษาหารือกันระหว่างพี่ระหว่างน้องมีทั้งหมดกี่คนนะครับก็จะมีให้คนนี้แหละเป็นผู้จัดการมรดกนะครับคนจัดการมรดกก็จะต้องเตรียมเรื่องนะครับไปยื่นนะครับก็จะขอหนังสือยินยอมนะครับบัญชีทรัพย์บัญชีอะไรต่างๆไปนะครับไปยื่นปี57ออกมาแล้วนะครับก็ไปตรวจด้วยนะครับว่ามีชื่อแฟนเราอยู่ไหมนะครับอันนี้เราไปตรวจที่ไหนไปตรวจที่ศาลหรือไปตรวจที่สำนักงานที่ดินที่เขาไปในเรื่องของจัดการมรดกก็ได้นะครับไปขอเห็นนะครับหนังสือการจัดการมรดกอยู่เขาก็จะบอกว่าผู้ตายมีใครบ้างนะครับเป็นคำสั่งศาลนะครับเป็นคำสั่งของศาลเลยแล้วก็เวลาไปโอนไปนะครับจะโอนแบ่งให้ใครคนไหนคนไหนเขาก็จะมีระบุไว้ตรงนั้นนะครับที่ไปที่มานะครับของในเรื่องการจัดการทรัพย์มรดกนั้นทีนี้ส่วนของเรานะครับเราเพิ่งทราบปี69นะครับมันนานไปนะครับมันนานตรงที่ว่าผมบอกแล้วนะครับว่าถ้าการเสร็จสิ้นในเรื่องของการจัดการมรดกนะครับอย่าให้เกิน5ปีก็หมายความว่าจัดการเรียบร้อยแล้วเงียบไปเลยนะครับถ้าเราร้องขึ้นมามันก็จะมีปัญหาตรงนี้นะครับและสูงสุดคือเกิน10ปีนะครับเพิ่งจะมาร้องเพิ่งจะมาลื้อเพราะอะไรนะครับมันก็สุ่มเสี่ยงหลายประการและถ้าเกิดไปร้องตอนนี้ก็จะกลายเป็นแปลงร่างไปหมดแล้วทรัพย์สินต่างๆก็จะไปตรงนั้นตรงนี้หมดแล้วนะครับเพราะว่าไอ้การที่เรามาทำเนี่ยล่วงเลยเวลาไปเกิน10ปีนะครับก็เคยมีเยอะนะครับอีกประเภทนี้นะส่วนมากก็จะไปตายตรงที่ว่าเกิน10ปีนะครับมันก็จะหาเหตุหาผลอะไรมาสนับสนุนลำบากนะครับเพราะว่ามันสิ้นสุดแล้วนะครับสิ้นสุดการในเรื่องของการแบ่งทรัพย์มรดกไปหมดแล้วนะครับ
0: คุณกมล
1: ครับ
0: เรื่องระยะเวลาเป็นเรื่องสำคัญ

0: เนาะ
1: ครับ
2: ครับ
0: อืม
1: ก็นี่ไอ้อย่างนี้ขอขอยัดหน่อยครับ
0: ครับ
1: ถามว่าไอ้ตอนที่เขาไปยื่นเนี่ยมันไม่ได้แจ้งอ่ะตอนแจ้งผู้ทายาททราบอย่างเงี้ยมันจะเราจะร้องตรงนี้ได้ไหมถ้าว่าอายุความอ่ะ
2: ครับ
1: เขาเป็นทางทายาทอย่างงี้
2: ครับการยื่นจัดการไปดูนะครับมันจะมีในเรื่องของการประกาศเป็นหนังสือพิมพ์บ้างนะครับหรือส่งโดยวิธีการที่ศาลให้ส่งบ้างถ้าเกิดมีทายาทนะครับซึ่งไม่ได้มาเซ็นยินยอ
0: ม
2: นะครับพอส่งไปแล้วนะปิดหมายแต่เราไม่ไปนะครับศาลก็จะพิจารณาเลยนะครับแต่เราสามารถไปตรวจไปค้นสำนวนได้แต่นี่เกิน10ปีแล้วอาจจะไม่มีแล้วนะครับเพราะศาลจะเก็บเอกสารที่ไว้ที่ศาลเนี่ยไม่เกิน10ปีนะ10ปีก็ต้องถ่ายออกไปนะครับแต่ถ้ายังมีอยู่แล้วก็นะครับแต่ปกติแล้วขั้นตอนของศาลนะครับก็จะไม่มีเรื่องแบบที่ว่าขั้นตอนในระเบียบการที่จะปฏิบัติว่าคุณมีทายาท4ครบไม่ต้องส่งนะครับถือว่าทราบแล้วนะครับแต่ถ้ายอมมา3คนอีกคนนึงไม่ยอมตรงนี้ศาลก็จะบอกเลยนะครับว่าให้ผู้ที่ไปร้องจัดการมรดกส่งหมายให้กับอีกคนนึงด้วยนะเพราะเขาเป็นทายาทนะพอเขาส่งแล้วแต่เขาปิดหมายปิดอะไรตามขั้นตอนแล้วศาลจึงจะให้ไต่สวนนะครับพอตรงนั้นพอเช็คแล้วปิดหมายถูกต้องอะไรถูกต้องนะครับก็คือความถูกต้องก็คือถูกต้องครับ
0: ถามนิดนึงฮะ
1: ครับ
0: พ่อภรรยาคุณอยู่จังหวัดไหน
1: อยากอ่างทองครับ
0: แล้วตัวภรรยาคุณ
1: ก็อยู่อ่างทองก็อยู่อ่างทองแหละ
0: อยู่ละแวกเดียวกันใช่ไหม
1: ครับก็คือไปมาหาสุขุกตุไอ้แฟนน่ะคิดว่าไอ้ทางนางนงน่ะคิดว่าแฟนเราเป็นบุตรบุญธรรมแล้วมันไม่มีส่วนได้เสียแล้วใช่ไหมคือแฟนเราก็ไม่เขาก็ความจริงเขาก็จะน่าจะรู้ว่าเราก็
0: แต่คือเนี่ยผมพึงถึงบอกไง อย่าไปออกตัวแทนเมียเยอะการออกตัวแทนเมียเยอะแล้วเราไม่มีข้อมูลเนี่ยมันจะตายเดี๋ยวไปหาเที่ยวถามกฎหมายไปทั่วเลยแล้วไปยุเมียบอกเฮ้ยเอาเลยอย่างเงี้ยผมถึงไม่อยากออกบอกให้ออกตัวไปเยอะเพราะที่ทนายบอกเนี่ย1ปี10ปีเนาะถ้าฟ้องผู้จัดการมรดกเนี่ยต้องฟ้องนับจากจัดการเสร็จใน5ปีเองแล้วคดีเนี้ยมันมีเรื่องของผู้จัดการมรดกถ้าจะไปฟ้องผู้จัดการมรดกว่าเขาจัดการทรัพย์ไม่ชอบนะ
1: ครับ
0: เขาจัดการทรัพย์ก็ต้องไปไล่อีกว่าเขา อย่างเนี้ยเป็นต้นคือมันจะมีรายละเอียดมากเลยอ่ะนะ
1: ผมคิดว่าฟ้องได้ไหมครับ
0: อะไรนะ
1: สามารถฟ้องได้ไหมเพราะว่าเขาปิดบังทายาทอย่างเงี้ย
0: คือเขาคงไม่ปิดหรอกคือเราอย่าจินตนาการไปเวลาที่เราปรึกษาข้อเท็จจริงทางกฎหมายเนาะถ้าข้อเท็จจริงมันไปไม่ได้อะอย่าไปฝืนเนาะ
1: คือตอนนี้คือหุ้นของพ่ออ่ะมันเราไม่ได้แล้วใช่ไหมหุ้นที่พ่อถือไว้หุ้นส่วนเนี้ยเขาไปแบ่งอย่างเงี้ยเขาไม่มีสิทธิ์แล้ว
0: คืออย่างงี้แม่ภรรยาคุณเนี่ยตายปี64ไปงานศพเขาปะไปไหม
1: ครับ
0: ไปแล้วไม่ถามไถ
1: ่ครับ
0: คืองี้ไปแล้วไม่ถามไถ่เรื่องราวหรือตั้งแต่พ่อภรรยาตายแม่ภรรยาก็ยังอยู่ลูกเคยเนาะกับเรื่องเนี้ยเยอะมากกับเรื่องแม่เรื่องอะไรแม่แบ่งปันทรัพย์พ่อเสร็จหรือยังแม่ก็น่าจะพูดอะไรต่างๆให้ฟังอยู่เยอะเหมือนกันไอการที่ไม่ใส่ใจแล้วอยู่ดีๆจะไปใส่ใจลองฟังทนายนะท่านทำคดีมาเยอะ
1: ครับ
0: นะฟังทนายนะที่ทำคดีมาเยอะรายการเราไม่ไปยุให้ฟ้องเดียวเชิญฮะพี่ทนาย
2: คือเรื่องนี้นะครับมันมีขั้นมีตอนนะครับในการที่เขาจะไปจัดตั้งมรดกนะครับในการที่ว่ามีคนตายแล้วก็มีทรัพย์มรดกอยู่นะครับมันก็ต้องไปสนใจตรงนั้นนะครับถ้าเราไม่สนใจมันก็จะเป็นไปตามกฎหมายนี้นะครับถามว่าฟ้องได้ไหมฟ้องได้เขาก็จะหยิบยกตรงนี้ที่ผมอธิบายนะขึ้นมาบอกว่าอันนี้เป็นนี้เป็นงี้นะมันก็จะมีปัญหานะครับสำหรับเราที่เราจะไปฟ้องนะครับแต่ถ้าเรา

0: มาแต่แรกเลยตั้งแต่เข้าไปตั้งแต่จัดการมรดกเลยอะไรเลยอย่างเงี้ยนะครับพ่อแม่เราเสียเราก็ต้องรู้ใช่ไหมว่าเออมีการจัดการมรดกยังไงมีอะไรยังไงเขาจะไปโอนไปอะไรกันยังไงเราก็ต้องรู้ต้องไปเช็คไปอะไรที่ดงที่ดินเนี่ยนะครับเขาก็ต้องสอบต้องถามนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตรงนี้ถ้าเราอยากรู้จริงๆเราก็ไปค้นดูได้ครับมันจะมีที่มาที่ไปเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ที่ศาลก็ดีที่สำนักงานที่ดินก็ดีตามที่ผมอธิบายครับก็จะชัดเจนเลยว่าอ๋อมันเป็นไปแบบนี้แล้วมันจบแล้วมันสิบกว่าปีแล้วนะครับนะแต่ถ้าเรายังมีความที่ว่าพูดคุยกันได้อยู่พี่น้องนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงนะครับเช่นว่าเออคนอื่นเขาบอกอุ้ยฉันยังไม่ได้เลยยังให้น้องมันนะอะไรนะพูดคุยกันตรงนั้นก็เป็นการคุยกันข้างนอกไปนะครับที่จะตกลงว่าอันนี้ฉันมีอยู่กี่หุ้นแต่ฉันอยากจะให้น้องมั่งให้พี่บ้างให้เกิดความสามัคคีกันระหว่างครอบครัวก็ได้นะครับตรงนั้นครับผมเพราะความเป็นพ่อเป็นแม่มันเป็นพ่อเป็นแม่โดยสายเลือดมันไม่ได้ถูกตัดไปไหนเลยนะครับนะครับเราก็พูดคุยกันตรงนั้นแต่ถ้าเราจะไปฟ้องก็จะมีปัญหาตรงนี้ครับอย่างที่บอกนะครับเพราะเราไม่ได้สนใจนะครับว่าทำไมถึงรีบมารู้ตอนนี้นะครับเมื่อก่อนทำไมไม่ทราบทำไมไม่เข้าไปศาลก็จะถามเอ้าคนนี้ก็เป็นทายาทอีกคนนึงไปทิ้งเขาได้ยังไงอะไรยังไงหรือไม่ถูกไม่ต้องยังไงก็จะได้เห็นกันตอนนั้นครับตอนนี้ขบวนการของศาลมันเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็ผ่านขบวนการตรงนี้เขาก็อาจจะใช้ทนายนะครับในการที่ไปร้องจากการมาดูเขาก็ต้องถามว่าคนนี้มีลูกกี่คนมีใครบ้างอันนี้เราต้องไปตรวจดูได้ครับ
1: ถามนิดนึงแม่ยายมีมรดกไหม
2: แม่ยายรู้สึกจะไม่มียังไม่แน่ใจแต่
1: อย่ารู้สึกสิ
2: ไม่ทราบดีกว่า
1: เออ
2: ไม่ทราบ
1: อย่าเนี่ยเพราะการใช้ความรู้สึกแล้วก็ไม่ใส่ใจแล้วไม่สนใจพออยู่ดีๆปุ๊บเฮ้ยมารู้ทีหลังอีกผมว่าจะซวยเหมือนกรณีพ่อตาคุณเนี่ยผมว่าคุณให้เมียคุณเนี่ยติดตามกับพี่ๆน้องๆเขาเนาะเพราะแม่ยายคุณเนี่ยตายปี64ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็บอกเมียคุณใส่ใจนิดนึงไม่ได้ไปทวงอะไรมากมายหรอกแต่ว่าก็ต้องรู้อ่ะนะลูกสาวเขาย่อมจะต้องรู้ว่าพ่อแม่เขามีทรัพย์อะไรบ้างเนาะตามนี้นะตอบในหลักการนะ
2: คร
1: ับผมขอบคุณมากนะคุณโกมอน
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: นะฮะพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะครับเรื่องของสิทธิ์ตามมรดกเนี่ยมันเป็นเรื่องหน้าที่ของทายาทครับที่คุณจะต้องใฝ่แล้วก็ตามด้วยนะครับไม่มีใครมาแล้วจัดการแล้วเรานั่งรอแล้วก็จัดการแล้วนั่งรอไม่นะมันเป็นเรื่องหน้าที่ด้วยเหมือนกันสำหรับทายาทที่จะต้องดำเนินการเรื่องมรดกอ่ะพักแป๊บนึงครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ

0: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี้
3: ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขออารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนแล้วผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เราฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
8: ้นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
10: ์ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: รัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: รู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
2: ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

กลับมาคุยกันต่อนะครับในรายการของเรานะถ้าใครที่มีปัญหานะครับอย่าลืมนะครับช่องทางการติดต่อที่รายการถ้าเป็นเบอร์โทรนั้นราชการจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นเพราะว่าเทปนี้อาจจะออกตอนดึกหรือเสาร์อาทิตย์ก็แล้วแต่นะครับท่านโทรไม่ได้นะครับต้องโทรวันราชการช่วงบ่ายเท่านั้น02ครับ206 6102ถึง3ถ้าเป็นระบบ LINE ก็ใช้ ID ตัว @10 Hotline เพื่อนๆเข้ามาแล้วก็พิมพ์ข้อความเล็กน้อยแล้วก็เบอร์โทรทิ้งไว้ได้เลยนะครับก็จะได้โทรไปหาท่านแล้วก็คุยกันนะครับแก้ไขปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นเอกสารก็อย่าลืมเอาไปอ่านไปศึกษานะครับความผิดฐานรับของโจรรับของโจรจะต้องมีการรับของจากถ้าไม่มีการกระทำความผิดมาก่อนจะบอกว่าไอ้คนเนี้ยที่รับทรัพย์ไว้รับได้เลยนะฮะซึ่งการกระทำความผิดที่ทรัพย์นั้นจะต้องรับมาแล้วมันมีความผิดมันก็จะมีลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์กันโชคทรัพย์รีดเอาทรัพย์ช่อโกงทรัพย์แล้วก็ยักยอกโดยเจ้าพนักงานอันนี้คือ8มูลฐานความผิดนะครับต้องเกิดจากพวกนี้ก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยยังไม่ต้องไปรอศาลลงโทษนะว่าไอ้คนนี้ทำผิดไม่ผิดแต่มันทำความผิดมาแล้วแล้วเราไปรับเราก็ผิดแล้วการรับทรัพย์จากการกระทำความผิดมามันรับได้หลายวิธีนะครับเช่นการซื้อเอาไว้การรับจำนำเอาไว้กฎหมายบอกรับด้วยประการใดๆก็ถือการใดๆก็แล้วแต่เช่นเขาเฮ้ยเอาทรัพย์ที่ขโมยมานะเราอาจจะไม่ได้รับโดยตรงนะเขาไปวางในบ้านของเรานะครับเรารู้นะว่ามันขโมยมาแล้วมาวางในบ้านเราเราก็ไม่ได้รับโดยตรงนะไม่ได้รับกับมือนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาทรัพย์นั่นไปใช้พอโดนแจ้งความว่ารับของโจรโอ้โหเฮ้ยฉันไม่ได้รับเอาจากมือมาเลยแต่เขามาวางในบ้านของฉันฉันก็เลยใช้เหมือนกันมันกินความกว้างนะก็ฝากท่านเอาไปอ่านไปศึกษาด้วยนะครับตอนที่156 156พิมพ์เป็นข้อความมาตอน156ก็ได้รับของโจรก็ได้ขอกฎหมายก็ได้เดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ท่านก็ไปไปอ่านไปศึกษากันในรายละเอียดนะครับรับของโจรนะรีบพิมพ์เข้ามาเลยครับผม อยู่กับทนายวสันต์ฝีมือช่างนะวันนี้มีคำถามก็ส่งเป็นรูปภาพมาให้นะผมจะพยายามอ่านเพราะว่าเป็นตัวเลขที่พอสมควรนะฮะพี่วสันต์ครับคุณอุมาพรบอกว่าปัจจุบันลูกค้าชำระมาแล้วจำนวน 101,000 บาทล่าที่27เดือน8ปี69คงยอดหนี้อยู่ 585,000 เอาตัวเลขกลมๆนะทีนี้ผู้ถามก็เลยว่ายอด 525,000 เนี่ยคือยอดอะไรใบหนี้ยอดออกวันแรกหนี้ยอดรีไฟแนนซ์นะฮะคือขายประมูลผ่อนไป 101,000 ยังเหลือยอด 585,000 นะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นการเอารถไปรีไฟแนนซ์นะครับขายประมูลไป 80,000 ยอดรีไฟแนนซ์ 580,000 เขาบวกดอกเบี้ยถึง 240,000 เลยเหรอคะยอดหนี้ 700,000 ทั้งหมดนะลบออกมานะฮะทางเราคงผ่อนไม่ไหวค่ะพอจะมีทางลดยอดลงได้ไหมคะขอปรึกษาหน่อยคือจริงๆส่งเป็นใบแจ้งหนี้มาพี่วสันต์ก็ดูแล้วเนี่ยไม่ได้เต็มนะฮะเป็นรายละเอียดรถยนต์และค่าเช่าซื้อนะครับซึ่งก็เป็นวิธีการเช่าซื้อนั่นแหละนะครับก็มีราคาเงินสด

0: แล้วก็ภาษีอะไรพวกนี้รวมแล้วก็มาเป็นยอดนะครับทีนี้นะฮะเขาแจ้งค้างและค่าใช้จ่ายคงค้างตามสัญญาเช่าซื้องวดที่3ทับ2562ผู้เช่าซื้อมีภาระสัญญาคง 5,000 นะฮะอันนี้ก็คือเอกสารที่เป็นค่าทวงถามมาอ่ะเชิญพี่วสันต์ฮะเอาภาพรวมนะท่านผู้ฟังนะเพราะว่าเจ้าตัวยังไม่ได้ฝากเบอร์แต่ส่งข้อความมาแล้วมันก็ปะติดปะต่อได้ประมาณเท่านี้นะครับเชิญเลยพี่วสันต์ 500,000 กว่า
1: ครับ
0: เป็นยอดที่คงค้าง
1: คือการที่เราไปเช่าซื้อรถเสร็จแล้วเขาก็หลักการนะครับมันก็จะเกิน3งวดติดกันนะครับได้ไม่เกิน3งวดติดกันนะครับถ้าเกิน3งวดแล้วเขาก็จะบอกกล่าวอีกให้ชำระหนี้ภายใน30วันทำเป็นหนังสือไปนะครับแล้วก็จะบอกเลิกสัญญาเราพอบอกเลิกสัญญาเราแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะไปติดตามรถคืนมาพอรถคืนมาปั๊บเขาก็จะรถออกขายทอดตลาดนะครับแต่เขาจะแจ้งเราก่อนว่าเราจะมาซื้อไหมเราจะมาประมูลกับเขาไหมจะให้ราคาอะไรต่ออะไรยังไงนะครับพอผ่านขั้นขายทอดตลาดเขาก็จะมาหักกบลบหนี้เรานะครับว่าเอออันเนี้ยตามสัญญายอดที่เราทำไว้เท่าไหร่เสร็จแล้วขายไปได้เท่าไหร่หักได้เท่าไหร่เขาก็จะหักมาเสร็จแล้วเขาก็จะมาตามตรงนี้นะครับไปตามหนี้นะครับเราก็ต้องดูให้ดีนะครับตรงนี้นะครับว่าเป็นหนี้ที่เรามันจะต้องมาชำระอย่างนี้หรือเปล่านะครับเพราะเขาอาจจะคิดค่าปรับค่านั่นค่านี่ค่าที่เราเห็นว่ามันไม่ถูกไม่ต้องไอ้ความที่ไม่ถูกไม่ต้องเวลาถูกฟ้องมาเราก็จะได้เอาเป็นหลักเป็นฐานในการที่จะไปให้ทนายเขานะครับในการที่ความไม่ถูกไม่ต้องนี้เพื่อที่จะให้ทนายเขาเอาไปต่อสู้นะครับเป็นคำให้การนะครับในกรณีที่ฟ้องมาในทางแพ่งส่วนเหลือส่วนต่างส่วนอะไรต่างๆส่วนมากนะครับฟ้องมาเขาอาจจะพอสู้ไปสู้มาหรืออะไรไปก็เหลือประมาณเป็นหลักหมื่นก็มีนะครับตรงนั้นแต่มันขึ้นอยู่กับตรงนี้แหละที่ว่าเราจะพิสูจน์ได้ขนาดไหนว่ารถเรามีสภาพยังไงเราทำเป็นอย่างไรบ้างนะครับในการที่จะให้ไอ้ตัวที่เขาฟ้องมาเนี่ยมีส่วนลดลงแต่เราก็ต้องไปสู้คดีนะครับไปสู้ไปทำคำให้การเป็นหลักเป็นฐานมีหลักฐานชี้แจงนะครับว่าเราตรงนี้ยอดตรงนี้อะไรตรงนี้เป็นยังไงที่เราจะต้องไม่ต้องรับผิดชอบขนาดนี
0: ้
1: เพราะพื้นฐานของผู้ที่เป็นเจ้าหนี้ก็ต้องบวกเต็มที่นะครับบวกในจากยอดนั่นแหละทั้งที่ไอ้สัญญาเช่าซื้อมันยกเลิกไปแล้วนะครับสัญญาเช่าซื้อเนี่ยมันไม่มีในการที่จะไปบอกว่าฉันตั้งไว้เท่านี้นะแต่เขาก็ตั้งไว้อยู่นั่นแหละแต่ว่าความเป็นจริงคือเราต้องบอกด้วยว่าเราชำระหนี้ไปเท่าใดนะฮะเสร็จแล้วก็คุณขายเท่าไรบวกเท่าไรแล้วก็ยอดหนี้ที่เหลืออยู่มันถูกมันต้องไหมตรงนี้เราก็ต้องไปนำเสนอนะครับเสร็จแล้วศาลก็จะพิจารณาพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับส่วนคนที่เป็นจำเลยนี่แหละว่าเอออันนี้มันมากไปนะอันนี้น่าจะเท่านี้เท่านี้นะแต่ถ้าเราพูดคุยกันได้นะครับก็อาจจะมีการพูดคุยกันก่อนที่จะสืบนะครับว่าเอออันนี้คุณลงไปคิดดูสินะครับว่าคุณจะเอาเท่าไหร่นะครับถ้าตกลงกันได้ในยอดที่เราเขียนว่ามันเท่ากับที่เราคิดไว้นะครับแล้วก็อยากให้มันจบตรงนั้นในชั้นไก่เกี่ยก่อนที่จะมีการสืบก็ทำสัญญาประนีประนอมนะครับศาลก็จะพิพากษาตามยอมไปแต่เราก็อย่าได้ผิดนัดก็จะโดนในเรื่องของการถูกบังคับคดีได้นะครับตามที่เราทำสัญญาประนีประนอมนั้นครับ
0: ครับเดี๋ยวเคสนี้เดี๋ยวรอเจ้าตัวแจ้งเบอร์นะว่าต้องคุยรายละเอียดพอสมควรเลยนะฮะว่าที่มาที่ไปอย่างไรเพราะส่งตัวเลขมาแล้วมาถามว่าตัวเลขนี่เพิ่มขึ้นยังไงเรายังไม่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวปิดท้ายไม่ถึง2นาทีฮะพี่วสันต์ฮะคำถามของคุณบ้านเช่าใช้ชื่อรายนี้นะฮะบอกว่าขอสอบถามครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเพื่อนสนิทมาขอยืมเงินผม 200,000บอกว่าจะเอาไปหมุนธุรกิจและก็จะคืนให้ภายใน6เดือนนะฮะตอนนั้นเนี่ยผมโอนเงินให้ทางบัญชีแล้วก็ในแชท LINE ก็มีการคุยกันเรื่องยืมเงินแล้วก็กำหนดวันที่จะคืนแต่พอครบกำหนดกลับบ่ายเบี่ยงเรื่อยมาตอนนี้ผ่านมา2ปีแล้วผมทวงหลายครั้งเพื่อนก็ยังไม่คืนบางครั้งก็บอกไม่มีเงินบางครั้งบอกว่าถ้ามีแล้วจะคืนให้ผมมีหลักฐานการโอนเป็นข้อความใดๆทั้งหมดแต่อยากทราบว่าผมยังสามารถฟ้องเรียกคืนได้ไหมหลักฐานแชทกับสลิปสามารถฟ้องได้ไหมครับมีเวลาไม่ถึง1

0: นาทีพี่วสันต์ฮะประเด็นสำคัญคือตอนนี้ไอ้ระบบไลน์มีแชทมีสลิปอย่างเงี้ยสามารถเป็นหลักฐานได้ไหมเชิญ
1: ก็ได้ครับในเรื่องของมีหลักฐานการเป็นแชทการโอนแล้วก็การที่เราบอกว่าเซตไลน์กันเนี่ยบอกว่าเธอยืมเงินฉันนะและเท่านี้นะและเธอจะจ่ายให้เท่านี้เมื่อนี้นะวันเวลานะครับแล้วเราก็เป็นหลักฐานไอ้ตรงนี้เขาตามเขาเรียกว่าในการที่จะเอาไปใช้นะครับเสร็จแล้วไอ้หลักฐานการโอนเงินนะเราก็มีอยู่ตรงนี้ก็เอาไปสืบประกอบได้ครับ
0: ครับผมฝากไว้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงเทคโนโลยีนะฮะ ระบบเทคโนโลยีจะเป็นหลักฐานได้ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะฮะเอาละครับวันนี้เวลาหมดนะถ้าใครที่ติดตามรับชมอยู่อย่าลืมช่องทางการติดต่อเข้ามาที่รายการถ้ามีปัญหานะครับติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์รวมทั้งระบบไลน์เอกสาร156อย่าลืมพิมพ์มาขอไว้นะครับวันนี้ขอบพระคุณทนายความของเราครับทนายความวสันต์ฝีมือช่างครับขอบพระคุณพี่วสันต์ครับ
1: สวัสดีครับน้องนันครับ
0: ครับลาไปแล้วนะครับพบกันในวันใหม่ครับทนายความวสันต์ฝีมือช่างผมอานันต์จันทร์ศรีทีมงานทุกคนลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: หลังกำแพงสูงของเรือนจำคือรอคอยโอกาสจากสังคมบางคนคือผู้ป่วยบางคนคือผู้สูงอายุที่เติบโตอยู่กับแม่ภายในเรือนจำแม้จะเป็นผู้ก้าวพลาดแต่ทุกชีวิตยังคงต้องการโอกาสและรอคอยความหวังในการเริ่มต้นใหม่เสมอด้วยพระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มปลดข้ามภายใต้พระราชดำริของพระบาทโครงการรัชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นเพื่อยกระดับการดูแลทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปโครงการนี้มุ่งเน้นทั้งการป้องกันและควบคุมโรคการส่งเสริมสุขภาพการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจและสามารถกลับคืนสู่สังคมภายนอกได้อย่างมีคุณภาพเมื่อพ้นโทษคม2564ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรัชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการภายใต้โครงการรัชทานปันสุขมีการพัฒนาห้องพยาบาลและระบบสาธารณสุขภายในเรือนจำทั่วประเทศทั้งการพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์การจัดตั้งมุมสุขภาพรัชทานปันสุขรวมถึงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจเพื่อช่วยดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขังโดยอายุหญิงตั้งครรภ์รวมถึงเด็กเล็กที่อยู่กับมารดาภายในเรือนจำซึ่งล้วนต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดและเหมาะสมจากด้านสาธารณสุขวันนี้หลายชีวิตได้รับการดูแลอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความหวังมากขึ้นนอกจากการดูแลสุขภาพพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการคืนคนดีสู่สังคมผ่านการฝึกวิชาชีพส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตแก่ผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษเพราะการให้โอกาสอาจเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงชีวิตพระกรณียกิจของพระองค์จึงไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือผู้ต้องขังในวันนี้แต่ยังเป็นการลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมอีกครั้งภายใต้พระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวช

0: เทพราชธิดาทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ผู้ที่เคยก้าวพลาดก็ยังควรได้รับโอกาสในการยืนหยัดอีกจึงไม่ใช่เพียงโครงการพัฒนาเรือนจำแต่คือการมอบความหวังมอบศักดิ์ศรีและมอบโอกาสให้ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ภายใต้พระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศเพื่อประชาชนทุกกลุ่มอย่างแท้จริงจากพระเมตตาที่ส่งต่อถึงผู้คนหลังกำแพงเรือนจำกลายเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและคืนคนดีสู่สังคมนี่คืออีกหนึ่งพระกรณถึงพระวิสัยทัศน์นามพระทัยและความห่วงใยประชาชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแม้เคยก้าวพลาดได้มีโอกาสกลับมายืนหยัดในสังคมอย่างมีคุณค่าอีกครั้ง
1: ทรงเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินทรงเป็นประทีปแห่งแผ่นดินคือที่ไหนที่มันมีความมืดมีความลำบากมีความยากจนก็จะประทานแสงสว่างให้แสงสว่างในด้านอาชีพแสงสว่างในด้านการมีความรู้ความคิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยก็ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เลือกชนวรรณะไม่เลือกว่าเป็นคนต่างด้าวเท้าต่างแดนหนีมาพึ่งพาพระบารมีก็จะทรงพระทานความช่วยเหลืออุปการะเกื้อกูลยิ่งกว่านั้นในกรณีที่ประชาชนมีความยากลำบากในเรื่องอื่นจะเกิดเหตุไฟไหม้เกิดเหตุน้ำท่วมเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆก็จะพระทานความช่วยเหลือไปถึงเป็นอันดับแรกๆ

0: ุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหา
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
8: ้นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย์
10: กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน

ถามที่ตอบตอบที่ถามกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10

0: าอยากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
6: อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินบาดเจ็บพบเห็นคนหมดสติพบเห็นคนจมน้ำหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินอย่าเพิ่งตื่นตระหนกตั้งสติเพราะคุณสามารถช่วยชีวิตผู้อื่นหรือช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เริ่มด้วยรีบโทรหา1669หลังจากสามารถติดต่อกับทาง1669ได้แล้วเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการผู้แจ้งเหตุจำเป็นที่จะต้องบอกข้อมูลพื้นฐานกับเจ้าหน้าที่ดังนี้ระบุพิกัดสถานที่ให้ชัดเจนโดยบอกจุดสังเกตบริเวณโดยรอบให้ละเอียดเช่นชื่อซอยหลักกิโลเมตรอาคารร้านค้าสถานที่ที่เห็นเด่นชัดในบริเวณนั้นบอกชื่อผู้ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ไปถึงให้ประเมินอาการของผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่ทราบบอกระดับความรู้สึกตัวแจ้งรายละเอียดผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บเพศอายุจำนวนผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บรวมถึงความเสี่ยงต่างๆในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินในการนำอุปกรณ์ออกไปช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ประสบเหตุในขณะที่รถพยาบาลออกไปรับผู้ป่วยเจ้าหน้าที่จะคอยให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมทั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและในระหว่างที่รอรถพยาบาลนั้นต้องสังเกตให้ดีหากผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บไม่หายใจให้ช่วยเหลือด้วยการทำ CPR ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ถ้ามีเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติให้นำมาใช้เพื่อช่วยชีวิตจนกว่าเจ้าหน้าที่จะมาถึงจุดเกิดเหตุและนำผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลพบเหตุด่วนบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน1669ไว้ติดโทรศัพท์มือถือเพราะเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีโอกาสเกิดได้ตลอดเวลา
7: ร่วมรณรงค์โดยสสส.คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาและภาคีเครือข่าย

วพิสิทธิ์ขอประชาชนยึดข้อกฎหมายเหตุกกต.มีมติส่งสารฟันหัวสวแค่บางคนเดินหน้าเปิดหลักฐานเพิ่มนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญกิจกรรมวุฒิสภาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติส่งฟ้องผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีโกงหัวเลือกสว.ซึ่งทางประชาชนยังมีความไม่พอใจว่าเรื่องของความพอใจหรือไม่พอใจคงตอบไม่ได้แต่วันนี้เราต้องยึดมั่นในกฎหมายต้องเอากฎหมายเป็นหลักตนอยากให้ประชาชนหรือทุกคนที่รับฟังว่าอันดับแรกต้องเคารพกฎหมายก่อนว่าวันนี้กกต.มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วว่ามีสว.จำนวน26คนที่จะต้องถูกส่งศาลฎีกาซึ่งที่ผ่านมาเราเองก็ให้ความร่วมมือมาตลอดจึงหวังว่าประชาชนจะยึดมั่นฎีกาตามรัฐธรรมนูญเมื่อถามว่าทางไอลอว์และพรรคประชาชนมีการเปิดเผยข้อกกต.จะไม่บอกว่าเป็นพยานคนไหนตรงนี้มีความกังวลหรือไม่นายพิสิทธิ์กล่าวว่า

ทางไอลอว์ก็เปิดเผยข้อมูลมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นนายยิ่งชีพอัชชานนท์หรือนายภริศวัชรศิลป์เองก็เปิดเผยมาร่วม2เดือนแล้วซึ่งเราก็ไม่ได้กังวลเพราะสิ่งที่ตนเคยกล่าวเอาไว้แล้วว่าข้อมูลต่างๆที่ออกมานั้นเอามาชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ความสำคัญอยู่ตรงนั้นถ้าเอาออกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายทางกกต.บังคับต่างๆในการที่จะดำเนินการต่อไปส.ส.จังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยวอนรัฐบาลเร่งตรวจสอบมาตรการแก้ปัญหา PM 2.5 ชี้ควรมีข้อมูลแหล่งกำเนิดฝุ่นที่ชัดเจนจีกระทรวงอุตสาหกรรมและส.อ.น.ตรวจสอบข้อร้องเรียนปมโรงงานรับอ้อยไฟไหม้แต่เอกสารเป็นอ้อยสดนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.จังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงมาตรการควบคุมปัญหาฝุ่น PM 2.5 ว่าปัจจุบันเมื่อพูดถึงฝุ่น PM 2.5 เกษตรกรชาวไร่อ้อยมักถูกชี้นิ้วว่าเป็นต้นเหตุขณะที่ตนไม่ได้ปฏิเสธว่าการเผาอ้อยก่อให้เกิดฝุ่นแต่ก่อนที่รัฐบาลจะออกมาตรการควบคุมที่ส่งผลกระทบต่อปากท้องของประชาชนควรมีข้อเป็นธรรมกับเกษตรกรโดยเฉพาะเรื่องต้นทุนการผลิตที่แตกต่างกันอย่างมากโดยอ้อยไฟไหม้มีต้นทุนประมาณ100บาทต่อตันขณะที่อ้อยสดอยู่ที่ประมาณ250บาทต่อตันดังนั้นหากรัฐบาลต้องการให้เกษตรกรหยุดการเผาอ้อยจะต้องสร้างทางเลือกและช่วยลดภาระต้นทุนให้กับเกษตรกรไม่ใช่ออกกฎแล้วผลักต้นทุนทั้งหมดให้ผู้ปลูกเป็นผู้รับผิดชอบนอกจากนี้นางสาวสุชาดากล่าวถึงข้อร้องเรียนจากเกษตรกรรายย่อยบางส่วนว่าการขายอ้อยผ่านเจ้าของโควต้าหรือหัวหน้าอ้อยอาจทำให้สิทธิ์และเงินช่วยเหลือบางส่วนไปไม่ถึงเกษตรกรโดยตรงขณะเดียวกันยังมีข้อร้องเรียนว่าบางโรงงานรับอ้อยไฟไหม้แต่มีการออกเอกสารระบุว่าเป็นอ้อยสดซึ่งหากข้อร้องเรียนดังกล่าวเกิดขึ้นจริงย่อมตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของมาตรการการควบคุมการเผาอ้อยทั้งนี้นางสาวสุชาดาฝากไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายหรือส.อ.น.ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนดังกล่าวอย่างจริงจังพร้อมย้ำว่าการแก้ปัญหา PM 2.5 เป็นเรื่องที่จำเป็นแต่ไม่ควรจบลงด้วยการให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเป็นผู้รับภาระเพียงฝ่ายเดียว

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเสวนารัฐสภารายการที่จะพาไปติดตามรับชมการเสวนาและงานสัมมนาที่น่าสนใจในหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวงงานนิติบัญญัติและรัฐสภาค่ะปัญหาการผลิตบัณฑิตและกำลังคนให้มีสมรรถนะสูงตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานยังคงเป็นประเด็นท้าทายสำคัญของประเทศนะคะประกอบกับข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่ได้มุ่งเน้นให้มีการปรับระบบอาชีวศึกษาให้เชื่อมโยงกับตลาดแรงงานสร้างหลักสูตรอุดมศึกษาให้การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานหรือ Cooperative and Work Integrated Education หรือ CV เป็นการศึกษาภาคบังคับค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นกลไกหลักในการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นการได้เรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานจริงและทางด้านของสถานประกอบการเองค่ะก็จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังคนแต่แรกเริ่มด้วยค่ะโดยวันนี้ก็จะได้นำข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการ

0: การศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงของประเทศซึ่งหลักสูตรนี้จะตอบโจทย์ทั้งผู้เรียนและผู้ที่จะเป็นผู้รับบริการซึ่งก็คือตลาดแรงงานอย่างไรบ้างนั้นเชิญติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะ
1: การศึกษาของคณะกรรมการเป็นอย่างไรเรียนเชิญท่านอาจารย์ธนพัฒน์ครับเชิญครับ
2: ครับผมครับขอบพระคุณนะครับขออนุญาตสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งสาและอาจารย์สัมพันธ์นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับอาจารย์ที่จริงๆท่านคณาจารย์ทั้งสองท่านก็อยู่ในกลุ่มคณะทำงานเราด้วยเวลาที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ต้องนำเรียนว่าในเรื่องของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสากลศึกษาเนี่ยครับและการศึกษาเชิงบูรณาการและการทำงานเนี่ยครับเป็นลักษณะของการวิจัยเลยแหละนะครับเพราะว่าเรามีการเก็บกลุ่มตัวอย่างมากกว่า2,000คนนะครับที่เกี่ยวข้องทั้ง5กลุ่มทั้งเชิงนโยบายทั้งกลุ่มที่ผลิตกำลังคนรวมถึงกลุ่มใช้กำลังคนรวมถึงเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่แรงงานหรือว่ากลุ่มที่จะเข้ามาเป็นแรงงานในอนาคตนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับเป็นที่มาของการศึกษาในครั้งนี้ใน6เดือนเหมือนกันครับอาจารย์เราก็มีการประชุมกันหลายๆครั้งนะครับเนาะเก็บข้อมูลกันมานะครับเนื่องจากว่าเหตุผลจริงๆแล้วคือถ้าจะมองคําว่า CV เนี่ยครับเราขับเคลื่อนมาตั้งถ้าจําไม่ผิดประมาณปี36ใช่มั้ยครับอาจารย์ปี36ที่เราขับเคลื่อนมามากมายหลายปีเหมือนกันแต่ถามว่าทุกวันนี้เอาง่ายๆเลยครับตอนที่ลงเก็บข้อมูลทําไมไปถามเด็กบอกว่ามันคือการฝึกงานหรือเปล่าเขายังไม่เข้าใจนะครับว่าหลักสูตร CV กับการฝึกงานมันแตกต่างกันทุกคนหรือแม้แต่ไม่ใช่แค่เด็กนะฮะแต่ครูบาอาจารย์บางท่านก็ยังไม่รู้เลยแต่บางมหาลัยโชคดีนะครับที่มีการขับเคลื่อน CV อยู่แล้วนะครับมีการทําหลักสูตรโดยเฉพาะมหาลัยที่เป็นด้านเทคโนโลยีหรือว่ามีวิชาชีพเฉพาะทางซึ่งเขาก็จะมีการ MOU หรือมีโคเปอเรทีฟหรือว่าอะไรยังไงควบคู่กันอยู่ที่ดําเนินการอยู่นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับวัตถุประสงค์เนี่ยก็เพื่อหาหลักการหาแนวคิดนะครับหาพัฒนาการต่างๆที่เราเห็นในปัจจุบันรวมถึงศึกษาสถานภาพปัญหาต่างๆนะฮะขออนุญาตนะครับโอเคก็การปัญหาต่างๆสภาพปัญหารูปสรรคนะครับและสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมองในเรื่องของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนะครับโดยขอบเขตการศึกษาเนี่ยก็จะขออนุญาตแล้วคร่าวๆว่าเราเก็บข้อมูลทั้งฝั่งระดับนโยบายนะครับระดับภาคการผลิตกําลังคนเหมือนที่ผมได้แจ้งไปนะครับผู้ใช้บัณฑิตก็คือภาคการผลิตนะครับอุตสาหกรรมอินดัสเทรียลต่างๆนะครับรวมถึงระดับผู้เรียนนะครับเก็บข้อมูลไป 2,000 กว่าคนนะครับแล้วก็เด็กนักเรียนอีกประมาณ400กว่าคนซึ่งต้องนําเรียนตามตรงว่าด้วยกรอบระยะเวลาที่จํากัดนะครับเราโชคดีที่ว่าด้วยอวครับเขาก็ทําเรื่องนี้อยู่พอบางส่วนอยู่แล้วและข้อมูลบางส่วนเนี่ยมันก็แมทช์กันซึ่งสามารถเอามาใช้ร่วมกันได้นะครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่จะเห็นได้จากการวิจัยครั้งนี้แน่นอนว่าผลการปฏิบัติจริงอยู่นะครับซึ่งเชิงนโยบายแล้วเราไม่น่ากังวลเท่าไหร่เพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องแตกตัวย่อยหรือแตกตัวคูณออกมาอีกทีนึงในการที่เราไปรับฟังความเห็นมานะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดมาคณะนักวิจัยสวอสเพื่อวิเคราะห์ต่างๆนะครับภาพรวมของการวิเคราะห์เนี่ยมันก็จะเหมือนที่เราทราบทั่วไปครับจุดแข็งจุดอ่อนแล้วมีอะไรยังไงบ้างนะครับมันก็เอาจริงๆแล้วเหมือนที่บอกกล่าวไปครับภาพรวมก็คือเราขับเคลื่อนกันมา 20-30 ปีนะครับแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ไปถึงไหนเราจะโทษใครก็โทษไม่ได้นะครับเราก็โทษตัวเราเองว่าเราขับเคลื่อนพอหรือยังนะฮะอาจจะต้องกลับมามองตรงเชิงนโยบายมันจึงจําเป็นต้องค้นหาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายออกมาเพื่อสุดท้ายว่าเราจะไปกันในทิศทางไหนและทิศทางที่เราเดินอยู่มันเพียงพอหรือขับเคลื่อนได้เพียงพอหรือยังได้จริงหรือยังนะครับซึ่งจุดแข็งในของเราเนี่ยครับถามว่าแนวโน้มเป็นสิ่งแนวโน้มที่ดีครับปัจจุบันมีหลักสูตรมีอะไรที่เพิ่มขึ้นในมหาลัยต่างๆซึ่งมันเกิดจากการปรับตัวของมหาลัยด้วยเนื่องจากมหาลัยมีการออกนอกระบบเยอะมหาลัยหารายได้หรือยังไงก็แล้วแต่นะครับมันมีการขับเคลื่อนในเรื่องนี้อยู่เพราะว่าสิ่งสําคัญที่มหาลัยกําลังคํานึงอยู่ก็คือการผลิตกําลังคนให้ตอบโจทย์กับอินดัสเทรียลคือตอบโจทย์กับอุตสาหกรรมตอบโจทย์กับงานแต่ถามว่ามันไปในทุกทิศทางมั้ยยังอันนี้ก็ยังเป็นจุดอ่อนอยู่เหมือนกันเพราะบางมหาลัยเขาก็ยังไม่ได้ทําเรื่องนี้บางมหาลัยทําแต่เขาได้แต่เฉพาะเทคโนโลยีของเขาใช่มั้ยครับแต่ว่าแนวทักษะสําคัญอยู่ปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราข้อค้นพบอีกอย่างนึงก็คือแม้กระทั่งทักษะ AI หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันยังขาดการนําเสนอหรือขาดการที่จะเชื่อมโยงไปถึงรวมถึงอุตสาหกรรมเองครับไม่ได้มีการมาร่วมในการออกแบบหลักสูตรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหลักสูตรที่เราใช้

0: ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นหลักสูตรที่เกิดขึ้นโดยที่มหาลัยเป็นตัวกรอบกำหนดเกณฑ์เองนะครับอว.เป็นเพียงสนับสนุนใช่ไหมฮะมหาลัยออกแบบหลักสูตรได้แต่สุดท้ายแล้วระยะยาวเท่าที่ศึกษามายังไม่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมอันนี้ผมไม่แน่ใจเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่เดี๋ยวอาจารย์สัมพันธ์จะอาจจะบอกอีกทีนึงอาจารย์สัมพันธ์มาจากอุตสาหกรรมนะครับอาจจะมีภาพของความนี้มานะครับด้วยส่วนแล้วล่ะครับพอเราเห็นตรงนั้นเนี่ยครับมันไม่สะท้อนต่อความเป็นจริงอันนี้คือปัญหาที่เราเห็นค่อนข้างจะเห็นภาพชัดแต่มันอาจจะเป็นมองของ policy ที่เป็นภาพกว้างอยู่ว่าภาพชัดจริงๆแล้วมันคืออะไรเด็กจบออกมา 30-40% ที่ได้งานทุกวันเนี้ยมันยังไม่ตรงนะครับถือตรงแต่ว่าอีก 70% นั้นน่ะยังไม่ตรงกับสิ่งที่เราเรียนมานะครับมันเสียเวลาไปกับการที่เราไม่รู้เหมือนกันว่าเราผลิตกําลังคนมาเพื่อตอบโจทย์แรงงานหรือเราผลิตกําลังคนมาเพื่อให้เขาได้ไปประกาศตัวนึงออกมาแล้วไปสมัครงานไปดิ้นรนเอาเองหรือเปล่าอันนี้เป็นโจทย์ที่สําคัญนะครับและค่อนข้างท้าทายนะครับในทวมถึงความเหลื่อมล้ําในเรื่องของโครงสร้างของระบบเชื่อมั้ยครับเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งไม่โดนจุฬาธรรมศาสตร์หรือว่าศิลปากรหรืออะไรก็ตามครับอยู่ในเขตเมืองเนี่ยยิ่งอยู่ใน EEC ด้วยในเขตอุตสาหกรรมนะครับโอกาสที่เขาจะได้งานหรือโอกาสที่เขาจะพัฒนาเรื่องเนี้ยค่อนข้างสูงมากเลยโอกาสที่จะเชื่อมโยงกันระหว่างอุตสาหกรรมเข้ากับบุคลากรหรือกับนักเรียนนักศึกษาแต่ในขณะที่เราต้องมองไปที่มหาลัยต่างจังหวัดโดยเฉพาะมหาลัยใช้คําว่าชายขอบได้มั้ยฮะมหาลัยที่อยู่ห่างไกลหรือมหาลัยโดยเฉพาะที่ในพื้นที่เชิงพื้นที่โอกาสที่เขาจะมีเรื่องนี้น้อยมากประเด็นสำคัญเลยอุตสาหกรรมในพื้นที่มันไม่มีพอไม่มีมันเกิดความเหลื่อมล้ำชัดเจนมันจะมีก็อุตสาหกรรมให้ร้านอาหารท่องเที่ยวนิดๆหน่อยๆอุตสาหกรรมล้างรถแต่มันไม่ได้ตอบโจทย์กับอุตสาหกรรมของมหาลัยที่ผลิตกำลังคนออกไปนะครับมันเป็นโจทย์ที่สาธารณมาสำคัญมากเลยนะฮะในเรื่องของสมรรถนะต่างๆนะครับที่งานไม่ตรงสายซอฟต์สกิลต่างๆอันนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่เราได้คุยกันไปนะครับหลักสูตรเน้นทฤษฎียังไม่พอการสอบเน้นสอบแต่ทฤษฎีที่ใช้ในการสอนแต่ลืมไปว่าไม่ได้มุ่งเป้าไปที่สมรรถนะของคนที่เรียนจริงเพื่อออกไปประกอบอาชีพจริงดังนั้นน่ะพอเขาออกไปอ่ะ performance ของเขาอ่ะครับมันเลยขาดในเรื่องนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่วันนี้ที่เราต้องมาคุยกันว่าทำไมมันต้องมี CVในขณะที่อเมริกาเอ่ยสิงคโปร์เอ่ยเป็นประเทศที่ประสบความสําเร็จมากเลยที่เขาดําเนินการเรื่องนี้อยู่เขาเอาเด็กเอาผู้ประกอบการมาพัฒนาสอนเป็นหลักสูตรร่วมกันเลยดีไซน์หลักสูตรร่วมกันเลยเสร็จแล้วพอเด็กรู้ตัวว่าตัวเองอยู่ในหลักสูตร CV แสดงศักยภาพได้เต็มที่นั่นก็คือจะเป็นที่มาของความต้องการในบ้านเราด้วยครับคือเป็นสิ่งที่ความต้องการเร่งด่วนพอเราก็ต้องพอเห็นภาพของอเมริกาเห็นภาพของออสเตรียเห็นภาพของสิงคโปร์เขาพัฒนาเด็กเหล่านี้ครับพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เด็กสามารถเดินต่อได้เมื่อจบหรือเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชนเนี่ยที่จะจบออกมาจากระบบเนี่ยครับให้มีคุณค่ามีศักยภาพและพร้อมที่จะเดินต่อในเรื่องของงานได้เนี่ยเขามีเพียงพอแล้วพอออกมาเขาต่อเนื่องได้เลยเด็กไม่ต้องเดินหางานแล้วครับเด็กสามารถถูกรีครูทเข้าไปเด็กสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรครับเตรียมพร้อมและมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบงานได้เลยเพราะระหว่างที่เขาออกไปทำงานและก็ทฤษฎีพร้อมๆกับหลักสูตรเนี่ยครับเขาถูกพี่เลี้ยงดูแลมาอย่างดีประคบประหงมมาอย่างดีไปถึงให้องค์ความรู้อย่างดีและนั่นหมายความว่าพอวันนึงเขาจบมาสามารถเข้าสู่ในระบบได้เลยเด็กไม่ต้องมานั่งวิ่งหางานแล้วครับอุตสาหกรรมไม่ต้องมานั่งไขว่คว้าว่าเด็กคนไหนจะเหมาะกับงานตัวเองเขาค้นพบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ไทยกําลังหวยหาและอยากจะทําแต่ปัญหาคือมันติดที่เงื่อนไขหลายๆอย่างครับติดที่กฎระเบียบมั้ยติดครับระเบียบบางตัวยังไม่ได้เอื้อนะครับระเบียบในหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกพ.กพ.เนี่ยเราคัดเลือกตั้งแต่ภาคกภาคขภาคคจนสุดท้ายเอาเด็กเข้าไปเอาคนเข้าไปทํางานแต่ทําไมโจทย์คําถามในหัวคือชนะว่าทําไมกพ.ไม่มีการเร่งรัดหรือให้โอกาสหรือให้เค้าเรียก priority สําหรับคนที่อยู่ในหลักสูตรตัวเนี้ย CV เข้าไปเพราะในเมื่อเค้าเป็นวิชาชีพเฉพาะอยู่แล้วและเค้าเป็นวิชาชีพที่สามารถมีความพร้อมอยู่แล้วแล้วมีทักษะที่จําเป็นอยู่แล้วเอาเข้าไปก่อนได้เลยถามว่ากพ.เริ่มหรือยังตอนนี้กําลังเริ่มแต่มันก็กฎระเบียบมันก็ยังไปได้ไม่เต็มที่ความเหลื่อมล้ําต่างๆการสร้างแรงจูงใจต่างๆระบบภาษีสรรพากรบอกว่ากําลังทําอยู่ทำยังไงให้เอื้อผู้ประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมให้อินดัสเทรียลเข้ามามีส่วนร่วมดีที่สุดเพราะว่าหากไม่มีอะไรเป็นแรงจูงใจไม่เอื้อต่อสารประกอบการเลย เขาจะทำทำไมถูกไหมครับเขาได้แค่เด็กคนหนึ่งไปแต่ถ้ามันมีอะไรที่พอสุดท้ายเราเหมือนกับว่ายิงนกสองตัวยิงนกตัวเดียวได้ทั้งสองสามยิงนกครั้งเดียวได้สองสามตัวเราต้องสร้างระบบที่คุ้มครองสร้างระบบที่เอื้อและสร้างระบบที่ให้กับผู้ประกอบการด้วยดึงภาคส่วนอุตสาหกรรมเข้ามาร่วมอันนี้เป็นวิธีการอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะแม้แต่กระทั่งเด็กและเยาวชนที่จะเข้าไปในระบบถามว่าช่วงที่เขาเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ครับเขาเข้าอยู่ในซีวีแล้วหลักสูตรซีวีแล้วทุกวันนี้คือเด็กฝึกงานเขาเข้าใจว่าเขาฝึกงานนั่นหมายความว่าสวัสดิการต่างๆเขาไม่มีนะครับแม้กระทั่งหน่วยงานหรืออุตสาหกรรมเองหรือบริษัทเองที่เข้ามาดูแลเขาก็มองว่ามันคือภาระนะครับเขาถึงได้ให้ใช้เด็กแค่ถ่ายเอกสารชงกาแฟไปวันๆนึงเขาไม่อยากสอนหรอกครับพอสอนเสร็จเด็กแค่2เดือนเด็กออกไปเขาไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรอีกเลยนั่นหมายความว่าจากการสัมภาษณ์หรือจากคุยกันเนี่ยเขาก็มองว่าทำไมเราไม่ย้อนมา6เดือนเนี้ยให้ไปเลยหรือ1ปีสุดท้ายให้ไปเลยให้เด็กเข้าไปอยู่ในหลักสูตรซีวีเนี่ยแล้วช่วยกันพัฒนาระหว่างผู้ประกอบการกับสถาบันการศึกษาให้เด็กอยู่ตรงกลางแล้วสุดท้ายมันจะเชื่อมโยงกันได้เพราะเขาจะเห็นเลย6เดือนนี้ไม่น้อยนะครับเราฝึกงานทดลองงานยัง3เดือนเอง
1: อาจารย์ผมถามเสริมนิดนึงนะครับถ้าเขารับในมุมของผู้ประกอบการเท่ากับว่าน้องมาฝึกงานกับเขาด้วยหลักสูตรซีวีแต่ทีนี้มันจะต้องไปเหมือนกับที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่อาจจะเป็นภาระของผู้ประกอบการไหมกลายเป็นว่าเด็ก A คนนึงนะครับจะต้องเป็นบุคลากรนับเป็นบุคลากรไหมของผู้ประกอบการ
0: อันนี้เป็นโจทย์ที่เราคุยกันอยู
1: ่
0: เราจะทำได้ไหมมันจะเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตรงนี้ด้วย
1: โอเค
0: นั่นหมายความว่าเราจะทำยังไงให้เด็กคนหนึ่งที่เข้าสู่ระบบหรือเข้าขอโทษครับไม่ใช่คำว่าระบบนะครับเป็นหลักสูตรซีวีนะครับมีศักยภาพในตัวเองมีสวัสดิการในตัวเองเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องของกฎหมายคุ้มครองอยู่เด็กยังไม่เด็กยังไม่พ้นก้าวพ้นบรรลุหรือตรงนี้ครับ
1: ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0: ใช่ยังมีเงื่อนไขการศึกษาตรงนี้เพราะมหาลัยก็ยังถือว่าเขาเป็นบุคลากรของมหาลัยอยู่ยังมีหน้าที่เสียค่าเทอมอยู่แต่ระหว่างที่เขาอยู่ปีสุดท้ายเนี่ยเขาออกไปอยู่ในหลักสูตรซีวีเนี่ยเขาไปฝึกกับสถานประกอบการเขาไปเรียนรู้สถานประกอบการแต่เขายังมีสถานะก้ำกึ่งอยู่พอจะไปถึงตรงนั้นจะให้สวัสดิการได้ไหมก็ให้ไม่ได้อีกติดไปหมดเลยครับเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราคุยกันตรงนี้ว่าเป็นข้อเสนอแนะที่จะออกมาในสุดท้ายปลายทางว่าเราจะทำยังไงที่จะให้เขาไปต่อได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะต้องไปเคลียร์ตั้งแต่ถ้าจะมองในเรื่องของข้อเสนอแนะฝ่ายนิติบัญญัติเสนอแนะไปนะครับแต่สุดท้ายหน่วยขับเคลื่อนคือใครถ้าเรามองภาพแบบลวกๆแบบชัดเนี่ยอวต้องไปขับเคลื่อนอวขับเคลื่อนต่อแต่อวก็จะมีโจทย์กลับมาครับ
1: ครับ
0: เอาเงินที่ไหนอะทุกวันนี้อวเท่าที่เราสัมภาษณ์มามีอยู่ไม่กี่ล้านเองครับขับเคลื่อนทั้งประเทศ
1: นอกจากอวแล้วเร็วคิดเร็วๆนะฮะคือต้องพอพูดถึงผู้ประกอบการต้องด้านแรงงานอะไรด้วยไหมอาจารย์
0: ใช่ครับมันต้องภาคส่วนต้องบูรณาการกันคำว่าบูรณาการใครก็ว่าบูรณาการได้แซนบ็อกก็แซนใครแซนมันเหมือนกันบางทีแต่สุดท้ายเราจะทำยังไงให้มันยั่งยืนใช่ไหมครับเราต้องเอาอุตสาหกรรมเข้ามาคุยกันเพื่อดีไซน์หลักสูตรแล้วแชร์หลักสูตรเนี้ยร่วมกันเขาจะเอาด้านทักษะ AI ใช่ไหมหลักสูตรนี้พัฒนา AI มหาลัยนี้คุยกันเลยแล้วสุดท้ายมันต้องเป็นฮับกลางให้ได้มีการประเมินแล้วก็มีการพัฒนาที่เป็นศูนย์กลางให้ได้แล้วแผนเนี่ยเราแบ่งออกไปเลยระยะสั้นกลางยาวแต่ยาวเนี่ยไม่ควรเกิน5ปีแล้วเพราะ10ปีนี้เริ่มเอาแล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีลักษณะนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับหลักการของซีวีคือเป็นลักษณะของการเตรียมคนให้ตรงทักษะเพื่อพร้อมและจะเข้าสู่สถานประกอบการได้โดยที่ไม่ต้องมาทั้งเสียเวลาคัดคนอีกแล้วและตรงงานด้วยไม่ต้องมาทั้งเสียเวลาหางานด้วยทักษะที่จำเป็นพร้อมนะครับรวมถึงอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยก็สามารถค้นหาบัณฑิตที่จบและมีความพร้อมในเรื่องนี้ๆมีทักษะมีเซอร์ติฟิเคทที่มหาลัยรับรองให้หรืออุตสาหกรรมที่ดีไซน์หลักสูตรรับรองให้ทั้งหมดทั้งมวลเราจะเห็นเลยครับสิ่งหนึ่งที่เราได้คือความคุ้มค่าของ

0: ความเป็นซีวีให้มันนอกจากเด็กในรั้วมหาวิทยาลัยจริงๆ
1: นั้นคนหนึ่งเพราะเขาต้องมีคุณภาพที่เพียงพอที่จะกำลังคนไม่มีใช่ไหมฮะหน่วยงานหลักๆนี่ขาดแคลนกำลังคนมากครับตอนนี้ถามว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราเสนอเนี่ยทำได้ไหมทำได้หมดแหละขอให้มีคนสิมีเงินให้เราไหมงบประมาณนั่นเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติที่จะต้องแปลตรงนี้ต่อไปที่คณะรัฐมนตรีหรือว่าอะไรต่อใช่ไหมฮะอันนี้เป็นโจทย์ข้อหนึ่งครับ
0: ครับครับครับก็กระทุ้งกันเข้าไปนี่คือสิ่งทั้งหมดนะครับที่อาจารย์ธนพัฒน์ได้ศึกษาผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็จะเห็นตรงกันหรือว่าถ้าเห็นต่างยังไงหรือมีอะไรเสนอเดี๋ยวรอสักครู่นะครับให้ทั้งอาจารย์อรสาครับอาจารย์เอาเฉพาะเลยตัวหลักสูตรเนี่ยคือปัจจุบันเมื่อสักครู่ฟังตัวเลขแล้วก็แอบสะอึกนิดนึงขับเคลื่อนมั้งแต่ปี2536นะครับอาจารย์เมียจะบอกว่าเท่าอายุผมเลยโอ้เขาขับเคลื่อนกันมานานขนาดนี้แล้วเหรอแต่ณวันนี้เป็นยังไงบ้างหรือมันดีขึ้นหรือสุดท้ายมันควรจะดีกว่านี้ครับ
2: เรียนท่านว่าปี2536เนี่ยเกิดสหกิจศึกษาเป็นหลักสูตรนะฮะหลักสูตรการเรียนการสอนซึ่งเน้นประสบวิทยาลัยอย่างเดียวแต่จะมีพื้นที่ให้นักศึกษาได้เอาความรู้ในมหาวิทยาลัยนั่นแหละค่ะที่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ยเอาไปใช้จริงดูว่ามันใช้ได้ไหมมันสามารถไปแก้ปัญหาให้กับ workplace ได้ไหมมันสามารถไปพัฒนาระบบให้กับ workplace ได้หรือเปล่านี่คิดว่านั่นคือเรื่องสำคัญยาวนานมากจนมาถึงปี2545ค่ะตอนนั้นเราเป็นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควบคู่กับทบวงใกล้ๆกันนะคะเราก็พบว่าสหกิจศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยมันเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่จะเปลี่ยนคนจากเป็นผู้รับความรู้อย่างเดียวสร้างความรู้ได้ด้วยตัวเองจากประสบการณ์ที่ออกไปทำงานจริงใน workplace ในช่วงปีนั้นก็เกิดยังคิดว่าเกิดการเปลี่ยนหลายเรื่องที่เรามองภาพว่าเราจะทำยังไงให้เรื่องเหล่านี้มันตอบโจทย์โลกการทำงานที่มันเปลี่ยนไปจนกระทั่งมาปี2562ช่วงนั้นเองเป็นรองเลขาตั้งแต่สหกิจมาแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบเป็นวิวนะคะให้มันขยายทิศทางมากขึ้นจนกระทั่งปี2562อย่างที่เรียนนะคะว่ายันมองเห็นแล้วว่าประโยชน์เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะผู้เรียนละยันมองเห็นว่าการที่ส่งนักศึกษาไปทำงานในสถานประกอบการมันไปสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับสถานประกอบการด้วยเพราะนักศึกษาเอาความรู้เอาเทคโนโลยีใหม่ๆไปช่วยสถานประกอบการในการแก้ปัญหามันช่วยเรื่องของการสรรหาคนนะฮะก็คือเป็นกระบวนการที่เชื่อมไปสู่การบริการเลยก็คือรับนักศึกษาเหล่านี้เข้าไปทำงานในช่วงนั้นเนี่ยเดนมองว่าถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงให้การจัดการสารแนวนี้เป็นนโยบายของประเทศเลยเพราะมันไม่ใช่เรื่องของหลักสูตรแล้วแต่มันเป็นเรื่องของการสร้างคนไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมให้กับประเทศทีนี้ให้เป็นเอกภาพเชิงนโยบายเลยเราจะมีคำว่าฝึกงานมีสหกิจศึกษามีวิวมีหลากหลายชื่ออินเทิร์นชิพอะไรมากมายแอพเพนทิชชิพ
0: บ
2: อกเราใช้ชื่อเดียวเลย CV แต่เป็นคอนเซปต์ของการจัดการสาเชิงประสบการณ
0: ์ให
2: ้นักศึกษาเรียนคู่กับออกไปทำงานจริงในช่วงนั้นนี่ก็ปรึกษาท่านวิจิตแล้วก็ผู้บริหารของกระทรวงว่าเราทำให้เป็นเอกภาพเราจึงสร้างคำนี้ขึ้นมาคือ CV ก็คือ Cooperative and Work Integrated Education ก็คือสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่ต่อไปนี้เราจะเคลื่อนด้วยคำนี้ค่ะแล้วไม่พอเท่านั้นเราจะเซตระบบการทำงานใหม่ให้มุ่งเป้าไปสู่การสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้มันตรงกับดีมานด์ไซด์คือฝั่งผู้ประกอบการสร้าง CV platform CV platform เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มกลางเลยนะคะที่ให้สถาบันอุดมศึกษาทำงานร่วมกับภาคผู้ใช้บัณฑิตหรือ workplace คีย์เวิร์ดสำคัญของ CV platform คือ manpower

0: ติมาดิเวนเอดูเคชันแพลตฟอร์มเป็นแพลตฟอร์มการจัดการศาสตร์ที่ตอบความต้องการกำลังคนของประเทศไม่ใช่ตอบความต้องการของมหาวิทยาลัยผู้ผลิตอีกต่อไปแล้วก็กระบวนการตรงนี้มีตัวไฮไลท์ของเราคือโคดีไซน์ต่อไปนี้หลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยต้องโคดีไซน์สมรรถนะกับผู้ใช้บัณฑิตหมายความว่าจะเข้ามาร่วมทำงานด้วยกันแล้ว
1: ต้องถามกันต้องคุยกัน
0: ต้องมาคุยกันว่าสมมติวิศวกรทางด้าน AI ตอนนี้สมรรถนะอะไรที่จำเป็นอย่าเพิ่งขยับนะคะอย่าเพิ่งขยับนะคะสมรรถนะอะไรที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็น hard skill soft skill แล้วมาเขียนหลักสูตรร่วมกันค่ะมาออกแบบหลักสูตรร่วมกันมุ่งเป้าไปว่าเราจะสร้างวิศวะ AI หน้าตาจะเป็นแบบนี้พอจบไปแล้วเขานั่งทำงานได้เลยค่ะแต่ถ้ามหาวิทยาลัยคิดเองออกไปอาจจะไม่แมทช์กับความต้องการโลกการทำงานถ้าเราไม่ทำงานกับเจ้าของงานเราจะไม่รู้ว่าเราต้องสร้างคนแบบไหนนั้นเราจะโคดีไซน์หลักสูตรร่วมกันเราจะมีกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไประหว่างไปอยู่กับเขาและหลังไปเพื่อให้เด็กได้เป้าสมรรถนะอย่างที่เราอยากสร้างร่วมกันเพราะฉะนั้นเด็กที่จบจากหลักสูตร CV จึงทำงานได้ทันทีเลยค่ะ
1: นี่ไงพร้อมใช้จริงๆ
0: พร้อมใช้ทำงานได้ทันทีเน้นอยากจะโชว์ตัวนี้นะคะจริงๆแล้วเน้นอ่านรายงานการศึกษามาพอสมควรเน้นคิดว่าท่านมีประเด็นที่ท่านเสนอหลายเรื่องที่ท่านพบแต่ตอนนี้ข้อมูลมันเปลี่ยนไปพัฒนาการมันดีขึ้นเดี๋ยวเน้นจะโชว์ให้ท่านดูตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าวิธีการมองคนตอนนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วฮะการมองคนมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาจะมองคนเป็น human capital ละเป็นทุนมนุษย์ที่เป็นสินทรัพย์เพราะนั้นคนจึงมีค่ามากๆเราจะสร้างเขาอย่างไรไม่ได้มองคนเป็นเรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายอีกต่อไปแต่เป็นสินทรัพย์เราจะสร้างเขาแบบไหนจะทำให้เขาสร้างคุณค่าให้องค์กรได้อย่างไรอันนี้ค่ะเป็นมิติมุมมองใหม่แล้วเราจะรักษาเขาได้อย่างไรกับอีกตัวหนึ่งคือเรียกว่า value ที่ให้กับคนตอนนี้ไม่ให้ปริญญาละไม่ได้ให้คุณค่ากับคนด้วยปริญญาอีกต่อไปแต่จะให้ด้วย competency ค่ะต่อไปนี้การจะ pick up คนเข้าทำงานเขาจะไม่ได้ดูแค่ปริญญาแต่เขาจะดูว่าคนคนนั้นทำอะไรได้บ้างมีสมรรถนะอย่างไรมีวิธีคิดอย่างไรมีสกิลอะไรบ้างแทนจะขึ้นอยู่กับตัวนี้แล้วไม่ได้ขึ้นกับปริญญาเพราะนั้นเด็กบางคนจบปริญญาตรีเงินเดือนยังสูงกว่าปริญญาเอกเพราะเขาดูสมรรถนะที่เด็กมีเพราะฉะนั้นภาพของการมองคนจึงเปลี่ยนไปแล้วที่สำคัญตอนนี้ถ้าใครที่อยู่ในฝ่าย HR ที่ดูเรื่องของการพัฒนาบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเขาจะมองว่าต่อไปนี้เนี่ยเขาต้องเข้ามาร่วมสร้างเป็น creating แล้วมาร่วมสร้างคนที่มาทำงานกับเขาร่วมกับฝ่ายผลิตก็คือมหาวิทยาลัยจะไม่ได้นั่งรอให้มหาวิทยาลัยผลิตแล้วค่อยส่งมาทำงานเพราะฉะนั้นวิธีคิดจะเปลี่ยนไปหมดตรงกับ CV คือเข้ามาร่วมกันเนี่ยฮะเข้ามาร่วมสร้างกำลังคนเอาท์พุตของมหาวิทยาลัยจึงไปเป็นอินพุตของสถานประกอบการได้ทันทีเลยนั้นจากมิติมุมมองเรื่องของคนที่เปลี่ยนไปเน้นคิดว่ามหาวิทยาลัยเองในฝ่ายที่เป็นเซกเตอร์ของคนผลิตเนี่ยก็ต้องมองว่าเราจะสร้างอนาคตการเรียนรู้แบบไหนเน้นก็เลยเสนอในสไลด์นี้นะคะท่านจะเห็นว่ามันมีคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ที่เป็นโลกการทำงานยุคใหม่ตั้งแต่ competency based education เป็น experiential learning เป็น co-creator of learning ก็คือต้องมาร่วมสร้างด้วยกันไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือตอนนี้ดีมานด์กับซัพพลายจะมาทำงานร่วมกันแล้ว beyond discipline ก็คือเมื่อเช้าเราคุยกันเยอะนะว่าเราผลิตบัณฑิตทางด้านกำลังคนด้านมนุษย์สังคมเยอะ science and technology น้อยแต่เด้นกำลังมองว่ามันต้องผสมผสานละค่ะแม้กระทั่งเรียนทางสายสังคมมนุษย์ก็ต้องใช้เทคโนโลยีเป็น tool ในการขับเคลื่อนงานหรือแม้กระทั่ง

0: เรื่องของ micro credential ที่เราพูด upskill reskill ก็เป็นตัวที่จะบอกว่าใช้ concept CV ก็ได้กับสุดท้ายอีกตัวหนึ่งคือเรื่องของทุกสาขาวิชาศาสตร์ต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาหมดแล้วค่ะเพราะนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเราต้องเทคโนโลยีอย่างเดียวเพราะสังคมมนุษย์ก็ต้องใช้เทคโนโลยีเช่นเดียวกันเน้นจะขออนุญาตประมาณนี้ก่อนนะคะ
1: ใช่ครับก็จะเห็นนะครับว่ามองคุณค่าของวัยแรงงานเปลี่ยนไปเพราะว่าทุกคนก็คือทุนมนุษย์นะครับอย่างที่อาจารย์รสาบอกเมื่อสักครู่แล้วก็ในมุมผู้ประกอบการเราก็อยากรู้กลุ่มน้องๆที่จะมาเป็นในตลาดแรงงานเนี่ยสำหรับเขายังไงนะครับดร.สมพันธ์ครับมองยังไงบ้างครับสำหรับโดยเฉพาะเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยที่กำลังศึกษากันอยู่เลยบางทีวิชาการมากไปก็ไม่ได้เราก็ต้องมีประสบการณ์ทางวิชาชีพคู่กันไปด้วยเชิญครับ
2: ตอนเรียนปริญญาตรีออกไปฝึกงาน45วันไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับ
1: ไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมครับใน45วันน
2: ี้ไม่ได้ทำอะไรเลยคร
1: ับชงกาแฟก็ไม่เลยฮะ
2: ไม่ต้องชงกาแฟ แต่ได้ตังค์วันละ60บาท ได้เบี้ยเลี้ยงฮะได้เบี้ยเลี้ยงและก็ได้กระดาษมาใบหนึ่งพูดถึงคุณงามความดีของผมใน45วัน
1: ซึ่งท่านย้ำว่าไม่ได้ทำอะไรเลย
2: ไม่ได้ทำอะไรเลย
1: ครับ
2: แต่ผมได้งานเร็วมากเลยคือโลกวันนี้มันหมุนเร็วเมื่อก่อนเนี้ยไปอยู่กับเขาไม่ต้องทำอะไรเลย45วันได้ตังค์วันละ60บาทจบปุ๊บมีงานทำเป็นสิ่งที่สองท่านพูดมาเนี่ยวันนี้เราทำเยอะมากเลยนะ4เดือนไม่พอจะเอา6เดือน8เดือน1ปีแต่เด็กยังไม่ได้งานทำผมว่านี่คือ1 message ที่คนในห้องนี้เราคุยกันแบบระดับสูงแล้วนะ
1: ครับ
2: เพราะระดับยุทธศาสตร์ระดับนโยบาย
1: ครับ
2: นี่คือปัญหาของประเทศตัวแปรที่สำคัญที่โลกมันหมุนเร็วเมื่อกี้ทานข้าวกับท่านสว.หลายๆท่านโลกข้างนอกของหมุนเร็วกว่าโลกในมหาวิทยาลัยแล้ววันนี้เราเจออะไรเราเจอ AI เราเจอ geopolitics เราเจอ demographic เมื่อกี้พูดถึงเรื่องคนเกิดน้อยลงนะครับวันนี้ภาคอุตสาหกรรมที่จะอยู่รอดในโลกใบนี้ได้เนี่ยต้องเป็นทีนี้ปัญหาที่มันตามมาคือเซ็นเซอร์อยู่ในโอเคปัญหาของการจ้างงานเนี่ยตัวเลขที่ไปประมวลมาไปวิเคราะห์มาทั้งหมดเนี่ยถ้าไปถามมหาวิทยาลัยจะบอกว่าเด็กจะถูกถามว่าเขามีงานทำหรือไม่คือวันรับปริญญาซึ่งวันนี้เด็กก็มารับปริญญาน้อยลง
1: ครับ
2: แล้วเด็กบางคนก็ไม่ค่อยอยากจะกรอกอะไรลงไปในแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยปัญหาหนึ่งอาจารย์ที่สอนเด็กจบออกไปปลายปี4เนี่ยพอทันทีที่เด็กจบวันนี้เนี่ยวันรุ่งขึ้นอาจารย์โทรหาเด็กไม่รับสาย มันฟ้องถึง engagement ที่อยู่ในระหว่างเรียน4ปี
1: ครับ
2: ทีนี้เรากำลังอยู่ในภาพแบบนี้ ทีนี้มันเกิดพาราด็อกเกิดขึ้นในเรื่องของการว่าจ้างเมื่อกี้ตัวเลขประเมินออกมาละอีถ้าเด็กจบถามว่าพรุ่งนี้เด็กมีงานทำกี่คน 35-40% เองของประเทศไทยทำอะไรเลย45วันแต่ได้งานทำ
1: ทันที
2: วันนี้เราทำซีวีเกือบแสนคนแสนคนนะฮะมีบริษัทเกือบ 20,000 คน 20,000 ราย
1: ครับ
2: แต่เด็กมีงานทำแค่30กว่าเปอร์เซ็นต
1: ์
2: ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นในประเทศบัณฑิตก็หางานบริษัทก็หาคนมันได้จะจบไหม
1: ต่างคนต่างหากันเน
2: า
1: ะ
2: ต่างคนต่างหามันต้องเจอกันแล้ว

0: แต่ทำไมวันนี้จึงมีตัวเลขแค่30กว่าเปอร์เซ็นต์มีงานทำไปต่อนะฮะ
1: ครับนี่นะทำไมเขาหากันไม่เจอ
0: นี่คือ4ปัญหาที่หลักกว่าพีที่ทำสกิจมาทำดีๆอยู่แล้วการมีงานทำก็เยอะอยู่แล้วแต่วันนี้ทำเยอะกว่าเดิมทำนานกว่าเดิมนะครับแก็บตัวที่หนึ่งพอเรามุ่งเน้นปริมาณเนี่ยปัญหามันตามมา KPI ที่ลงไปสู่ตัวอาจารย์เองเนี่ยที่จะต้องส่งเด็กออกซีวีเนี่ยมันเริ่มเข้ามาเบียดบังคุณภาพไงที่อาจารย์อรสาพูดถึงต้องโคดีไซน์ต้องนั่นต้องนี่เนี่ยวันนี้มันต้องลงไปพื้นที่วันนี้เราจะเจออะไรหลักสูตรเปลี่ยนทุก5ปีAI เปลี่ยนทุกอาทิตย
1: ์ทุกวันก็ได้คร
0: ับ ใช่ AI นี่เปลี่ยนทุกอาทิตย
1: ์
0: ใช่ไหมวิภาคหลักสูตรเชิญมา3ชั่วโมงแล้วก็ไปปรับหลักสูตร
1: กว่าจะได้ปรับอีกนะ
0: กว่าจะได้ปรับอีกนะครับทีนี้พอเจอตรงนี้เสร็จเนี่ยเราเจอปัญหาอะไรพอเราทำเป็นแสน KPI มันเชิงที่จะต้องชี้วัดที่จะต้องไปหาบริษัทที่รับเด็กเนี่ยตรงเนี้ยคือตัวที่สร้างปัญหาทำให้ควอลิตี้มันเกิดขึ้นโคดีไซน์มันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรพอเราปรับหลักสูตรเราก็สอนเด็กไป3ปีเด็กอยู่ในห้องเรียนทั้ง3ปีเราไปส่งเด็กปี4ออกซีวีอ่ะบางมหาลัยปี4เทอม2
1: ยืดไปอีกดึงไว้ก่อน
0: แล้วทุกคนชอบอาจารย์ก็ชอบเพราะว่าโฟกัสเรื่องเรียนอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวค่อยไปออกสากิจ
1: ครับ
0: เด็กก็ชอบมุ่งเรียนอย่างเดียวแล้วค่อยทำบริษัทนี้ชอบใหญ่เลยเพราะคุณคือบัณฑิตแล้วว่านี่คือปัญหาของ quantity gap ที่จะต้องรีบแก้ไขด่วนนะครับตัวที่2 partnership
1: ครับ
0: คุณเปลี่ยนหลักสูตรคุณสอน3ปีแล้วปี4คุณก็บอกว่ารับเด็กผมไปหน่อยก็ถึงว่าไง แล้วเมื่อกี้อาจารย์อรสาพูดว่ามันต้องโคดีไซน์
1: ครับ
0: โคโอนเข้ามาร่วมกันเขียนหลักสูตรร่วมสอนหลักสูตรร่วมรับผิดชอบหลักสูตรและร่วมพัฒนาเด็กตั้งแต่ปีหนึ่งไม่ใช่รอปลายปี4พาร์ทเนอร์ชิพแกปก็มีแต่จอมปลอมเซ็น MOU ถ่ายรูปประชุม เอานี่วันนี้เราไม่คุยปัญหานี้แล้วเราไม่มีทางแก้ได้เพราะคนในห้องนี้จะแก้นโยบายและยุทธศาสตร์ให้เราตัวที่3Industry readiness 19,000 แห่งเด็กแสนคนมองตัวเลขสวทช.เห็นมีตัวแทนนั่งอยู่ทางนู้นนะครับไม่ว่าอินดัสทรีในประเทศไทยอ่ะ 2.0 เนี่ย 7-80% อ่ะเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ยังจะมีชีวิตรอดหรือเปล่าเลยนะแล้วอยู่ใน 19,000 แห่งอ่ะเกินกว่าครึ่งหนึ่งคำถามวันนี้คุณกำลังจะสร้างเด็กไปเป็นเด็ก 4.0 เด็กไปเป็นฟิวเจอร์เด็กที่จะมี productivity เด็กจะเข้าใจ AI เข้าใจเทคโนโลยีแต่คุณไปฝากซีวีไว้กับ2มันก็เลยกลับมาถามอีกว่า4เดือนเอ่ย6เดือนเอ่ย8เดือนเอ่ยอ่ะเด็กคนนี้ได้ทักษะอะไรกลับมาเขาจะเก่งขึ้นไหมอ่ะเขาจะสามารถนำพาประเทศในอนาคตที่เด็กเกิดน้อยลงคนแก่เยอะไปอีกหลายคนเลยนี่คือแก็บตัวที่3ตัวสุดท้ายสำคัญมากๆเลยเอาเด็กไปว่าบางคนโปรเจกต์ก็ไม่ชัดพี่เลี้ยงก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ามีจริงหรือเปล่า

0: ทางอาจารย์มีภาระสูงมากนะส่งเด็กไป10 20คนเนี่ยเมื่อกี้ยังพูดถึงอยู่ต่างจังหวัดอยู่ชายขอบ
1: ครับ
0: จะประเมินกันยังไงสุดท้ายก็คือ Good Morning Good Night โดยไลน์แล้ววันนี้พอคุณประเมินแบบนี้คุณจะไม่มีทางรู้เลยเด็กเราได้เลิร์นนิ่งเอาท์คัมอย่างไรจากการที่ออกไปอยู่กับบริษัท4เดือน6เดือนนี่คือ assessment gap ทีนี้มันมีข่าวดีแล้วนะ
1: ครับ
0: เอาละที่มหาวิทยาลัยในสภามหาวิทยาลัยทุกแห่งเนี่ยลดการวัดตัวชี้วัดในเชิงของเด็กเข้าเรียนปีนี้กี่คน
1: เป็นปริมาณใช่ไหมครับ
0: ได้เป้าไห
1: ม
0: เด็กจบกี่คนเดี๋ยวเราจะต้องอนุมัติปริญญาถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ความจริงแล้วดีกรีมีความสำคัญแต่แคปเปอร์บริวาแล้วเมื่อกี้ที่นั่งทานข้าวกันก็คือบริษัทตอนนี้ไม่รับเด็กจบใหม่เพราะเด็กจบใหม่เต็มไปด้วยความรู้แต่ไม่มีทักษะ
1: ไม่มีทักษะ
0: เราต้องการเด็กที่มีทักษะมาสร้าง impact วันนี้คุณไปดูดิบริษัทประกาศรับเนี่ยประสบการณ์3ถึง5ปีเพราะอะไรเขารู้ว่าเด็กเหล่านี้จะมีทักษะระดับหนึ่งที่จะมาทำงานแล้วก็เป็นไข่ที่จะออกไข่ให้เขาพรุ่งนี
1: ้รับปุ๊บทำเลย
0: ทำเป็นเลยยอมจ่ายแพงหน่
1: อ
0: ยนะครับเพ้นวันนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยต้องมองว่าเราไม่ใช่ degree producerเราจะต้องเป็น capability builder แล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันว่าจะทำยังไงเราคุยทิศทางก่อนผมมีแผ่นนี้ครับเมื่อกี้บอกว่า CV สหกิจปี36 30กว่าปีผมทำมา29ปีนะครับ CV กรรมอายุ22นะครับโค้ชเซนเด็กออกไปสัมผัสอุตสาหกรรมตั้งแต่อายุ16
1: เรียนไปด้วย
0: เรียนไปด้วยเจอไปด้วยเอาโจทย์มาด้วยนะครับค่อยๆทำแซนบ็อกวิศวคอมจุฬาโอ้ตอนนี้ Talk of the Town เลยนะเดี๋ยวไปคุยได้อีกเวทีหนึ่งเด็กสัมผัสอุตสาหกรรมตั้งแต่อายุ19แล้ววิจัยออกมาแล้วทั้งเด็กอายุ16เด็กอายุ19เป็นเด็กด้วยเกงขาสั้นไปทำงานนะฮะสถานประกอบการวิจัยออกมาแล้วว่าเด็กอายุในเรื่องของความสามารถของเด็กหรือการที่จะรับ learning ability หรือ agility
1: ครับ
0: อันนี้มีการวิจัยตรงนี้คือคีย์เวิร์ดคุณจะฝึกคนว่ายน้ำให้เป็นน่ะคุณจะไปสอนในห้อง3ปีแล้วค่อยไปโยนลงสระตอนปี4เข้าใจป่ะคุณจะต้องให้เด็กไปเห็นสระน้ำแล้วเริ่มแตะน้ำตั้งแต่ปีหนึ่งอ่ะนี่คือคีย์เวิร์ดอันหนึ่งก็คือยิ่งสตาร์ทเร็วเท่าไหร่ให้เด็กสัมผัสกับอุตสาหกรรมจริงๆเท่าไหร่เด็กก็จะมีความสามารถหรือมีแคปเปอร์บิลิตี้เร็วขึ้นนี่คือหน้านี้แซนด์บ็อกซ์เนี่ยหลักสูตรในอดีตเด็กไปเจอสารประกอบการเนี่ยไม่กี่เดือนคล้ายๆซีวีปรากฏว่าเราดูสัดส่วนของการเรียน4ปีเนี่ย
1: ครับ
0: เด็กสัมผัสสารประกอบการ 15% แต่พอทำแซนด์บ็อกซ์เด็กได้เจอกับอุตสาหกรรม 45%
1: เกือบครึ่ง
0: เจอตั้งแต่ปี1
1: ครับ
0: เจอฝึกงาน4รอบฮะเด็กก็ไปฝึกงาน4รอบในแซนด์บ็อกซ์สุดท้ายนะฮะเดี๋ยวเราจะได้แลกเปลี่ยนกันกับคนในห้องหน้านี้ครับอินดัสทรี
1: ครับ
0: ถ้าจะเอามาเป็นเทมเพลตหรือแม่แบบต้องเลือกเราจะปล่อยให้ 2.0 รับเด็กไปทั้งเกินครึ่งต่อไปไม่ได
1: ้ครับ
0: ต้องวางแผนในการโคดีไซน์ที่คุยกันนะครับคำว่าคอร์ปอเรชันเนี่ย36ปี30กว่าปี

0: เราก็ได้ยินกับว่า cooperation cooperation คำนี้ไม่พอละโลกหมุนเร็วมากบริษัทดึงเฉพาะ target เฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอุตสาหกรรมที่มีอนาคตเข้ามาโคดีไซน์โคโอนแซนบ็อกซ์นี่เอาเชิญบริษัทมาสอนเลยนะฮะนะครับ
1: คือบริษัทนี้เป็นอาจารย์เลยอะ
0: ถูกต้องถูกต้องเราจะต้องมาเบรนคัลลิคัลัมใหม่ทั้งหมดแล้วใส่ทักษะลงไปใส่ AI ลงไปแล้วค่อยใช้เป็นเทมเพลตในการจะขับเคลื่อน CV ต่อไปนี้ไม่ต้องสนใจถ้าเด็กจะไปอยู่ 2.0 แต่ถ้าผ่านแม่แบบผ่านมาสเตอร์โปรแกรมแบบที่ถูกโคโอนโคบิลกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนี่คือทางออกของประเทศนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราคงมีคำถามเยอะแยะเลยจากเดนฟรอ
1: โอ้โหคมคมชัดๆนะครับจากทางอาจารย์สมพันธ์กลับมาที่อาจารย์อรสาครับ
2: ไมด์เซตตอนนี้มันชิปไปหมดแล้วเรื่องการมองคนซึ่งไม่เหมือนเดิมนะฮะเป็นลักษณะของโคครีเอทระหว่างดีมานด์เซปของซีวีชัดเจนอย่างที่เมื่อกี้พี่สัมพันธ์พูดมันมีโคเซนมีแซนด์บ็อกซ์CV ก็คือคอนเซปต์การศึกษาเชิงประสบการณ์ที่เป็นแมสค่ะเราทำทั่วประเทศทุกมหาวิทยาลัยแซนด์บ็อกซ์อาจจะทำเฉพาะบางมหาวิทยาลัยเฉพาะหลักสูตรตอนนี้อวยังคิดว่าในภาพรวมประเทศเราต้องเคลื่อนทั้งประเทศเราต้องทำให้ทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเป็น CV เพราะอะไรนี่อยากจะโชว์ให้ท่านดูตัวนี้นะคะเพราะ CV กำลังจะสร้างอีโคซิสเต็มให้กับประเทศไทยที่จะสร้างสะพานเชื่อมระหว่างการศึกษาภาครัฐภาคอุตสาหกรรมภาคชุมชนเพื่อสร้างดีมานด์ดิเวนให้ตรงคือกำลังสร้างคน CV จะไม่ได้ส่งคนไปอยู่เฉพาะภาคอุตสาหกรรม CV เรามองทุกศาสตร์ทุกหลักสูตรที่เปิดในมหาวิทยาลัยเด็กต้องมีที่ทำงาน
1: ประกอบการอุตสาหกรรมคือ CV นี่ก็กับภาครัฐได้อะไรได
2: ้หมด
1: ท้องถิ่นได้หมด
2: ถูกเพราะ CV ต้องออกบัณฑิตจบออกไปแล้วประเทศไปอยู่ในกระทรวงทบวงกรมไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมก็ได้ภาคธุรกิจเอกชนหรือแม้กระทั่งไปทำงานให้ชุมชนท้องถิ่นก็ได้เพราะนั้น CV จึงเป็นภาพใหญ่ของหลักสูตรของประเทศไทยเพราะนั้นจะตอบโจทย์ตรงนี้ตัวที่สอง CV จะเป็นอีโคซิสเต็มที่เราจะกำลังคอนเน็กเรื่องของการศึกษากับการจ้างงานการได้งาน productivity ให้กับประเทศเพราะว่านักศึกษาไม่ว่าจะไปอยู่ภาคใดก็ตามไปเป็นกลไกขับเคลื่อนองค์กรนั้นๆทั้งหมดซึ่งมันจะเป็นการสร้าง value creation ให้กับประเทศสิ่งที่เรียนอยากจะเสนอให้ทุกท่านเห็นก็คือตอนนี้เราสร้าง ecosystem ไม่ใช่เฉพาะในมหาวิทยาลัยคือเรื่องการออกแบบหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นกระบวนการภายในการบริหารจัดการหลักสูตรแต่เราไปสร้างอีโคซิสเต็มที่เป็นสเต็กโฮลเดอร์ระดับประเทศอยู่ตอนนี้ถ้าท่านดูบนจอนี้เราทำงานกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะคะภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจเอกชนหรือแม้กระทั่งภาคที่เป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับภาคแรงงานถ้าท่านดูบนจอนี้เน้นเผอิญเป็นคนนะแต่เน้นจะพูดว่ามีสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้า
1: ครับ
2: EEC BOI กระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานแล้วก็จะมีที่ประชุมอธิการบดีทั้ง4กลุ่มของประเทศเรามาลงนามแล้วมีนายกสมาคมสหกิจมาด้วยที่จะมาช่วยกันเคลื่อนตรงนี้เพราะฉะนั้นท่านจะเห็นภาพว่าตอนนี้เราทำเป็นแมส CV ทำเป็นแมสที่จะขับเคลื่อนทั้งประเทศภายใต้อีโคซิสเต็มแล้วเดนอยากเสนอตัวนี้ค่ะว่าเราคงต้องมองใหม่ค่ะเราคงต้องรีเฟรมฟิวเจอร์ CV ก็อยากเสนอท่านอาจารย์ที่ทำการวิจัยมาว่าเราคงต้องก้าวไปอีกช็อตหนึ่งแล้วที่ไม่ได้มอง CV คือการทำให้เด็กมีสมรรถนะแล้วได้งานทำแต่ต้องมองว่า CV กำลังจะไปขับเคลื่อนเป็นยุทธศาสตร์กำลังคนของประเทศนะแล้วเราจะเคลื่อนจากแค่มองว่าเป็น Work Integrated Education หรือ Learning ไปสู่ Value Integrated Learning แล้วเราจะ

0: ชิพแบบที่พี่สัมพันธ์พูดว่า KPI ต้องเปลี่ยนนะเราจะไม่ดูแค่ต่อไปนี้จะไม่ดูแค่จำนวนหลักสูตร CV เพิ่มขึ้นจำนวนมหาลัยทำ CV เพิ่มขึ้นแต่เราจะไปวัดว่าเด็กไทยบัณฑิตไทยจะมีสกิลอะไรเพิ่มขึ้นจะตรงกับโลกการทำงานไหม employability โอกาสการได้งานทำแค่ไหนแล้วก็พูดถึง productivity competitiveness ของประเทศซึ่งเนี้ยจะโชว์ให้ท่านดูว่ามันมีข้อมูลที่มันวัดได้นะฮะเรียนนะนี่ค่ะเนี้ยจะยกตัวอย่างแค่4ปีนะคะตั้งแต่ปี66ถึง69 134โครงงานที่เด็กไปทำ14ประเทศเรากำลังจะสร้าง Global Talent ไม่ใช่เฉพาะ Talent ที่เรียนรู้เฉพาะบริบทประเทศไทยถ้าท่านดูบนจอเนี้ยเด็กไทยไป CV ทั่วโลกเลยฮะไปทุกทวีปนะฮะแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้เฉพาะเด็กที่มาประกวดและได้รางวัลที่กระทรวงอวเท่านั้นไม่ได้รวม CV ทั่วประเทศนะฮะนี่แค่กลุ่มเดียวเราพบว่าvalue added ที่มันเกิดขึ้นเป็นตัวเลขที่วัดได้ถ้าท่านดูนะว่าเด็ก CV ไปเพิ่มรายได้ให้กับ workplace เนี่ย100กว่าล้านแล้วก็ไปลดต้นทุนการผลิตให้100กว่าล้านอันนี้เดียนเพิ่งได้ข้อมูลใหม่จากกรมพัฒนาชุมชนว่าเด็ก CV ไปปฏิบัติงานให้กับชุมชนท้องถิ่นไปสร้างเรื่องของวิสาหกิจชุมชนเรื่องของสินค้าต่างๆแล้วเขามีวันแมทชิ่งโอท็อปปรากฏว่าเด็ก CV เนี่ยไปช่วยเจรจาทางธุรกิจให้เกิดการค้าขายระหว่างประเทศอีก800ล้านน่ะยังคิดว่าตัวเลขตัวเนี้ยแต่ละปีมากขึ้นไม่ต่ำกว่า 3-400 ล้านเฉพาะกลุ่มนี้เท่านั้นนะฮะแล้วท่านดูว่าเด็กไปแก้ปัญหาให้กับ workplace อะไรบ้างทางด้านซ้ายก็คือองค์กรสูญเสียต้นทุนจากของเสียขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นเด็กเอา AI เอาดิจิตอลเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้ด้านขวาคือสิ่งที่เด็กเอาลงไปค่ะเด็กเอาเทคโนโลยีไปเอาอินโนเวชันไปสร้างนวัตกรรมใหม่ๆหลายเรื่องไปจดทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเพราะนั้นเย็นก็เลยอยากเสนอว่าเราต้องรีฟอร์มเราต้องรีฟอร์ม CV ใหม่แล้วก็สิ่งที่เอ็นคาดหวังว่าถ้าเราขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยนะคะขึ้นไปจนเป็นหน่วยนโยบายเราจะรีฟอร์มประเทศไทยได้ภายในปี30นี้ภายใต้แผนที่อวกำลังเคลื่อนเป็นแผนขับเคลื่อน CV 5ปีนะคะเราคิดว่า1เราจะปิดสกิลแกปที่มีอยู่มิสแมททั้งหลายเนี่ยจะหมดไปเลยถ้ามหาวิทยาลัยทำงานร่วมกับภาคผู้ใช้บัณฑิตตัวที่2มันจะเกิดการเพิ่มโอกาสการจ้างงานที่ตัวเลขสถิติที่ออกมาเนี้ยยังคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่แท้จริงทั้งหมดเพราะมันจะมีเด็กส่วนหนึ่งที่ไม่เข้าสู่ระบบการทำงานแต่เขาทำธุรกิจเองค่ะตัวเลขนี้มันจะหายไปที่ว่าได้ตกงานเยอะๆอันนี้คิดว่าเราอาจจะต้องรีไวซ์ตัวเลขตัวนี้มาดูกันใหม่ตัวที่3คือมันจะทำให้คุณภาพชีวิตของบัณฑิตดีขึ้นเพราะเขามีงานมีเงินตั้งแต่เขายังเรียนเด็กหลายคนถูกจองตัวตั้งแต่ยังไม่จบการปฏิบัติงานใน workplace นะฮะล่าสุดศรีปทุมเล่าให้เดนฟังว่าเด็กที่ไปทำครุยส์ฮะไปอยู่ในธุรกิจเดินเรือถูกจองตัวได้เงินเดือน120,000ฮะครูบอกครูอยากจะลาออกไปเป็นเด็กเลยฮะ
1: อยากจะเป็นอยากแบบทำบ้าง
0: นี่คือโอกาสของเด็กนะฮะถ้าเด็กไม่ได้ไปทำงานโอกาสไม่เกิดนะฮะตัวที่3ไอ้ตัวที่4ที่ฉันมองคือมันจะเพิ่ม productivity ให้กับประเทศไทยถ้าท่านดูตัวเลขเมื่อกี้ workplace มีโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขึ้นหลายร้อยล้านต่อปีนะฮะมันจะสร้างโอกาสดึงนักลงทุนเข้ามาถ้าเรามีคนที่เป็น talent มีสมรรถนะสูงในการทำงานแล้วสุดท้ายมันจะทำให้การลงทุนทางการศึกษาที่รัฐลงทุนผู้เรียนลงทุนเข้ามาเรียนมันเกิดการคุ้มค่าค่ะก็จะขออนุญาตฝากไว้ประมาณนี้นะคะ
1: ขอบพระคุณครับ
2: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับสิ่งที่จะเห็นภาพอย่างหนึ่งคือตอนนี้เราเหมือนอยู่ตรงกลางของภาคผลิตแต่เราจะทำยังไงให้สองส่วนเนี้ยเมิร์จหรือทำงานร่วมกันได้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราจะเอาทฤษฎีอะไรมาจับสักตัวนึงนะครับตระกูลโคครับโคโปรดักชัน

0: จารย์ก็พูดมาโคแม้กระทั่งโคแอปอัพเชียร์หรือโคอีวัลเลเอชหรือว่าโคอะไรต่างๆโคดีสักอันเนี้ยเราเอามาจับร่วมกันแล้วผมมองว่ามันน่าจะไปด้วยกันดีที่สุดเสริมกับเครื่องมือต่างๆที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นไม่ว่าจะมองในเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายนะครับในเรื่องของภาพของงบประมาณบุคลากรยกระดับตัวซีวีเองนะครับหลักสูตรซีวีเองเนี่ยไม่ให้มองว่าเป็นภาระแต่มองว่านี่แหละคือหลักสูตรที่จะไปเพิ่มทักษะและเตรียมกำลังคนที่จะก้าวสู่เศรษฐกิจใหม่ของเรานะครับภาพ
1: ผมถามแทนทุกท่านก่อนได้ไหมครับเบื้องต้นความเป็นมหาวิทยาลัยรัฐกับเอกชนมันจะมีความได้เปรียบเสียเปรียบหรือเปล่ากับตัวหลักสูตรนี้หรืออะไรยังไงบ้างไหมฮะอาจารย์ครับผม
2: ในเรื่องของการดีไซน์หลักสูตรสามารถทำได้หมดฮะทำได้ทั้งรัฐและเอกชนเพราะขณะที่ทุกคนบอกว่ามันไม่ยืดหยุ่นยังคิดว่ามันเฟกซิเบิลมากขึ้นเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี2565ที่เพิ่งประกาศใช้ไปใหม่เนี่ยเฟกซิเบิลถึงขนาดที่ว่าเราสามารถที่จะเอาภาคอุตสาหกรรมเข้ามาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ในมหาลัยก็ได้ถ้ามีคุณสมบัติทำได้หมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นจะโคดีไซน
1: ์
2: ตั้งแต่เริ่มดีไซน์หลักสูตรได้เลยค่ะ
3: เราเห็นมหาวิทยาลัยเอกชนเนี่ยตื่นตัวขยับตัวเรื่องซีวีเนี่ยเร็วกว่ามหาวิทยาลัยรัฐบาลเพราะเขาจำเป็นต้องอยู่แล้วก็เราเห็นเขาปรับเปลี่ยนตลอดและสิ่งที่ตามมาก็คือเราเห็นมหาวิทยาลัยบางแห่งเนี่ยยอด employability เนี่ยสูงขึ้นจากการที่เขาปรับตัวเองตลอดเวลาอันนี้ไปทำวิจัยได้เลย
1: โอเคครับน่าสนใจ
2: ส่วนมากสถานประกอบการที่เป็น SME อ่ะตรงนั้นเขาจะมีปัญหาเรื่องค่าตอบแทนให้กับนักศึกษานะคะตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามช่วยตอนนี้กระทรวงกับทางสวช.นะคะวันนี้ผอ.วันนิสามาด้วยเนี่ยกำลังช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องของมาตรการทางภาษีค่ะที่สถานประกอบก็ให้ค่าใช้จ่ายที่เขาต้องใช้ตรงนั้นนะไปลดหย่อนภาษีได้ตอนนี้เรากำลังจะขอให้ได้ประมาณ 2.5 เท่าของค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นตรงนี้จะช่วย SME ซึ่งเราก็จะใช้เป็นข้อต่อรองนะว่าถ้า SME ได้ค่าใช้จ่ายโดยลดหย่อนตรงนี้ก็ต้องมีเบี้ยเลี้ยงค่าตอบแทนให้กับนักศึกษาด้วย
1: ครับขอบคุณครับนี่คือทิศทางนะครับว่าหลักสูตรซีวีเราจะไปอย่างไรก็แน่นอนแหละจะไปหาเจ้าภาพหลักอย่างเดียวไม่ได้มันต้องร่วมกันเพราะว่าทุกวันนี้โลกเปลี่ยนไปแล้วเอาล่ะถ้าทุกท่านไม่มีคำถามนะครับขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรทั้ง3ท่านด้านบนเวทีนะครับ
4: หลักสูตรซีวีเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาภาครัฐและชุมชนเพื่อพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงค่ะซึ่งก็เป็นการตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนค่ะโดยก็จะมีอยู่9ประเด็นสำคัญนะคะที่จะต้องเร่งดำเนินการก็คือการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางระดับชาติและระบบข้อมูลซีวีการปรับกฎระเบียบเพื่อปลดล็อกการจัดการศึกษาหลักสูตรซีวีค่ะการสร้างแรงจูงใจและมาตรการสนับสนุนการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะจากผู้ประกอบการให้สนใจเข้ามาเข้าร่วมการยกระดับซีวีเป็นวาระยุทธศาสตร์ทางด้านกำลังคนของประเทศการจัดทำระบบคุณภาพปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาจารย์และพี่เลี้ยงการขยายเครือข่ายสถานประกอบการและพื้นที่เรียนรู้และการสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงระบบซีวีค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการเสวนาและงานสัมมนาที่น่าสนใจในวงงานนิติบัญญัติและรัฐสภากันได้กับรายการเสวนารัฐสภาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะดิฉันพร้อมทีมงานรายการเสวนารัฐสภาทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
5: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

พอวุฒิสภาดันงบทางหลวงชนบทสร้างถนนก่อกูดปี70ปูทางตั้งปืนใหญ่ดึงไฟฟ้าเข้าพื้นที่แก้ปัญหาขนส่งยุทโธปกรณ์ชายแดนด้านผบกกรฟ.1หนุนสร้างถนนก่อกูดย้ำเพิ่มศักยภาพส่งกำลังบำรุงกิจกรรมวุฒิสภาพบสื่อมวลชนหัวข้อเส้นทางบนเกาะกูดสู่ความมั่นคงตามแนวชายแดนโดยวิทยากร2คนคือนายพิสูจน์รัตนาวงศ์ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬาของวุฒิสภาและประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคตะวันออกและนาวาเอกรุ่งโรจน์อินทราผู้บังคับการกรมรักษาฝั่งที่1นายพิสูจน์รัตนาวงศ์ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภากล่าวถึงพื้นที่ภาคตะวันออกในจังหวัดที่ติดกับชายแดนสระแก้วและจังหวัดตราดที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องความมั่นคงชายแดนตั้งแต่พื้นที่บ้าน3หลังพบว่าสถานการณ์ยังทรงตัวแต่กองกำลังป้องกันชายแดนยังคงประจำการอยู่เพราะยังไม่ไว้วางใจส่วนก่อกูดปลายแหลมทางด้านทิศใต้ทางคณะกรรมการลงพื้นที่พบว่าการส่งกำลังบำรุงยากลำบากระสุมซึ่งตอนสถานการณ์ทหารต้องการนำปืนใหญ่ทางคณะกรรมการให้ความสำคัญจึงติดตามผลักดันเรื่องงบประมาณได้สำเร็จได้รับการสนับสนุนโดยที่การผลักดันถูกตีตกงบประมาณ 2-3 รอบและจากการสอบถามกรมทางหลวงชนบทโครงการในปี2570จะเริ่มปรับทางดินและคาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นในปี2571จะสามารถทำให้กองทัพนำปืนใหญ่ไปตั้งซึ่งไม่ต้องยิงแค่นำไปตั้งเขาก็กลัวแล้วนายพิสูจน์กล่าวว่าหากมีถนนของกรมทางหลวงชนบทเข้าไปด้านการไฟฟ้าก็สามารถที่จะนำเข้าได้และผลักดันเรื่องของระบบพลังงานไฟฟ้าได้ดีขึ้นซึ่งในฐานะคณะกรรมการของวุฒิสภาจะขับเคลื่อนประสานงานด้านนาวาเอกรุ่งโรจน์อินทราผู้บังคับการกรมรักษาฝั่งที่1ฉายภาพการปฏิบัติหน้าที่บนเกาะกูดของทหารทั้งการเข้าพื้นที่และการออกพื้นที่ที่ต้องใช้เวลาซึ่งกลางวันใช้เวลาหลายชั่วโมงคือต่อแรกเดินทางโดยเรือ45นาทีและต่อที่2ในการเข้าพื้นที่ชุมชน5กิโลเมตรใช้เวลาอีก2เส้นทางแล้วรวมระยะเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงขณะที่ในช่วงเวลากลางคืนไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้เลยจากการผลักดันแก้ไขปัญหาเรื่องเส้นทางแล้วก็รู้สึกดีใจนาวาเอกรุ่งโรจน์ย้ำว่าถนนเส้นทางดังกล่าวมีความสำคัญมากหากถนนเสร็จก็จะใช้เอาเรือไปเกยองผ่านทางรถเองก็จะทำให้สะดวกมากขึ้นซึ่งการขนบนจุดที่มีเรดาร์อยู่สามารถทำพื้นที่วางอาวุธตัวนี้ได้เพราะปืนใหญ่เป็นล้อก็จะสะดวกมากขึ้นพร้อมชี้ว่าถนนเส้นนี้มีบทบาทเพื่อไปตั้งปืนในการป้องกันระยะรัศมีของการปฏิบัติปืนใหญ่จะถึงฝั่งตรงข้ามพอดีเป็นการป้องปรามด้วยหากเขามีเรือหรือเขาเข้ามาเป็นเรื่องหลักในการป้องกันอธิปไตยในการวางนี้เกิดขึ้นสมาชิกวุฒิสภาจี้รัฐเร่งแก้หนี้เกษตรกรชี้กฟก.ล่าช้างบไม่พอกระทบการเข้าถึงทุนวอนเดินหน้าล้านละร้อยให้ถึงมือชาวบ้านนายเสรณีอนินบนสมาชิกวุฒิสภากล่าวถึงปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการรับซื้อหนี้ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.ว่าการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ของเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องการเงินทุนเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพรวมถึงผู้ที่ประสบปัญหาภาระหนี้สินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ที่ดำเนินโครงการสินเชื่อไทยยั่งยืนชุมชนสร้างไทยระยะที่3หรือล้านละร้อยซึ่งเป็นสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อสนับสนุนสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจโดยเห็นว่ามาตรการที่สามารถช่วยเสริมสภาพคล่องและสนับสนุนการประกอบอาชีพของภาคเกษตรได้นายเสรณีระบุว่ากฟก.ยังประสบปัญหาการดำเนินงานที่ล่าช้ารวมถึงมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้อง

0: การของเกษตรกรโดยส่งผลให้การช่วยเหลือด้านการแก้ไขปัญหาหนี้และการฟื้นฟูอาชีพไม่สามารถดำเนินการได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีทั้งนี้เรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เร่งขับเคลื่อนมาตรการด้านการเงินทุนและการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมปรับปรุงกระบวนการการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์และสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทั่วถึงเพื่อสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ
1: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกช่อง4
2: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าทหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: คุยทุกเรื่องมุมมองสไตล์สวกับซีเนตคอร์เนอร์มุมคิดกับวุฒิสภาพบกันทุกวันจันทร์15นาฬิกาทาง Facebook Fanpage TP Online สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน YouTube และแอปพลิเคชัน TP Channel
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Senate Corner มุมคิดกับวุฒิสภานะคะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์บ่าย3แบบนี้ค่ะกับน้องกลิ้นนันทคมประสาทพรและดิฉันจอมธนัทพรสุขดีนะคะวันนี้ก็เจอกันทางออนไลน์ก่อนเนาะเพราะว่ายังมีประชุมวุฒิสภาอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวไปรีรันได้ในช่วงของวันเสาร์ใช่ไหม
2: วันเสาร์นะฮะ 4:00 น.นะครับทาง TPTV โทรทัศน์รัฐสภาช่อง10นะครับสดตอนนี้นะครับที่แฟนเพจ Facebook TP Online ครับแอปพลิเคชันTP Channel นะครับแล้วก็ทาง YouTube TP Channel ด้วยครับ
1: ค่ะสำหรับในวันนี้หลายคนเคยได้ยินคำว่า Data Center ไหมคะ
2: โอ้โหได้ยินเลยช่วงนี
1: ้หลายคนได้ยินแต่ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาถอดกันเลยนะคะให้ท่านผู้เชี่ยวชาญได้มาเล่าให้เราฟังครั้งก่อนน้องติ้นเพราะจริงๆประวัติท่านนี่มีหลายเอพิโซดนะแต่ว่าขอสั้นๆไปเมื่อครั้งที่แล้ว1ชั่วโมงนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเนื่องจากเราคุยเรื่องปลอดไปแล้ววันนี้ขอคุยเรื่องงานเต็มๆในเรื่องของ Data Center
2: Data Center กำลังเป็นข่าวเห็นหัวพบกลางเมืองเลยนะครับเป็นตึก Data Center เนาะแล้วมีเรื่องเกี่ยวกับการตุนน้ำมันดีเซลเป็นแสนๆลิตรก็หลายคนกังวลไงกลัวเรื่องเกี่ยวกับพลังงานเรื่องของน้ำเรื่องของไฟเพราะพวกนี้เห็นว่ามันใช้ทรัพยากรเหล่านี้เยอะเรามาเจาะลึกเลยนะว่า Data Center เนี่ยมันคืออะไรกันแน่หน้าตาเป็นอย่างไรแล้วข้อกังวลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปเกี่ยวอะไรกับ Data Center ด้วย
1: นั่นแหละสิคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคุยกับท่านสวพรเพิ่มทองศรีในวันน
3: ี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: คือเรียกว่าพอเป็นประเด็นนะหลายคนก็จับตาแล้วก็อยากรู้คงต้องให้ท่านเล่าให้ฟังก่อนเพราะว่าด้านไอทีโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ตอนนี้มาดูแลเป็นประธานกรรมการพลังงานของวุฒิสภาแล้วก็ดูเรื่องของ Data Center ด้วยไหมคะ
3: ก็เมื่อคุยเรื่องนี้ปั๊บรถผมว่าโดนกระทบมาทั้ง2หรือ3มุมเลยนะในฐานะที่เคยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT ดูแล IT ของบริษัทประกันนะจะคุยว่าบริษัท QBE หรือ

0: เนอรัลลี่หรือท่านหลายคนอาจจะเคยเห็นนะ
1: ค
0: ำพวกนี้นะครับเป็นมีสาขาอยู่เมืองไทยนะครับก็เคยดูศูนย์คอมพิวเตอร์ที่อเมริกาที่นิวยอร์กนะครับเคยดูแลพวกนี้
2: เป็นเหมือนระบบหลังบ้านระบบสารสนเทศของการทำงานระบบบริษัท
0: ถูกต้องครับถูกต้องดูทั้งเครื่องดูทั้งโปรแกรมเพราะเป็นคนเขียนซอฟต์แวร์ด้วย
2: นี
0: ่ดูได้ทั้งหมดดูแล Data ทุกอย่างเข้าใจหมด
2: เขียนโค้ดอะไรได้หมดเลย
0: เขียนโค้ด
2: สร้างโปรแกรม
0: ถูกต้อง
2: ควบคุมการทำงานทุกอย่าง
0: ครับบางบริษัทอย่างของสแกนเดียตอนนี้เป็นกลายเป็นออดิซี่เนี่ยถ้าเข้าไปดูซิสเต็มนั้นมีชื่อผมอยู่เต็มไปหมดเลยเขียนซอฟต์แวร์ไว
2: ้เมื่อก่อนนี้เขาเขียนโค้ดเนี่ยขึ้นเว็บไซต์นะฮะเดี๋ยวนี้มันมีแอปพลิเคชันแล้ว
0: ก็
2: ต่างกันไหมครับตรงนี
0: ้ของผมมันก่อนรุ่นนั้นนะก่อนรุ่นนั้นตอนช่วงที่มันขึ้นเว็บไซต์เนี่ยผมแทบไม่ทันแล้วผมอยู่แบ็คนะอยู่ข้างหลังนะเขียน Data ทุกอย่างข้อมูลนะอยู่ข้างหลังหมดเลยเก็บข้อมูลคนมาซื้อประกันนะมาเคลมประกันอะไรทั้งนั้นเนี่ยเก็บข้อมูลตรงนี้
2: เก็บคอปี้ของทุกอย่าง
0: ถูกต้องเลยครับ
2: เรียกว่าเป็นโปรแกรมเมอร์ตัวจริงเลย
0: ดูแลแล้วก็ซิสเต็มบริษัททั้ง 3-4 บริษัทที่ผ่านมาก็มีสาขาที่เมืองไทยมีที่จีนมีอินเดียมีอะไรดูแลหมดนะดูแลหมดครับ
2: ครับ
1: นะคะทีนี้แน่นอนมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องเว็บมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานเรื่องของ IT ถึงได้มาดูแลเป็นประธานณจุดนี้ทีนี้ตอนนี้ประเด็นเรื่องของ data center ท่านคะมีประเด็นพูดถึงกันคงน้อยท่านเล่าให้ฟังหน่อยว่า data center เนี่ยมันคืออะไรหลายคนอาจจะตั้งคำถามหรือว่าสงสัยอยู่นะคะท่านคะ
0: ก็ถ้ารู้ภาษาอังกฤษ data center data คือที่เก็บข้อมูลเหมือนเป็นโกดังเป็นฉางข้าวแบบเนี้ย
2: ถ้าเป็นข้อมูลมีอะไรทั้งหมดเนี่ยที่ได้มาเนี่ยมาเก็บในคลังนี้
0: ใช่คือถ้าเป็นคอมพิวเตอร์มันก็เหมือนฮาร์ดไดรฟ์เอาข้อมูลไปเก็บ
2: คร
0: ับ มันเก็บไว้เฉยๆมันก็แค่เอาข้อมูลไปเก็บมันก็มีซอฟต์แวร์มีโปรแกรมมา process data นั้นใช่ไหมฮะอันนี้เป็นของรูปบริษัทธรรมดาของทางด้าน data center ที่เรารู้จักกันมาเนี่ยมันแชร์กันในหลายบริษัทแชร์กันในทั่วไปหมดในทั้งสมมติเราเซิร์ชเข้าไปใน Google
2: ครับ
0: นะจริงอยู่ Google เขาก็มี Data ของเขาแต่มันก็อยู่กระจายไปหมดเขารวม Data จากหลายแห่งเรานั่งคุยกันเนี่ยถ้ามีคลาวด์จับนี่ดีไม่ดีเสียงที่เราคุยกันก็ไปอยู่ในนั้นหมดแล้ว
2: ถอดเสียงเป็นข้อมูลเข้าไปเก็บไว้ใน Data เรียบร้อยแล้ว
0: ไม่ใช่ถอดเสียงก็ทั้งเสียงก็อยู่ในนั้นหมดอีก
2: เสียงเลย
0: นะฮะเดี๋ยวนี้ฮาร์ดไดรฟ์มันถูกเพราะฉะนั้นเขาเก็บหมดเลยทั้งคลิปเสียงทั้งนะฮะอันนี้คือพอไปรวมกันอย่างนั้นมันก็เรียกว่าเป็นคลัง Data นะก็ทุกอย่างก็เก็บไว้นั้นนะครับ
2: ก็รวบรวมกันเป็นจุดศูนย์กลางของข้อมูลและ data center ทีนี้มันเห็นมันมีหลายแห่งคือบริษัทหนึ่งหรือว่าเจ้าหนึ่งเนี่ยเขาต้องมี data center
0: บริษัทหนึ่งเนี่ยคือว่าสมมุติง่ายๆบริษัท Google เนี่ยถ้าบริษัท Google มี data center อยู่ที่อเมริกาที่เดียวถ้าเราจะเข้าไป Google ลองไป search ดูนะ Google Map จากที่นี่ไปบ้านทองสีกว่าที่มันจะบอกให้คำตอบมาได้อาจสัก10นาที20นาทีเราทนไหวไหม
2: ไม่ไหว
0: เพราะ Data มันต้องคำสั่งนี้ต้องส่งไปอเมริกาแล้วก็ตีกลับมา
1: ค่ะ
0: นะฮะ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันก็ถึงมีจุดหลายจุดทั่วโลกสมัยก่อนก็มีที่ฮ่องกง
2: ครับ
0: หลังจากฮ่องกงก็มาที่สิงคโปร์ตอนนี้มันก็เขาต้องการให้มันเรียกมันอินสแตนนะ instant และอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือ data พวกนี้มันจะต้องมี mirror มันก็เหมือนกระจกเงาเรามีจุดนี้มีอีกหลายจุดถ้าจุดนี้มีปัญหาขึ้นมาโดยที่คนใช้ไม่รู้เลยไปเอาข้อมูลจากที่อื่นมาเราไม่ต้องรู้เรื่องเลยอันนี้มันสำคัญเพราะฉะนั้น data สมมติว่าเขามาจัดตั้ง data center ที่เมืองไทยเนี่ยก็อาจจะมี3จุดในประเทศไทย
2: อ๋อมันมีหลายแห่ง
0: อาจจะมีในกรุงเทพไปมีชลบุรี
2: มีเชียงใหม่ภาคเหนือ
0: หรือไปมีที่ราชบุรีอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่ในวงตรงนี้ก่อน
2: อ๋อจะวงระยะใกล้ๆกัน
0: คือของเรามันมีข้อกำหนดว่า data center คือว่าถ้าเราเดินสายคอมพิวเตอร์ยาว
2: ๆ
0: มันก็จะใช้เวลานานใช่ไหมฮะว่ากว่าเดินทางมันก็ใช้เวลาในการเดิน
2: เขาต้องอยู่ละแวกเดียวกันนี่แหละ
0: ถ้าอยู่ในละ
2: แวก
0: มันก็ประหยัด
2: คร
0: ับนะมันก็ประหยัดอันนี้คือข้อที่ว่าทุกอย่าง data center อยู่ในกรุงเทพเยอะ

0: ไปอยู่ใน EEC เยอะเนี่ย
1: ก็คือบริษัทต่างชาติเขาก็มาตั้งเป็น data center ในเมืองไทยเรา
0: ถูกต้อง
1: เพื่อที่จะให้บริการคนไทยนี่แหละทั่วโลกด้วยเลยนะ
0: ครับทั่วโลกครับ
1: มันกระจายไปทั่วเลย
0: กระจายไปทั่ว
1: ทำไมถึงเลือกเมืองไทยในการตั้งจุดเป็น data center ในอาเซียนครับ
0: คือตอนนี้เนี่ยที่จริงแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเฉพาะเมืองไทยนะจะเป็นเมืองไทยจะเป็นเวียดนาม
1: ครับ
0: สิงคโปร์นะมันก็แต่ว่าถ้าพูดถ้าเทียบกันระหว่างเมืองไทยกับลาวกับเขมรกับพม่าก็เห็นอยู่อ่ะใช่ไหมเมืองไทยมันเหมาะสมที่สุดเหมาะสมที่สุดแล้วก็อีกอย่างเราก็คือทั้งสภาพทุกอย่างนะทั้งเทคโนโลยีอะไรต่างๆเราก็เหมาะสมที่จะมาอยู่ที่นี
1: ่
0: ครับ
1: ครับฟังดูแล้วก็ดูดีน
2: ะ
1: มันก็มีแบบว่า data center ใกล้ตัวเราใกล้บ้านเราเวลาเราหาข้อมูลหรือว่าการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยมันเร็วนะครับแล้วก็สะดวกนะครับในการใช้งานต่างๆแต่ทำไมผู้คนถึงออกมาค่อนข้างที่จะส่งเสียงนะครับในการสะท้อนเนาะช่วงหลังมาเนี่ยนะครับออกมาเรียกร้อง
2: บอกว่ามันเป็นใช้คำว่าวิกฤตเลยนะ
1: วิกฤตหรือเปล่า
2: data center ที่กลายเป็นเผือกร้อนที่หลายคนพูดถึงทำไมถึงกลายเป็น
1: ปลอดภัยหรือเปล่าเพราะอะไรเห็นมีข่าวไปเจอเรื่องของถังน้ำมันสำรองต้องเป็นแสน
0: มันไอ้ปลอดไอ้คำว่าเนี่ยนี่ก็จุดที่ผมดึงมันขึ้นมาและแถลงข่าว
2: ค
0: ือเรื่องน้ำมัน
1: มันยังไงทำไมมันเดต้าเซ็นเตอร์
0: เนี่ยก็คือคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์สมัยก่อนผมจะเล็กเนี่ยความไอ้ CPU ของมัน 4.77 เฮิร์ตซ์เท่านั้นเองมันก็เอามือไปแตะมันแค่อุ่นๆดีนี้มันเป็นกิกะเฮิรตซ์เทตราเฮิรตซ์ขึ้นมาแค่พัดลมเป่ามาถึงเรามันก็ร้อนจีนะเพราะหนึ่งเพราะนั้นคือปัญหาเรื่องความร้อนมันจะส่งออกมาเยอะในเมื่อมันพูดง่ายๆอย่างเราคิดปวดหัวเราคิดงานหนักเราก็ปวดหัวคอมพิวเตอร์มันก็เหมือนกัน
2: น
0: ะทำงานหนักมันก็เหมือนปวดข้างในมันทำงานหนักมันก็ทำให้เกิดความร้อนความอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้น CPU เนี่ยมันจะร้อนจัดมันก็จะต้องการที่มันจะร้อนจัดแสดงมันต้องใช้ไฟฟ้าเยอะเข้าไปนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ก่อนคอมพิวเตอร์แต่ก่อนใช้135วัตต์ไอตัว power supply มันดีนี้ผมก็นับตัวเลขไม่ถูกแล้วดีนี้นะฮะ
1: มันไปไกลแล้วเดี๋ยวนี
0: ้ดีนี้แม้แต่ CPU ยังไม่พอต้องใช้ GPU ขึ้นมาอีกนะบนดิสเพลย์ครับที่บ้านผมก็มี GPU 4-5 ตัวอยู
1: ่
0: ใช้คอมพิวเตอร์ตัวใหญ่เหมือนกัน
1: ใช้ตัวใหญ
0: ่ครับใช้ตัวใหญ่เหมือนกัน
2: ครับ
0: ก็ความพวกนี้มันพอมันความเร็วมันสูงความสามารถมันสูงมันก็ใช้พลังงานเยอะอันนี้มันของธรรมดานะแต่เราจะมีกำลังมากเราก็ต้องกินข้าวมากอะเนาะมันก็ไปด้วยกันนะใช่ไหมพอมันใช้พลังงานก็ใช้ไฟฟ้าเยอะงานเยอะมันก็เกิดความร้อนขึ้นเยอ
2: ะ
0: ในความร้อนจะทำยังไงความร้อนเป็นตัวทำลายทุกอย่างใช่ไหมครับ มันร้อนจัดอารมณ์เราก็เสียคอมพิวเตอร์เดี๋ยวก็ช็อคขึ้นมาน้าน็อกเลยแอร์ขนาดแอร์ความร้อนปล่อยไม่ได้มีคลิปข่าวกันอยู
1: ่
0: มีคนมาบังเครื่องแอร์ปรากฏมันร้อนจัดเครื่องแอร์น็อกอีกระบายออกมานี่ระบายใช้วิธีที่ระบายที่ดีสุดคือใช้ระบบน้ำนะระบบน้ำเอาน้ำเข้ามาระบายความร้อนแล้วปล่อยระเหยเป็นไอ
1: ระบบเราเรียกว่าอะไร
0: cooling system อันนึงส่วนหนึ่งระบายเป็นไอออกไปอีกส่วนหนึ่งก็ไปทำให้มันเย็นลงพอมันเย็นลงอาจจะปล่อยเข้าไปในน้ำธรรมชาติแหล่งน้ำธรรมชาติอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องระวังอันนี้เป็นสิ่งอันตรายนะถ้าปล่อยออกไปเพราะการปล่อยออกไปพวกนี้ทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอุ่นขึ้นปลามีปัญหานะอะไรพวกนี้นะฮะมันจะเกิดขึ้นมานะครับแต่ก็เลยว่า

0: ละ
1: สมัยใหม่ครับที่จริงมันมีอยู่พักหนึ่งแล้วแต่มันแพงกว่า
2: น้ำมันอยู่เยอะด้วย
1: อันนั้นคือตัวสำคัญอันนั้นคนละเรื่องคือเอาน้ำมันมาใช้เนี่ยมันไม่ใช้อะไรเกี่ยวคอมพิวเตอร์เลยคอมพิวเตอร์พวก data center เนี่ยจะต้อง 24/7365
0: ก็คือทำงาน
1: 24ชั่วโมง24ชั่วโมงไม่มีลานนะแค่1นาทีของมันเนี่ยมันหยุดไม่ได้มันดับไม่ได
2: ้
1: นะฮะมันฮิกอัพไม่ได้เลย
0: บางทีไฟตกขึ้นมาหรือรถชนเสาไฟฟ้าน้ำท่วมไฟดับขึ้นมา
1: ไฟดับขึ้นมาสมมติไฟดับแล้วคอมพิวเตอร์หยุดทำงานนับเป็นวินาทีหรือวินาทีหรือกี่สตังค์หายมากเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีคลิกแบบแบ็กอัพซิสเต็มนะใช้เวลาตัดขึ้นมาเป็นเสี้ยววินาทีทีนะครับ
2: เกิดเหตุปุ๊บถ้าดับปุ๊บก็คือต้องมี
1: มันแทบจะไม่รู้สึกเลยมันจะผ่านเข้ามาโดยที่ไม่รู้สึกเลยว่าซิสเต็มคอมพิวเตอร์ยังทำงานของมันอยู
0: ่
1: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวที่เรามาพูดถึงแล้วแบ็กอัพนี้ใช้อะไรใช้แบตเตอรี่เหรอเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นแร็กมันใช้สมมติว่าใช้10เมกะวัตต์10เมกะวัตต์เนี่ยจะต้องใช้แบตเตอรี่ตั้งกี่พันตัว
0: โอ้10เมกะวัตต์นี่เยอะ
1: ที่บ้านผมใช้ไฟโซล่า10กิโลวัตต์ผมมีแบตเตอรี่แค่15กิโลวัตต์สามารถมาช่วยผมได้ประมาณไม่เกิน3ชั่วโมง
0: แป๊บเดียวหมดแล้ว
1: หมดแล้วครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมจะใช้3 4ตัว
0: โ
2: อ
1: ้เพราะฉะนั้นจะใช้แบตเตอรี่มาใช้คอมพิวเตอร์โอ้ยสงสัยเป็นเหมากรุงเทพทั้ง
0: ก็ยังไม่พอเลย
1: ถ้าไม่พอเพราะฉะนั้นก็เลยมีstandby generator นะเป็นเครื่องดีเซลมาเตรียมมันไว้อยู่พอนี้ปุ๊บมานี่สวมเข้าไปเลยมันจะมีตัวรีเลย์ตัวอยู
0: ่
1: นะครับ
0: นี่ปั่นไฟเลย
1: ฮะปั่นไฟ
0: เป็นโรงไฟฟ้าย่อมๆเลยใช่ไหมนะอย่างนั้นนะครับ10กิโลวัตต์เนี่ยนะครับ
1: ครับนะโรงไฟฟ้าหลายตัวเลยนะตัวเครื่องทำไฟฟ้าทีนี้พอเครื่องทำไฟฟ้าขึ้นมาเครื่องทำไฟฟ้าใช้อะไรใช้น้ำมันดีเซลนะฮะน้ำมันดีเซลเขาถึงมีเราก็ไม่รู้เมื่อรู้มาตอนมามันรั่วมันเกิดมีปัญหาแล้วถึงรู้มันมีแต่ผมก็ยังตกใจ
0: เพราะมันมีกลิ่นมีอะไรออกมาเนี่ยนะฮะ
1: ผมโทรไปหาท่านสัมพันธ์ท่านสัมพันธ์เตรียมออกแถลงข่าวเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องพลังงาน
0: ตอนนั้นท่านรู้สึกยังไงฮะพอมีข่าว
1: ตกใจนะฮะผมตกใจว่าเราไม่มีกฎหมายมารองรับของพวกนี
2: ้ค่ะ
1: เขาบอกว่าหน่วยงานจะต้องแจ้งต่อเมื่อมีน้ำมันอยู่ในครอบครอง15,000มากกว่า 15,000 ลิตร
0: ครับ
1: อันนี้เป็นหลักแสนลิตรนะฮะหลักแสนลิตรก็ที่คนก็พูดถึงก็กลัวก็เหมือนระเบิดตัวหนึ่งอันตรายขนาดไหน
0: กลางกรุงเลยเขาบอกปั๊มน้ำมันนี่มีแค่ประมาณแสนลิตรเองใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: หน
1: ึ่
0: งอ่ะอันนี้400,000ลิตรนะ
1: 400,000ล
0: ิ
1: ตร
0: ปั๊มน้ำมันสี่
2: ปั๊มน้ำมันสี่แห่งเลย
0: อยู่ในที่เดียวตรงนั้น
1: ฮะ
0: โอ้โห
1: แล้วถ้าเกิดมันเขาเปิดเครื่องขึ้นมานั่นแหละเจเนอเรเตอร์ขึ้นมาเสียงมันจะขนาดไหนไอ้ควันที่มันออกมาจะขนาดไหน
0: ครับ
1: ที่สำคัญอีกอย่างนึงการสั่นสะเทือนนะสั่นสะเทือนที่รัฐเทนเนสซีเนี่ยตอนนี้เขาร้องเรียนบริษัทของอีลอนมัสกิโลหรือหลายไมล์อ่ะ
2: หมายถึงการสั่นสะเทือนในการ
1: พวกเครื่องนะเครื่องมันทำงานเนี่ย
0: เ
1: ครื่องปั่นไฟมันก็ดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งใช่ไหมครับมันสั่นสะเทือนโดยที่บางทีเราเดินธรรมดาเราอาจจะไม่รู้สึกแต่พอนอนเงียบๆมันรู้สึกนะนี่เขากำลังเอาเรื่องขึ้นมาแต่เราก็นี่ขึ้นมาแต่เราพูดถึงในเรื่องน้ำมันเราพูดถึงเรื่องน้ำร้อนอากาศร้อนแต่จริงอีกอย่างหนึ่งที่คนจะต้องดึงขึ้นมาคือเสียงไอ้สั่นสะเทือนของพื้น
2: นี่คือ
1: มันจะรำคาญคน
2: ถ้าท่านไม่ได้เล่าให้ฟังเราจะนึกบางทีเราจะนึกไม่ถึงตรงนั้นว่ามันมีเรื่องของความสั่นสะเทือนด้วยนะเพราะว่าเครื่องมันทำงานเนาะมันก็จะเกิดภาวะว่าจะมีการสั่นสะเทือนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่อยู่บริเวณรอบๆ
0: จะรู้สึกได
2: ้
0: เป็นมลภาวะทางเสียงด้วยนะครับที่จะรบกวนนะ
1: ใช่ใช
0: ่ทีนี้ทำไมไปเกิดขึ้นอยู่กลางกรุงได้เวลาการจะเข้ามาตั้ง data center เนี่ยเขามีกฎกติกาอย่างไรว่าจะต้องสร้างที่ไหนอะไรอย่างไรมีการ
1: ไม่มีครับ
0: เกณฑ์ยังไงฮะ
1: พูดกันตรงๆเลยไม่เราไม่มีกฎเราไม่มีเกณฑ์เราไม่มีใครมาดูเลย
0: เห็นเชื้อเชิญเข้ามาบอกเข้ามาเป็น data center เมืองไทย
1: อ๋อก็เพราะว่าเขาเอาเงินเข้ามาเยอะคือมาถึงผมอยากจะเปิดกิจการอะไรสักอย่าง
0: ครับ
1: ทำเป็นโกดังจบไปแจ้งค่าไฟ

0: บริษัทไฟก็อีแกตก็เขาขอ20กิโลวัตต์20เมกะวัตต์โอเคได้เงินค่าไฟเยอะอาจจะไม่ถามต่อในไฟนั้นไปทำอะไรคือไม่คิดใช่หน้าที่อะไรอย่างนั้นน่ะ
1: เขามาใช้บริการเขาจ่ายเงิน
0: เขาจ่ายเงินน่ะได้เงินเข้ากระเป๋าเราน่ะเพราะเดี๋ยวนี้ครับเราประเทศเราผลิตไฟเหลือใช
1: ้ครับ
0: น่าเหลือใช้บางโรงไม่เคยเปิดเลยแต่เราต้องเสียเงินเ
1: คร
0: ียดค่าพร้อมจ่ายที่คุยทะเลาะกันอยู่นะ
2: ค่
0: าพร้อมจ่ายคือตั้งโรงงานไฟฟ้าขึ้นมาไม่ต้องเปิดครับเรามีค่าพร้อมจ่ายให้คุณเก็บมันไว้เฉยเมื่อไรที่เราต้องการคุณไปเปิดให
2: ้
1: ก็คือไม่มีใครเอ๊ะการขายไฟก็ไม่เป็นไรคุณจะไปใช้อะไรก็ไปใช้
0: ก็เอ๊ะกันอยู่หลายครั้งนะครับก็เอ๊ะแต่มันเอ๊ะเบา
1: ๆอย่างน้ำมันคนส่งน้ำมันเนี่ยเขาก็ไม่คุณซื้อน้ำมันเขาก
0: ็ถูก
1: ขาย
0: ผมขายน้ำมันได้นะ
1: เขาไม่ได้มาว่าจะไปทำอะไร
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: กฎกติกาควรจะยังไงดีครับตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยถ้าเขาเข้ามาเนี่ยเขาใช้หลักฐานหรือว่าเขามาตามกฎอะไรอย่างไ
0: รครับอันนี้คือเราพูดเริ่มต้น
1: ครับ
0: ก็ทางทีมงานทางนายกท่านก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาแล้วโดยมีท่านเอกนิติเป็นประธานคอยดูแลเรื่องนี
1: ้ครับ
0: ก็มีทางกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสิ่งแวดล้อมมีอะไรมาร่วมกันนะฮะคนมาตั้งกฎใหม
2: ่
0: ว่าคนที่จะมาตั้งเนี่ยจะต้องตามกฎนี้นะจะมาฮะก็ตั้งกฎใหม่คืออย่างเขาขอเวลาประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็รอดูอันนี้เราก็รอดูเพราะฉะนั้นทุกคนตื่นแล้วล่ะตอนนี้ทุกคนตื่นแล้วแต่อย่าตระหนกนะอย่าเป็นกระต่ายใช่ไหมฮะ
2: ต
0: ื่นเปิดตาดูซะหน่อยอะไรมะพร้าวตกหรือฟ้าถล่มนะฮะใช่ไหมดูซะหน่อยหนึ่งนะครับก็เขาจะตั้งกฎนี้ขึ้นมาแล้วการที่มันมากระจุกในกรุงเทพมันก็ตัวเล็กๆน่ะไม่มีปัญหาหรอกอย่างที่ผมอธิบายให้ฟังว่า บริษัท Department Store อะไรต่างๆเขาก็มีของเขาถ้าตัวเล็กประมาณไม่เกิน10เมกมันก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับไม่ได้มาแต่ก็เราก็พยายามผมก็หาทางคุยกับพรรคพวกเพื่อนฝูงหลายๆคนไปว่าเราจะทำยังไงไม่ให้กระจุกอยู่ที่นี
1: ่
0: นะไม่ให้กระจุกอยู่ที่นี่ทีนี้มาตั้งไม่ถามผมจะถามเองผมจะตอบเองเราควรจะมีไหมเดต้าเซ็นเตอร์ใช่ไหมฮะ
1: คำถามสำคัญ
0: นะมัน
1: ควร
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ก็ได
1: ้
0: ว่าไม่มีก็ได้
1: เราไปดึงจากประเทศอื่นเขาต
0: ั้
1: งประเทศอ
0: ื่
1: นแล้วด
0: ึ
1: งมา
0: ถูก
1: ได้ไหมครับอย่างน
0: ี
1: ้
0: ได้
1: เงินเข้ามานี่เป็นเท่าไหร่แสนล้านเลยนะ
0: ไอ้นั่นอย่าเพิ่งไปขุดพูดถึงถ้าเราไม่มี data center เรามีชีวิตอยู่ได้ไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ได้ครับได้ครับเราไม่เป็นไรเลยแต่เพียงแต่ว่าพอคุณจะเข้าไป Google Map สภาบ้านทองสีก็อาจจะใช้เวลาครึ่งชั่วโมง ข้อมูลมันถึงจะขึ้นมาให้ แล้วคุณโทษใครคุณโทษ True หรือ AIS ทำไมซิสเต็มสายโทรศัพท์ของคุณทำไมช้าจัง
2: คือพอโหลดนานๆปุ๊บก็จะอารมณ์เสียแล้ว
0: ดิ้งคนไทยเดี๋ยวนี้อารมณ์เสีย
1: หัวร้อนแล้ว
0: หัวร้อนมาก
2: ทำไมเน็ตโหลดช้าจังเลยทั้งข้อมูลกลับมาช้า
1: ไปร้องเรียน
0: อันนี้มันจะกลายเป็นปัญหา
1: ไม่มีได้แต่คุณต้องเอาช้าหน่อยนะ
0: ใช่
1: แบบนี้ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่มันของธรรมดาน่ะใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ุณจะนั่งรถเมล์จากนี่ไปนู่นหรือมันมีอะไรช่องทางได้ใกล้ขึ้นให้เร็วขึ้น
1: ครับ
0: แต่แน่นอนล่ะไม่มีก็ได้แต่คุณจะทนอยู่ได้ไหมคนที่ทำขายออนไลน์สุขอยู่ไหวไหมหรือคนไทยขายออนไลน์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้อาชีพนี้ก็
1: เราดูบริบทแบบนี้แล้วน่าจะตอบแทนได้นะว่ารอไม่ได้รอไม
0: ่
1: ได้
0: ทีนี้เรา
1: ครับ
0: เราจะทำยังไงก็มันควรจะมีแต่อย่าให้กระจุกที่นี
1: ่
0: แล้วแม่นคือให้กฎเกณฑ์ให้มันกระชับขึ้นมาและตามกฎจริง
2: ๆ
0: อย่าไม่ใช่ใครซ่อนนะฮะอันนี้เราควรจะชีวิตอย่างนั้นเราควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะเด็กเกิดใหม่มาเดี๋ยวนี้มีมาทำงานเพื่อหวังเงินใต้โต๊ะมันเราควรจะเปลี่ยนทัศนคตินี้แล้วนะ attitude อย่างนี้ไม่เอาแล้ว
2: แล้วนี้ท่านมองว่าควรจะกระจายไปในจุดไหนของประเทศเราบ้างถ้าเกิดว่าไม่กระจุกอยู่แค่ในกรุงเทพมหานครนะ
0: ผมมีความคิดนี้ตั้งแต่

0: เริ่มต้นเลยเอาออกจากกรุงเทพไปนะฮะผมโยนเข้าไปตอนแรกผมโยนไปบึงกาฬ
1: บึงกาฬเลยนะฮะ
0: นะผมโยนไปบึงกาฬนะฮะ
1: อยู่ริมนู้นเลยนะ
0: ครับ
1: ติดริม
0: นะครับ
1: แม่น้ำโขง
0: มันมีที่นะดึงความเจริญออกไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างดีบึงกาฬนี่เป็นโลเคชั่นที่เหมาะมากที่คนจะไปเที่ยวนะฮะพูดถึงมันบวกได้หลายวิธีหลายอย่างนะฮะคนไปเที่ยวคนไปดูไอ้นี่เทคโนโลยีและพื้นที่อะไรต่างๆมันก็อาจจะยังถูกที่จะไปซื้อได
2: ้
0: อยู่นอกเขตชุมชนออกไปใช่ไหมฮะแต่ที่จริงแล้วถ้าให้เหมาะสมจริงๆคือมันควรจะเราไม่อยากจะให้อยู่ไกลจากแหล่งน้ำเราก็อยากจะใช้น้ำเพราะมันจะซิสเต็มมันจะได้ถูกลงใช่ไหมก็มีขอนแก่นมีกาญจนบุ
1: ร
0: ีมีราชบุรีซึ่งมีแหล่งโรงไฟฟ้าอยู่บ้างแล้วอันนี้คือประเด็นที่จะพูดต่อไปใช่ไหมจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามไฟมันจะต้องมีน้ำมันก็จะต้องมาช่วย
1: ที่จากชุมชน
0: ชุมชนหน่อยนึง
1: โซนนิ่งที่ไกลจากชุมชน
0: ควรจะตั้งโซนนิ่งแบบให้ชัดเจนลงไปและบุกรุกโซนนิ่งนี้ไม่ได
2: ้
0: นี่ปัญหาอย่างหนึ่งที่คนไทยบุกรุกโซนนิ่งให้เขาไปตั้งโรงงานเสร็จแล้วคนก็ย้ายเข้าไปแล้วก็เป็นประท้วง
1: เจริญ
0: ฮะไปประท้วงครับอันนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่เมื่อให้เข้าไปอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว
1: ก็ต้องกันพื้นที่โดยรอบ
0: หรือไม่ให้สิทธิสร้างชุมชนแต่สิทธิที่คุณจะมาร้องเรียนโวยวายพวกนี
1: ้
0: ไม่มี
1: จะมาโวยวายที่หลังไม่ได
0: ้ครับอันนี
2: ้แค่นี้ก็น่าสนใจแล้ว
1: อีกนิดนึงก่อนจะพักครับประเด็นที่ว่าถ้ากรณีของเมื่อกี้ค้างไว้เรื่องของเศรษฐกิจนิดนึงถ้าเกิดว่า data center เข้ามาเนี่ยเม็ดเงินที่มันจะเข้าสู่ประเทศไทยในแง่เศรษฐกิจนี่เขาว่ามีมากน้อยเพียงใดครับ
0: มันคือถ้ามองแบ
1: บ
0: เผินๆเราไม่ได้อะไรจากเราไม่ได้อะไรจาก data center นอกจากว่าทำให้การสื่อสารทางด้านคอมพิวเตอร์มันเร็ว
1: มันเร็วขึ้นไปต่อยอดเอานะออนไลน์ขายของอะไร
0: แต่ในขณะเดียวกันพอมี data center ข้อมูลพวกนี้พวกโรงงานนะพวกช้อปปิ้งมอลล์พวกอะไร data มันเขาจะได้ดึง data เข้ามาใช้ใช่ไหม data เข้ามาใช้พอ data มาใช้และอีกอย่างที่มันจะสร้างงานขึ้นมาพวกนี้ก็ต้องมีความรู้ทางด้านนี
2: ้
0: นะฮะจบ IT มาแล้วหางานไม่ได้เริ่มต้นมองแทนที่จะด้านคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเอา data มานะทำไงเราจะป้อน data เข้าไปอย่างผมใช้เวลานานมากผมเรียนศึกษาเรื่องเก็บข้อมูลทีหลายแบบ
1: ครับ
0: แบบเนี้ยซึ่งอันนี้เราก็ทำให้เราเกิดการเรียนรู้การเป็นนักวิชาการทางด้านนี
1: ้
0: ใช่ไหมฮะประเทศบริษัทก็จะใหญ่ขึ้นพอใหญ่ขึ้นมันก็จะมีคนทำงานทางด้านนี
1: ้นะครับ
0: อันนี้แล้วเรื่องเงินมาลงทุนคือเราขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของตอนนี้กฎเกณฑ์เราเปิด
1: โอเพนเลย
0: นะโอเพนคัมออนเอนวิกเก็ตนัตติ้งนะเราสมายล์แต่เราไม่ได้อะไรนะได้ที่แต่เกิดที่เขาย้ายไปเราก็เหลือแต่โกดังเปล่าๆแต่เราก็ตั้งกฎขึ้นมาถ้าคุณเข้ามา1ปีแรกคุณอาจจะต้องใช้คนข้างนอกทั้งหมด
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องมีคนของเราเข้าไปนะครับ
1: ครับ
0: ครับ
2: น่าสนใจเนาะ
1: ครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของกฎเกณฑ์กติกาอะไรกันต่อและบทบาทของทางกรรมาธิการด้วย
2: ถูกต้องค่ะ
1: ครับ

0: นี่คือคอสตูมใหม่ของฆาตกรวันนี้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะสวมชุดไหนก็ร้ายจัดไม่ตายหรอกวันนี้แต่ปอดอักเสบเฉียบพลันเลยนะ
1: เจ้าปะ
2: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: หัวใจของเราหนัก1ปอนด์หรือประมาณ 115,000 ครั้งใน1วันสูบฉีดเลือด 1.5 แกลอนต่อนาทีหรือเท่ากับ 2,000 แกลอนในแต่ละวันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งมันดูแลรักษาหัวใจด้วยการเลี่ยงอาหารหวานเค็มมันออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพองดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อมีชีวิตอยู่ดูแลคนที่เรารักไปนาน
1: ๆพี่ดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะ
2: ไม่เป็นไรหรอก
3: กินไปนิดเดียวเอง
4: แล้วถ้าเป็นล่ะหนูกับแม่จะอยู่ยังไง
1: ครับคุณยังมีลูกเมียที่กำลังท้องอ่อนพ่อแม่และอีกหลายๆคนที่คุณจะเอาอนาคตของพวกเขาไปกับคุณด้วยดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียว
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
8: ช่อง10

ปิดบ่อยทำให้เครื่องพังควรปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานช่วยยืดอายุการใช้งานได้ Screen Saver ช่วยประหยัดไฟ Screen Saver แค่ช่วยถนอมหน้าจอหากต้องการประหยัดพลังงานควรปิดหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานปิดสวิตช์แล้วเครื่องไม่กินไฟควรถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานทุกครั้งเป็นการประหยัดไฟอย่างแท้จริงสัญญาณเตือนภัยก่อนถนนยุบรอยแยกรูปวงกลมบนพื้นถนนถนนมีแอ่งน้ำขังผิดปกติ

0: อยร้าวเฉียงเกิดใหม่ที่กำแพงหากพบเห็นสามารถแจ้งเหตุได้ที่ศูนย์รับแจ้งทุกกทม. 1555
1: เวลามิจฉาชีพหลอกคุณเขาจะมีสเต็ปควบคุมคุณสเต็ปแรกหลอกให้คุณสับสนว่าเป็นคนรู้จักสเต็ปที่2โน้มน้าวให้คุณโอนเงิน
2: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่โอนเร็ว
1: ๆเมื่อรู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อโทร1441
3: 1441เหรอคะ
1: และระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉา
4: ในช่วงที่2ของ Senate Corner มุมคิดกับวุฒิสภานะคะเราอยู่กับท่านสว.พรเพิ่มทองศรีซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีแล้วก็คุยกันถึงเรื่องของ Data Center ทำให้เราได้เห็นหลายมุมเหมือนกันนะน้องปิ๊งทั้งเรื่องของมุมที่น่าสนใจแล้วก็มุมที่มีหลายคนต่อต้านเพราะว่าอย่างที่ท่านยกตัวอย่างว่าเราไม่มีได้ไหมก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยคีย์หาข้อมูลไปแล้วกว่ามันจะเด้งกลับมาคุณทนไหวหรือเปล่า รอได้หรือเปล่าจะกระทบกับการค้าขายออนไลน์ช้อปปิ้งมอลต่างๆไหมอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนก็ต้องมองหลายมุมเนาะว่าจะยังไงดีสำหรับเรื่องนี้แ

0: ในส่วนตัวท่านเมื่อกี้ท่านบอกแล้วว่าถ้าจะไปกระจายออกไปข้างนอกดีไหมนะคะไปอยู่บึงกาฬขอนแก่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้มีอีกหนึ่งประเด็นท่านขาเขาบอกว่าบ้านอื่นเมืองอื่นเขาอย่างอเมริกาหรือประเทศอื่นเนี่ยเขาเริ่มจะสั่งเบรกเรื่องของ data center ตรงนี้อันนี้จริงไม่จริงอย่างไรแล้วบ้านเรายังไงบ้างคะ
1: จริงครับจริงจริงครับคือมันโตเร็วมาก data center นี่โตเร็วมากเพราะว่าข้อมูลตอนนี้มันมาครันช์ข้อมูลแล้วเครื่องมันจะต้องให้เร็วคนทนไม่ไหวที่จะมันช้าตั้งขึ้นมาใช่ไหมฮะพอนี้มันที่เขาเบรกคือว่าเขาก็มีโรงงานไฟฟ้าอะไรเยอ
0: ะ
1: แต่เมื่อถึงจุดๆหนึ่งมันก็ไม่พ
0: อ
1: ไม่ทันอย่างที่ผมเกริ่นไปแต่แรกที่เทนเนสซีรัฐเทนเนสซีนี่อีลอนมัสตั้ง Data Center ใหญ่มโหฬารเลยนะไม่มีแหล่งไฟตรงนั้นตอนนี้ก็บอกก่อนที่เขาจะแก้ปัญหาเรื่องไฟเขาขอเครื่องปั่นไฟไปใช้ก่อนนะนี่เครื่องปั่นไฟไปอ้าวกลิ่นน้ำมันกลิ่นไอท่อไอเสียนะฮะมันก็คลุ้งไปหมดมันทำให้ทุกอย่างทั้ง data center ร้อนเครื่องความร้อนจากตัวนี้อีกนะมันก็ไปด้วยกันหมดอันนี้เขาก็เริ่มร้องเรียนและอีกอย่างหนึ่งที่เกริ่นไว้เหมือนกันเขาร้องเรียนตอนนี้ก็เริ่มมีร้องเรียนเรื่องสั่นสะเทือนแรงสั่นสะเทือนซึ่งมันไม่ได้เหมือนผู้ไอ้ earthquake น
0: ะ
1: แต่มันเป็นสั่นสะเทือนตลอดเวลาเนี่ยมันคนมันทรมานนะใช่ไหมฮะทรมานอันนี้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยหลายรัฐก็บอกว่าเอ้ยชะลอก่อนขอแก้ปัญหาเรื่องนี
0: ้
1: นะนิวยอร์กสเตทมีโรงไฟฟ้าพลังงานปรมาณู 2-3 ตัวนะรู้สึกจะปิดไปเปิดรู้สึกจะตัวเดียวมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเพราะว่าเคยอยู่ในนิวยอร์กมาใช่ไหมเขากำลังมาคิดว่าอาจจะเปิดขึ้นมาใช้ใหม่ค่ะเปิดมาใช้ใหม่เพื่อให้ไฟพอ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะแต่อย่างนิวยอร์กนี่เรื่องน้ำเขาไม่ปัญหาเราเขามีแม่น้ำหลายสายแล้วก็มีตอนเหนือก็มีเกรดเล็กที่เขาจะใช้นะไม่มีปัญหา
2: ครับคำว่า data center นี่มันมีมานานแล้วหรือยังฮะหรือว่ามีเฉพาะช่วงหลังที่เทคโนโลยี AI
1: มีบทบาทมากเลย data center ก็คือศูนย์เก็บข้อมูลสมัยก่อนที่รัฐเวอร์จิเนียเนี่ยเพราะมันอยู่กับวอชิงตันดีซีแทนที่จะไปตั้งที่วอชิงตันดีซีซึ่งมันมีแต่ตึกสถานที่ราชการเต็มไปหมดไม่มีที่จะอยู่ก็เลยไปตั้งที่เวอร์จิเนียมันเหมือนกับกรุงเทพห่างกันอย่างเงี้ยแหละก็ไปตั้งอยู่ตรงนั้นเป็นศูนย์ของบริษัท AOL ไม่เคยได้ยินนะมัน AOL เป็นบริษัททางด้านอินเทอร์เน็ตก่อนที่ Yahoo จะเข้ามาก่อนที่ Google จะมีนะ AOL เข้ามาก่อนเสร็จแล้วก็เป็นศูนย์เก็บ data เลยอย่างใหญ่โตเลยอันนั้นเป็นศูนย์เรื่องแรกแล้วก็เป็นศูนย์ของทางทหารเพราะเวอร์จิเนียก็เป็นเมืองทหารแบบเนี้ยนี่เขาก็ใช้ก็มันมานานแล้วนะฮะ
2: มีมานานแล้ว
1: 50-60ปีแล้วนะ AOL เนี่ยผมจำได้ประมาณ60ปี
2: ครับ
1: ตอนที่เริ่มมีอินเทอร์เน็ตใหม่ๆ
2: แต่ถ้าพอยุคหลังมาเนี่ยมีเรื่องของเทคโนโลยี AI เข้ามาตรงนี้มันเลยจำเป็นต้องมีทุกหัวและแหง
1: ใช่ครับAI เนี่ยมันทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องมีพลังสูงต้องมีความสามารถสูงถ้าแค่เป็น data center เฉยๆเนี่ย
2: เก็บข้อมูล
1: เป็นยุ้งฉางมาตักใส่กระสอบใส่กระมันพูดง่ายๆใช่ไหมแต่ถ้าพอเรามีโรงสีซึ่งมันใหญ่เร็วมากก็ต้องมีทางลำเลียงนะมาเข้าอันนี้คล้ายๆก็ออกลักษณะอย่างนั้นไอ้เครื่อง AI เนี่ยมันครันช์ data เร็วมากนะ data เร็วแล้วมันเอามาจากทุกๆด้าน
2: ครับ
1: นะ
2: เขาถึงบอกว่า AI ทำให้โลกร้อนเพราะว่ามันต้องใช้พลังงานในการประมวลผลสูงมาก
1: ใช่ใช่
2: กินน้ำกินไฟอะไรแบบนี้ด้วยทีนี้ท่านอยู่กรรมาธิการพลังงานครับติดตามในเรื่องประเด็นต่างๆเหล่านี้ยังไงกลไกของทางวุฒิสภานะฮะมีกรรมธิการด้วยมันมีบทบาทยังไงบ้างกับเรื่องนี้
1: กรรมธิการพลังงานคือผมมองในแง่ของพลังงานแต่ที่จริงผมด้านนะฮะว่าทำไมมันถึงต้องมีถ้ามีแล้วมันเป็นยังไงก็แต่ทางด้านพลังงานเนี่ยหนึ่งมันใช้ไฟฟ้ามากเพราะฉะนั้นเราก

0: ก็ต้องมาวางแผนเรื่องไฟฟ้า
1: ค่ะ
0: นะฮะโอเคมันต้องมีน้ำมันสำรองแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะฮะแล้วเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ำที่จะกรรมาธิการทางด้านสิ่งแวดล้อมไปใช่ไหมฮะอันนี้พอดีทางรัฐบาลก็ตั้งคณะกรรมาธิการมาทำงานเรื่องนี้ผมว่าตัวผมเองตอนนี้ผมคุยกับท่านสัมพันธ์จะมาตั้งศึกษาเรื่องนี้นะพร้อมกันกับคณะทำงานของรัฐบาลนะจอยกันดูให้ออกความคิดเห็นนะอันนี้นี่เราเริ่มต้นนะจะดึงขึ้นมาศึกษาเราอาจจะไม่เอ็กซ์เพิร์ทแต่เราก็จะเชิญคนเอ็กซ์เพิร์ทอะไรต่างๆมาหานะผมก็จะมีส่วนร่วมอยู่ในนั้นนะครับอันนี้เราจะทำงานด้านนี้นะครับ
1: ทีนี้ว่าพอท่านเล่าให้ฟังว่าแน่นอนถ้าเกิดมันมีตรงนี้เนี่ยแล้วมันทำให้เรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของ AI มันดีขึ้นประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ผลกระทบที่บอกอันนี้แสดงว่าเราจะต้องมีการตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลแยกไปในแต่ละเรื่องไหมคะอย่างเช่นว่าเรื่องของพลังงานน้ำมันที่พอมีการเผาไหม้สันดาปแล้วเนี่ยอ่ะจะเกิดความขึ้นความร้อนจะป้องกันตรงนี้ยังไงเรื่องของการที่จะถ่ายเทน้ำลงไปอุณหภูมิจะควบคุมแบบไหนเพื่อไม่กระทบกับสัตว์น้ำหรืออะไรต่างๆคือดูมันมีความปลีกย่อยที่กระทบกับอีกหลายด้านนะคะท่านคะ
0: ถ้าเป็นข้อเสนอแนะของผมคือเราควรจะตั้งเป็นหน่วยงานพิเศษถ้าเป็นทางถ้าเป็นของอเมริกันเนี่ยเขาจะบอกเป็นคอมมิชเนอร์ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะน
1: ะ
0: มีอำนาจสูงสุดเลยแต่ไม่ใช่ว่าต้องไปขออนุญาตจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพย์ต้องไปขออนุญาตจากกระทรวงพลังงานคือกำหนดมาเลยว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี
2: ้
0: นะกำหนดมาโครงสร้างไฟคุณเป็นยังไง
2: ครับ
0: ถ้าคุณโครงสร้างไฟไม่พอคุณเอาไฟมาเองได้ไห
2: ม
0: นะฮะพอบอกจะเอาไฟมาเองได้ไห
2: ม
0: นาวไฟสะอาดและไฟต้องเสถียรคอมพิวเตอร์รับไม่ได้ไฟไม่เสถียรนะฮะเพราะฉะนั้นจะเป็นไฟจากโซล่าจากลมไม่ได
2: ้
0: ก็มาถึงจุดไหน SMR ครับก็โยงไปหา SMR จนได้คุณเอาเข้ามาด้วยเลยได้ไห
1: ม
0: อันนี้เราก็จะมาตั้ง
1: คำแทรกคำว่าจากลมจากแดดไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มันไม่เสถียรใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค
0: ือ
1: วันที่ฝนตกก็อาจจะทำให้
2: แดดไม่พอ
1: หรืออะไรอย่างนี
0: ้
1: ค่ะก็ต้องดูตรงนี้ด้วย
0: ต้องดูตรงนี้มันส่วนพวกนั้นคือ renewable หรือ variable นะ energy พวกนั้นเนี่ยมันตัวช่วยเสริ
1: ม
0: นะช่วยเสริมเข้ามาใช่เป็นหลักตัวเองไม่ได้พอสมมติมันผลิตได้มากก็ไปใส่แบตเตอรี
2: ่
0: แบตเตอรี่ไม่ใช่ถูกเราได้ส่วนหนึ่งนะแต่ตัวที่จะเป็นตัวยืนเลยจริงๆนะในความเห็นของผมในความเห็นของคณะกรรมการที่ผมมีเนี่ย SMR เนี่ยผลิตไฟได้24ชั่วโมงนะ2ปีอาจจะปิดทีนึงแต่ไม่ได้ปิดหมดนะเพราะมันเรียกมัน stackable หมายถึงว่าตัวหนึ่ง120เมกะวัตต์อีกตัวหนึ่งอีก120เมกะวัตต์ปิด1ตัวอีกตัวหนึ่งยังทำงานใช้เวลาเปลี่ยนเชื้อเพลิง2ปีเปลี่ยนเชื้อเพลิงทีหรือ5ปีเปลี่ยนเชื้อเพลิงทีขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของไอยูเรเนียมที่ซื้อมาแล้วมันทำงานได้แค่เปลี่ยนยูเรเนียมทำงานได้80ปี
2: ครับ
0: ไม่ต้องทำอะไรกับมัน
2: โอ้ SMR เน
0: ี่
2: ย
0: SMR small modular eword นะคือตัว M
2: ครับ
0: modular เหมือนทุกอย่างถ้าทำเป็นชิ้นมาแล้วเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องมีปีอะไรไปเสริมไปอะไรเอามาถึงตั้งปั๊บเสียบปลั๊บทำงานอันตรายมันก็จะน้อยลงความเร็วดูแลต่างๆการก่อสร้างมันก็จะง่ายขึ้น
2: ครับ
1: ก็คือโยงไปในครั้งที่แล้วที่ท่านเคยเล่าให้ฟังแหละเรื่องของสมาแต่ทีนี้ว่าปัญหาก็คือว่าบ้านเราเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงศึกษาอยู่ใช่ไหมคะยังไม่ได้สำเร็จผลออกมาเป็น
0: ถูกเราศึกษาเราจะศึกษาอีกร้อยปี
2: นะ
0: ผมเกิดอีก3ครั้งก็ยังศึกษานะครับ
2: ยังศึกษา
0: ถ้าเป็นผมเนี่ยผมเซ็นสัญญาในอาทิตย์หน้าเนี่ยเซ็นสัญญาเสร็จแล้วไม่ได้บ้านวันรุ่งขึ้นเหมือนเราไปซื้อรถยังรอ 2-3 วันใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: นะมันเหมือนไม่อยากไปซื้อโทรศัพท์หรือซื้ออะไร
2: อ
0: ันนี้พอไปซื้อสั่งซื้อเสร็จแล้วเขาก็เตรียมเพราะมันไม่มีวางบนเชลฟ์ให้เรา

0: เขาจะเอาสเปคของเราไปทำตามสเปคใช่ไหมฮะแบบนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ต้องมาเตรียมที่ของเราการเตรียมที่ของเราผมเคยถามว่าจะใช้เวลาเตรียมที่เท่าไหร่นานเท่าไหร่บอก5ปีบอกคุณก่อปูนหนา2ฟุตเนี่ยใช้เวลา2อาทิตย์เสร็จ
1: ครับ
0: เงี้ยคือของไทยเราต้องคิดเป็น10ปี5ปี10ปี5ปี
2: นานๆไว้ก่อนติดขัดอะไรฮะมีเรื่องของข้อกฎหมายหรืออะไรที่จะต้อง
0: คือ
2: มาดูกันไหมฮะตรงนี้
0: ที่จริงมันก็ถูกนะคือเราสโลบัตชัวแต่ทูสโลมันไม่ชัวแล้วมันทูสโลอ่ะโลกก็ไปทุกประเทศก็จะย้ายไปอยู่ดาวอังคารหมดแล้วประเทศไทยจะอยู่ที่นี่ประเทศเดียวอ่ะใช่ไหมฮะคือเขาไปกันถึงไหนแล้วเราโมเดลสตัดดี้เรากับเกาหลีเริ่มต้นนิวเคลียร์พร้อมกันพร้อมกัน60ปีที่แล้วเราก็มีอยู่ในประเทศนะฮะไปดูมีอยู่ในประเทศแล้ว
2: เราก็มีแล้ว
0: มีอยู่แล้วฮะเราเริ่มต้นแบบเกาหลีกำลังทำเพื่อจะขายของเรายังสตัดดี
2: ้ทำเพื่อศึกษา
0: ศึกษาย
2: ังคงศึกษาอย
0: ู่ยังศึกษาต่อ
2: ก็ยังศึกษาแล้วก็ยังกลัวยังกังวล
0: ครับก็อันนี้คือพอเรามีอย่างนี้ถ้าเราจะตั้งกฎให้เขาบอกพลังงานมาด้วยแล้วถ้าเกิดแก่นเราก็อาจจะมี incentive ให้เขามากขึ้นแต่ถ้าคุณยืนยันที่จะไปอยู่ที่ EEC ผมอาจจะคิดค่าที่คุณจะมาอยู่ตรงนี้เพิ่มขึ้นนะคือเราอยากจะกระจายออกไปนอกข้างนอกนะอาจจะมีขอนแก่นอาจจะมีกาญจนบุรีทำสายออฟนะใหญ่ซึ่งเขาพูดอยู่เสมอว่าจะต้องอยู่ที่ EEC เท่านั้นจริงๆมันต่อได้อเมริกาประเทศใหญ่โตโหมลางก็เดินสายกันใช่ไหมมันทำได
2: ้
0: นะครับ
2: วันนี้หน่วยงานดูแลท่านบอกว่าต้องมีหน่วยงานเฉพาะกิจขึ้นมา
0: ควรจะ
2: เป็นแบบ one stop service เนี่ย
0: ควรจะครับ
2: วันนี้บอร์ด data center ที่มีเนี่ยอำนาจบทบาทเขามีขนาดไหนและบอร์ดนี้กำลังตั้งเสียนุขึ้นมาเพื่อจะมาดูแลตรงนี้ด้วย
0: คือเขาเท่าที่ผมทราบอันนี้ผมยังไม่ได้รู้เลยเท่าที่ผมทราบคือมาศึกษาดูแล้วว่าเราจะทำยังไงกับมันยังไม่ได้พูดถึงขั้นต่อไป
2: ครับเป็นเชิงนโยบายอะไร
0: ครับถ้าขั้นต่อไปผมควรจะตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมานะเป็น data center commissioner commission นะหรือถ้าใช้ภาษา SCARนะ CSAR ซาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มาตั้งหน่วยงานไปดูแลอย่างนี้โดยตรงนะ
2: ครับวันนี้ไปสำรวจมาเนี่ย Data Center เมืองไทยพบเยอะไหม
0: ก็ตามที่ตัวเลขที่เขาพูดถึงก็บอกมีเท่าไหร่ไม่ทราบเลยแต่ตอนนี้ก็ขออนุมัติ166แห่ง
2: กรุงเทพทั้งนั้นเลย
0: ส่วนใหญ่จะอยู่กรุงเทพชบกรุงเทพชลบุรีนะ
2: ครับ
3: ก็จะเป็นแถบที่คนอยู่เยอะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ
2: นี่เศรษฐกิจด้วย
0: มันง่ายต่อการเรื่องหนึ่งเรื่องไฟสองเรื่องสายที่จะต่อเข้าหาไอ้เคเบิลออปติกเคเบิลที่จะส่ง Data ออกนอกโลกมันสายมันอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ตั้งอยู่ตรงนี้แล้วมันจะส่งออกไปได้ไม่ใช่
2: เขาไม่ได้ยิงดาวเทียมอะไรขึ้นไป
0: โอ้ดาวเทียมมันช้าฮะ
2: มันเป็นสายเคเบิลไป
0: สายเคเบิลใหญ่เลย
2: ไปผ่านอะไรทะเลเลย
0: ถ้าทะเลครับมันเป็นซับมารีนเคสแต่อีกปีหน้าปี28ไม่ใช่ปีหน้าน้องปีนู้นปี28นี่ Google จะตั้ง Data Center ที่นอกโลกอันนี้เป็นข่าวให้ฟังเฉย
3: ๆล้ำมาก
0: ทุกคนเตรียมหมดไป Data Center ไปอยู่นอกโลก
3: ครับท่านยังมีความเป็นห่วงกังวลอะไรในเรื่องนี้บ้างไหมคะเพราะว่าคุยกันมาแป๊บเดียวจะจบรายการอีกแล้วผมต้องไปฟัง
2: นะหนึ่งนาทีสุดท้าย
0: ว่าคนที่ไม่เข้าใจก็มาโวยวายเขายิ่งพูดโวยวายเสียงดังเท่าไหร่คนก็ได้ยินเท่านั้นใช่ไหม
1: คร
0: ับ ทำให้คนกลัวก็ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย คนมากลัวเมื่อเช้าเพื่อนเขาก็นั่งอ่านให้ฟังว่าคนนี้พูดอย่างนั้นคนนั้นพูดว่าโอ้ตายแล้วไม่รู้ความจริงแล้วมาพูดนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้มันทำให้เราต้องคิดหนักนี่คือเรื่องกังวลอันที่หนึ่งอันที่สองถ้าเขาจะตั้งไฮเปอร์สเกลผมบอกไปแล้วว่าผมไม่สนับสนุนไฮเปอร์สเกลไฮเปอร์สเกลคือตัวใหญ่พอเขามาให้เราตั้งคุณไปสร้างโกดังใหญ่เลยผมจะเอามาตั้งไฮเปอร์สเกลเซ็นสัญญากับผม10ปี

0: สมมุติน
1: ะ
0: พอ10ปีปั๊บเครื่องของผมเนี่ยสมมติผมคุยกับ Google อยู
1: ่
0: Google บอกฉันจะไปตั้งที่นอกโลกเครื่องตรงนี้ก็หมดอายุก็เป็นเศษขยะโกดังคุณก็เป็นโกดังร้างนะอันนี้คืออันหนึ่งและอันหนึ่งที่เขาคุยกันถึงว่าเทคโนโลยีที่เอามาตั้งโอ้เราได้รับเทคโนโลยีรุ่นเก่าๆมาหรือเปล่าไม่ใช่หรอกฮะอันนี้อย่าไปคิดเลยเขาไม่เอาเทคโนโลยีเก่ามาติดกับเราหรอกฮะเพราะอย่าลืมว่าเขาไม่ได้คิดตามเทคโนโลยีเขาคิดตามที่สปีดที่มันส่งและสปีดที่มันส่งถ้าใช้ของเก่าๆสปีดมันช้าแล้วก็ขาดทุนสิใช่ไหมเขาไม่คิดคนไม่ได
2: ้
0: ถูกไหมฮะ
1: คือคุยกับท่านสวเนี่ยบอกแล้วว่าเอพิโซดเดียวไม่พอจากประวัติมาจนถึงการทำงานวันนี
2: ้
1: อาจจะต้องมีต่ออีกเอพิโซด
0: เจ็ดสิบหกครับ76เอพิโซด
2: แต่สวเองกรรมธิการเองก็ติดตามเรื่องนี้ต่อเนื่องนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: มั่นใจได้ว่า
0: ไม่ปล่อยให้หลุดฮะ
1: คงต้องฝากติดที่จะดูแลในเรื่องนี้ให้กับประชาชนของเราดูนี้ต้องขอบคุณค่ะท่านสวพรเพิ่มทองศรีที่มาพูดคุยนะคะเรื่องของ data center ให้เราได้เห็นชัดเจนมากขึ้นนะจะได้ลดความกังวลลงด้วยเพราะว่าท่านพูดได้เห็นภาพวันนี
2: ้
1: ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: แล้ววันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆค่ะกับ Senate Corner มุมคิดกับวุฒิสภานะคะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าวันจันทร์บ่าย3เช่นเคยวันนี้เราทั้ง3คนพร้อมทั้งทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงอาภวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ารัฐบาลรุกคืบปราบทุนต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีคณะศึกษาอุดช่องว่างกฎหมายดันนอมินีบูโรเป็นศูนย์กลางข้อมูลวิเคราะห์ความเสี่ยงก่อนอนุญาตหวังปกป้องสิทธิในที่ดินของคนไทยสร้างความเป็นธรรมในระบบเศรษฐกิจติดตามในมองรัฐสภา
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็สู่รายการมองรัฐสภากลับมาพบกับผมกวีพันธ์มนตรีวงศ์นะครับคุณผู้ชมครับความจริงมันมีข้อกังวลหลายเรื่องเวลาเราพูดถึงเรื่องของทุนรอนต่างถิ่นต่างชาติหรือว่าจะเป็นทุนใหญ่ที่ขยับมาในประเทศไทยเนี่ยมันมีทุกยุคทุกสมัยแต่ว่ามันมีกติกาทั้งเรื่องใครจะเป็นเจ้าใหญ่เจ้าของตัวจริงทั้งเรื่องของสิทธิ์ต่างๆประโยชน์ของคนในชาตินะครับเราก็กลัวว่าคนอื่นจะมาฮุบจะมาได้ประโยชน์บนถิ่นฐานของเราเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องมีกติกานะครับมีคณะกรรมการที่ติดตามเรื่องนี้ใช้คำว่าโดยตรงเรียกว่าตรงเพงเลยแล้วก็จับตาศึกษาหาวิธีการในการที่จะจัดระเบียบเรื่องนี้นะครับเราเป็นประธานคณะอนุกรรมการการพาณิชย์ธุรกิจคนต่างด้าวและมาตรการทางภาษีสว.เอกชัยเรืองรัตน์

0: ครับสวัสดีครับท่านสวครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
2: สวัสดีครับ
0: ผมก็เกริ่นถึงลักษณะของความรู้สึกด้วยในฐานะของเจ้าบ้านที่โอ้โหผู้มาเยือนนี้ทรงพลังเรื่องทุนรอนมาด้วยจำนวนคนแล้วก็มาในคราบที่เราใช้คำว่านอมินีบางทีมีหุ่นเชิดมีอะไรที่มารับหน้าเสือแทนเขามันมีข้อกังวลวุฒิสภาต้องมีคณะอนุกรรมธิการที่มาจับตาเรื่องนี้โดยตรงครับ
2: ครับก็แรกเริ่มเดิมทีเนี่ย
0: ครับ
2: ก็ต้องบอกก่อนว่าปัญหาใหญ่ของประเทศเราในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็พีคๆเลยเนี่ยคือในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเศรษฐกิจเราเนี่ยค่อนข้างซึ
0: ม
2: ๆมีปัญหาทุกคนออเดอร์หายแต่เศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนนะครับบางทีรัฐบาลพูดถึง GDP ก็เหมือนจะเติบโตนะครับแต่มองไปรอบข้างมีแต่คนมีปัญหาเรื่องธุรกิจนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับ
0: อ
2: ันนึงเนี่ยคือเพราะคนต่างด้าวเนี่ยเข้ามาทำอาชีพแล้วทำอาชีพที่เราสงวนที่เราห้าม นะครับทำอย่างไม่ถูกต้องแล้วก็แย่งอาชีพเราอันนี้ก็ปัญหาหนึ่งนะครับที่เราเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ถูกต้องมันก็ดูเหมือนกลไกมันผิดเพี้ยนไปหมดนะครับก็เลยเริ่มเห็นปัญหาของเศรษฐกิจแล้วมันก็ซึมลึกนะครับแล้วก็เราเนี่ยตั้งใจทำเรื่องนี้ประกอบกับทางได้ส่งหนังสือเข้ามาเราก็เลยไปพบทางสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับก็ยิ่งเห็นการรายงานการศึกษาของสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็เห็นปัญหาที่ใหญ่นะครับ
0: นิดเดียวท่านสวก็คือว่าเราเห็นภาพความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจดูเหมือนมีกิจกรรมนู่นนี่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันไม่ใช่ของคนไทยแท้ๆเสร็จแล้วประโยชน์โภคผลเนี่ยหรือตัวเลขกำลงกำไรเนี่ยมันไม่ได้เติบโตเข้าเศรษฐกิจเราโดยตรง
2: ใช่ครับ
0: พอมาศึกษาปุ๊บเลยรู้เลยว่าอ้าวนี่หุ่นเชิดนี่นอมินีอะไรอย่างนั้น
2: คือส่วนใหญ่ปัญหานอมินีเนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่มาพร้อมกับการทำผิดกฎหมายการเลี่ยงภาษีนำเข้านะครับแล้วก็อื่นๆที่เกี่ยวข้องนอมินีกับการผิดกฎหมายเลยมักจะมาคู่กัน อย่างผมยกตัวอย่างถ้าเรา
0: แต่เราสกัดกั้นนะโดยปกติเนี่ยเราสกัดกั้นตั้งแต่โบราณสงวนอาชีพนี้ไว้เพื่อคนเรารู้สึกอย่างนี้เรารู้สึกอย่างตั้งด่านแบบนั้นมาโดยตลอด
2: พูดถึงเรื่องตัดผมอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: กันระบบอะไรประมาณนั้น
2: มันไม่ค่อยสอดคล้องกับสิ่งที่เราเจอจริง
0: ครับ
2: จริงๆอย่างสิ่งที่เราจะพูดถึงปัญหานะครับอย่างธุรกิจบริการอย่างเช่นร้านอาหารใช่ไหมครับร้านอาหารมีบริการขนส่งมีอะไรหลายอย่างที่มันควรจะเป็นของคนไทยเวลาพูดถึงนอมินีเนี่ยผมอยากฉายภาพอย่างนี
0: ้
2: ประเทศไทยเราต้องย้ำนะครับเราไม่ได้ปิดกั้นการลงทุนจากต่างประเทศนะครับเราต้องการนักลงทุนที่ดีนะครับแล้วก็ทำถูกกฎหมายและสำคัญอันหนึ่งนะครับมาร่วมเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขกับคนไทยในการจ่ายภาษีเราด้วยเราก็จ่ายภาษีกันทุกอย่างอาชีพหนึ่งเนี่ยง่ายๆเลยนะครับสมมติว่ามีต่างด้าวเดินเข้ามาด้วยค่าเงินที่ต่างกันคอนโดเล็กๆห้องนึงนะครับในย่านสลัมด้วยนะบางทีห้องเล็กๆห้องนึงนะครับมาถึงไทยเนี่ยซื้อได้20ห้องนะครับเพราะมันเป็นแค่กำแพงค่าเงินเพราะค่าเงินเราต่ำกว่าเขาพอมาถึงซื้อ20ห้องแต่อยู่เองห้องนึงคำถามคือแล้ว19ห้องเนี้ยปล่อยทำไรครับ
0: ก็ปล่อยเช่าสิครับ
2: ปล่อยเช่าเคยเสียภาษีไหมครับ
0: อันนั้นสิครับ
2: เชื่อไหมครับในการศึกษาเชิงลึกของเราเราพบว่าต่างด้าวอันนี้ถูกกฎหมายนะครับเพราะว่าเราบอกแล้วว่าต่างด้าวถือกองคอนโดได้ไม่เกิน 49% ของคอนโดแท่งหนึ่งใช่ไหมครับพอเขาปล่อยเช่าแต่ในวีซ่าก็เป็นวีซ่าเพื่อท่องเที่ยวเพื่อพำนักแต่ไม่ได้เพื่อทำธุรกิจนะครับถ้าในลักษณะการปฏิบัติเดิมของเราเนี่ยถ้าเขาไม่ได้มายื่นเป็นบุคคลที่มีรายได้เขาไม่เสียภาษีนะครับ
0: เพราะว่ายังเป็น
2: เพราะเราไม่มีใครไปตรวจเขาด้วยแล้วเขาก็เป็นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวมั่งเพื่อพำนักมั่งแต่ไม่ได้เพื่อทำธุรกิจแต่ในความเป็นจริงเนี่ยครับสมมติว่าเขามาเกษียณแล้วกัน
0: ครับ
2: สมมติว่ามาเกษียณตอนอายุ61นะครับแต่ดูแล้วด้วยความแข็งแรงเนี่ยเขาน่าจะอยู่ได้สัก90นะสมมติ
0: มีโอกาส
2: 30ปีให้นั่ง
0: เยอะทำได้หลายอย่าง
2: เบื่ออันนี้คือความเป็นจริงใช่ไหมครับเบื่อเขาก็ต้องทำนั่นทำนี่ซึ่งก็ไม่ผิดนะครับแต่ระบบเราต่างหากที่ไม่ถูกเราควรจะดีไซน์เราควรจะเช็คเรื่องระบบการทำธุรกิจของเขาอย่างตรงไปตรงมา
0: เรามีโควต้าไว้อาจจะตะกี้คุยเรื่องคอนโดใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีนี่ไม่ให้เกินครึ่งฟังดูก็แบบว่าแหมมันก็จ่อคอหอยเหลือเกินนะ 49% ใช่ไหมฮะ
2: ใช่

0: ครับ
1: มันก็จ่อคอหอยว่าแต่ยังเป็นของคนไทยมากกว่า
0: ใช
1: ่แต่ในความเป็นจริงคืออ
0: ันนี้ผมไม่ได้พูดว่าเขาทำผิดนะครับเขาทำถูกกฎหมายแล้วนะครับแต่สิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนึงคือเขาไม่ได้มาเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขกับเราเขาไม่ได้มาจ่ายภาษีคนไทยเราไปปล่อยเช่าคอนโด10ห้องก็สัมภาระก็เรียกแล้วครับแต่นี่ปล่อยไปทีนึงบางคนนี่ซื้อเหมาฟลอร์นะครับบางคนนี่ซื้อทีนึง 20-30 ห้องแต่เราไม่เคยเก็บภาษีเขาเลยอันนี้แค่ตัวอย่างนะครับแล้วที่คนต่างด้าวมาใช้นอมินีเปิดร้านขายของตามรัชดาเปิดร้านอาหารนะครับเยอะแยะเลยเราไม่เคยนะครับไปไล่เรื่องภาษีกับเขาเลยวันนี้เราแค่มักจะตอบว่าเป็นนอมินีเอ้ยโทษทีคนต่างด้าวทำได
1: ้
0: หรือทำไม่ได้จริงๆเนี่ยอันนี้ผมทำการศึกษาเรื่องนี้มานานก็อยากจะเกริ่นเรื่องนึงที่รัฐบาลไม่ค่อยได้พูดก็คืออัตราส่วนจุดมุ่งหมายดั้งเดิมของกฎหมายการที่คนไทยถือหุ้น 51% และต่างด้าวถือ 49% เนี่ย
1: ครับ
0: อันเนี้ยต้องหยิบยกกลับมาว่าเราต้องการกับคนไทยอย่างชัดเจน
1: อ
0: ย่างชัดเจนนะครับเพื่อผลักดันอะไรครับเพื่อมาสอนเราเพื่อมาเติบโตไปกับเรา
1: เอาทุนมาให้เราลงทุนเนี่ย
0: เรามาลงทุนร่วมกันนะครับเราก็ลงทุนเอาโนว์ฮาวเข้ามาสอนเราใช่ไหมครับแล้วก็เติบโตแล้วก็แบ่งผลกำไรไปด้วยกันอันนี้คือสิ่งที่เราอยากได้แต่ตอนนี้พอเรามาทำเรื่องนอมินีเราก็มักจะพบว่าหลายหน่วยงานจะมักจะถามว่านี้คนต่างด้าวทำได้หรือทำไม่ได้แล้วพอบอกทำไม่ได้ปั๊บคนต่างด้าวก็วิ่งไปหาบีโอไอก็ให้สิทธิ์เยอะแยะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขในอนาคตนี้ด้วยเช่นกันครับก็
1: อันนี้สังเกตแรกก็คือเรื่องกติกาใช่ไหม
0: เรื่องกติกาครับ
1: เรารู้สึกว่ามันก็ปิ่มๆเหลือเกินนะแต่ว่าตัวเลขมันก็บอกอย่างที่ท่านสว.บอกคือ49กับ51เนี่ยคือเราเชื้อชวนอ่ะอยากให้มาร่วมกิจกรรมลงทุนด้วยกันอย่างถ้ามันเป็นด้วยเจตนาที่ดีไม่มีปัญหา
0: ครับคือเราอยากได้นักลงทุนอย่างผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับใน20กว่าปีอย่างนี้ผมต้องบอกว่าผมพอดีจบวิศวะเครื่องกลตั้งแต่สมัยผมจบมาเนี่ยเพื่อนๆผมก็ไปทำงานกับโรงงานญี่ปุ่นนะครับเชื่อไหมครับเราเนี่ยมีนโยบายเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาตลอดนะครับแต่ 30-40 ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเราเคยมีบริษัทรถยนต์ออกแบบรถยนต์แล้วเติบโตของเราเองไหมครับ
1: ก็ยังนะยี่ห้อของเราไม่มีนะ
0: อย่างนี้เราจะเรียกว่าที่ผ่านมาเนี่ยการถ่ายทอดเทคโนโลยีประสบความสำเร็จจริงไหมครับ
1: ก็มี OEM เยอะแยะมากมายทำได้หมดทุกอย่างอะ
0: ยังไงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยต่างชาติเวลามาสอนเราเนี่ยสอนออกแบบนะครับในด้านการออกแบบนะครับเขาสอนออกแบบการผลิตโมลให้ดีแต่ไม่เคยสอนออกแบบผลิตรถออกแบบรถไม่สอนออกแบบผลิตโมลเพื่อทำอะไรรถสอนนึกออกใช่ไหมครับ
1: แสดงว่ากั๊กใช่ไหมความหมายคืออย่างนั้นใช่ไหมไอ้ตรงยอดนี่เก็บไว้ไม่ยอม
0: ลองจินตนาการตามผมไอ้เรื่องการถือหุ้น51กับ49นะครับ
1: ครับ
0: ถ้าสมมติตอนนี้ฮิวแมนนอยด์กำลังมานะครับแล้วก็มีผลการศึกษาวิจัยว่าในปี2575ประเทศไทยเราจะนำเข้าโรบอทที่เป็นฮิวแมนนอยด์เนี่ยถึงปีละกว่าล้านตัว
1: ครับ
0: ถ้าจากวันนี้ต่างชาติมาลงทุนเนี่ยแทนที่เราจะบอกว่าเราให้สิทธิ์ BOI คุณเลยคุณไปเปิดโรงงานเอาภาษี 0% ไปนะครับเปลี่ยนเป็นสนับสนุนการให้ร่วมลงทุนกับคนไทยพี่ธงเชื่อไหมครับเรามีเงินฝากอยู่ในแบงค์เนี่ยนะครับมหาศาลถึงราวถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ16ล้านล้านนะครับฝากแบงค์ไว
1: ้
0: โดยไม่รู้จะไปลงทุนอะไรมีคนเยอะแยะมากมายมีเงินนะครับแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะทำธุรกิจอะไร
1: ครับ
0: เพราะว่าด้วยระบบนอมินีที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะเนี่ยทำให้การแข่งขันเรามีปัญหาคนไทยเราปัจจุบันแข่งขันกับต่างชาติไม่ค่อยได
1: ้
0: อีกอันนึงของเราที่ศึกษาก็คือศึกษาเพื่อจะผลักดันให้เกิดการซื้อใช้จ่ายของสินค้าในไทยอยู
1: ่
0: นะครับอันนั้นก็อีกเรื่องไม่เป็นไรก็เราถ้าสมมติพูดถึงฮิมานอยนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราผลักดันจริงๆว่าคุณจะได้รับสิทธิ์เนี่ยคุณมาลงทุน 51% และให้คนไทยนะซึ่งเรามีบริษัทมีศักยภาพเยอะไปถือหุ้นคุณมาสอนเทคนิคจนเราเป็นฐานการผลิตส่งออกจริงๆอันนี้จะเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างจริงจัง
1: ก็คือว่าเราพบว่ามีทุนรอนที่มาลงตาจับต้องได
0: ้
1: แล้วเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องโลกออนไลน์อีกต่างหาก
0: ครับ
1: ยิ่งยากในการไปจับมือใครมาจากไหนอะไรยังไงนะแล้วที่สุดเนี่ยทางวุฒิสภาร่วมมือกับใครบ้างดึงใครมาบ้างในการที่จะประติดประต่อเรื่องราวเหล่านี้ชัดเจนแล้วจะมีมาตรการข้อกำหนดหรือกลยุทธ์อะไรในการที่จะเอาชนะเรื่องนี้ให้ได้

0: ก็ตอนที่กรรมธิการรับเรื่องนี้แล้วเริ่มศึกษาเนี่ยประมาณมกราคมปี2567นะครับตอนนั้นเนี่ยในสังคมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของนอมินีอย่างชัดเจนนะครับเราก็ร่วมมือกับกรมที่ดินกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการปกครองแล้วก็อีกหลายหน่วยงานนะครับเพื่อจะdefine ไอ้ตัวคำว่านอมินี
1: ครับ
0: แรกเริ่มนนทีต้องบอกก่อนนะครับไม่มีใครยอมร่วมมือด้วยเลยนะครับทุกคนบอกว่าเรื่องนี้ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที
1: ่
0: เราใช้เวลาผลักดันกว่า6เดือนนะครับหาหลักฐานต่างๆมาประกอบว่าปัญหามันใหญ
1: ่
0: นะครับซึ่งก็จะมีปัญหาหลายตัวนะครับอย่างเช่นเราตรวจพบว่ามีบริษัทที่เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลอันนึงนะครับมันจะมีตารางอันนึงที่ทางกรรมธิการเนี่ยศึกษามาในช่วงแรกๆนะครับเราพบว่ามีบริษัทนะครับต่างด้าวที่มีต่างด้าวถือหุ้นตั้งแต่ 1% ขึ้นไปนะครับ
1: ครับ
0: เข้ามาลงทุนแล้วมีคนไทยถือหุ้นมากกว่านะครับแต่มีการซื้อที่ดินกว่า100ล้านหรือบางบริษัทซื้อมากกว่า500ล้านนะครับเสร็จแล้วเนี่ยไม่ได้แจ้งกรมสัมภากรหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับขอเป็น PowerPoint ที่เป็นตาราง Excel นิดนึงครับไม่ได้แจ้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับว่ามีการถือหุ้นมีการเอาไอ้ที่ดินเนี่ยที่ซื้อกว่า100ล้านเนี่ยไปบันทึกอยู่ในงบการเงิน
1: ครับ
0: แปลว่ามันมีความไม่ปกติอยู
1: ่
0: นะครับซึ่ง
1: ท่านสว.ว่าไปเลยเดี๋ยวทีมงาน
0: ก็ได้เลยตารางนี้ตารางนี
1: ้ครับ
0: ครับก็เราตรวจไปประมาณ 21,000 หรือเรียกง่ายๆประมาณ 22,000 บริษัทนะครับใน 22,000 บริษัทเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดคือมีบริษัทอย่างมุมล่างซ้ายนะครับ116บริษัทเนี่ยที่ถือที่ซื้อที่ดินมากกว่า500ล้านบาทนะครับแต่ไม่โชว์ในงบการเงินไม่ได้เอาไปแจ้งนะครับทำไมถึงควรแจ้งรู้ไหมครับเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเราเป็นบริษัทเราซื้อที่ดินและทรัพย์สินเข้ามาเนี่ย500ล้านเนี่ยผมตัดค่าเสื่อมได้ทุกปีถูกไหมครับแล้วทำไมถึงไม่แจ้งครับอันนี้116บริษัทนี้อันนี้มีปัญหาแน่นอน
1: ครับ
0: และทั้งหมดเนี่ยก็มีความไม่ตรงกันเนี่ยถึงกว่า 20,000 กว่าบริษัทนะครับอันนั้นที่เราตรวจเจอในเบื้องต้นก่อนนะครับเราจึงนำไปสู่การที่รายหน่วยงานเนี่ยต้องยอมมาดีไฟกับเราว่าโนมินีเนี่ยคือปัญหาอะไรนะครับแล้วมันใหญ่
1: ขนาดไหนไปถามใครนี่เหมือนกับไม่ยอมมีใครจะคุยด้วย
0: ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที
1: ่แต่พอตัวเลขมันประจักษ์แล้วเนี่ยคราวนี้ก็เรียกกันไม่พ้นก็ต้องมาคุยกันให้เต็มที่เต็มทาง
0: ว่าใครจะรับผิดชอบอันนี้ก็ได้ความกรุณาจากทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับ
1: ครับ
0: ก็ตั้งกองปราบปรามโนมินีขึ้นมา
1: ใช้คำนั้นเลย
0: กอง
1: อยู่ในกรมธุรกิจการค้า
0: อยู่ในกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับก็เริ่มเป็นกรมแรกนะคร
1: ับ
0: เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีการศึกษาแล้วก็เรียกง่ายๆว่าตรวจสอบบริษัทก็จะเริ่มเห็นมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างตอนหลังมาเองก็มีโอ้ลามไปจนถึงเกี่ยวพันกับอิสราเอลที่เห็นเป็นชาบัตอะไรเงี้ยมันก็เป็นการขยายซึ่งหนักขึ้น
1: ครับ
0: จนล่าสุดเองเนี่ยเราก็มีการศึกษานะครับแล้วก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยมีบริษัทที่ตั้งแต่ถือหุ้นตั้งแต่ 1%มีต่างด้าวถือหุ้นตั้งแต่ 1%
1: ครับ
0: ขึ้นไปเนี่ย
1: ครับ
0: พบว่ามีการถือครองที่ดินอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าผิดนะครับเพราะว่าสิทธิหรือกลไกเราเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะถือครองทั้งหมดเนี่ยอยู่กว่า1ล้านไร
1: ่ครับ
0: นะครับก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวประเทศไทย
1: เป็นที่ดีแล้วมันรู้สึกวิวๆนะ
0: อันนี้เฉพาะที่ดินนะครับเราไม่นับว่าทำไมปัญหาเศรษฐกิจเราเกิดเพราะว่าอย่างผมยกตัวอย่างนะครับมีบางบริษัทเป็นนอมินีเนี่ยมาขายของออนไลน์นะครับปรากฏว่าพอไปตรวจโกดังที่เขาขายมีแต่สินค้าผิดลิขสิทธิ์ก๊อปปี
1: ้
0: ทำไมครับเพราะว่าพอเป็นนอมินีเนี่ยมันก็คือความผิดไม่เข้าตัวเองนะคร
1: ับ ถ้าทำอะไรสิ่งเสี่ยงแล้ว
0: ชอบเลยครับทำอะไรสิ่งเสี่ยงเพราะว่าพอเป็นนอมินีบางทีก็อาจจะต้องจ่ายเงินให้กับผู้มีอำนาจที่ดูแลนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เลยเน้นหาเงินเอากำไรให้มากสุดนะครับแล้วก็กลับบ้าน
1: ผมก็ย่อนิดนึงเพราะฉะนั้นต้นทางเนี่ยโอกาสที่จะทำอะไรผิดเนี่ยก็หลายทางเช่นทุนรอนเช่นการแจ้งธุรกรรมในธุรกิจต่างๆก็ไม่จริงก็ไม่จริง รวมถึงการใช้คนอื่นที่เป็นหุ่นเชิดเนี่ยไปถือครองที่ดินซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญ
0: ค
1: ือหลายๆอย่างที่เป็นต้นทุนในการผลิตต้นทุนในการดำเนินธุรกิจเขาก็จะไปแทรกแซงไปเกี่ยวข้องขึ้นมาอย่างผิดกฎหมายเพราะต้นทางมันมาแบบนั้นอยู่แล้วว่าฉันไม่ไปตัวจริงฉันเป็นทุนเทาอะไรลักษณะนี้ทีนี้จะไล่จัด การยังไงอันนี้เพื่อจะได
0: ้
1: เกลี่ยเรื่องเวลาในการอธิบายให้คนดูฟังว่าเราจะจัด การยังไง
0: คือทางกรรมธิการเมื่อศึกษาแล้วเนี่ยเราก็ผลักดันไปหลายตัวก็ถูกการปรับแก้แล้วนะครับ
1: แ
0: ต่ตอนนี้มาถึงณวันนี้เลยนะครับมีอยู่6ข้อเสนอที่ยังไม่ได้ถูกการปรับแก้นะครับข้อที่1เลยเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่จากที่เราศึกษาทั้งหมดประเทศไทยเรามีโครงสร้างที่มีช่องโหว่ใหญ่อยู่อันนึงนะครับบุคคลต่างด้าวเวลาเราพูดถึงเนี่ยมักจะต้องใช้ชื่อเฉยๆนะครับแต่คนไทยเราใช้เลขประจำตัว13หลักลิงก์กับทุกระบบ
1: ครับ
0: นะครับแต่ต่างด้าวเนี่ยเป็นชื่อและ1คนนะครับบางครั้งมีพาสปอร์ตจากหลายประเทศหรือจากประเทศเดียวกันมากกว่า1เล่มและชื่อก็แตกต่างกันเล็กน้อยตามตัวหนังสือทำให้ในระบบเราลิงก์ไม่เป็นคนเดียวกัน
1: ครับเราจะจัดการกับเรื่องนี้โดยใช้ตัว ID นี่แหละให้ชัดเจน
0: ถูกต้องครับเราเลยขอให้ทางรัฐบาลเนี่ยทำเลขประจำตัวบุคคลต่างด้าว13หลัก
1: ครับ
0: นะครับเรียกง่ายๆว่าไม่ว่าเขาจะมีพาสปอร์ตกี่เล่มพอผ่านเข้าระบบไทยปุ๊บผ่านเข้าตม.ปุ๊บจะต้องวิ่งมาได้เลข1ชุดเท่านั้น
1: โอเค
0: ซึ่งเรามีการถกเถียงกันว่าจะเป็น15หลักหรือ13หลักแต่ตอนนี้เราขอเสนอเป็น13หลัก
1: การระบุตัวตนได้เป็นเรื่องสำคัญอย่างแรก
0: เรื่องที่2เนี่ยเราขอเสนอให้ตั้งนอมินีบูโรขึ้นนะครับก็เป็น
1: ชื่อดูทะแม่งทะแม่งนะนอมินีบูโรนะ
0: สิ่งที่เราเสนอเนี่ยให้มองถึงเครดิตบูโรครับ
1: ครับ
0: ก็ทำแพทเทิร์นเดียวกับเครดิตบูโรแต่เป็นเรื่องนอมินีบูโรนะครับเป็นองค์กรที่เป็นเอกชนภายใต้กำกับของหน่วยงานรัฐซึ่งน่าจะเป็นกรมพัฒนาธุรกิจกันครับเหมือนกับเครดิตบูโ
1: ร
0: เป็นนอมินีบูโ
1: ร
0: นะครับ
1: คอยจับตาดูเรื่องนี้หรือคอย
0: นะครับวิเคราะห์ข้อมูลและก็หน่วยงานใดขอข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์ไม่ว่าจะเป็นประชาชนไม่ว่าจะเป็นเจ้าของหรือหน่วยงานต่างๆก็เป็นคนโปรไวด์ข้อมูลอันครบถ้วนนะครับอย่างที่เมื่อกี้ผมเกริ่นนะครับสังเกตไหมครับกรมที่ดินมีข้อมูลว่าเขามีการโอนแต่กรมสรรพากรไม่มีเขาก็ไม่ยื่นกันอย่างเงี้ยแค่เอาข้อมูล2อันมาชนกันก็เห็นแล้วว่าเกิดความผิดปกติ 20,000 กว่าบริษัท
1: มีแบบนี้ก็แจ๋วละเห็นใครเป็นใครอ่ะ
0: ครับถัดไปเนี่ยก็คือปัจจุบันเราพบว่าตัวกลางที่เข้ามาอันแรกที่ต่างด้าวเข้ามาก็คือบริษัทในหน้าค้าที
1: ่
0: นะครับก็รวมถึงสำนักงานบัญชีสำนักงานทนายความที่จดทะเบียนต่างๆให้นะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยมีสภาวิชาชีพของเขาอยู่แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะโฟกัสลงไปแต่ตอนนี้เราขอให้ตั้งสภาวิชาชีพในหน้าค้าที่ขึ้นนะครับเพื่อให้มันเป็นระบบที่ถูกต้องปัจจุบันเนี่ยในหน้าค้าที่มีทุกหนแห่งนะครับแต่ท่านเชื่อไหมครับการเสียภาษีน้อยมากนะแล้วก็ไม่ถูกต้องเยอะและที่สำคัญปัจจุบันเราไปพบอีกว่าบริษัทในหน้าค้าที่คนต่างด้าวมักจะซื้อคนต่างด้าวคนรัสเซียซื้อที่ดินของคนรัสเซียในหน้าค้าที่รัสเซียคนอิสราเอลซื้อกับในหน้าอิสราเอลคนจีนซื้อกับในหน้าคนจีนซึ่งพวกนี้ก็ไม่เคยเสียภาษี
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นมูลค่ามหาศาลที่ประเทศไทย
1: เพราะฉะนั้นจะมีสมาคมล่ะให้รู้ตัวตน
0: ต้องมีสมาคม
1: มันก็จะได้คุมกันได
0: ้ครับถัดไปก็คือเราต้องการให้กรมสรรพากรนะครับตั้งหน่วยงานจัดเก็บภาษีบุคคลต่างด้าวในไทยขึ้นมาเฉพาะเหมือนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างที่ผมบอกเมื่อกี
1: ้
0: เราไม่ต้องการเอาเปรียบต่างชาตินะครับขอแค่มาแข่งขันเท่ากับคนไทยก็คือเสียภาษีเท่ากันทำการค้าแล้วก็เสียภาษีเท่ากันปัจจุบันน้อยมากนะครับบางคนเนี่ยตามระบบราชการเราต้องส่งหนังสือไปตามที่อยู
1: ่
0: ของเขายังอยู่โนวาเทลอะไรอยู่นะครับอยู่โรงแรมทั้งนั้นที่มันอยู่ไทย3ปีแล้วที่อยู่ในมันทำงานไม่ได้นะครับเพราะนั้นกลไกมันค่อนข้างยากต้องตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจนะครับถัดไปข้อที่5เนี่ยก็คือเรากำลังนิยามนะครับซึ่งอันนี้น่าจะใกล้สำเร็จละ ให้มูลฐานเกี่ยวกับนอมินีเนี่ยอยู่ในมูลฐานการฟอกเงินที่สำนักงานปปง.ซึ่งนี้ก็จะแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสำนักงานบัญชีผู้ตรวจสอบบัญชีต่างๆได้เพราะเป็นผู้สนับสนุน
1: ครับ
0: นะครับ
1: 5ข้อนี้อนุกรรมธิการชุดนี้ใช้วิธีการเรียกว่าอะไรส่งต่อจี้ไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขึ้นในการเข้าไปควบคุมเราไม่ได้ปฏิเสธทุนต่างชาติเพียงแต่ยังมหาศาลเพราะฉะนั้นกลยุทธ์เหล่านี้ที่ทางสว.งานที่เกี่ยวข้องเนี่ยถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการที่จะจัดการปัญหาเอาให้อยู่หมัดให้ได้ไม่อย่างนั้นเราอยู่กันลำบากนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาจะมามองโฟกัสจุดสำคัญสำคัญนะครับว่าเอ๊ะมันมีกิจกรรมทางธุรกิจบางอย่างเนี่ยเราต้องศึกษานะเราต้องตามทันนะเข้ามาลงทุนใช้ทรัพยากรของเราเรียกว่าถลุงกันอย่างเต็มที่เนี่ยเราไม่ทันเขาเราลำบากมากช่วงหน้าของมองรัฐสภาครับ

0: รู้หรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ

0: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
1: กลับเข้าสู่รายการมองรัฐสภากันต่อนะครับคุณผู้ชมครับได้ฟังกลยุทธ์ได้ฟังข้อสังเกตของทางสว.ว่าถ้าเกิดเราจะจัดระเบียบเรื่องของทุนรอนจากต่างชาติที่เข้ามาโดยใช้หุ่นเชิดหรือนอมินีเนี่ยผมชอบข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งของท่านสว.ที่บอกว่าบ่นว่าเศรษฐกิจไม่ดีไม่โตเราก็เห็นว่ามันมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจแต่เนื้อในคือมันปลอมมันเฟกอ่ะมันเป็นทุนรอนที่อื่นอ่ะเงินกำไรไปที่อื่นหมดก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าประโยชน์พวกผลไม่ได้ตกกับเราเลยแล้วมันเยอะไหมฮะแบบนี
2: ้โอ้เยอะมาก
1: ถือว่ามันกัดกร่อนเศรษฐกิจเราเยอะไหม
2: ก็ผมว่านอมินีเนี่ยมันสำคัญเลยนะครับมันบิดเบือนระบบเศรษฐกิจ
1: บิดเบือนใช่
2: มันบิดเบือนมากอย่างยกตัวอย่างเอาเมื่อวานก็มีการตรวจเจอคลังสินค้าที่ขายอาหารสัตว
1: ์
2: นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้อย.ไม่ได้เสียภาษีไม่ได้ขออนุญาตทุกอย่างเลย
1: ไม่อยู่ในระบบ
2: แต่ก็มาขายอยู่ในออนไลน์ค่อนข้างเยอะ
1: ครับ
2: แล้วออนไลน์ก็มีช่องว่างเพราะส่วนใหญ่แพลตฟอร์มที่เราเจอในทุกวันนี้เนี่ยเป็นของต่างด้าวทั้งหมดนะครับก็ทำไมเขาไปขายได้อันนี้ผมก็ไม่รู้เพราะปกติพวกนี้มันจะต้องมีอย.มีอะไรแต่ก็ขึ้นไปขายได
1: ้
2: จะใช้เอกสารปลอมหรือไม่อันนี้ไม่รู
1: ้
2: แต่อย่างเนี้ยมีเยอะมากนะครับสินค้าไม่ได้มอกสินค้าก๊อปปี้สินค้าไทยบางโรงงานเนี่ยของคนไทยฝาจะดีไซน์ฝาจะทำผลิตภัณฑ์ออกม
1: า
2: จนเป็นที่เรื่องรือปรากฏแป๊บเดียวนะครับโดนก๊อปขายในโลกออนไลน์อย่างมหาศาลส่วนใหญ่พวกนี้ไปดูได้เลยครับ
1: น
2: อมินีหมดเลย
1: เนี่ยบ่อนทำลายเศรษฐกิจนะฮะ
2: มันทำให้โครงสร้างบิดเบือนนะครับแล้วคนที่ทำถูกต้องจ่ายภาษีถูกต้องจ้างแรงงานคนไทยถูกต้องสู้ไม่ได้
1: คือบางทีส่วนหนึ่งผมใช้คำนี้ได้ไหมเราไม่ทันอ่ะด้วยเทคโนโลยีที่มันไวใช่ไหมครับมันใหม่เนี่ยบางทีเราตั้งรับไม่ทันยกตัวอย่างถือโอกาสถามซะเลย
2: ครับ
1: ยังบอกคำว่า data center ไอ้นะผมก็รู้สึกว่ามันสะดวกดีอะไรอย่างนี้นะแต่พอมีคำว่า data center ไปโผล่ในกรุงเทพตรงนู้นตรงนี้เราก็ชักงงๆแล้วตกลงมันก็ดีนี่มาอุดหนุนบ้านเรามาลงทุนบ้านเราหรือมันจะมาถลุงอะไรเราอีกกันแน่อะไรท่านสว.ลองขยายให้
2: คนถามผมเรื่อง data center ค่อนข้างเยอะ
1: ครับ
2: นะครับอันที่หนึ่งก่อน data center กับ nominee เนี่ยผมว่าอาจจะไม่เราต้องแยก2คำนี้ออกจากกันก่อนเราตัว data center เนี่ยคือ BOI เนี่ยให้ใบอนุญาตแล้วทั้งหมด45 data center นะครับแต่ใน45นี้มี15เป็นของคนไทยนะครับคราวนี้บริษัทต่างชาติอีก30บริษัทเนี่ยก็ได้รับไลเซนส์จาก BOI นะครับแต่ถัดถอยออกมาอีกแล้วที่ไม่ใช่45มีเยอะไหมครับมีเพียบเลยนะคร
1: ับ มีอีก
2: มีเพียบเลยแต่ถามว่าเขาทำได้ถูกต้องไหมเนี่ยผมเลยบอกว่าเอานอมินีออกไปก่อนแล้วกันเอาพูดกันว่า data

0: าเซ็นเตอร์เหมาะสมก่อนหรือเปล่านะครับคืออย่างนี้ครับอันเนี้ยผมอยากจะสื่อสารให้ชัดเจนนะครับคือ data center เนี่ยทรัพยากรที่เขาใช้เยอะมากๆเลยคือไฟคือไฟนะครับอันนี้สำคัญที่สุด
1: เดี๋ยวเอาคำว่า data center ก่อนมันคืออะไรจะได้
0: โอเค
1: คือยามได้หัวใจของมันหน่อย
0: คือในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยเดิมเนี่ยเราเก็บข้อมูลในมือถือแล้วก็ล็อกเซ็นเตอร์ซึ่งอยู่ที่ไหนในโลกก็ได
1: ้ครับ
0: นะครับอยู่ที่ไหนในโลกก็ได
1: ้
0: คราวนี้พอมายุค AI ยุค AI ต้องประมวลผลเยอะมากนะครับการประมวลผลใช้ CPU เยอะๆเนี่ยนะครับก็ต้องมี data center ที่สำคัญนะครับคราวนี้ data center เนี่ยสิ่งสำคัญของเขาเนี่ยคือไฟฟ้าที่เสถียรอันนี้คีย์หลักเลยนะครับ
1: ตัวเครื่องมือมันก็เป็นคอมพิวเตอร์ได้ไหม
0: เรียกง่าย
1: ๆเป็นอะไรเป็นคลังอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เรียกง่ายๆก็เหมือนเป็นสถานที่ที่มีคอมพิวเตอร์เรียงกันอยู่ปริมาณมากปริมาณมากนะครับคอมพิวเตอร์เยอะๆเลยนะครับ
1: ทั้งเก็บข้อมูลทั้งประมวลผล
0: ใช่ครับ
1: แล้วลองนึกถึงอะไรที่มันจะฉลาดมากๆก็คือมันต้องประมวลผลก็ต้องใช้ไฟแล้วก็มีความร้อนแบบเชิงฟิสิกส์ก็จะเห็นชัดๆแบบนี้
0: อ่ะคราวนี้ปัญหาใหญ่เนี่ยคือหลายก็มักจะบอกว่าเราอยากเชิญชวน data center เข้ามาในไทย
1: ดีไหมล่ะ
0: ผมอยากจะบอกว่าไม่ต้องไปเชิญชวนครับประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีสำรองไฟฟ้าถึง 45%
1: ครับ
0: นะครับเขาต้องเข้ามาอยู่แล้วเพราะวันนี้บางประเทศอยากตั้ง data center นะครับต้องรอสร้างโรงไฟฟ้าเสร็จอีก10ปีครับคือวันนี้อยากสร้างก็ต้องรอสร้าง
1: นี่เป็นจุดแข็งเราได้เปรียบนะ
0: แต่เราเนี่ยมีของเราอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ไปเชิญชวนให้เขามาให้สิทธิ์ภาษีให้ทุกอย่างเขาเพื่ออะไรครับ
1: ครับ
0: เรามีของแข็งเรามีจุดแข็งเราควรจะขายให้ได้ประโยชน์กับประชาชนนึกออกใช่ไหมครับไม่ใช่สถานที่นะครับส่วนใหญ่ทรัพยากรที่เขากินมากคือน้ำเอ้ยโทษทีคือไฟนะครับแล้วก็น้ำถัดไปแต่สิ่ง
1: นี้ระบายความร้อนใช่ไหม
0: ใช่ครับใช้น้ำในการระบายความร้อนแต่ปัญหาใหญ่ที่ตอนนี้ data center กำลังจะก่อก็คือความร้
1: อ
0: นคือเขาใช้น้ำไปเพื่อระบายความร้อน
1: ครับ
0: ก็ระเหยก็เกิดความชื้นที่มากกว่าปกติความร้อนที่เพิ่มขึ้นและประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ร้อนชื้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความร้อนก็จะเพิ่มขึ้น
1: เพิ่มฮอตสปอตอ่ะ
0: ครับอันนี้ความร้อนนี่เป็นมลภาวะชนิดหนึ่งนะ
1: ใช
0: ่ฮะนะครับคือถ้าสังเกตได้นะครับหลายท่านให้นึกนะครับนึกว่าเราไปเชียงใหม่เมื่อประมาณ20ปีก่อน
1: ครับ
0: นะครับเมืองเชียงใหม่นี่พอถึงเดือนตุลานี่เย็นทั้งเมือง
1: สวรรค์
0: น
1: ะ
0: แต่เดี๋ยวนี้ถามว่าทำไมร้อนก็เพราะว่าเรามีการใช้ไฟใช้แอร์เยอะในเมืองเชียงใหม่ก็เลยมันก็คือแหล่งฮอตสปอตต่างๆก็เลยทำให้เมืองร้อนลองคิดดูนะครับ data center ก็มีระบบระบายความร้อน
1: ในกรุงเทพที่ร้อนอยู่แล้ว
0: ร้อนขึ้นไปอีกยิ่งกินไฟเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งร้อนเท่านั้นครับ
1: โอเคมันมีมลพิษละเราพูดอย่างนั้นได้อะมีผลกระทบอะที่คายออกมา
0: คราวนี้อย่างที่ผมบอกนะครับคือกินไฟเยอะที่สุดใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: คราวนี้ปัญหาเนี่ยคือไฟเนี่ยของเรามีสำรองถึง45ก็จริงแต่เมื่อมีคนมาใช้ไฟเพิ่
1: ม
0: เราก็สร้างโรงไฟฟ้าเพิ่
1: ม
0: นะครับพอสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเนี่ยประชาชนเนี่ยไม่ค่อยได้ประโยชน์นะครับตอนนี้ผมได้รับเรื่องร้องเรียนมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราก็คือมีโครงการจะสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเพราะ data center เนี่ยแหละครับ
1: ครับ
0: ก็เกิดการเดินสายไฟแรงสูงนะครับเวียนคือหรือเรียกว่ารอนสิทธิ์เพิ่มขึ้นเพราะว่ามีโรงผลิตไฟฟ้าก็ต้องเดินสายส่งแรงสูงใช่ไหมครับแต่ชาวบ้านถูกรอนสิทธิ์ในราคาประเมินที่ดินที่แสนต่ำแปลว่าชาวบ้านเดือดร้อนมากนี่โอ้โหเดินขบวนกันหลายรอบแต่ไม่มีใครฟังนะครับแต่เดินขบวนกันแล้วแปลว่าชาวบ้านเสียสิทธิ์เดือดร้อนเพื่อใครครับ
1: ก็ยังใช่ตัวจริงของเราไหมประโยชน์เข้าประเทศหรือเปล่า
0: แล้ว data center มีคนทำงานกี่คนครับ
1: น่าจะน้อยนะ
0: น้อยมาก
1: จะเป็นออนไลน
0: ์คนโดยส่วนใหญ่ที่ทำงานอยู่หน้าคอมที่ไหนก็ได้ในโลกใช่ไหมครับจริงๆอ่ะถ้าบริษัทที่เป็นเจ้าของออนไลน์เจ้าของ AI เนี่ยเป็น บริษัทในไทยแล้วเราใช้เซิร์ฟเวอร์เราประโยชน์ตกแก่ประเทศเราผมว่าประชาชนก็คงไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนขนาดนั้นแต่วันนี้ทุกคนก็ทราบว่า Data Center ใช้คนนิดเดียวแล้วก็ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์คีย์อะไรสำคัญส่วนใหญ่เป็นแค่คนที่แมนเทนนซ์
1: เขาให้อะไรเราล่ะหมายถึงว่าให้ผลตอบแทนยังไงฮะ
0: เท่าที่รู้เหมือนเราจะขายไฟเท่ากับไฟบ้านนะครับแล้วก็ประชาชนแล้วก็เดือดร้อน
1: แล้วก็ยังรู้สึกว่ามันก็ไม่คุ้มอ่ะมันน่าจะต้องมีอะไรได้มากกว่านั้นอ่ะ
0: สังเกตไหมครับเราร้อนขึ้นทุกวัน
1: อ
0: ันนี้เป็นมลพิษที่ทิ้งแล้วตอนนี้ภาคตะวันออกก็มีการตั้ง data center เยอะแต่ภาคตะวันออกเรากำลังจะมีปัญหาน้ำด้วย
1: ครับครับ
0: ไปกับ

0: 2ด้านเราได้อะไรครับ
1: เพราะฉะนั้นเลยจะต้องมานั่งตั้งหลักแล้วก็กำหนดกฎเกณฑ์อะไรต่างๆให้ชัดเจน
0: ใช่ครับ
1: ว่าจะทำยังไงถ้าเกิดว่า data center มาเพราะก็เป็นข้อถกเถียงนะครับนักธุรกิจบางท่านก็ยังยืนกรานนะว่ามันให้ประโยชน์นะคุณจะไปขับไล่เขาเนี่ยมันคิดดูให้ดีนะอะไรอย่างเงี้ย
0: ผมว่าขับไล่ไม่ใช่ครับเราไม่ต้องการขับไล่ data center นะครับคือมีคนพูดว่าการต่อต้านใน data center เท่ากับการต่อต้านความเจริญซึ่งอันนี้ก็ผิดนะครับซ
1: ึ่
0: งอันนี้ผิดนะครับคือประเทศไทยเราอย่างผมเนี่ยใช้ AI หลายตัวก็จ่ายเงินเพื่อนผมทุกคนก็จ่ายเงิน
1: ครับ
0: เราพร้อมจะจ่าย AI แปลว่าเขาต้องบริการเราอยู่แล้วครับตามมาวางแต่เราต้องให้ประเทศได้ประโยชน
1: ์
0: ไฟควรจะจ่ายในราคาที่สูงใช่ไหมครับน้ำควรจะจ่ายในราคาที่สูงนะครับเพราะเป็นธุรกิจที่ได้ประโยชน์ไม่ต้องห่วงครับผมเชื่อมั่นเลยบริษัท Data Center ทั้งหลายที่มาตั้งเนี่ยไม
1: ่
0: ได้มีกำไรจ่ายภาษีให้เราหรอกครับผมโดยหลักเนี่ยไม่ว่าจะได้ BOI แล้วก็มีเรื่องของ transfer pricing นะครับก็คือเรียกง่ายๆว่าเขาเป็นบริษัทลูกเป็น call center ส
1: ่
0: วนใหญ่ทำไปก็ไม่กำไรเพราะบริษัทแม่กำไรอย่างเดียวบริษัทแม่อยู่ต่างประเทศนะครับอันนี้เป็นบริษัทลูกผมว่าภาษีเนี่ยไม่ได้ตกกับคนไทยมากแต่สิ่งที่เราควรจะเก็บเลยนะครับไฟควรจะแพงครับน
1: ้
0: ำควรจะแพงมาก
1: แล้วก็ไม่อาจจะต้องเลยถามไปถึงเรื่อง
0: ครับ
1: มีกากขยะอะไรไหมมีอะไรที่ต้องจัดการอะไรอย่างนี้ด้วยไหม
0: ในการศึกษาเรื่องนอมินีตรงเป๊ะเลยครับ Data Center นี่ยังไม่ชัวร์นะครับแต่พอไปเจอกากอุตสาหกรรมตอนนี้เรามีปัญหากันมากเลยใน EEC นะครับว่ามีบริษัทใบอนุญาตกำจัดกากอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเป็นกากพิษนะครับขอด้วยคนไทยนะครับขอเสร็จปั๊บก็ขายบริษัทพอได้ใบอนุญาตครบขายบริษัทให้กับคนต่างด้าวแบบนอมินีคือต่างด้าวเนี่ยเรารู้คนไหนเป็นเจ้าของแต
1: ่
0: ชื่อไม่ใช
1: ่
0: ช
1: ื่
0: อเป็นใครก็ไม่รู้เป็นคนไทยเป็นอะไรอย่างเนี้ยนะครับ
1: ก็มีวิธีการเลี่ยงบาลี
0: เลี่ยงบาลี
1: ตอนต้นโดยคนไทยเสร็จแล้วฉันขายให้คนไม่ผิดอะไรอย่างนั้น
0: พี่ต้งรู้ไหมครับมันใหญ่ขนาดไหนท่านผู้ชมรู้ไหมครับมันใหญ่ขนาดไหนเราเจอพฤติกรรมเป็นอย่างนี้นะครับคือมีการรับกำจัดกากจากประเทศทางโซนยุโรปนะคร
1: ับ
0: ซึ่งพอขนเป็นตู้คอนเทนเนอร์มาเขาได้เงินแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เขาได้เงินจากการกำจัดกากแล้วพอเข้ามาในประเทศไทยนะครับก็ไปแยกเอาวัตถุดิบอย่างเช่นเงินตะกั่วทองของแต่ทิ้งขยะพิษไว้คราวนี้ถ้าโดยหลักทำถูกต้องเนี่ยขยะพิษเข้าไปกำจัดเนี่ยตันนึงจะตกประมาณหมื่นนึงนะครับแต่เขาก็เลือกพอมันเป็นนอมินีไงครับนี่แหละการบิดเบือนมันคืออะไ
1: ร
0: เพราะความผิดไม่ถึงตัวเขาเป็นใน A ในขอไข่อะไรก็ไม่รู้เขาเลือกที่จะใช้การผสมดินแล้วไปถมที
1: ่
0: ไปแจกเป็นปุ๋ยสิ่งที่เราต้นทุนมันแค่ตกประมาณ100-200บาทต่อตันนะครับ
1: ครับ
0: ในขณะที่การกำจัดอย่างถูกต้องเป็นหมื่นนะครับแต่เขาไม่จำเป็นต้องรักษาชื่อเสียงเพราะว่าชื่อบริษัทไม่ใช่ของเขาไม่มีใครรู้ว่าเป็นของเขาเขาไม่ต้องห่วงอะไรเน
1: ้
0: นกำไรสูงสุดใช่ไหมครับเงินหมุนเวียนในธุรกิจนี้ถึงเกือบแสนล้านนะครับ
1: ครับ
0: คราวนี้ทำอะไรตอนนี้ปัญหาใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับมีการไปซื้อบ่อดินที่แต่ก่อนเราขุดดินขายเป็น100-200ไร่เคยเห็นไหมครับเวลาเรามองไว้แมคโครเหลือตัวนี้เดียวนะครับลึกไว้20กว่าเมตร
1: หลุมใหญ่เลย
0: ไม่เดิมเป็นบ่อดินที่ขุดดินขายอยู่แล้วมีเยอะในนะครับใน EEC ขุดดินขายเป็นหลุมนะครับล
1: ึ
0: กลงไป20กว่าเมตรเห็นแมคโครตัวเล็กนิดเดียวนะครับที่อย่างเงี้ยราคาถูกมาก
1: เพราะปกติมันเหมือนทำอะไรลำบากแล้ว
0: มันทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับคราวนี้ก็เอากากอุตสาหกรรมเนี่ยผสมดินถมลงไปในบ่อถมไปเรื่อยๆถมจนเต็มไปหลายบ่อแล้วนะครับเป
1: ็
0: นหลัก10บ่อร้อยกว่าไร่นะครับ
1: คราวนี้ของมีพิษใส่ลงไป
0: แล้วพอเมตรสุดท้ายถมดินดีครับปลูกต้นไม้เวลาเราไปตรวจปัจจุบันเนี่ยเรามองไม่เห็นเลยว่าเคยเป็นบ่อมาก่อนหรือเปล่าเพราะต้นไม้สวยงาม
1: แต่เบื้องลึก
0: ตอนนี้สิ่งที่เราเจอคืออะไรรู้ไหมคร
1: ับ
0: ฝนตกน้ำตามแม่น้ำลำคลองเสีย
1: ครับ
0: แล้วพอไปตรวจเจอสารพิษซึ่งไม่ควรจะมีอยู่ในดินหรือการเกษตรปัจจุบันแต่เราไม่รู้มาจากตรงไหนแล้วครับ
1: ครับ
0: คราวนี้แปลว่าอันนี้จะเป็นมะเร็งร้ายที่เกิดขึ้นและเป็นมะเร็งจริงๆนะครับเพราะต่อไปนี้เนี่ยผลไม้พืชผักต่างๆเนี่ยจะมีสารพิษแล้ว
1: ครับที่ท่านสบเล่ามาเนี่ยก็แค่พอคุณเป็นนอมินีเป็นทุนรอนที่มาอย่างผิดกฎหมายแล้วปลายทางเนี่ยมันถลุงประเทศเราได้หลากหลายมากทีนี้ผมสนใจตอนต้นทางข้อเสนอหนึ่งที่

0: ดูเป็นรูปธรรมมากๆเหมือนกับตอนที่เราจัดการเรื่องเครดิตเมื่อก่อนยากมากใช่ไหม
1: ใช่
0: จะจับต้นชนปลายยากมากพอเรามีหน่วยงานอย่างบูโรสักอย่างหนึ่งอย่างอันนี้ท่านใช้คำว่านอมินีบูโรเนี่ย
1: ครับ
0: เราจะเห็นอะไรและเราจะจัดการหรือจะคล้ายๆกับมีวงจรปิดเซอร์กิตอะไรที่คอยเตือนได้ว่าอันนี้แตะไม่รับไม่เอาไม่ให้เครดิตอย่างนั้นใช่ไหมฮะนั่นอยู่ตรงต้นทางผมชอบมาก
1: คือเยี่ยมมากเลยครับที่พี่โต้งพูดว่านึกย้อนกลับไปในสมัยที่ประเทศไทยเราไม่มีเครดิตบูโรนะครับมันก็มีความสับสนมีความโอลหม่านกันเยอะปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานที่ทำการปรับปรามโนมินีเนี่ยก็ทำกันในลักษณะของการทำ MOU นะครับ23หน่วยงานนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแต่เป็นความแอคทีฟของคนที่ตกลงเดิมอย่างเช่นเกิดท่านอธิบดีท่านนี้ย้ายไปเจ้าหน้าที่คนนี้ย้ายไปข้อตกลงมันก็เจือนจางหายไปนะครับแล้วรัฐมนตรีเปลี่ยนคนคนหน้าเอาคนนี้ไม่เอากลไกมันก็หายไปมันเป็นแค่การตกลงระหว่างหน่วยงานที่แบบหลุมรวมจับมือกันหลุมรวม
0: ครับ
1: ซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะทำได้ไม่ดีนะคราวนี้นอมินีบูโรคืออะไรนอมินีบูโรเนี่ยเรามองไปที่เครดิตบูโรแล้วก็จะบอกว่าเราจะให้ตั้งหน่วยงานหนึ่งขึ้นมานะครับซึ่งแรกเริ่มเดิมทีก็อาจจะกู้เงินรัฐก่อนแต่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอบริการข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะมีรายได้ของเขาก็จะอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองคล้ายๆเครดิตบูโรที่ปัจจุบันเราจะไปขอเครดิตบูโรเราเสียเท่าไหร่นะครับ
0: มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมฮะ
1: ใช่เราจะขอในแอปเราก็ขอได้นะครับเราอยากดูประวัติเราอยากดูฐานะการเงินเรามีหนี้มีอะไรแล้วก็เสีย100 200แล้วแต
0: ่
1: ก็ประมาณนี้
0: คล้ายๆกัน
1: คล้ายๆกันก็คือเขาเนี่ยรวบรวมข้อมูลจากที่ต่างๆอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเรารวบรวมข้อมูลเอาแค่กรมสรรพากร
0: ครับ
1: กรมที่ดิน
0: ครับ
1: กรมพัฒนาธุรกิจสินค้าเราก็เห็นแล้วว่าความผิดปกติเกิดขึ้นเป็น 30,000 กว่าบริษัทนะครับ
0: ใครเข้าถึงข้อมูลได้บ้าง
1: คราวนี้นอมินีบูโรเนี่ยก็เก็บรวบรวมจากข้อมูลต่างๆซึ่งน่าจะมากถึง23หน่วยงานนะครับคราวนี้สำคัญหน้าที่เขาคือบริหารคือเอาข้อมูลมาผูกกันทั้งหมดแล้วเวลาใครมาขอข้อมูลก็แบ่งชั้นการเข้าถึงตามกฎหมาย
0: เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลทั่วไปหรือแหล่งทุนอะไรเป็นต้องอย่างนั้น
1: ซึ่งต้องมาดีแคร์อย่างตัวเองขอของตัวเองได้ไหมต้องขอได้ครับอย่างยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆพอนอมินีบูโรตั้งแล้วผมเป็นบริษัทนะครับที่มีต่างด้าวถือหุ้นพอผมจะไปเปิดบัญชีแบงค์แบงค์อาจจะบอกว่าคุณต้องไปขอนอมินีบูโรมาก่อน
0: ในธุรกรรมนี่แหละมันทำให้เราสว่างอะเราเห็นใครว่าเป็นใครเป็นใคร
1: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็ไปขอนอมินีบูโรก็อาจจะเสียค่าธรรมเนียม200ก็ปริ้นออกมาก็เอาไปแบงค์แบงค์ก็โอเคเช็คแล้วใช่ไหมครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเป็นหน่วยงานรัฐอย่างเช่นตม.เกิดจะคีย์ดูเอ๊ะบุคคลคนนี้เป็นยังไงก็คีย์เข้าไปดูก็แล้วแต่ว่าทรานแซคชั่นนึงจะเสียให้กับตรงนี้หรือไม่อันนี้ก็เดี๋ยวใหหน่วยงานที่ดูแลไปดีไซน์
0: แต่มันจะกลายเป็นข้อระงับยับยั้งความผิดปกติได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวเหมือนคนที่เครดิตไม่ดีจะไปกู้เขาก็ไม่ได้นะติดตรงนี้นะอะไรไม่ผ่าน
1: ครับแต่นอมินีบูโรเนี่ยสิ่งที่เขาควรทำเหมือนเครดิตบูโรเลย
0: ครับ
1: ไม่ได้ไปวิเคราะห์ว่าใครเป็นนอมินีหรือไม่เป็นนะครับเขามีหน้าที
0: ่ข้อมูลอย่างเดียว
1: เก็บรวบรวมแล้วผูกข้อมูลนะครับแล้วก็ provide กลับให้กับแต่ละหน่วยงานตามความจำเป็นนะครับไม่ใช่ว่าเข้าไปได้ดูหมดไม่ได้ครับต้องตามความจำเป็นที่เขาใช้ตามเลเวล
0: ตำรวจอยากจะเห็นนะได้ไหม
1: ได้ครับ
0: แล้วก็อยากจะไปดูควานหาบูใครที่เป็นนอมินีใครอะไรยังไงหรือดูคนร้ายอะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้าตำรวจจะเข้าไปดูเนี่ยเบื้องต้นก็ต้องมีเคสขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ขอเข้าไปดูก็จะดูได้แต่ละชั้นไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: แต่แน่นอนตัวนอมินีบูโรเขาก็จะมีการระบบของเขาที่จะ provide ข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยก็มีสัญญาณเตือนไปที่กรมพัฒน์ในบางเรื่องด้วย
0: ผิดปกติมากเลย
1: ผิด
0: อะเลอร์แจ้งเตือนไปเลย
1: ใช่
0: อะไรอย่างน
1: ั้
0: น
1: ใช่มีการธุรกรรมที่มันผิดปกติไม่ว่าจะเปลี่ยนผู้ถือหุ้นอย่างผมยกตัวอย่างเคสคลาสสิกนะครับที่แถวภูเก็ตทำเงินเยอะก็คือซื้อที่ดินมา1ผืนแบ่งเป็น8แปลงนะครับแล้วก็ตั้ง8บริษัทให้คนไทยถือหุ้นเวลาพอมีคนต่างด้าวมาซื้อก็แค่เปลี่ยนผู้ถือหุ้นพอเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยต่างชาติถือ 100% นะครับแต่เดิมมันไม่มีการตรวจไงครับกลายเป็นต่างด้าวเนี่ยถือของภูวิลล่านั้นน่ะ
0: เป็นเจ้าของอย่างแท้จริงเลย
1: 100% ไปเลยพอเจ้าหน้าที่ตรวจพบก็แค่เปลี่ยนหุ้น
0: อ๋อ
1: เพราะเดิมเราไม่ค่อยชัดเจนกันเรื่องนี้แต่ตอนนี้ชัดเจนมากขึ้นและก็มากขึ้นแล้วกันนะครับก็ในอนาคตเราก็กำหนดให้มูลฐานความผิดของนอมินีกับกากพิษอุตสาหกรรมอยู่ในมูลฐานของปปง.ด้วยนะครับเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์นะครับอย่างเช่นในหน้าค้าที่ผู้สอบผู้ตรวจ ผู้เซ็นงบบัญชีของบริษัททุกปีถูกไหมครับเพราะเขารับเงินค่าเซ็นค่าตรวจนะครับ
0: ครับ
1: จะกลายเป็นผิดไปด้วย
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็ขอเตือนไปสู่สำนักงานบัญชีทนายความผู้เซ็นผู้สอบนะครับว่าในอนาคตถ้าท่านรับทำบัญชีให้กับโนมินีเนี่ยท่านจะมีความผิดนะครับตามพรบ.ประกอบธุรกิจบุคคลต่างด้าวมาตรา36กับ37
0: ครับ
1: นะครับ
0: ถึงขั้นจะต้องผลักดันขยับให้มีกฎหมายใหญ่อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงไหมอ่ะถ้าเกิดถามในมุมของวุฒิสภาก็ต้องว่าด้วยข้อกฎหมายกันหน่อย
1: ถ้าว่าในเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยครับอันที่หนึ่งก็คือการตั้งโนมินีบูโร
0: ครับ
1: นะครับอันที่สองเนี่ยก็คือการนิยามให้มีเลขประจำตัวบุคคลต่างด้าว13หลักสองอันนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานเปรียบเสมือนถนนน้ำไฟของประเทศที่
0: อันแรกก็เท่ากับบัตรประชาชนนะสิบสามหลักเลยนะความหมายคือว่ามี ID
1: มี ID
0: ที่แสดงตัวตนชัดเจนอะไม่รู้ว่าเทาๆก็ต้องเห็นตัวหน่อยอย่างที่สองที่ท่านบอกก็คืออันนั้นคือเครดิตใช่ไหม
1: ครับ
0: ถ้าเทียบกับว่าเห็นเครดิตอะว่าเป็นยังไง
1: ครับ
0: สองข้อนี้สำคัญมาก
1: แล้วข้อสุดท้ายนี่อันนี้ยากหน่อยคือการแก้พ2542
0: 2542อุ้ยนานพอสมควรนะ
1: นานครับแต่อันเนี้ยต้องบอกว่าแก้ยากมากเพราะว่ามันมีโอ้ความเกี่ยวเนื่องโอ้มากมายนะครับ
0: แต่ขอคอนเซ็ปต์หน่อยอ่ะมันจะแก้อะไรบ้างนอกจากเรื่องเทคโนโลยีมันเปลี่ยนผ่านกลไกข้อกฎหมายธุรกิจธุรกรรมอะไรมันก็สลับซับซ้อนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันไปแก้อะไรบ้าง
1: คือนิยามของ2542เนี่ยมันไม่ค่อยชัดแล้วก็ไปสงวนในอาชีพที่จริงๆแล้วไม่ได้มีความสำคัญมากอย่างสำคัญนะครับแต่กับอาชีพที่สำคัญมันเปลี่ยนไปเยอะเนี่ยเรากับไม่นิยามไม่ชัดว่าอันนี้ควรให้คนไทยเท่านั้นหรือให้ต่างด้าวได้แต่ไม่มีใครกล้าแตะเพราะว่าบางเรื่องเราต้องให้ต่างด้าวแต่กลับกลายเป็นถ้าใครไปแตะตรงนี้กลายเป็นขายชาติจึงไม่ค่อยมีใครกล้าลือแก้ตรงนี้เท่าไหร่จริงๆเราต้องนิยามไม่ชัดว่าอะไรให้ทำอะไรไม่ให้ทำใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: วันนี้เนี่ยเอาไปถามจริงๆเจ้าหน้าที่รัฐกี่คนที่รู้ว่าอะไรให้ทำอะไรไม่ให้ทำวันนี้เราเจอล้งบีบจน
0: ล้งผลไม้นะฮะ
1: ล้งผลไม้ถามว่าทำได้ไหมครับ
0: ไม่รู้แต่เห็นมีเต็มไปหมดเลย
1: จริงๆนิยามเขาบอกว่าถ้าลงในรูปรวมผลไม้แล้วส่งออกทำได้แต่รูปรวมเมื่อไหร่แล้วขายในประเทศผิด
0: เหมือนกับแย่งท้องถิ่น
1: แย่งตลาดใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยปัจจุบันเราโดนลงเนี่ยเข้าครอบงำแล้วก็ยึดห่วงโซ่อุปทานวันนี้พอลงไม่ซื้อเราเจ๊งเลยนะครับ
0: บีบได้แล้ว
1: ปัญหาของผลไม้ของประเทศไทยเราคือมันมีอายุอันนี้มันเป็นเรื่องข้อจำกัดที่สำคัญมากมันมีอายุอันสั้นแต่เป็นการส่งออกที่สำคัญในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำได้ 150,000 ล้านนะครับปีหน้าเราคาดหวังถึง 200,000 ล้านอันนี้เรากำลังกรรมาธิการเรากำลังผลักดันในสภาอยู่นะครับแล้วก็แก้กลไกต่างๆแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับไม่ได้ห้ามต่างชาติมาทำนะ
0: ครับครับ
1: แต่เราต้องออกแบบกติกา
0: ใช่ใช่ผมได้ยินมาเยอะฮะแล้วเราก็เข้าใจเลยว่าเวลาเราจัดระเบียบไม่ดีเนี่ยพอทุนรอนที่เข้ามาเขาแข็งแกร่งแล้วหัวกันไม่ซื้อเสร็จแล้วก็กดราคาหรือจะรอของเน่าก็สุดแท้แต่อะไรทำนองเนี้ยมันมีปัญหาทุกครั้งแล้วสามารถเทียบเคียงได้กับทั้งหมดนะครับกรณีเรื่องของโนมินีทุนเทาต่างๆที่เข้ามาในประเทศไทยถ้าเราตั้งรับไม่ดีมันเจอหลายดอกแน่นอนอำนาจมันไปอยู่ในมือเขาได้ยังไงทั้งที่อยู่ที่บ้านเราใช่ไหมครับ
1: เรื่องนี้ผมขอคีย์เวิร์ดสำคัญอันนึงคือคนไทยนะครับคนไทยไม่กลัวการแข่งขันนะครับ
0: ครับ
1: แต่ต้องแข่งขันในกติกาเดียวกันนี่คือคีย์หลักของการแก้ปัญหาโนมินีนะครับลงไม่ใช่คนไทยทำไม่เป็นนะคร
0: ับ
1: แต่กติกาทำให้คนไทยเสียเปรียบในบ้านเราเองนะครับจนลงไม่แทบไม่มีคนไทยแล้ว
0: ครับ
1: นะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยว่าโนมินีสร้างปัญหาระบบระเบียบประเทศเราต้องถูกแก้
0: ครับ
1: นะครับ
0: และนี่คือสิ่งที่คณะอนุกรรมการการพาณิชย์ธุรกิจคนต่างด้าวและมาตรการทางภาษีศึกษามาอย่างถ่องแท้นะครับแล้วก็แทงเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องลุยเรื่องนี้ลุกได้แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณท่านสว.เอกชัยมากที่ร่วมรายการในวันนี้นะครับผมและท่านสว.นะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมุ่งมั่นในการปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะพระกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่จัดตั้งขึ้นตามพระดำริพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงด้วยการร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนด้วยพระเมตตาและทรงตระหนักถึงคุณด้อยโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องขังในเรือนจำเพื่อเป็นการให้โอกาสแก่เพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมโรคใบเดียวกันทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและสังคมเป็นกลุ่มแรกทั้งยังทรงจัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มผู้ก้าวพลาดทำให้ชีวิตต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสกลุ่มอื่นๆให้สามารถมีโอกาสกลับมาดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมได้อย่างปกติสุขด้วยพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมุ่งมั่นสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสมีความอยู่ดีกินดีเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันจึงเกิดเป็นโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาทั้งด้านการพัฒนาคนทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนผ่านไตรโครงการในพระดำริโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกอบด้วย3โครงการได้แก่โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยพระราชทานเครื่องมือและคุรุพันธ์ทางการแพทย์แก่เรือนจำและทัณฑสถานตลอดเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์และคุรุพันธ์ทางการแพทย์พร้อมพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทำให้เกิดการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมโครงการพัชรสุธากชานุรักษ์ซึ่งมีความหมายว่าน้ำทิพย์รักษาช้างให้แข็งแกร่งยืนยงดุจเพชรเป็นโครงการอนุรักษ์ป่าและช้างบริเวณป่ารอยต่อ5จังหวัดในภาคตะวันออกเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนโดยเฉพาะการทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีอาชีพที่เหมาะสมไม่เบียดเบียนป่าไม่ทำลายที่อยู่ของช้างอย่างยั่งยืนโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์หรือโครงการพัฒอําเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีที่ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการขับเคลื่อนการทรงงานสนองพระบรมราโชบายในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของ

ราษฎรโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนที่มีความเจริญยังเข้าไปไม่ถึงทำให้ในการดำรงชีวิตรวมทั้งทรงเห็นว่าพื้นที่โครงการเป็นชุมชนอยู่ติดชายแดนอันถือว่ามีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศและเป็นพื้นที่มรดกโลกของประเทศไทยที่ควรได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลและรักษาต้นน้ำเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านโครงการในพระดำริได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าสามารถสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันสังคมแห่งการช่วยเหลือเอื้ออาทรอันจะทำให้เกิดรากฐานพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไปสราวุธจอกลมทีมข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียง

0: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
1: เข้มทุกประเด็น
2: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
3: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
4: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
1: ครบทุกความเคลื่อนไหว
5: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
6: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
7: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
1: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
8: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
9: ดิ่งปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
1: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19 นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
10: ผมคิดว่าถ้าเราไม่ว่าคนรุ่นไหนนะโดยเฉพาะรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูในหลายสิบปีของเมืองไทยพระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จพันปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีหลักที่ยึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะศึกษาและนำแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนำคำสอนการปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม

0: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา18รัฐสภาช่อง10
1: ร่วมเดินทางไปหาพี่หมูผู้ปลุกลมหายใจให้หนังใหญ่มีชีวิตอีกครั้งชวนเยาวชนท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์แห่งแผ่นหนัง
2: เราอยากให้มันได้เป็นว่าคนไทยเรามีหนังใหญ่มีวัฒนธรรมมีของจากปู่ย่าตายายเรา
3: ภูมิใจครับภูมิใจมาก
1: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ทางช่อง4โทรทัศน์รัฐ
4: มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาอธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: คะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารคดีพิเศษพระพันปีหลวงแสงสว่างแห่งแผ่นดินค่ะถ้าหากจะกล่าวถึงบุคคลที่ได้มีโอกาสสนองใกล้เบื้องพระยุคลบาทท่านหนึ่งทั้งในฐานะของงานบริหารราชการแผ่นดินรวมไปถึงการที่ได้เคยเป็นประธานหรือกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลต่างๆมากมายหลายทศวรรษท่านหนึ่งที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือท่านศาสตราจารย์กิตติคุณดร.วิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งวันนี้ท่านให้เกียรติมาบอกเล่าเรื่องราวแห่งความเป็นมงคลให้ทุกท่านได้รับฟังรับชมร่วมกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ใช่ค่ะอยากจะเรียนถามว่าตั้งแต่อาจารย์ทำงานนับตั้งแต่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลายยุคหลายสมัยนับตั้งแต่การเข้าร่วมคณะรัฐมนตรีเป็นรองนายกรัฐมนตรีอาจารย์เป็นหนึ่งในบุคคลที่ประสานใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลกับราชสำนักและได้มีโอกาสสนองงานต่างๆมากมายเลยอาจารย์มีเบื้องหลังอะไรอยากจะเล่าให้พวกเราได้ฟังบ้างคะ
1: ส่วนใหญ่เรื่องต่างๆกับแผ่นดินที่รัฐบาลรับผิดชอบ
0: ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานจัดพระราชพิธีจัดพิธีใดๆก็ตามนะครับแต่แม้กระนั้นก็มีเรื่องที่ต้องประสานกับในวังแล้วก็พระองค์ท่านเคยรับสั่งผ่านทางท่านนายกรัฐมนตรีมาหลายคนว่าถ้ามีอะไรติดขัดหรือสงสัยอะไรก็สอบถามขึ้นไปได้พระองค์ท่านก็จะทรงยินดีค้นคว้าหามาตอบให้เพื่อจะให้งานนั้นสมบูรณ
0: ์
1: ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงแต่ผมมีความประทับใจเรื่องย
0: ิ่
1: งเมื่อตอนที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปิดพระที่นั่งวิปพระอาคารหลังเก่าอยู่ใกล้กับพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งปัจจุบันได้รื้อถอนไปแล้วเนี่ยต้องการให้ใช้พระที่นั่งวิมานเมฆซึ่งรื้อมาจากตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ตรงนี้เพื่อที่จะแสดงเข้าของสิ่งของเครื่องใช้รูปภาพรูปถ่ายต่างๆในสมัยรัชกาลที่5แล้วก็ส่งมีพระราชานุญาตให้ประชาชนเข้าชมกันเนืองแน่นผมก็อยู่ในหนึ่งในจำนวนที่เราเรียกว่าไกด์นำชมอธิบายไปแต่ละห้องห้องนี้เป็นห้องอะไรใช้ทำอะไรในสมัยก่อนปัจจุบันใช้ทำอะไรรูปภาพรูปนี้เป็นรูปใครอย่างไรข่าวนี้ก็เรื่องลือไปว่ามีการเปิดให้คนเข้าชมคนเข้าชมมากมายเป็นหมื่นเป็นแสนวันหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงก็มีพระกระแสลงมาว่ามีพระราชประสงค์จะเสด็จพระดำเนินไปทอดพระเนตรบ้างเอาคนที่เป็นไกด์เนี่ยมาเป็นไกด์นำไปสิเพื่อว่ามีอะไรผิดพลาดคลาดเคลื่อนจะได้ประทานคำแนะนำได้แต่อะไรที่ทรงทราบนี่คือพระราชดำรัสในครั้งนั้นเผอิญวันนั้นผมอยู่เวรที่เสด็จพระดำเนินพอดีเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนก็เสด็จไปก็ทรงถามไปทุกห้องอย่างละเอียดมากเราก็กราบบังคมทูลอธิบายไปซึ่งเราไม่ได้รู้มากไปกว่าพระองค์ท่านเลยแม้ว่าตอนต้นจะมีความรู้สึกว่าพระองค์ท่านก็อาจจะไม่ได้รู้มากเท่าไหร่คิดอย่างนั้นที่ไหนได้รับสั่งถามรูปภาพรูปนี้รูปใครถ้าเราตอบได้ก็พอพระทัยถ้าเราตอบไม่ได้ก็จะประทานคำตอบว่าที่แท้คือรูปใครเจ้าจอมใดเจ้าจอมมารดาใดหม่อมคนใดเจ้าพระยาอะไรทรงทราบไปหมดทุกเรื่อง
0: มีภาพที่อาจารย์ไม่ทราบด้วยเหรอคะ
1: มีอยู่หลายอันที่พวกไกด์เคยประชุมกันแล้วบอกว่าไม่รู
0: ้
1: แต่ความเห็นเป็น3พวกคนหนึ่งก็ว่าคนนั้นคนนั้นอีกคนหนึ่งก็ว่าคนนี้ก
0: ็สรุปไม่ได้
1: สำหรับอธิบายประชาชนน่ะประชาชนเขาไม่สนใจหรอกจะเป็นรูปใครอะไรก็ช่างก็บอกอะไรเข้าไปเขาก็เชื่อพระพันปีหลวงท่านเสด็จมาท่านทรงซักถามผมประทับใจมากคือเมื่อไปถึงภาพหนึ่งเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีซึ่งเป็นพระพันปีหลวงพระองค์แรกนั่นแหละ

0: ก็ทรงเครื่ององตามแบบฝรั่งเสื้ออย่างที่เราเรียกกันว่ารับสั่งถามว่ารูปใครอันนี้ใครๆก็ตอบได้รับสั่งถามว่ารู้ไหมว่าทำไมจึงทรงฉลองพระองค์ชุดนี้อันนี้ไม่มีใครตอบได้แล้วก็ไม่นึกด้วยว่าจะมีคนถามแบบนั้นโปรดให้ฉายเพื่อที่จะนำไปประทานหรือแสดงในต่างประเทศในสมัยนั้นให้รู้ว่าคนไทยไม่ได้นุ่งโจงกระเบนไม่ได้แต่งกายเฉยหรือผิดยุคผิดสมัยสามารถที่จะแต่งตัวแบบตะวันตกได้ซึ่งก็รับประทานความรู้มากอีกมากมายที่เป็นเกร็ดความรู้โดยละเอียดละอ้ออันนี้เป็นความประทับใจว่าพระองค์จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆเหล่านี้ไม่มากก็น้อยไม่ทางตรงก็ทางอ้อมอยู่เสมอครับ
1: ค่ะทำให้นึกถึงว่านับตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์แรกมาจนกระทั่งถึงพระองค์เองก็ได้ทรงสานต่อในเรื่องของความแสดงถึงอารยะของความเป็นคนไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยนะคะอาจารย์
0: ถูกต้องครับ
1: ค่ะอาจารย์คะเวลาที่จะจัดงานแต่ละครั้งงานโครงการเฉลิมพระเกียรติต่างๆในวาระต่างๆมันมีจุดเริ่มต้นยังไงคะอาจารย์ต้องนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อขอรับพระราชทานคำแนะนำหรือว่าทางรัฐบาลต้องคิดมาก่อนแล้วนำขึ้นทูลเกล้าทวินิจฉัยหรืองานแต่ละครั้งที่มันยิ่งใหญ่งดงามมากในราชการก่อนมาเนี่ยนะคะหลายคนจริงๆเบื้องหลังเริ่มต้นมายังไงคะอาจารย
0: ์มันมีสองทางทางที่หนึ่งหรือประเภทที่หนึ่งก็คือกรณีที่รัฐบาลดำริที่จะจัดซึ่งแม้กระนั้นก็จะต้องกราบบังคมทูลให้ทรงทราบว่าจะจัดอะไรจัดอย่างไรกับประเภทที่สองมีพระราชสวนีผ่านมาทางเจ้าหน้าที่กองการงานในพระองค์เนี่ยว่าน่าจะมีการจัดงานกิจกรรมอย่างนี้อย่างนี้ในโอกาสนั้นโอกาสนี
1: ้
0: ซึ่งถ้าเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยจะพระทานคำแนะนำมาเป็นอันมากแล้วรัฐบาลก็นำมาจัดถวายแล้วก็ต้องกราบบังคมทูลถึงผลการจัดดำเนินการขึ้นไปมีคนเข้าชมกี่คนคนส่วนใหญ่เขาสนใจเรื่องอะไรประเภทไหนก็เข้ามาสองทางอย่างนี้ครับ
1: ส่วนใหญ่มักจะเป็นวาระมหามงคลแบบครบรอบเช
0: ่
1: นครบรอบพระชนมพรรษาที่เท่าไหร่เท่าไหร่อย่างนั้นคือค่อนข้างจะสำคัญที่จะต้องโปรดลงมาใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: อ๋อค่ะอาจารย์ขาเวลาที่ทำงานสนองงานใกล้ชิดแบบนี้ค่ะนอกจากที่อาจารย์เล่าเรื่องของที่พระที่นั่งวิมานเมฆไปวาระหนึ่งละมีวาระอื่นๆอีกไหมคะที่อาจารย์ประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นมงคลชีวิตเหลือเกินที่ได้ทำงานนี้อย่างเงี้ยค่ะ
0: มีอยู่เรื่องหนึ่งที่คงจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับเรื่องการจะจัดพระราชกรณียกิจการจัดงานแสดงอะไรแต่ว่าผมได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าโดยถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงซึ่งหลายคนไม่เคยทราบว่ามีกิจกรรมอย่างหนึ่งเกิดขึ้นคือเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปต่างจังหวัดจะไปวังไกลกังวลหัวหินจะไปทักษิณราชนิเวศปากใต้จะไปภูพิงที่เชียงใหม่หรือภูพานราชนิเวศที่สกลนครก็ตามทีก็วันหนึ่งมีพระราชปรารภว่าจะมีทหารตำรวจมาอยู่เวรถวายอารักขากันอยู่เป็นจำนวนมากพวกนี้บางวันออกเวรแล้วก็นั่งนอนๆอยู่เปล่าๆหลอกที่จะเข้าเวรในวันต่อไปทำอย่างไรที่จะให้เขาได้ประโยชน์ได้ความรู้บ้างจึงทรงคิดโครงการหนึ่งขึ้นมาอันนี้เป็นโครงการที่ทรงคิดเองแท้ๆเลยคนไม่มีคนอื่นที่จะถวายความเห็นขึ้นไปว่าควรจะเอาพวกนี้มาอบรมหรือมาเรียนให้เขามีความรู้อะไรบ้างก็โปรดให้จัดเวรครูบาอาจารย์นักวิชาการเข้าไปบรรยายให้กับกลุ่มทหารตำรวจพวกนี้ฟัง
1: แทนที่จะอยู่เวร
0: แทนที่จะอยู่เวรเฉยๆนั่งนอนอยู่บางทีก็ไม่มีประโยชน์เอาประโยชน์อะไรให้เขาได้ความรู้และเพื่อให้ได้ความรู้จริงๆเนี่ยก็พูดง่ายคือให้เรียนหนังสือแล้วก็ให้ออกข้อสอบ
1: สอบด้วยเหรอคะ
0: ออกข้อสอบแล้วก็อาจารย์จะต้องเขียนคำตอบก่อนถวายให้ทอดพระเนตรแล้วทรงรับเอาสมุดคำตอบทั้งหมดเนี่ยมาทรงตรวจเองตรวจว่าใครสอบได้ใครสอบคำแนะนำผ่านมาทางครูบาอาจารย์เสมอว่าข้อนี้คงอธิบายไม่ละเอียดหรืออย่างไรคนถึงตอบผิดหมดทุกคนหรือว่าตอบเข้าใจคลาดเคลื่อนหมดทุกคน

0: มีโอกาสถวายงานในลักษณะอย่างนี้อยู่หลายครั้งก็รวมแล้ว 6-7 ครั้งด้วยกันแล้วพอเสร็จงานกลางคืนจัดพระทานเลี้ยงก็เชิญครูบาอาจารย์แล้วก็แขกอื่นๆนี่มารวมโต๊ะเสวยซึ่งในระหว่างนั้นก็จะทรงเล่าอะไรยกเอาทรงตรวจข้อสอบมาว่ายังไงมาเล่าให้ฟังมีอะไรที่จะแถมก็จะทรงเล่าแถมให้ฟังเป็นความรู้อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าประทับใจอย่างมากผมยังเห็นคนที่เป็นนายพันนายร้อยในเวลานั้นหลายคนที่มาเป็นพลเอกในเวลานี้พลโทในเวลานี้ซึ่งเขาอยู่ว่าไปเข้าห้องเรียนพิเศษมาแล้ว
1: อาจารย์คะสอนเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรคะประวัติศาสตร์หรือว่าความรู้ทั่วไปหรือว่าเรื่องอะไรคะ
0: ครูอาจารย์ที่ผัดกันเข้าไปมีกันหลายคนเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะสอนวิชาที่ตัวเองถนัดผมเองก็เป็นนักกฎหมาย
1: อาจารย์ก็สอนกฎหมาย
0: กฎหมายครับกฎหมายที่ทหารควรรู้กฎหมายที่ตำรวจควรรู้แล้วก็อย่างว่าทรงนำสูตรคำตอบไปส่งตัวเองรับสั่งว่าบางครั้งฉันก็ไม่รู้หรอกแต่พออ่านแล้วฉันก็รู้เมื่อรู้แล้วฉันก็ตรวจได้ว่าถ้ามันเข้าเขาก็ถือว่าสอบได้ถ้าไม่เข้าเขาก็ถือว่าสอบตกแต่เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้คนเรียนตั้งอกตั้งใจเรียนพอรู้ว่าสมุดคำตอบของเขานั้นสมเด็จพระนางเจ้าจะทรงตรวจ
1: ตื่นเต้นแทนเลยค่ะอาจารย์ค่ะสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงอะไรคะอาจารย
0: ์แสดงเห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อบรรดาข้าราชบริพารประการหนึ่งและความใฝ่รู้ใฝ่พระทัยในการหาความรู้อีกประการหนึ่งแล้วก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้ทรงได้ทราบจริยวัตรหรือความเป็นอยู่หรือชีวิตหรือวิธีคิดหรือวิธีชีวิตของคนตอบแต่ละคนบางครั้งทรงติว่าข้อสอบง่ายเกินไปบางครั้งข้อสอบยากเกินไปท่านยังสั่งว่ายากเกินไปฉันก็ตอบไม่ถูกง่ายเกินไปก็รู้สึกว่ามันเป็นยากปากข้อเกินไปควรจะวัดความรู้คนให้ได้สมกับที่ได้อธิบายกัน
1: ค่ะอย่างนี้ทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ที่ไปเฝ้าเวรยามหรือถวายอาราขานี่คือต้องตื่นตัวไปด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ว่าต้องได้เรียนหนังสือแล้วต้องสอบด้วยค่ะ
0: แล้วลุมกันซักถามมากครับเวลาเปิดโอกาสได้ถามในห้องเนี่ย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคำถามเหล่านั้นเมื่อผมตอบออกไปก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราเอาไปออกข้อสอบได้ทั้งนั้นครับ
1: นี่เป็นเรื่องที่คนทั่วไปไม่ค่อยได้ฟังเรื่องนี้จริงๆนะคะอาจารย์คือหนิงก็เพิ่งเคยฟังครั้งแรกค่ะว่ามีกิจกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินไปแปรพระราชฐานไปประทับแรมที่พระตำหนักต่างจังหวัดนอกเหนือจากสิ่งนี้อาจารย์คะเวลาที่อาจารย์สนองงานอยู่เป็นเวลานานหรือว่าในนามของรัฐบาลก็ดีในหลายยุคหลายสมัยนะคะอาจารย์ได้เห็นถึงสิ่งที่พระองค์ท่านทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์แล้วก็ประดำริหรือในพระราชหฤทัยของพระองค์ท่านออกมาเป็นโครงการต่างๆอาจารย์เห็นอะไรบ้างจากสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำมายาวนานหลายสิบปีคะ
0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสถิตอยู่ในที่สมเด็จพระบรมราชินีนานถึง66ปีซึ่งนับว่านานมากประทับเคียงคู่อยู่กับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตลอดแต่ไม่ได้มีแค่ประทับเคียงคู่หรือเสด็จพระดำเนินไปไหนมาไหนด้วยกันเท่านั้นได้ทรงจัดกิจกรรมเอื้อเฟื้อเกื้อกูลให้สิ่งที่พระอยู่หัวท่านทรงคิดทรงทำนั้นดำเนินต่อไปได้คือต่อยอดออกไปให้ยาวเพราะฉะนั้นจึงได้เกิดโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระพันปีหลวงขึ้นเองหลายโครงการอย่างที่เรารู้กันพระอยู่หัวท่านรับสั่งถึงเรื่องน้ำสมเด็จพระพันปีหลวงท่านก็รับสั่งว่าน้ำมันมาจากป่าเพราะฉะนั้นท่านจะต้องทำเรื่องป่าทรงรณรงค์ในเรื่องการปลูกป่าแล้วก็การดูแลรักษาป่าวันหนึ่งตอนผมเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีพระราชสวนีผ่านทางเจ้าหน้าที่ในวังลงมาถึงรัฐบาลผมเป็นผู้รับสนองพระราชสวนีนั้นไปนำแจ้งรัฐบาลต่อไปว่ารับสั่งว่าเวลาเสด็จพระราชดำเนินไปวังไกลกังวลหัวหินโดยรถยนต์พระที่นั่งสองข้างทางนั้นในสมัยก่อนเคยเห็นเขียวความเขียวชะอุ่มโดยเฉพาะที่ภูเขาลูกหนึ่งดูว่าจะอยู่แถวชะอำชื่อเขานางพันธุรัตน์เคยเขานี่เคยเขียวชะอุ่มพุ่มจะไหวไปหมดแล้วมาระยะหลังเนี่ยทรงเห็นมันแห้งแล้งลงจนกระทั่งกลายเป็นเขาหัวล้านไปแล้วขอให้รัฐบาลคิดรณรงค์ปลูกป่าที่เขา

0: นางพันธุรัตน์นี้ด้วยรัฐบาลก็ดำเนินการสนองพระราชกระแสนี้ก็มีการรณรงค์ให้ปลูกป่าขึ้นจนเดี๋ยวนี้เขานางพันธุรัตน์ก็เขียวชอุ่มพุ่มสวยงดงามอย่างแต่ก่อนเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารได้เป็นอย่างดีอันนี้ก็แสดงให้เห็นความสนพระราชใจที่จะต่อยอดในเรื่องของป่าในเรื่องที่พระเจ้าอยู่รัชกาลที่9ทรงทำเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรสมเด็จท่านก็ทรงคิดว่าพระองค์เองก็คงควรจะมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรได้ด้วยเพราะฉะนั้นคนจะมีคุณภาพชีวิตดีนั้นก็ต้องมีฐานะมีรายได้ที่ดีพอสมควรพอจะเลี้ยงตัวเองได
1: ้
0: ทีนี้ก็ทรงคิดโครงการขึ้นมาว่าเวลาที่หมดฤดูทำนาเนี่ยเขาทำอะไรกันแทนที่จะอยู่เฉยๆเล่นไพ่อะไรกันไปเนี่ยก็รับสั่งว่าควรจะจัดให้มีโครงการฟื้นฟูอาชีพตามความถนัดของแต่ละคนใครไม่ถนัดแต่อยากจะทำก็จะทรงสอนวิชานั้นก็ทรงสรรหาครูมาสอนก็เกิดเป็นโครงการที่เราเรียกว่าศิลปาชีพขึ้นให้แต่ละคนมีอาชีพต่างๆคนไทยมันมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัวอยู่แล้วไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งใครถนัดเขียนถนัดวาดถนัดปั้นถนัดแกะสลักก็ทรงสอนแล้วก็ทับจนกระทั่งกลายเป็นงานศิลปาชีพที่ยิ่งใหญ่ไปทั่วโลกเป็นที่รู้จักบางครั้งนำออกอวดพระราชอคันตุกะที่มาเยือนให้เห็นซึ่งคนก็พิศวงมากว่านี่เป็นการปั้นดินให้เป็นดาวแท้ๆก็เป็นพระราชดำเนินกิจอันสำคัญยิ่งใหญ่อีกประการหนึ่งที่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรพระราชดำเนินไปที่ไหนทรงเห็นอะไรที่เคยมีมาแต่ก่อนแล้วต่อมาก็ชำรุดทรุดโทรมเก่าแก่สูญหายไปก็ทรงฟื้นฟูกลับมาเช่นกับกรณีกระเป๋าย่านลิเผากรณีผ้าเคยมีพระราชดำรัสที่โต๊ะพระกยาหารต่อหน้าแขกหลายคนมาเอิญผมนั่งเฝ้าอยู่ในที่นั้นด้วยและรับสั่งว่าผ้าไทยเนี่ยไม่ได้มีแต่เฉพาะผ้าไหมแต่มีผ้าดีๆอยู่ในทุกจังหวัดสงขลามีผ้าเกาะยอเชียงใหม่ผ้าอย่างนี้ขอให้แต่ละจังหวัดไปคิดฟื้นฟูผ้าของตัววิธีฟื้นฟูก็คือว่าให้คนเขาหัดเรียนหัดทอแล้วก็หัดใช้ก็เกิดเป็นโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดก็รณรงค์กันใหญ่โตเพื่อสนองพระราชกระแสเรื่องนี้ก็เป็นการฟื้นฟูผ้าไทยขึ้นอีกชนิดหนึ่งทำให้ประชาชนมีรายได้แล้วก็ศิลปหัตถกรรมที่สูญหายไปก็กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอันนี้ผมถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ
1: ่
0: อีกประการหนึ่งครับ
1: อาจารย์ขาเรื่องศิลปาชีพเนี่ยถ้าเราพูดกันในวันนี้เรียกว่าภาษาการตลาดคือติดตลาดแล้วมีคนรู้จักทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศทั่วโลกแล้วในเวลานี้แต่อยากถามเบื้องหลังหรืออุปสรรคการดำเนินงานตั้งแต่ต้นๆค่ะอาจารย์คะกว่าจะมายอดภูเขาน้ำแข็งอะค่ะแต่ว่าตอนต้นๆทรงลำบากยังไงต้องมีพระราชวิริยะอุตสาหะอย่างไรถึงจะผลักดันหรือว่าขับเคลื่อนสิ่งนี้จนกระทั่งลูกหลานไทยได้ภูมิใจในวันนี้ค่ะอาจารย์คะ
0: คนที่อยากเรียนก็มีนะครับแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้อยากเรียนโดยตรงแต่อยากมีอาชีพเขาไม่ถนัด
1: ค่ะ
0: ก็ทรงรู้จุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละคนก็ทรงพยายามให้แต่ละคนทำในสิ่งที่ตนถนัดหรือควรจะถนัดแล้วก็ประทานกำลังใจตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเสด็จไปทรงเยี่ยมเสด็จไปทรงตรวจงานมาตรวจข้อสอบนั่นแหละเอาภาพปืนนี้มาทรงตรวจซึ่งเราก็เห็นภาพนี้ในโทรทัศน์อยู่เนืองๆตรงนี้สีอ่อนไปตรงนี้สีแก่ไปตรงนี้หยาบไปตรงนี้ละเอียดแนะนำประทานรางวัลประทานเงินทุนซึ่งแรกๆนั้นเริ่มจากพระองค์เองแท
1: ้ๆ
0: ต่อมารัฐบาลก็รู้ก็เข้าไปช่วยแบ่งเบาพระราชภาระในด้านนี้แต่แล้วก็ที่สำคัญคือการจัดงานแสดงศิลปาชีพเอาผลงานออกมาแสดงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเสด็จพระราชดำเนินไปประทานกำลังใจเรียกว่าคือทรงที่ทรงรักและเมื่อ

0: ประทับใจอย่างนี้คือทรงรู้จริงเราอย่าไปนึกว่าพระองค์ท่านจะทรงอธิบายให้กับแขกซึ่งบางทีก็เป็นแขกชาวต่างประเทศที่มาทำมาขึ้นยังไงผมเคยฟังทรงอธิบายเรื่องวิธีทำลูกชุบว่าวิธีจะกลายเป็นชมพู่เป็นน้อยนาเป็นมังคุดเป็นลิ้นจี่ขึ้นมาเขาปั้นกันยังไงเขาทำกันยังไงทรงอธิบายเป็นภาษาอังกฤษนะ
1: ฮะ
0: แล้วก็บางครั้งก็ทรงหันมาถามผมว่าเออลูกเนี่ยเขาเรียกอะไรน
1: ะ
0: ผมก็บอกข้าพเจ้าไม่ทราบโดยคร่าวจริงๆผมแต่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษเลยภาษาไทยผมไม่รู้เขาเรียกลูกอะไรก็จะทรงคิดแล้วก็
1: ทรงนึกขึ้นมาได้เอง
0: ทรงนึกขึ้นมาได้เองแล้วก็พระทางคำอธิบายต่อไปแล้วก็พอเสร็จจากเรื่องนี้ก็จะอธิบายเรื่องผ้าไทยทรงอธิบายได้อย่างละเอียดวิธีการถักวิธีการปักวิธีการทอวิธีการเย็บผ้าเหล่านี้อธิบายเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งผมเห็นว่าทรงยิ่งใหญ่มากในเรื่องเหล่านี้แล้วคนเหล่านั้นก็จะเป็นที่ประจักษ์ว่าเรามีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่เอาพระราชหฤทัยใส่ในความทุกข์ความสุขของประชาชนอย่างแท้จริงครับ

0: าจารย์ได้สนองพระราชดำริแบบนี้แล้วก็มีเรื่องราวที่อาจารย์ทั้งได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์ก็ดีรวมไปถึงสิ่งที่แม้ว่าจะผ่านพ้นรัชสมัยมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์มองย้อนกลับไปว่าอยากจะบอกให้คนรุ่นหลังว่าทุกวันนี้เนี่ยภาพความสำเร็จที่เราเห็นคุณภาพชีวิตของราษฎรเคยห่างจากพระเนตรพระกันเลยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างไรอาจารย์อยากจะให้ทุกคนในวันนี้ตระหนักรู้ในเรื่องนี้และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณยังไงคะ
1: เคยรับสั่งว่าอะไรที่เคยมีมาในอดีตเราอย่าทำให้มันสูญหายเพราะฉะนั้นผ้าไหมหรือว่าชุดไทยพระราชนิยมก็รื้อฟื้นคืนกลับขึ้นมาแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องโขนการแสดงชั้นสูงของไทยเมื่อก่อนนั้นมีแต่ในวังต่อมาก็เผยแพร่ออกไปข้างนอกแต่คนก็ไม่ค่อยจะนิยมดูกันอาจจะเพราะเหตุจุดอ่อนบางทีก็น่าเบื่อบางทีก็ดูก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเล่นกันอย่างไรทรงรื้อฟื้นเรื่องโขนรื้อฟื้นชนิดเรียกว่าไม่แต่เพียงการแสดงแต่การเย็บถักปักร้อยการทอผ้าการแต่งหัวโขนการทำชุดต่างๆทรงเอาพระราชทัยใส่ไปหมดโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะจนมีการกราบบังคมทูลว่าใครจะไปดูรับสั่งว่าถ้าไม่มีใครไปดูฉันเปียทุกครั้งที่มีการจัดทุกปีทุกชุดที่ผ่านมาผมมีความประทับใจอีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่าพระองค์ท่านเองก็คงทรงประทับพระราชหฤทัยมันสองคำนะผมประทับใจ
0: ค่ะ
1: แต่ผมว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงประทับพระราชหฤทัยแล้วก็เป็นแกนนำสำคัญในการที่ทรงลุกขึ้นทำอะไรต่ออะไรรับสั่งว่าสมัยที่ยังทรงรุ่นอยู่นั้นเคยรับสั่งกราบองค์คมทูลพระเจ้าอยู่หัวว่าแทนที่จะปีหนึ่งเสด็จหัวหินหรือเสด็จที่ไหนในประเทศไทยน่าจะหาเวลาปีหนึ่งสักครั้งหนึ่งเพื่อจะได้เปิดโอกาสให้ได้รับอะไรต่ออะไรใหม่ๆบ้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รับสั่งว่าการมาเป็นพระราชินีนั้นอย่าหวังหรืออย่าฝันบ่ายจะต้องเหนื่อยและต้องยากเพราะประชาชนยังเหนื่อยยากเอาไว้ให้ประชาชนมีความสุขมีความสะดวกมีความสบายซะก่อนแล้วถึงค่อยคิดกันถึงเรื่องอื่นรับสั่งว่าทรงประทับพระราชหฤทัยในเรื่องนี้มากและทรงใช้มาเป็นหลักในการที่จะทรงงานใดๆทั้ง
0: สุดยอดมากเลยค่ะอาจารย์ขาก็เลยทำให้เราเห็นภาพและพระองค์ท่านก็จะอยู่ในความทรงจำจะสถิตในหัวใจของคนไทยตราบนิรันดร์อย่างแท้จริงเพราะว่าเราเห็นภาพการทรงงานเคียงคู่กันทั้งสองพระองค์ตลอดรัชสมัยเลยอย่างแท้จริงนะคะอาจารย์คะโดยส่วนตัวอาจารย์คะส่วนตัวอาจารย์เลยนะคะนึกถึงสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาจารย์นึกถึงอะไรอาจารย์อยากจะนิยามพระองค์ท่านว่าอย่างไรในหัวใจของอาจารย
1: ์ตามชื่อเรื่องที่ตั้งไว้เนี่ยก็ทรงเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินทรงเป็นประทีปแห่งแผ่น

0: ดินคือที่ไหนที่มันมีความมืดมีความลำบากมีความยากจนก็จะประทานแสงสว่างให้แสงสว่างในด้านอาชีพแสงสว่างในด้านการมีความรู้ความคิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยก็ทรงช่วยเหลือไม่เลือกว่าเป็นคนต่างด้าวเท้าต่างแดนหนีมาพึ่งพาพระบารมีก็จะทรงประทานความช่วยเหลืออุปการะเกื้อกูลเช่นกรณีชาวกัมพูชาลี้ภัยหนีเข้ามานั้นก็ทรงทำโดยในนามของสภากาชาดไทยเพราะทรงเป็นองค์สภานายิกากาชาดยิ่งกว่านั้นในกรณีที่ประชาชนมีความยากลำบากในเรื่องอื่นจะเกิดเหตุไฟไหม้เกิดเหตุน้ำท่วมเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆก็จะประทานความช่วยเหลือไปถึงเป็นอันดับแรกๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมว่าสืบทอดตกมาจนถึงทุกวันนี้แต่เราเห็นข่าวในพระราชสำนักองคมนตรีก็ดีผู้แทนพระองค์ก็ดีไปที่โน่นที่นี่เชิญของพระราชทานไปประทานสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงทำมาก่อนทั้งนั้นแล้วก็ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันที่มีการทำต่อยอดขยายผลจากสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำในเวลาโน้นมาเกิดขึ้นใหม่ในเวลานี้ให้เราเห็นทางโทรทัศน์ข่าวในพระราชสำนักทุกคืนนั่นก็สืบเนื่องมาจากที่ประทีปแห่งแผ่นดินแสงสว่างแห่งแผ่นดินพระองค์นี้ได้ทรงกระทำบำเพ็ญไว้ก่อนทั้งนั้นครับ
1: ค่ะและแสงสว่างนี้จะไม่มีวันดับลงในหัวใจของคนไทยด้วยนะคะ
0: ก็จะส่งต่อไปเป็นทอดๆตลอดไปครับ
1: ค่ะวันนี้กราบขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะที่ให้เกียรติมาบอกเล่าเรื่องราวอันเป็นมงคลแล้วก็ฟังแล้วปลื้มปิติรวมไปถึงรู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านตลอดกาลกันด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์
0: ยินดีครับ
1: ค่ะพิเศษพระพันปีหลวงแสงสว่างแห่งแผ่นดินค่ะวันนี้ท่านศาสตราจารย์กิตติคุณดร.วิษณุเครืองามและดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

0: ชื่อสุสาครับ
1: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
2: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
0: นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส.
3: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ั้ง3เครื่องมือเนี่ยจะเป็นการสะท้อนในเรื่องของคุณธรรมและการดำเนินงานและก็ความโปร่งใสของหน่วยงานหน่วยงานได้ทราบระดับในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลของตนเองได้ทราบความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในของตัวเองได้ทราบความคิดเห็นของผู้มาติดต่อส่วนราชการของตัวเองตั้งแต่ปี2565เราจะดำเนินการประเมินผ่านระบบที่เรียกว่าระบบ ITAS ก็คือเป็นระบบเต็มรูปแบบค่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานงานที่คะแนนดีอยู่แล้วก็รักษาระดับในส่วนของตัวเองส่วนหน่วยงานที่ค่าคะแนนยังไม่ถึงเกณฑ์ตามค่าเกณฑ์มาตรฐานก็ให้ยกระดับให้มันอยู่ในส่วนของมาตรฐานในการที่เราจะพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานในแต่ละด้านของเราใน3เครื่องมือนั้นจะไม่ได้ไปตอบวัตถุประสงค์ในเรื่องที่ว่าถ้าทำเครื่องมือประเมินนี้มันจะไม่มีคดีทุจริต
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Corruption Hunter สู้หยุดโกงรายการที่จะนำคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยกันแบบเจาะลึกกับทุกภารกิจเพื่อต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชันผ่านมุมมองต่างๆที่หลากหลายนะคะรายการ Corruption Hunter วันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจหรือ ITA นะคะซึ่งท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ท่านเป็นผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ค่ะคุณวาทินีสุริยวรรณสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนอื่นนะคะต้องขออนุญาตสอบถามท่านผู้ช่วยว่าเครื่องมือการประเมิน ITAมีที่มาอย่างไรคะที่มีการนำมาใช้ประเมินหน่วยงานต่าง
0: ๆค่ะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสนะคะหรือที่เรารู้จักว่า ITA นะคะซึ่งสำนักงานปปช.เราเริ่มต้นพัฒนาในเรื่องของวิธีการดำเนินการในเรื่องของการประเมินจากประเทศเกาหลีนะ
1: คะ
0: แล้วก็นำเครื่องมือในเรื่องของการประเมิน ITA เนี่ยพัฒนาเรื่อยๆมานะคะตั้งแต่ปี2556นะคะแล้วก็มีการประเมินในลักษณะของการทดลองการประเมินนะคะอาจจะเป็นในส่วนราชการบางแห่งนะคะแต่ว่าต่อมาในปี2565ก็มีการประเมินเต็มรูปแบบโดยสำนักงานปปช.ดำเนินการเองนะคะที่ผ่านมาเราอาจจะใช้ทั้งที่ปรึกษาดำเนินการแต่ในปี2565นับเป็นปีที่เราเริ่มดำเนินการเต็มรูปแบบโดยสำนักงานปปช.ค่ะแล้วก็ในช่วงของการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในยุคแรกเราอาจจะใช้เป็นลักษณะการประเมินแบบโดยใช้กระดาษนะคะเป็นเปเปอร์แล้วก็ให้หน่วยงานจัดทำข้อมูลแล้วก็รายงานเข้ามานะคะแต่ว่าในตั้งแต่ปี2565เราจะดำเนินการประเมินผ่านระบบที่เรียกว่าระบบ ITAS ก็คือเป็นระบบเต็มรูปแบบค่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะคะ
1: แล้วเครื่องมือ ITA นี้ถูกนำไปปรับใช้ในการประเมินอย่างไรคะ
0: ค่ะเครื่องมือหลังจากที่เรารับเครื่องมือมาแล้วก็ศึกษาพัฒนาตัวเครื่องมือมานะคะเราก็ได้มาทำการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงเครื่องมือเพื่อใช้ในการประเมินสำหรับหน่วยราชการในประเทศไทยนะคะรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะ
1: คะ
0: ก็เครื่องมือจะแบ่งง่ายๆออกเป็น3เครื่องมือนะคะเครื่องมือแรกนะคะเราจะเรียกว่าการประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายในนะคะหรือ internal integrity assessment นะคะหรือเราจะเรียกว่า IIT นะคะการประเมินภายในก็หมายความว่าผู้ที่เป็นสมาชิกในหน่วยงานนั้นๆหรือถ้ายกเป็นองค์กรก็คือสมาชิกในองค์กรนั้นๆหรือข้าราชการในหน่วยงานนั้นๆเป็นผู้ทำการประเมินค่ะแล้วก็ผู้ที่จะทำการประเมินจะต้องมีอายุราชการอย่างน้อย1ปีในปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าบางข้อคำถามมันต้องใช้จากความรู้และประสบการณ์ของเขาก็เลยจะมีการระบุระยะเวลาของผู้ที่ทำการประเมินนะคะอันนี้จะเป็นส่วนที่หนึ่งค่ะแล้วก็สำหรับเครื่องมือที่สองนะคะเราจะเรียกว่า external เราจะเรียกว่า EIT นะคะ EIT เป็นแบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหมายถึงผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นผู้ที่มาติดต่อราชการนั้นๆนะคะหรือองค์กรหรือหน่วยงานที่เข้าไปติดต่อราชการนั้นๆนะคะสำหรับนาย

0: การประเมินเป็น2รูปแบบนะคะเราจะเรียกว่าในส่วนที่1จะเป็นการประเมินที่สมมุติว่าคุณนิษฐาไปติดต่อราชการนะคะคุณนิษฐาก็สามารถสแกน QR code เพื่อประเมินความพึงพอใจจากการที่เราเข้าไปติดต่อราชการได้นะคะและส่วนที่2นะคะจะเป็นในส่วนที่สำนักงานปปช.ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลจากลูกค้าของหน่วยงานนั้นๆเองเพื่อให้คะแนนของการประเมินมีความสมดุลกันแล้วก็บาลานซ์กันทั้ง2ฝ่ายไม่ใช่เฉพาะการที่หน่วยงานให้ลูกค้าประเมินจะเป็นในส่วนที่เราจัดเก็บข้อมูลเองด้วยส่วนหนึ่งนะคะผู้ที่ไปจัดเก็บข้อมูลก็จะเป็นเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตของเราแล้วก็ผู้ช่วยนักวิจัยที่สำนักงานปปช.มีเจ้าหน้าที่สำหรับดูแลในเรื่องของการประเมินค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องมือ
1: การลงพื้นที่เข้าไปจัดเก็บข้อมูลของผู้รับบริการภายในหน่วยงานในขณะนั้นเลยถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: และในกรณีที่ถ้าเกิดดิฉันไปใช้บริการแล้วในวันที่ไปใช้บริการสแกน QR codeกลับมา1เดือนให้หลังอยากจะประเมินการรับบริการในตอนนั้นจะต้องทำอย่างไรทำได้ไหมคะ
0: ทำได้ค่ะเราก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของหน่วยงานนะคะแล้วก็เข้าไปดู QR code ที่สามารถสแกน QR code แล้วก็ทำการประเมินมันก็จะระบุข้อความให้เราเข้าทำการประเมินได้ในย้อนหลังได้ก็คือบางทีเรากลับไปเราไม่มีเวลาที่หน้างานเราเริ่มมาปุ๊บติดต่อราชการเราต้องไปติดต่ออีกที่นึงเราอาจจะยังไม่มีเวลานะคะก็สามารถเข้ามาทำการประเมินได้อีกครั้งหนึ่ง
1: ค่ะท่านบอกว่า ITA มี3ส่วนในการประเมินส่วนแรกคือ IIT แล้วก็ EIT อีก1ส่วนล่ะคะคืออะไรคะ
0: ค่ะส่วนที่3จะเป็นส่วนที่ค่อนข้างสำคัญนะคะจะเป็นส่วนในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลนะคะหรือที่เราจะรู้จักกันในส่วนของ OIT นะคะก็คือ Open Data Integrity andTransparency Assessment นะคะซึ่งเราจะใช้ตัวย่อว่า OIT นะคะแบบในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลนะคะเราจะมีการตรวจในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลของส่วนราชการต่างๆว่าการเปิดเผยข้อมูลของเขาบนระบบเว็บไซต์ของเขามีความครบถ้วนสมบูรณ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม
1: ่
0: อันนี้ก็คือจะส่วนหลักๆในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลหรือว่าเป็นพาร์ทที่3ในเครื่องมือของการประเมินค่ะ
1: ข้อมูลประเภทใดบ้างคะที่หน่วยงานจะต้องเปิดเผยลงในเว็บไซต
0: ์ค่ะข้อมูลที่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะก็จะมีทั้งข้อมูลในส่วนที่เป็นโครงสร้างของหน่วยงานนะคะหรือบทบาทหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานนะคะที่หน่วยงานจะต้องเปิดเผยแล้วก็ข้อมูลส่วนในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานนะคะที่หน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณนั้นๆจำนวนเท่าไหร่นะคะหรือข้อมูลในเรื่องของการใช้ทรัพย์สินทางราชการของหน่วยงานนะคะมีการเปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้ด้วยค่ะก็จะเป็นข้อมูลจำเป็นพื้นฐานหลายๆอย่างนะคะซึ่งหลักในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลนะคะล้วนแต่ส่วนหนึ่งนะคะมาจากการที่เรากำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ส่วนราชการต่างๆได้ดำเนินการตามในส่วนของพระราชบัญญัติหรือระเบียบที่หน่วยงานต้องดำเนินการอย่างเช่นนะคะเช่นพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการในปี2540หน่วยราชการจะต้องเปิดเผยอะไรบ้างต้องมีข้อมูลส่วนใดบ้างนะคะส่วนมากเราก็จะหยิบยกจากตัวหลักเกณฑ์ต่างๆที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการอยู่แล้วเพื่อให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลในส่วนของเว็บไซต์ของที่หน่วยงานดูแลอยู่ค่ะ
1: หมายถึงว่าข้อมูลที่เปิดเผยเพื่อจะประเมิน OIT ก็จะต้องสอดคล้องกับข้อกฎหมายหรือพระราชบัญญัติอื่นที่บัญญัติให้หน่วยงานจะต้องทำอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะส่วนหนึ่งค่ะ
1: ค่ะแล้วท่านมองว่าทั้งและก็ตัว ITA นี้จะสามารถช่วยประเมินความโปร่งใสของหน่วยงานได้อย่างไรคะ
0: ค่ะเครื่องมือ ITA ถ้าเราดูทั้ง3เครื่องมือนะคะเครื่องมือแรกก็ IIT ที่ว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้สะท้อนความคิดของหน่วยงานอย่างไรนะคะถ้าหน่วยงานดำเนินการประเมินแล้วพอได้ข้อมูลตรงนี้มาเราก็จะทราบความคิดเห็นแล้วล่ะว่าเจ้าหน้าที่ของเราในหน่วยงานมีความคิดเห็นในเรื่องการปฏิบัติงานของเราเป็นอย่างไรนะคะก็ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาองค์กรได้นี่ส่วนที่1 นะคะ
1: และความคิดเห็นนี้ขออนุญาตค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจริงเป็นความคิดเห็นที่สะท้อนจากผู้ปฏิบัติงานจริงไม่มีใครกำกับให้ตอบอย่างที่ต้องการหรอก
0: ค่ะถ้าในข้อคำถามนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะคะว่าเราการให้ความคิดเห็นของผู้

0: ให้ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกของเขาจริงๆหรือไม่นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าเหมือนที่พัฒนาการของ ITA เนี่ยเราจะมีตั้งแต่ช่วงเราทำจากกระดาษนะคะช่วงที่เราแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะประเด็นนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะประเด็นในเรื่องของการที่สมาชิกในหน่วยงานเนี่ยจะให้ข้อมูลจากตัวตนของเขาหรือจากความการที่ถูกบังคับจากข้างๆหรือไม่อะไรนะคะเนื่องจากว่าเราได้พัฒนาในส่วนของการให้ความคิดเห็นว่าความการให้ความคิดเห็นผ่านระบบโทรศัพท์นะคะสแกน QR โทรศัพท์สุดท้ายที่สำคัญนะคะก็คือการให้ยืนยันด้วยระบบ OTP นะคะก็คือเขาหมายความว่าเขาก็จะต้องดำเนินการกรอกแล้วก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นรหัสในโทรศัพท์ของเขาเองเขาถึงจะดำเนินการต่อไปได้นะคะนั่นหมายความว่าจะเป็นการรักษาข้อมูลในส่วนที่เป็นตัวบุคคลจริงๆนะคะ
1: หรือไม่มีใครสามารถ
0: บางมุมมองอาจจะมีความคิดเห็นก็ยังสามารถสั่งการได้นะถ้าถูกกำกับอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าอย่างตัวคุณนิธาทำการประเมินอาจจะมีผู้มายืนอยู่ข้างๆสั่งการหรือไม่อะไรเนี่ยกลับบ้านไปเราก็สามารถทำการประเมินได้อีกครั้งหนึ่ง
1: แก้ไขคำตอบเดิม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เมื่อเราอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวเราสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลที่เคยประเมินไปแล้ว
0: 24ชั่วโมงเราสามารถดำเนินการประเมินได้เพราะว่ามันมีระบบในการยืนยันตัวตนในระบบก็จะเห็นว่าอ๋อหมายเลขโทรศัพท์นี้มีการประเมินมา2ครั้งเราจะยึดข้อมูลที่เป็นครั้งหลัง
1: อ๋อค่ะ
0: ครั้งล่าสุดที่มีการประเมินเข้ามาค่ะ
1: ค่ะแล้วในส่วนของ EIT แล้วก็ OIT ล่ะคะเหล่านี้จะสามารถสร้างความโปร่งใสหรือว่าประเมินความโปร่งใสให้องค์กรได้ยังไง
0: ค่ะในส่วนของ EIT ก็เช่นเดียวกันนะคะเราช่วงแรกๆเราจะมี EIT ที่เป็นมีการขอให้ผู้รับบริการสแกนหน้างานเพียงอย่างเดียว
1: แน่นอนว่าจะต้องถูกสะท้อนด้วยข้อจริงที่เกิดขึ้นแน่ๆของความรู้สึกณขณะนั้นที่ได้รับบริการ
0: ใช่ค่ะบางมุมมองเขาอาจจะมองว่าหน่วยงานก็สามารถเลือกผู้รับบริการได้ว่าถ้าเขามีจิตที่ดีช่วยประเมินให้หน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะจะทำให้หน่วยงานได้คะแนนค่อนข้างสูงหรือไม่นะคะนี่ก็คือพัฒนาการในช่วงระยะในปัจจุบันเราก็จะมีการประเมินโดยในส่วนที่เราเรียกว่า EAT 2ที่เจ้าหน้าที่สำนักงานปปช.กับผู้ช่วยนักวิจัยเป็นผู้ไปเก็บข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อให้คะแนนทั้งสองส่วนมาบาลานซ์กันในเรื่องของการวิธีการประเมินเพื่อแก้ไขปัญหาในลักษณะของการที่อาจจะมองว่าหน่วยงานสามารถเลือกผู้รับบริการได้ที่มีเจตนาคติที่ดีกับเขาจะได้คะแนนสูงอะไรค่ะนี่ก็จะเป็นการแก้ไขในส่วนที่ผ่านมาค่ะ
1: ค่ะในช่วงต่อไปนะคะเราจะมาดูกันว่า3เครื่องมือนี้จะช่วยสร้างความโปร่งใสให้กับหน่วยงานที่ถูกประเมินได้อย่างไรบ้างช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ
2: ขอให้บัญชาพวกผมจะลดราคาน้ำมันให้มันถูกลงดีไหมครับ
3: ได้เหรอ
4: ถูกมันถูกตรงไหนอ่ะขึ้นอย่างเดียวเลย
5: ผมจะเพิ่มสวัสดิการค่าอาหารและลด
6: หารเอ้ยน่าสนใจน่าสนใจเอาต่อ
7: ลดทุกอย่าง
5: และผมจะแก้ไขปัญหาโลกร้อนด้วยการงดใช้ขยะถุงพลาสติกใช้ถุงผ้าแทน
6: ดีนะไอเดียดีนะ
4: ที่พูดมาเนี่ยทำได้สักอย่างไหมเนี่ย
5: โปรดเลือกผมอีกครั้งเถอะครับผมทำได้อย่างแน่นอน
6: คงจะได้เป็นต่อไหมเนี่ยน้ำมันก็ไม่ลดค่าครองชีพก็สูงหมดกันทำไหมที่พูดน่ะเคยทำบ้างไหม
8: สงสัยสมัยหน้าน่าจะได้เปลี่ยนนาฬิกาสำคัญไว้เปียก
9: พบเบาะแสผู้กระทำความผิดโทร1205
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Corruption Hunter สู้หยุดโกงนะคะเมื่อสักครู่นี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหรือ ITA มีเครื่องมือ3เครื่องมือตามที่ท่านผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ได้ให้ข้อมูลแล้วช่วงนี้เรามาดูกันค่ะว่าการประเมินผล ITA นั้นนะคะสามารถนำไปใช้เป็นรูปธรรมได้อย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะเราจะเห็นว่าการประเมิน ITA นะคะพอเราทราบเครื่องมือแล้วเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนนะคะถ้าคุณนิธาไปติดต่อราชการใช่ไหมคะณปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของหน่วยงานว่าเราต้องเตรียมการดำเนินการอะไรบ้างเรารู้ตั้งแต่ที่ตั้งของหน่วยงาน

0: เรารู้ตั้งแต่ว่าเรื่องที่เราจะไปติดต่อต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะ
1: คะ
0: อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการที่หน่วยงานมีหน้าที่ต้องทำการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเพื่อให้บุคคลภายนอกที่จะมาติดต่อราชการได้รับราชการจะมีในตัวนี
1: ้
0: โดยเฉพาะหน่วยที่เข้าร่วมในเรื่องของการประเมินนะคะอันนี้จะเป็นส่วนที่หนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนส่วนที่สองนะคะจะเป็นในเรื่องของการที่แต่ละหน่วยงานให้บริการแบบที่เราเรียกว่า e-service
1: ค่ะ
0: บางครั้งเราเข้าไปในเว็บไซต์เราสามารถดำเนินการติดต่อกับส่วนราชการนั้นๆที่เราต้องการให้ข้อมูลส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะทางหน่วยงานก็อาจจะสามารถนำข้อมูลในส่วนนั้นไปอนุมัติอนุญาตหรือดำเนินการได้เสร็จโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปที่ส่วนราชการนั้นๆได้เลยนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าระบบ e-service นะคะถ้าเราดูในสถิติข้อมูลเราจะเห็นว่าพัฒนาการของระบบ e-service เนี่ยก้าวกระโดดตั้งแต่ในเรื่องของช่วงต้นๆของการประเมินนะคะถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะน่าจะมากกว่า 300% นะคะถ้าเราเทียบกับปี 2563นะคะ e-service ส่วนราชการต่างๆเนี่ยเนื่องจากว่าการเปิดเผยข้อมูลหรือ open data ว่าจะต้องส่วนราชการจะต้องจัดให้มี e-service นะคะดังนั้นทุกส่วนราชการก็จะเพิ่มในเรื่องของการพัฒนาในเรื่อง e-serviceของตัวเองนะคะเราจะเห็นข้อมูลตัวนี้เยอะมากในเรื่องของพัฒนาการของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสนะคะแล้วก็ประการที่3นะคะอีกอันที่เราจะเห็นเพราะว่าเป็นข้อกำหนดในเรื่องของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสก็คือการที่เราจะไปติดต่อราชการนั้นๆนะคะว่าบุคคลผู้ไปติดต่อสมมุติว่าเราจะไปติดต่อในเรื่องของเรื่องที่ดินนะคะเราอาจจะมีในข้อมูลที่ว่าในส่วนของที่ดินเราต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างนะคะเพื่อเวลาที่เราไปติดต่อจะได้ไม่เสียเวลาหรือบางครั้งเราจะเห็นว่ามีแบบฟอร์มนะ
1: คะ
0: ที่สามารถกรอกไปล่วงหน้าแล้วไปถึงสถานที่ราชการนั้นๆเรายื่นแบบฟอร์มได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ไปติดต่อนะ
1: คะ
0: แล้วก็ในส่วนของตัวหน่วยงานนะคะก็จะมีข้อกำหนดว่าหน่วยงานจะต้องจัดทำคู่มือในการที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะก็จะติดต่อเช่นขั้นที่1ยื่นเอกสารขั้นที่2ไปติดต่อฝ่ายทะเบียนหรือขั้นที่3ถึงจะมีการเซ็นอนุมัติเราจะทราบแล้วว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างตอนนี้เราอยู่ที่ขั้นตอนที่เท่าไหร่และอีกกี่วันจะแล้วเสร็จนะคะก็จะมีรายละเอียดตัวนี้มากขึ้นตัวนี้จะเห็นชัดเจนจากการดำเนินการในเรื่องของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสค่ะ
1: ที่ผ่านมาเราเห็นว่าบางหน่วยงานที่ได้คะแนน ITA อยู่ในระดับสูงอาจจะอยู่ในเกรด A หรือเกรด B แต่ว่ายังพบเรื่องของการทุจริตอยู่ส่วนนี้นี่ท่านอยากจะอธิบายอย่างไรคะ
0: ค่ะส่วนนี้เป็นเราได้ทราบกระแสข่าวเหมือนกันนะคะในประเด็นของการมีข้อสอบถามในประเด็นนี้นะคะเหมือนที่เราเรียนคุณนิถาไปนะคะว่าเครื่องมือ ITA ประกอบด้วยความคิดเห็นของเจ้าที่ภายในหน่วยงานความคิดเห็นของผู้มาติดต่อราชการแล้วก็ในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลนะคะเราจะเห็นว่าทั้ง3เครื่องมือเนี่ยจะเป็นการและการดำเนินงานแล้วก็ความโปร่งใสของหน่วยงานนะคะดังนั้นเครื่องมือก็จะให้ผลในเรื่องของระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานเราจะเห็นว่าในตัวเครื่องมือมันจะไม่ได้มีส่วนที่บอกว่าหน่วยงานจะไม่มีคดีทุจริตที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งมันเป็นคนละส่วนของตัววัตถุประสงค์ของเครื่องมือในการประเมินนะ
1: คะ
0: ดังนั้นเพราะว่าผลของการประเมินมันก็จะเป็นในส่วนของการประเมินของในรอบปีปัจจุบันที่ท่านเห็นอะไรเนี่ยค่ะและบางทีในส่วนของคดีทุจริตเราจะเห็นว่าการที่เราดำเนินคดีทุจริตหรือว่าเป็นเรื่องร้องเรียนเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นแต่พอเป็นข่าวมันก็บางครั้งเราก็มองว่าผู้ที่อ่านข่าวบางทีก็จะเห็นว่าอ้าวมันเป็นข่าวทำไมยังเกิดคดีทุจริตแต่ว่าคะแนนของที่เกิดขึ้นทำไมสูงบางทีคะแนนมันก็จะเป็นคะแนนของปีก่อนคดีทุจริตก็เกิดของปีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะประกอบไปด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะคะแล้วก็อีกอย่างเหมือนที่อยากจะเรียนว่าในส่วนของวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสก็คือเพื่อให้ในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลของตนเองได้ทราบความคิดเห็นของเจ้าที่ภายในของตัวเองได้ทราบความคิดเห็นของผู้มาติดต่อส่วนราชการของตัวเองนะคะเพื่อพัฒนาในเรื่องของการปรับปรุงการให้บริการการเปิดเผยข้อมูลนะคะเราจะเห็นว่าวัตถุประสงค์ของการประเมินจะให้ผลคะแนน

0: แอนมาเป็นจำนวนตัวเลขนะคะเพื่อให้ได้ทราบสถานะของตัวเองนะคะแล้วก็ใช้ข้อมูลจากตัวเลขนั้นในการที่เราจะพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานในแต่ละด้านของเราใน3เครื่องมือนั้นมันก็เลยจะไม่ได้ไปตอบวัตถุประสงค์ในเรื่องที่ว่าถ้าทำเครื่องมือประเมินนี้มันจะไม่มีคดีทุจริตหรือกรณีเก่าหางใช่ค่ะมันก็เลยวัตถุประสงค์ตัวนี้อาจจะเป็นด้วยในส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือสำนักงานปปช.เราดำเนินการทางอาจจะสื่อไปในมุมมองหรือความคิดเห็นความเข้าใจที่สะท้อนมาว่าถ้าปปช.ไปประเมินแล้วต้องไม่มีคดีทุจริตที่เกิดมันจะเป็นคนและวัตถุประสงค์ในเรื่องของการดำเนินงานของการ
1: ก็สามารถกล่าวได้ว่าเรื่องของ ITA เป็นในเรื่องของภารกิจการป้องกันการทุจริตของสำนักงานปปช.ไม่ได้เป็นหน่วยงานระดับ A หรือ A บวกหากมีผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตก็จะนั่นก็คือเรื่องของคดีความที่จะเข้ามาที่สำนักงานปปช.อย่างนั้นถูกต้องไหม
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะแล้วก็บางหน่วยงานค่ะมักจะโฟกัสตรงข้อคะแนนพยายามที่จะให้ตัวเองนั้นได้อยู่ในระดับ A หรือว่ามีคะแนนสูงๆเข้าไว้ส่วนนี้ท่านผู้ช่วยมองว่ายังไงคะ
0: ค่ะจริงส่วนนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสนะคะหน่วยงานก็จะให้ความสนใจในเรื่องระดับคะแนนของตัวเองนะคะเราจะเห็นว่าเหมือนที่เรียนไปนะคะถ้าเรามีวัตถุประสงค์อยากจะให้หน่วยงานเนี่ยนำผลคะแนนมาดูในส่วนของตัวเองว่าตัวเองได้คะแนนเท่าไหร่ในส่วนของ IIT เราได้เท่าไหร่ EIT เราได้เท่าไหร่ OIT เราตกข้อไหนนะคะเพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพไม่ได้มุ่งหวังให้เอาค่าคะแนนมาเปรียบเทียบกันนะคะเพราะว่ามันเป็นผลสะท้อนแล้วเป็นผลจากการปฏิบัติงานของตัวเราเองนะคะซึ่งถ้าเราหน่วยงานที่มีลักษณะแตกต่างกันวัตถุประสงค์ก็แตกต่างกันนะคะบางทีการเปรียบเทียบมันก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์ในแง่ของการแข่งขันในเชิงคะแนนนะคะดังนั้นเหมือนที่เรียนไปนะคะว่าวัตถุประสงค์ของการประเมินถ้าเปรียบเทียบเหมือนเราไปตรวจสุขภาพ
1: ค่ะ
0: เราได้รับฟังผลสุขภาพจากแพทย์นะคะปีนี้เราต้องลดไขมันนะคะเราต้องออกกำลังกายมากขึ้นนะคะเพื่อให้สุขภาพเราดีขึ้นเราก็ต้องนำข้อมูลเหล่านั้นที่เราได้มาดำเนินการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงเหมือนปรับปรุงสุขภาพร่างกายของเราให้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเราไปนำผลแค่คะแนนเอาปีนี้ค่าไขมันเราลดมากกว่าเพื่อนมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะคะในแง่ของการนำค่าคะแนนไปทำการเปรียบเทียบหรือแข่งขันนะคะดังนั้นประโยชน์สูงสุดกับเจตนารมณ์ที่สำนักงานปปช.ต้องการก็คือให้ใช้ค่าคะแนนในส่วนนี้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในเรื่องของตัวเองค่ะ
1: ค่ะท้ายนี้อยากให้ท่านผู้ช่วยได้ฝากถึงหน่วยงานหรือว่าประชาชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผล ITA นะคะอยากจะฝากอะไรถึงหน่วยงานคะ
0: ค่ะในช่วงของการประเมินณปัจจุบันเนี่ยนะคะก็อย่างนะคะอย่างผู้ไปติดต่อในส่วนของ EATA นะคะถ้าท่านยังไปติดต่อราชการปัจจุบันเนี่ยนะคะท่านก็สามารถเข้าไปประเมินหน่วยงานได้ทาง QR code นะคะที่หน่วยงานจะต้องจัดแสดงให้อยู่หน้าที่ตั้งนะคะแล้วก็รวมถึงอยากจะเชิญชวนให้เจ้าที่ในแต่ละหน่วยงานได้สะท้อนความคิดเห็นและมุมมองในเรื่องของการดำเนินงานของตัวเองต่อหน่วยงานนะคะเพื่อผลของคะแนนในส่วนนี้จะได้สะท้อนไปสู่ทางผู้บริหารของหน่วยงานได้ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ในช่วงของเดือนมิถุนายนนะคะณปัจจุบันก็จะเป็นช่วงของการที่เราตรวจผลคะแนนของการเปิดเผยข้อมูลของแต่ละหน่วยงานค่ะแล้วก็คาดว่าในช่วงประมาณอาจจะเป็นต้นเดือนสิงหาคมอะค่ะก็จะมีการประกาศผลคะแนนนะคะก็อยากจะเรียนเน้นย้ำอีกครั้งอะนะคะว่าในส่วนของค่าคะแนนนะคะอยากจะให้ดูในส่วนของค่าคะแนนในส่วนของตัวเองนะคะในแต่ละเครื่องมือว่าได้ผลคะแนนเท่าไหร่เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของตนเองนะคะแล้วก็สำหรับหน่วยงานที่มีค่าคะแนนค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะคะก็อยากจะให้รักษาระดับแสดงว่าหมายถึงว่าระดับในการพัฒนาในเรื่องของคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานท่านอยู่ในระดับค่อนข้างดีก็ต้องรักษาระดับในเรื่องของการดำเนินงานตัวนั้นต่อไปค่ะ
1: จากการที่พูดคุยกับท่านผู้ช่วยตลอด30นาทีนี้ดิฉันจับประเด็นคอนเซปต์ของ ITA ง่ายๆได้อย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้ว ITA ไม่ได้ต้องการให้หน่วยงานได้คะแนนสูงแต่ ITA ต้องการให้หน่วยงาน

0: การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชนรวมถึงความโปร่งใสภายในองค์กรให้มีความโปร่งใสมากที่สุดให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากที่สุดดิฉันสรุปเอาอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: ค่ะส่วนหนึ่งส่วนในส่วนของค่าคะแนนนะคะเราก็ยังมุ่งหวังนะคะว่าทุกหน่วยงานนะคะเพราะว่าเป็นค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ทุกหน่วยงานจะต้องมีค่าคะแนนที่ผ่านเกณฑ์นะคะอย่างน้อยในส่วนราชการที่ท่านยังมีค่าคะแนนน้อยในส่วนหนึ่งก็ตามนะคะก็เกณฑ์มาตรฐานของการประเมินนะคะแล้วก็ใช้ค่าคะแนนตัวนั้นในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนที่เรียนไปว่าหน่วยงานที่คะแนนดีอยู่แล้วก็รักษาระดับในส่วนของตัวเองส่วนหน่วยงานที่ค่าคะแนนยังไม่ถึงเกณฑ์ตามค่าเกณฑ์มาตรฐานก็ให้ยกระดับให้มันอยู่ในส่วนของมาตรฐานแล้วก็ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรของตัวเองค่ะ
0: ในการช่วยยกระดับนี้สำนักงานปปช.เข้าไปมีบทบาทช่วยยกระดับของหน่วยงานไหมคะ
1: ค่ะสำนักงานปปช.นอกจากเราทำหน้าที่ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแล้วเราจะมีพอเราได้ผลการดำเนินงานแต่ละปีนะคะเราก็จะทราบแล้วว่าค่าคะแนนเป็นเท่าไหร่ในแต่ละหน่วยงานเราก็จะมีสำนักส่งเสริมธรรมาภิบาล นะคะที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการยกระดับของหน่วยงานที่ยังมีค่าคะแนนไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายหรือตามเกณฑ์หรือว่าค่าคะแนนบางเครื่องมือสูงอยู่แล้วนะคะสูง95นะคะแต่บางเครื่องมือยังน้อยอยู่อย่างการเปิดเผยยังข้อมูลยังทำได้ไม่ดีนะคะเราก็จะไปให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อแนะนำสำหรับในการปรับปรุงในแต่ละเครื่องมือนะคะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดอะค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าครบถ้วนกับทุกประเด็นนะคะในเรื่องของ ITA ในมุมมองของดิฉันนะคะ ITA เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในการป้องกันการทุจริตไปตรวจสุขภาพวันที่เราไปพบแพทย์แพทย์อาจจะใช้เครื่องมือในการตรวจสุขภาพเราผลที่ออกมาเราอาจจะมีสุขภาพที่ดีหรือไม่ดีก็ได้เพราะไม่มีใครการันตีว่าทุกคนจะสุขภาพดีเหมือนกันทั้งหมดนะคะแต่ที่แน่นอนว่าเมื่อเรารู้ว่าเราป่วยตรงไหนแพทย์ก็จะได้ทำการรักษาอย่างทันท่วงทีไม่ให้โรคเกิดการลุกลามนะคะท้ายนี้ดิฉันต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญและขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ Corruption Hunter สู้หยุดโกงค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภานะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ 19:00 นเป็นต้นไปค่ะอยู่กับดิฉันอัญชิตถาบุญพรวงศ์นะคะติดตามข่าวสารการเมืองด้านนิติบัญญัติเข้มข้นชัดเจนตรงประเด็นติดตามไปพร้อมกันได้นะคะทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาทางเว็บไซต์ www.tpchannel.org ทางแอปพลิเคชัน TP Channel ค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะคะทั้งระบบ Android และ iOS ค่ะโดยพิมพ์ TPCHANNEL นะคะคุณผู้ชมมีส่วนร่วมกับรายการได้เหมือนเคยเลยนะคะทั้งการแสดงความคิดเห็นมีข้อเสนอแนะหรือว่าจะมีส่วนร่วมสนุกตอบคำถามช่วงท้ายรายการไฮไลท์ประชุมสภาก็ได้นะคะ2ช่องทางนี้ค่ะที่จะร่วมสนุกตอบคำถามกันค่ะทั้งที่ LINE Official TP Channel หรือจะเป็นที่เพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาก็ได้นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมเป็นผู้โชคดีค่ะหลังจากที่ทีมงานได้สุ่มจับฉลากหนึ่งท่านผู้โชคดีขึ้นมาเพื่อรับหมวกไฮไลท์ประชุมสภาสัปดาห์ละ1ใบนะคะก็จะได้จัดส่งให้คุณผู้ชมฟรีถึงที่บ้านเลยนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในหน้าจอขณะนี้ค่ะสัปดาห์นี้เริ่มต้นกันที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการพิจารณาวาระรับทราบผลรายงานการปฏิบัติงานของทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประมาณพ.ศ. 2567ถึง2568ค่ะบรรยากาศการประชุมนั้นก็เป็นไปด้วยความเข้มข้นนะคะใช้เวลาอภิปรายไปกว่า5ชั่วโมงค่ะมีทั้งส.ส.ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลร่วมกันซักถามเกี่ยวกับการทำงานของกกต.นะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นคดีหัวสว.ที่ล่าสุดนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการสั่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องไปทั้งสิ้น77คนด้วยกันรายละเอียดการอภิปรายเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันจากรายงานนี้กันเลยค่ะ
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีวาระพิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานหรือกกต.ประจำปีงบประมาณ2567และ2568โดยมีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมถึงผลการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้งการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างตลอดจนการส่งกิจการของพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองจากนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ร่วมอภิปรายกันอย่างกว้างขวางซึ่งใช้เวลาอภิปรายนานกว่า5ชั่วโมงโดยส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าตลอด20ปีที่ผ่านมากกต.ใช้งบประมาณในการทำงานไปกว่าแสนล้านบาทแต่กลับไม่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาชนได้รวมทั้งคดีหัวสว.เป็นฟางเส้นสุดท้ายของสังคมที่สะท้อนถึงศรัทธาที่มีต่อกกต.และอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หากไม่เปลี่ยนแปลงจะทำให้กระบวนการเข้าสู่อำนาจของประเทศนี้บิดเบี้ยวทำลายหลักการของระบอบประชาธิปไตยพร้อมเรียกร้องให้คนในกกต.ออกมาเปิดเผยความจริงเพื่อกอบกู้ความศรัทธาของประชาชน
2: กกต.จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงถึงขั้นที่เมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญแล้วจะต้องมีการทลายโครงสร้างกกต.แบบเดิมเปลี่ยนแปลงการสรรหาเปลี่ยนแปลงอำนาจที่ท่านเคยได้รับจากรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ท่านเคยได้มาก็อาจจะเป็นได้แต่ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงกกต.ซึ่งเสมือนเป็นประตูของการเปิดเข้าสู่กระบวนการเข้าสู่อำนาจจะทำให้กระบวนการเข้าสู่อำนาจในประเทศนี้มันบิดเบี้ยวและเป็นการทำลายหลักการของระบอบประชาธิปไตยที่ต้องมีการตรวจสอบถ่วงดุลลงเรียกไม่พ้นครับเพียงแต่ระยะเวลาจากนี้ไปก่อนที่ศาลฎีกาจะเข้าสู่กระบวนการในการไต่สวนและตัดสินในคดีนี้คนกกต.ท่านยังมีโอกาสครับใครก็ตามที่อยู่ในกกต.ที่รับรู้เรื่องราวของ

0: ำนาจภายนอกที่พยายามเข้ามาแทรกแซงครอบงำชี้นำอำนาจการตัดสินใจและการทำงานในกกต.ออกมาแฉเลยครับออกมาเปิดเผยความจริงเลยครับอย่างกรรมการเสียงข้างน้อยออกมาถ้ามีคนในกกต.ออกมาพูดออกมาเปิดเผยความจริงกับสังคมนี้อาจจะทำให้คนมีความรู้สึกว่าในกกต.ยังมีคนที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรมมีความสุจริตมีความเที่ยงธรรมในใจที่จะรักษาเกราะกำบังของกกต.ตั้งแต่ต้นเอาไว้ได
1: ้กกต.เป็นองค์กรสำคัญต่อประเทศมีความจำเป็นต้องอยู่คู่ต่อกับประเทศไทยต่อไปแต่กระแสของสังคมที่สะท้อนถึงการทำงานของกกต.ทำให้เกิดความเป็นห่วงว่าการทำงานจะเดินไปอย่างไรดังนั้นอยากเรียกร้องให้กกต.ตระหนักถึงพันธกิจหลักที่จะทำให้การเลือกตั้งมีความเข้มแข็งบริสุทธิ์ได้คนดีเข้ามาบริหารบ้านเมืองเพราะหากปล่อยคนไม่ดีเข้ามาบริหารบ้านเมืองก็จะส่งผลกระทบต่อประเทศและเป็นความบกพร่องต้องระวังอำนาจที่จะแทรกแซงการทำงานและต้องตระหนักว่าคนที่มีคือประชาชนที่เสียภาษี
2: ในการทำหน้าที่ของกกต.ในการสร้างคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมืองทั้งสองข้อ1คัดคนดีเข้าสู่ระบบ2เป็นทางออกในการแก้ปัญหาเนี่ยให้ระวังสิ่งสำคัญที่มันจะเป็นมารถ้าพระภิกษุมารก็คือสีกาก็คืออมิตรนั่นคือมารแต่ผมมองว่าการทำหน้าที่ของกกต.อมิตรก็คือมารก็คืออำนาจที่จะมาแทรกแซงการทำงานของท่านมีไม่มีผมก็ไม่ชี้ชัดรู้แต่ว่าหลายคนพูดมาสังคมพูดมาก็ไม่สบายใจควรจะเก็บมาคิดวิธีแก้มารพวกนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับท่านอาวุโสในสภาท่านก็เคยพูดอยู่ท่านชวนหลีกภัยขออนุญาตเอ่ยนามท่านท่านก็บอกว่าการตอบแทนบุญคุณคนเนี่ยท่านพูดดีนะแต่มันจะทำยากคือไปแก้เอาซะตอนเขาตายก็ไปงานศพแล้วก็น่าจะจบอันนั้นท่านก็พูดง่ายแต่ผมก็ชวนให้คิดถ้าไม่ใช้วิธีนั้นก็ต้องคิดอีกแบบครับคิดว่าคนที่มีบุญคุณต่อกกต.ที่สำคัญยิ่งยวดก็คือคนที่เอาเงินไปให้กกต.ใช้ก็คืองบประมาณแผ่นดินเงินเดือนเงินตอบแทนอะไรก็แล้วแต่งานดำรงคงอยู่ได้ขององค์กรแม้กระทั่งเอาไปใช้จ่ายในการพันภารกิจของท่านน่ะคือเงินภาษีเจ้าของภาษีก็คือประชาชนเพราะนั้นคนที่มีบุญคุณที่สุดต่อกกต.ก็คือประชาชนไม่ใช่ใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่อาจจะมาวูบวาบล่อตาล่อใจผมไม่ได้เป็นพระมาเทศนะท่านครับท่านครับผมก็ไม่ได้ก็ตระหนักว่าคนที่มีบุญคุณต่อผมก็คือประชาชน
1: ด้านสัดส่วนจากพรรคประชาชาติกล่าวว่ารายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.ที่เสนอต่อที่ประชุมสภาในครั้งนี้มีข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงโดยเฉพาะคดีที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งทั้งเรื่องจำนวนคดีและการดำเนินการที่ล่าช้าไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดส่งผลต่อความเชื่อมั่นคดีหัวสว.ที่มีการชี้แจงว่าการดำเนินคดีแบบแยกส่วนโดยการผู้ร่วมกระทำผิดเป็นพยานนั้นขัดเจตนารมณ์ของกฎหมายเพราะเจตนารมณ์กฎหมายที่มีการกันผู้ร่วมกระทำผิดเป็นพยานเพื่อต้องการให้สืบไปถึงตัวผู้สั่งการที่สำคัญผู้ที่จะถูกกันเป็นพยานได้จะต้องเป็นผู้กระทำผิดเหตุใดกกต.จึงระบุว่ากลุ่มคนดังกล่าวไม่มีความผิดเพราะไม่มีหลักฐานหรือหลักฐานไม่เพียงพอขอให้กกต.กลับไปทบทวนรายงานผลการ
3: ที่สำคัญอย่างยิ่งวันนี้เรื่องใหญ่ที่สุดปาไม่เชื่อมั่นผมคิดว่ากกต.ที่นี้มีแค่3คนคนหนึ่งคือกกต.อีก2คนคือผู้ที่มาก่อนสว.ชุดนี้ละเลือกมาดังนั้นมติมันคือ1ต่อ3คือต้องส่งไปเพราะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงส่วนน้อยบอกไม่รับเส้นเงินของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่มันจะสู่ไปถึงผู้บงการดังนั้นผมจึง

0: ขอให้กกต.กลับไปทบทวนแล้วถ้าเป็นตัวผมเนี่ยผมไม่รับรายงานทั้งนี้ทั้งสองฉบับครับ
1: จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะส.ส.จังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยอภิปรายว่าคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภามีสมาชิกบางคนที่พยายามจะชี้นำสังคมให้เกิดความเข้าใจผิดและชี้นำความผิดมายังพรรคภูมิใจไทยหมดอยู่ในกระบวนการซึ่งเรื่องนี้ต้องย้อนกลับถามไปยังสำนักงานกกต.ว่าเชื่อถือได้อย่างไรเพราะการลงมติของกกต.เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาไม่ได้มีมติเอาผิดกับกรรมการบริหารพรรคการเมืองและไม่ได้ลงมติแบบภาพรวมหรือเอาผิดกับผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดอย่างไรก็ตามยังย้ำว่าการที่กกต.ลงมติในลักษณะแยกรายบุคคลและรายประเด็นเพราะกกต.เชื่อว่าไม่มีกระบวนการหัวเลือกสว.
0: ท่านหรือมีใครกล่าวหาว่ามันเป็นกระบวนการเนี่ยท่านเชื่อหรือไม่ว่ากระบวนการนี้มีอยู่จริงเพราะผมสงสัยครับผมสงสัยเมื่อวันจันทร์ที่มีการลงมติกันหากกกต.ทั้ง7ท่านเชื่อตามสำนวนของคณะ26ของอนุ26ว่ามันมีกระบวนการอยู่จริงทำไมการลงมติของกกต.7ท่านซึ่งแยกเป็น7ข้อกล่าวหาไม่มีการลงมติแบบก้อนใหญ่ไม่มีการลงมติว่ามันมีกระบวนการหัวหรือไม่การลงมติเมื่อเช้าเพื่อนสมาชิกเอาผลคะแนนมาให้ดูว่าการลงมติซึ่งทางกกต.ได้เผยแพร่เอกสารไปแล้วการลงมติเป็นการลงมติรายบุคคลครับตั้งแต่หัวหน้าพรรคผมเลขาธิการพรรคผมกรรมการบริหารพรรคผมตัวผมหรือเพื่อนกรรมการบริหารพรรคอื่นว่ามีส่วนรู้เห็นก็ลงมติเป็นรายบุคคลหากท่านเชื่อว่ามันมีกระบวนการหัวเหมือนสำนวนชุดที่16ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นกระบวนการหรือไม่ท่านลงมติรายบุคคลทำไมอะครับนั่นหมายความว่าท่านไม่เชื่อกระบวนการหัว
1: โดยภายหลังจากที่สมาชิกอภิปรายเสร็จสิ้นแล้วนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.บอกว่าคำวินิจฉัยที่ออกมาจะสารทุกแผ่นในคดีจะส่งให้ศาลฎีกาขณะที่แจงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวสารว่ากกต.มีมติ4-3ไม่รับเส้นเงินมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ว่าเป็นมติในการประชุมกกต.เมื่อวันที่12มกราคม2569ขณะนั้นกกต.ยังไม่ได้รับสำนวนการไต่สวนมาจากคณะอนุกรรมการชุดที่36จึงยังไม่ขอรับสำนวนมาจาก DSI โดยรายงานการประชุมดังกล่าวไม่ได้มีการกล่าวถึงหรือเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือเส้นเงินของบุคคลหนึ่งบุคคลใดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งรับไว้พิจารณาม
2: าที่การประชุมวุฒิสภากันต่อเลยนะคะก็ได้มีการตั้งกระทู้ถามการควบคุมระบบเงินบริจาคของวัดทั่วประเทศเพื่อแก้ปัญหาพุทธพาณิชย์และสร้างความโปร่งใสในพระพุทธศาสนานะคะซึ่งก็มีรองนายกรัฐมนตรีมาตอบชี้แจงโดยปัจจุบันนั้นอยู่ระหว่างเร่งปรับปรุงระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลวัดพระสงฆ์และศาสนสมบัติทั้งหมดเข้าด้วยกันพร้อมกับมีการจัดทำทะเบียนประวัติพระสงฆ์ไปแล้วกว่า 180,000 รูปจากทั้งหมดประมาณ 200,000 รูปแล้วก็ยังได้รับงบประมาณจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบเพื่อยกระดับการตรวจสอบประวัติพระสงฆ์ด้วยนะคะติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานค่ะ
3: การประชุมวุฒิสภาในสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพิจารณากระทู้ถามด้วยวาจาติดตามการบริหารจัดการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

0: ควบคุมเงินบริจาคของวัดทั่วประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาพุทธพาณิชย์และสร้างความโปร่งใสในพระพุทธศาสนาโดยนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มาชี้แจงว่าปัจจุบันอยู่ระหว่างการเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของวัดพระสงฆ์และศาสนสมบัติทั้งหมดเข้าด้วยกันโดยในขณะนี้ได้จัดทำทะเบียนประวัติพระสงฆ์ไปแล้วกว่า 180,000 รูปจากทั้งหมด 200,000 รูปอย่างไรก็ตามสำหรับมาตรการควบคุมเงินบริจาคและแก้ไขปัญหาพุทธพาณิชย์ขณะนี้ได้ให้วัดทั้งหมดเข้าร่วมระบบ e-donation กว่า 42,000 วัดพร้อมได้จากการเช่าและการสร้างวัตถุมงคลต้องโอนเข้าบัญชีของวัดด้วย
1: ถ้ามีการทำวัตถุมงคลหรืออะไรต่างๆทั้งหมดการบริจาคจะต้องเข้าวัดมีบัญชี e-donation เรียบร้อยไม่มีประโยชน์ทางอื่นไม่มีการรับส่วนตัวไม่มีการตั้งมูลนิธิอะไรขึ้นมาหรือสมาคมอันนี้จะสามารถทำให้เราทำในเชิง preventive ก็คือป้องกันได้เพราะตรวจสอบได้ว่ารูปไหนไม่รับเงินแต่มือพิธกรรมอย่างเช่นไม่ออกบิณฑบาตเลยมีฉันทุกวันไม่ลงโบสถ์เลยแต่มีลูกศิษย์ลูกหาเต็มไปหมดสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะตรวจสอบได้ครับและผมขออนุญาตกล่าวถึงบทบาทของมหาเถรสมาคมนะครับมหาเถรสมาคมที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับมีมติในเรื่องของการเปิดบัญชีวัดชัดเจนนะครับว่าจะต้องเป็นเจ้าวาดหรือวัยาวัจกรบวกกับผู้ซึ่งท่านเจ้าวาดท่านมอบหมายแต่เนื่องจากว่าการเปิดบัญชีวัดยังไม่ได้ซิงค์อยู่กับระบบออนไลน์ทำให้เราตรวจสอบบัญชีวัดตอนนี้ยังได้ลำบากแต่จะพยายามทำสัญญากับท่านสมาชิกวุฒิสภาว่าเราจะทำให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดของวัดต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นไปตามมติของมหาเถรสมาคมนะครับเรื่องการจัดทำบัญชีรับจ่ายนะครับมติให้วัดทุกวัดจัดทำบัญชีรับจ่ายและส่งให้พ.ศ.จังหวัดตรวจทุกเดือนนะครับเรื่องระบบบริจาคมีมติชัดเจนครับว่าให้ดำเนินการผ่านระบบ e-donation
0: นอกจากนี้วุฒิสภายังได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วมีนายประภาสปิ่นตบแต่งสมาชิกวุฒิสภาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเพื่อความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านคุณภาพการศึกษาที่จะต้องผูกกับรายได้เพราะต้องสร้างความสมดุลระหว่างสาขาที่ต้องสร้างองค์ความรู้กับสาขาที่จะสร้างรายได้ซึ่งตรงนี้ผู้บริหารจะต้องหาแนวทางการสร้างความสมดุลให้ได้นอกจากนี้ยังห่วงใยถึงเรื่องธรรมาภิบาลและโครงสร้างการบริหารงานโดยจะต้องให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยทั้งอาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมในการสรรหาผู้บริหารของมหาลัยด้วย
2: เรื่องของผมคิดว่าบุคลากรที่เป็นมหาพนักงานมหาวิทยาลัยของออกนอกระบบเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของภาระงานอย่างมากนะครับผมขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับในภาคใต้นะครับกว้างใหญ่นะครับมีวัวควายอยู่เลี้ยงอยู่ด้วยนะครับเพื่อนๆที่นั่นน่ะก็เล่าให้ฟังว่าพวกเราเนี่ยก็ทำงานแทบจะไม่ต่างกับวัวควายนะครับที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนั่นนะฮะถ้าขยายความก็คือว่ามีภาระทั้งงานสอนงานบริการวิชาการงานบริการชุมชนงานวิจัยนะครับจะต้องอยู่รอดด้วยการสอนนะครับโครงการพิเศษอีก

0: เดี๋ยวช่วง
1: เจ้าของพื้นที่คุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
2: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
3: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
4: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
3: ตรงนี้เนี่ยนะ
4: ใช่นี่ไง
5: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆ

0: อยากรู้ดูช่อง10
1: อยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
1: ครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

0: ลับมาติดตามกันต่อในรายการไฮไลท์ประชุมที่วิกฤตประชากรกันหน่อยนะคะประเทศไทยกำลังเผชิญกับโจทย์ใหญ่หลังจากสังคมและเศรษฐกิจที่ท้าทายอนาคตของชาติอย่างยิ่งนะคะนั่นก็คือวิกฤตเด็กเกิดน้อยค่ะซึ่งก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขสถิติที่ลดลงนะคะแต่ว่ากำลังส่งผลกระทบต่อโครงสร้างแรงงานระบบเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาประเทศในระยะยาวด้วยค่ะวันนี้ก็เลยจะพาทุกท่านนะคะไปเจาะลึกถึงสาเหตุที่ทำให้คนรุ่นใหม่นั้นตัดสินใจไม่อยากจะมีลูกพร้อมกับแนวทางในการที่จะแก้จากเวทีเสวนาระดับชาติที่ได้ระดมสมองโดยผู้นำรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและภาคเอกชนเพื่อหาทางออกร่วมกันนะคะติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานนี้กันเลยค่ะ
1: สะท้อนจากห้องประชุมสัมมนาในโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนกิจกรรมเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพภายใต้การนำของนายโสพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรบ่งบอกถึงความตระหนักรู้ว่าประเทศไทยกำลังเดินมาถึงทางแยกสำคัญไทยลดลงสวนทางกับจำนวนผู้สูงอายุที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วปัญหานี้ไม่ได้กระทบแค่ระดับครอบครัวแต่เป็นภัยที่สั่นคลอนรากฐานการพัฒนาประเทศเพราะเด็กที่เกิดมาในวันนี้คือกำลังสำคัญของชาติในวันข้างหน้าหากปล่อยไว้โดยไม่แก้ไขประเทศไทยอาจต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนแรงงานไทยประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้สะท้อนภาพปัญหาที่เริ่มต้นขับเคลื่อนใน6อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับท้องถิ่นก่อนจะขยายผลสู่ระดับชาติโดยระบุว่าปัญหาสำคัญไม่ได้อยู่ที่จำนวนการเกิดเพียงอย่างเดียวแต่ประเด็นหลักคือทำอย่างไรให้ประชาชนเกิดทัศนคติอยากมีบุตรและเมื่อเกิดมาแล้วต้องมีคุณภาพประธานเทียบกับประเทศเวียดนามที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาที่ไม่ให้เด็กหลุดจากระบบและมีผู้ติดยาเสพติดเพียง 200,000 คนในขณะที่ประเทศไทยมีผู้ติดยาเสพติดสูงถึง4ล้านคนซึ่งปัญหาความปลอดภัยทางสังคมและยาเสพติดในเยาวชนนี้ถือเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่บั่นทอนความมั่นใจของคนรุ่นใหม่ในการใจสำคัญส่วนหนึ่งมาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจสร้างครอบครัวและมีบุตรนอกจากนี้การขาดสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตตลอดจนการขาดเวลาในการดูแลครอบครัวก็มีอุปสรรคสำคัญที่ทำให้สภาพแวดล้อม

0: ไม่เอื้ออำนวยต่อการมีบุตร
1: ฉะนั้นวันนี้จึงอยากเห็นว่าเราจะระดมมันสมองของกลุ่มที่มานำไปสู่หนึ่งก็คือการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการสองก็คือการนำไปสู่การแก้ไขระเบียบกฎจนถึงกฎหมายของสังคมให้เห็นถึงวิกฤตของชาติที่คนเกิดน้อยและยังด้อยคุณภาพเริ่มโครงการที่มาก็คือผมไปทำในท้องถิ่นใน6อำเภอก็คือหนองหงส์ลำปางพุทธิสงฆ์หนองโพบ้านใหม่คูเมืองเราไปทำโครงการสมาร์ทมัมร่วมกับท้องถิ่นปรากฏว่าได้ผลเรามีโรงเรียนคนตั้งค่ะเอาคนตั้งครรภ์เรามีการร่วมกันให้ทั้งท้องถิ่นทั้งสาธารณสุขร่วมกับมหัศจรรย์พันวันเราร่วมกับพม.บวกไปจนถึงเรื่องปัญหายาเสพติดในเยาวชนฉะนั้นทุกอย่างวันนี้ที่จะเราจะสัมมนาว่าทำยังไงเด็กที่เกิดน้อยอยู่แล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะดันให้คนเกิดเพราะมันเป็นเรื่องของบุคคลว่าเขาไม่อยากเกิดหรือเขาไม่อยากมีบุตรแต่ทำไงถ้าคติการมีบุตรจะต้องสร้างให้ได้
0: จากวิกฤตดังกล่าวเวทีเสวนาได้ข้อเสนอแนะและนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงและรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเพื่อร่วมกันบูรณาการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้มอบนโยบายตีโตดีและเก่งดีโดยเน้นย้ำว่าการแก้เริ่มจากการสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็งเพื่อสร้างความมั่นคงในครัวเรือนกระทรวงอว.จึงเตรียมที่จะจัดทำหลักสูตรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม่เพิ่มทักษะและรายได้ส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวและพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดจนการลงทุนในคนและเทคโนโลยีเพื่อให้ประชาชนมีงานทำมีรายได้ที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่มั่นใจในการสร้างครอบครัวควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อรองรับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
2: สำหรับเรื่องการศึกษานะฮะ
3: ครับ
2: เราสรุปออกมาเป็นเรื่องของ5โฮปนะครับ5แห่งความหวังนะอย่างแรกเลยเนี่ย personalized education ต้องไม่ถามว่าเด็กคนนี้เก่งหรือไม่เก่งอะไร
3: ครับ
2: แล้วก็ใช้เรื่องเกี่ยวกับ AI ในการทำเรื่องของ precision education ให้กับเขานะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ hope to learn นะครับเรื่องนี้เราไม่ให้การเรียนเป็นลีเนียร์แล้วปัจจุบันคนสูงอายุเยอะขึ้นก็ต้องกลับมารีเลิร์นอันเลิร์นนะครับอันนี้อย่างที่2 อย่างที่3คือ Hope to Work นะครับเราทำเรื่องของ Skill Matching ต่างๆเพื่อให้เขาเรียนจบสามารถมีงานทำได้ทันทีนะครับ อย่างที่4คือ Hope to Rise นะครับว่าวันนี้เขาเรียนอาชีวะมาเพื่อป้องกันเรื่อง Zero Drop Out เพราะว่าเขาต้องมีเงินเรียนนะท่านประธานพอเขาต้องมีเงินเรียนเนี่ยมีความจำเป็นว่าเขาอาจจะไม่สามารถเรียนม.1 ถึงม.6 ได้แต่วันนี้เราให้ความสำคัญถึงม.6 กับคนที่เรียนอาชีวะปวช.ปวส.เท่าเทียมกันไหมนะครับตรงนี้เองจะทำให้เราสามารถที่จะลดเรื่องซีโร่ดรอปเอาท์ได้แบบอัตโนมัตินะครับก็สุดท้ายคือ Hope to Dream นะครับการใช้ไซน์เทคโนโลยีนะครับเพื่อเปลี่ยนคนที่แทนที่จะหางานจาก Job Seeker ให้เป็น Job Creator ต่างๆนะครับแล้วก็เพื่อทำให้เขามีความรู้สึกว่าการเรียนเนี่ยทำให้เขาเป็น Nation Builder นะครับตรงนี้เองก็จะเป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะแก้ปัญหาครบวงจรตั้งแต่เรื่องงานวิจัยนะครับไปจนถึงเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา
0: ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์สาธารณสุขเปิดเผยถึงนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาการเกิดและเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตโดยชี้ว่าการลงทุนด้านพัฒนาการเด็กสามารถสร้างผลตอบแทนได้ถึง7เท่าและการส่งเสริมให้เด็กได้รับนมแม่ให้ผลตอบแทนถึง44เท่ากระทรวงสาธารณสุขจึงให้ความสำคัญกับการดูแลแม่และเด็กตลอดช่วง 2,500 วันแรกของชีวิตตั้งแรกเกิดถึง6เดือนรายเดือนและช่วงอายุ 2-5 ปีเพื่อวางรากฐานสำคัญทั้งด้านพัฒนาการทางสมองภูมิคุ้มกันและสุขภาพในระยะยาวขณะที่นายนิกรสมกลาง

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอว่ารัฐบาลควรส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นอัตราการเกิดโดยมุ่งให้เด็กเกิดใหม่ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตั้งแต่แรกเกิดทั้งด้านการศึกษาสุขภาพและการดำรงชีวิตพร้อมทั้งสนับสนุนการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้จนพัฒนาศักยภาพของประชาชนเพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพในส่วนของภาคอุตสาหกรรมนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมระบุว่าทางกระทรวงได้จัดทำแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรมุ่งส่งเสริมเพิ่มจำนวนประชากรที่มีคุณภาพผ่านการพัฒนาองค์ความรู้ยกระดับการศึกษาและพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเพื่อลดภาระด้านสาธารณสุขและให้ผู้สูงวัยเข้ามามีบทบาทในการช่วยดูแลเด็กและครอบครัวซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระของคนรุ่นใหม่และสร้างสังคมที่ปลอดภัยด้านนายสุภชัยเจียรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์เสนอแนะในมุมมองของภาคเอกชนว่าพังจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนและรณรงค์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตหรือ work life balance โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ประชาชนมีเวลาในการดูแลและอยู่ร่วมกับครอบครัวมากขึ้นซึ่งจะเป็นอีกทางหนึ่งสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีบุตรและกระตุ้นอัตราการเกิดของประเทศ
1: คือความจริงแล้วเนี่ยถ้ามองว่ามันคือวิกฤตต้องทำทั้งสองอย่างพร้อมกัน
2: ครับ
1: เรื่องโรบอติกเรื่อง AI การทดแทนแรงงานนะครับแล้วก็รักษา productivity หรือเพิ่ม productivity ในอีกทางหนึ่งก็คือต้องต่อสู้ในให้ประชากรเนี่ย มีความยั่งยืนนะครับให้เกิดยั่งยืนแต่ก็ต้องมีคุณภาพและอย่างที่ท่านสุวรรณสารัมพูดถึงตอนแรกเนี่ยทำยังไงไม่มีนักเรียนเนี่ยตกออกจากนอกระบบเลยแล้วโรงเรียนเนี่ยพื้นฐานสำคัญที่สุดของโรงเรียนนะครับก็คือการสร้างความปลอดภัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของครอบครัวก็คือการสร้างความปลอดภัยถ้าเด็กมีความปลอดภัยเป็นพื้นฐานเนี่ยการพัฒนาของเขาเนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพนะครับและแน่นอนครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการเรียนตามความสนใจแล้วก็การที่เรามีเด็กเป็นศูนย์กลางคร
2: ับ
1: อย่างที่ท่านรองนายกได้พูดถึงนะครับ
2: ครับผม
0: วิกฤตเด็กเกิดน้อยและด้อยคุณภาพไม่ใช่ปัญหาที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะสามารถแก้ไขได้โดยลำพังที่จะต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมืออย่างแท้จริงจากทุกภาคส่วนทั้งรัฐสภาคณะรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนนโยบายตั้งแต่รากฐานเศรษฐกิจการศึกษาสุขภาพสวัสดิการครอบครัวตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ปลอดภัยเพื่อจูงใจให้คนรุ่นใหม่อยากมีบุตรและมั่นใจได้ว่าเด็กที่เกิดมาทุกคนจะได้รับการเลี้ยงดูและพัฒนาอย่างมีสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
3: วิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพนะคะก็มีการลงนามความร่วมมือกันกับหลายกระทรวงที่จะจำนวนของเด็กที่เกิดมาน้อยแต่จะทำอย่างไรให้เด็กเหล่านั้นได้เติบโตไปอย่างมีคุณภาพนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายไฮไลท์ประชุมสภาค่ะ
4: ทรงเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินทรงเป็นประทีปแห่งแผ่นดินคือที่ไหนที่มันมีความมืดมีความลำบากมีความยากจนก็จะประทานแสงสว่างให้แสงสว่างในด้านการมีความรู้ความคิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยก็ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะไม่เลือกว่าเป็นคนต่างด้าวเท้าต่างแดนนี้มาพึ่งพาพระบารมีก็จะทรงพระทานความช่วยเหลืออุปการะเกื้อกูลยิ่งกว่านั้นในกรณีที่ประชาชนมีความยากลำบากในเรื่องอื่นจะเกิดเหตุไฟไหม้เกิดเหตุน้ำท่วมเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆก็จะพระทานความช่วยเหลือไปถึงเป็นอันดับแรกๆ

0: Smart Law
1: ท่านครับการสร้างเขื่อนมีข้อดีหรือข้อเสียมากกว่ากันครับ
0: ไม่มีคำตอบตัดเพราะต้องดูว่าสร้างที่ไหนเพื่อประโยชน์อะไรดังนั้นก่อนจะสร้างเขื่อนจึงต้องศึกษาความจำเป็นศึกษาทางเลือกรับฟังความเห็นรวมถึงหามาตรการลดผลกระทบด้วย
1: และมีกฎหมายเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนด้วยไหมครับ
0: ไปดูกันเลยตอนกฎหมายเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุมการสร้างเขื่อนโดยตรงแต่มีร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำและแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสร้างเขื่อนหรือการป้องกันน้ำท่วมและภัยแล้งภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานเพื่อควบคุมการบริหารจัดการน้ำให้เป็นระบบเดียวการกำหนดแผนงานสร้างเขื่อนฝายหรือผนังกั้นน้ำการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอีกฉบับฉบับบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ.2561โดยเฉพาะในส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีสาระสำคัญเพื่อปรับปรุงการทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ให้มีมาตรฐานมีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามและตรวจสอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
1: อ๋อขอบคุณครับอาจารย์

0: กลับมาช่วงนี้จะไปที่เกร็ดความรู้คู่มือสภาและตามต่อด้วยปฏิทินสภาค่ะ
1: ช่วงเกร็ดความรู้คู่มือสภาวันนี้ขอนำเสนอคำว่าผู้มีสิทธิ์เสนอญัตติผู้ที่สามารถเสนอญัตติได้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาคณะรัฐมนตรีและประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามจำนวนที่รัฐธรรมนูญกำหนดโดยส่วนของสภาผู้แทนราษฎรนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคนมีสิทธิ์เสนอญัตติในเรื่องที่อยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรและเป็นเรื่องที่ตนสนใจรวมทั้งอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนและอยู่ในความสนใจของประชาชนโดยปกติการเสนอญัตติจะต้องมีผู้เสนอตั้งในกรณีที่มีการกำหนดจำนวนผู้เสนอขั้นต่ำไว้เช่นญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เสนอเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรส่วนญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะจะกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เสนอเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรและญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี

0: โดยไม่มีการลงมติจะกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เสนอเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
1: วันอังคารที่22กันยายน2569เวลา 8:00 น.คณะกรรมการการสาธารณสุขวุฒิสภานัดประชุมพิจารณาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและการดำเนินมาตรการตามหนังสือสำนักงานกพ.ที่นร.วงเล็บคปร. 1008.4/w21 ลงวันที่4กันยายน2569ผลกระทบต่อการกำหนดตำแหน่งและความก้าวหน้าในสายอาชีพตำแหน่งที่ต้องถูกยุบเลิกภาระงานอัตรากำลังขวัญกำลังใจและการทำรงรักษากำลังคนรวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังนี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและประธานชมรมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งประเทศไทยวันอังคารที่22กันยายน2569เวลา 9:00 น.คณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภานัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภา170ครั้งที่2แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลสำหรับคณะอนุกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณทั้ง3คณะเพื่อเสนอคณะกรรมการรวบรวมจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณสิ้นสุดไตรมาสที่4เพื่อเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาต่อไปพิจารณารายงานสรุปผลการเดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงานของคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภาระหว่างวันพุธที่16ถึงวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณจังหวัดสงขลาพิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณกลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่3พิจารณาการแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆในคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภาวันอังคารที่22กันยายน2569เวลา 13:00 น.คณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภานัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องพิจารณาร่างรายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.ตามข้อบังคับข้อที่119และพิจารณาความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการวันพุธที่23กันยายน2569เวลา 13:00 น.คณะกรรมการการคมนาคมวุฒิสภานัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องพิจารณาตั้งคณะอนุกรรมการและพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570
2: ในช่วงเวลานี้ก็จะได้เชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกตอบคำถามกับทางรายการไฮไลท์ประชุมสภานะคะผู้โชคดีที่ตอบคำถามได้ถูกต้องค่ะทีมงานจะสุ่มจับฉลากหนึ่งท่านผู้โชคดีขึ้นมาเพื่อรับหมวกไฮไลท์ประชุมสภาสัปดาห์ละ1ใบนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอในขณะนี้ค่ะก็ร่วมสนุกตอบคำถามกับทางรายการไฮไลท์ประชุมสภาได้2ช่องทางนี้ค่ะทั้งที่เพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหรือว่าจะเป็นที่ LINE Official TP Channel นะคะร่วมสนุกตอบคำถามกับทางรายการไฮไลท์ประชุมสภากันเข้ามามากๆนะคะก่อนที่จะไปที่คำถามประจำสัปดาห์นี้จะไปเฉลยคำตอบในสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะคะซึ่งก็ถามคุณผู้ชมไปนะคะว่ากระทรวงบาลเร่งยกระดับมาตรการควบคุมโรค NCD ในด้านภาษีระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงการคลังนะคะคำตอบที่ถูกต้องค่ะก็คือกระทรวงการคลังนั่นเองนะคะคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามคุณผู้ชมต่อเนื่องเลยนะคะถามว่ามาตรการคุมเงินบริจาคและแก้ปัญหาพุทธพาณิชย์ด้วยระบบอีโดเนชั่นมีวัดเข้าร่วมแล้วทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ระหว่าง 85% กับ 95% นะคะมาตรการคุมเงินบริจาคและแก้ปัญหาพุทธพาณิชย์ด้วยระบบอีโดเนชั่นมีวัดเข้าร่วมแล้วทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ทราบคำตอบแล้วส่งคำตอบของคุณผู้ชมมาได้นะคะทั้งที่ LINE Official TP Channel หรือจะเป็นที่เพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาคำถามกันเข้ามามากๆกับทางรายการไฮไลท์ประชุมสภาค่ะเป็นทั้งหมดของรายการไฮไลท์ประชุมสภาที่วันนี้นำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะคุณผู้ชมสามารถจะกลับมาติดตามรับชมรายการของเราได้เป็นประจำทุกๆวันทางช่อง10โทรทัศน์รัฐส

พาทางเว็บไซต์ www.tpchannel.org ทางแอปพลิเคชัน TP Channel นะคะวันนี้ดิฉันอัญชิตาบุญพรวงพร้อมกับทีมงานรายการไฮไลท์ประชุมสภาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

จุงกะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางพะเยาพุทธพันธ์นะคะเป็นแม่ครัวแม่ครัวก็คือกุยวัวจาสลอบัชนะคะวันนี้จะมาทำกับข้าวเมนูปลาค่ะปลานี่คือปลากดก็คืออากาเจ๊อากาลังนะคะก็เครื่องปรุงที่เราจะนำมาทำเป็นอาหารนะคะอันนี้เป็นหัวหอมค่ะกระเทียมออันนี้ขมเทศอันนี้พริกนะคะเตะใบมะขามอ่อนก็คือคลามเปิลยวมอันนี้ตะไคร้ก็คือตะไคร้อันนี้ข่าก็คือมะเริงนะคะอันนี้ผักกระแยงขางออมค่ะบ้านเราขาดไม่ได้ก็คือผักกระแยงนี่แหละค่ะปลาร้าก็กาเนาะค่ะเกลือนี่ก็คือปอนะคะใช้ปรุงรสค่ะขั้นตอนแรกเราก็ใส่ข่าใส่ตะไคร้นะคะแล้วก็พริกนี่แล้วเวลาน้ำเดือดเราก็ต้องพอน้ำเดือดจริงๆแล้วเราก็ใส่ปลาถ้าเวลาเราน้ำไม่เดือดเราใส่ปลามันจะคาวค่ะเราก็น้ำร้อนแล้วเดือดแล้วใส่เผือกลงไปก่อนนะคะใส่เผือกลงไปพอรู้ว่าเผือกมันจะนิ่มรู้สึกมันจะนิ่มแล้วเราก็ค่อยใส่ปลาทีหลังนะคะแล้วเราหมกปลานี่ก็คือเราก็นำปลามาเนาะมาผสมกับเครื่องสมุนไพรที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วเราก็ทำการหมกปลานี่ก็คือบูรกานะคะ

อันนี้คือเสร็จแล้วนะคะเราก็มันเป็นชาติพันธุ์ของชาวกุยช่วงฤดูปลาออกเราก็มีปลาช่วงฤดูแย่ไข่มดแดงเราก็มีไข่มดแดงนะคะพร้อมที่จะเสิร์ฟถ้าใครอยากจะทำตาม

ทรงเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินทรงเป็นประทีปแห่งแผ่นดินคือที่ไหนที่มันมีความมืดมีความลำบากมีความยากจนก็จะพระทานแสงสว่างให้แสงสว่างในด้านอาชีพแสงสว่างในด้านการมีความรู้ความคิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยก็ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เลือกชนวรรณะไม่เลือกว่าเป็นคนต่างด้าวเท้าต่างแดนหนีมาพึ่งพาพระบารมีก็จะทรงพระทานความช่วยเหลืออุป

การะเกื้อกูลยิ่งกว่านั้นในกรณีที่ประชาชนมีความยากลำบากในเรื่องอื่นจะเกิดเหตุไฟไหม้เกิดเหตุน้ำท่วมเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆก็จะพระทานความช่วยเหลือไปถึงเป็นอันดับแรกๆ

0: หมายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ยากจนเกินไปที่จะทำความเข้าใจเพราะกฎหมายมีความหมายกับทุกคนอัปเดตทันมาแล้วมากมายกับประเด็นที่เป็นชีวิตประจำวันกับนักกฎหมายทนายนักวิชาการมืออาชีพอัปเดตประเด็นกฎหมายแบบย่อยง่ายไปด้วยกันทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: ติดตามได้ทุกวันศุกร์เวลา 10:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมออ
3: าหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
4: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
5: มาช่วยกันลดหวาน
4: ลดมัน
3: และเลี่ยงเค็ม
6: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุข
7: วันจันทร์ที่21 กันยายน 2569เวลา 9:30 น.เกาะติดตามประชุมวุฒิสภาในการตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาและกระทู้ถามทั่วไปเรื่องมาตรการการแก้ไขปัญหาการยกเลิกโฉนดชุมชนรวมถึงรายงานการศึกษาเพื่อการพัฒนากระบวนการเลือกเป็นธรรมและรายงานความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
8: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
9: ช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
10: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: คอร์รัปชันฮันเตอร์สู้หยุดโกงทุกวันเสาร์เวลา18สถานีโทรทัศน์รัฐสภา
1: พลังใจไม่เคยมีขีดจำกัดพบกับเรื่องจริงของนักกีฬาคนพิการที่ท้าทายทุกความเชื่อสู่เส้นทางแห่งแรงบันดาลใจเข้มข้นร้อยเตรียมเต็มพลังพบกันกับฟิตเตรียติดตามได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10มารับแรงบันดาลใจที่ไม่มีสิ่งใดมาจำกัดพวกเขาร
2: ายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ

0: ขนวรรณคำตอนหนุมานถวายแหวนหนุมานถวายแหวนเป็นท่ามวยที่ใช้ป้องกันและตอบโต้เมื่อคู่ต่อสู้กระแทกหมัดโดยใช้หมัดกระแทกเสยเข้าหน้าคู่ต่อสู้ซึ่งเป็นท่าที่จำลองท่าของหนุมานในตอนหนุมานถวายแหวนซึ่งเป็นเรื่องราวที่หนุมานมาช่วยนางสีดาได้ทันจากการผูกคอตายเพราะถูกยักษ์ทศกัณฐ์จับมาขังไว้และถูกนางกำนันของทศกัณฐ์ด่าทอด้วยคำหยาบเจ็บจนช้ำใจมากโดยที่พระรามก็ยังไม่มาช่วยหลังจากหนุมานช่วยนางสีดาไว้ได้จึงกราบทูลให้ทราบถึงข่าวของพระรามแล้วถวายแหวนกับสบายแก่นางสีดาเพื่อเป็นหลักฐานว่าอยู่ฝ่ายพระรามท่ามวยนี้จึงจำลองท่าการถวายแหวนของหนุมานให้กับนางสีดานั่นเอง
1: กะเหรี่ยงเป็นชนชาติเก่าแก่ที่มีวัฒนธรรมและภาษาเป็นของตนเองและที่โดดเด่นก็คือการรับทางสังคมของผู้สว

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10:12 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรราชสีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะอานลาภพระภูสายโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกร

กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสงฆ์แล้วสวดมาติกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์เที่ยวละ12รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบทรงปฏิบัติจนครบ3เที่ยวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาแล้วได้ทรงเข้าศึกษาต่อที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยจากนั้นเสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอเนลสหรัฐอเมริกาในระดับปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และได้ทรงนำความรู้กลับมาทรงงานด้านกฎหมายและด้านกระบวนการยุติธรรมด้วยทรงตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุขจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาโอกาสนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศโรดโชว์ครั้งที่2ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

วันที่18กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:14 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโตเกียวเนชั่นแนลมิวเซียมซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนอุเอโนะโดยมีนางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคู่สมรสนายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและภริยานางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฟูจิวาระมาโกโตะผู้อำนวยการโตเกียวเนชั่นแนลมิวเซียมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและคณะที่ปรึกษาโครงการชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยเฝ้ารับเสด็จนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติหรือชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National แต่งชุดไทยพระราชนิยม8แบบและเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการตัดเย็บและสวมใส่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญของการเผยในปีพุทธศักราช2524สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นและส่งเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพพร้อมทั้งการจัดแสดงแบบเสื้อจากผ้าไหมมัดมี

อีซึ่งได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากต่อมามีการนำผลงานศิลปะญี่ปุ่นอีกหลายครั้งรวมทั้งจัดแสดงฉลองพระองค์สตรีนารีรัตนราชกัญญาชุดกิโมโนที่ตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่ลายแมงกะบี้ของสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมที่มีพระประสงค์ในการยกระดับผ้าทอพื้นบ้านให้สามารถนำไปใช้ผลิตเป็นชุดกิโมโนอันเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่รู้จักและชื่นชมของผู้คนทั่วโลกนอกจากนี้มีการสาธิตทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความประณีตงดงามของงานหัตถศิลป์ไทยในราชสำนักและกระบวนการสร้างสรรค์เครื่องประดับไทยโบราณอาทิเครื่องประดับและศิลปะการพันดินซึ่งเป็นเทคนิคในการทำเครื่องประดับในชุดบาบาเพรานากันกลุ่มทอผ้าลายมงคลมนตราธิการชุมชนต้นแบบด้านสิ่งทอและผู้ประกอบการแฟชั่นไทยร่วมสมัยเกิดจากการรวมตัวของคนรุ่นใหม่ที่นำภูมิปัญญาผ้าทอดั้งเดิมมาตีความใหม่ผสมผสานงานผ้ายกทองและงานหัตถกรรมไทยและเทคนิคการปักดิ้นเงินดิ้นทองแบบโบราณที่เคยใช้ทำเครื่องแต่งกายโขนและหุ่นกระบอกโดยนำมาต่อยอดเป็นเครื่องประดับและผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยการทำกระเป๋าผ้าด้วยเทคนิคประคบทองโบราณซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงที่มีมาแต่โบราณงานช่างเครื่องเงินโลหะและงานเครื่องสการะล้านนาจากนั้นทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเป็นกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศเป็นครั้งที่2ระหว่างวันที่17ถึง18กันยายน2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งมุ่งมั่นอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะด้านเครื่องแต่งกายหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของประเทศไทยด้วยพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพส่งศึกษาค้นคว้ารูปแบบการแต่งในแต่ละยุคสมัยอย่างเป็นระบบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการออกแบบร่วมกันพัฒนาชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นมาตรฐานการแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีไทยที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวัฒนธรรมและบริบทร่วมสมัยโดยมีนายโยชิดะนาโอมาสะราชเลขานุการในพระองค์มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากประเทศสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกซึ่งจะร่วมพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนชุดไทยที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยถิ่นพำนักณกรุงโตเกียวผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นสมาชิกสมาคมสตรีระดับสูงและนักธุรกิจญี่ปุ่นที่มีความชื่นชอบประเทศไทยเข้าร่วมโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิซึ่งได้พระราชทานนามตามพระที่นั่งและพระตำหนักในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังดุสิตรวมทั้งการแสดงแบบเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3รูปแบบสะท้อนถึงเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้สวมใส่ประดกเครื่องแต่งกายไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในหลากหลายโอกาสเสมือนการใช้เครื่องแต่งกายเป็นสื่อทางวัฒนธรรมเพื่อถ่ายทอดภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปรวมถึงเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราชชุดไทยพระราชนิยมได้สร้างความประทับใจและการยอมรับในระดับสากลทั้งยังเกิดความร่วมมือแบบชาวฝรั่งเศสที่มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความงาม

0: เย็บระดับโอกูตูทั้งนี้ในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอชุดไทยและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม2569ณเมืองเซียเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมยังได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของวัฒนธรรมไทยที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาแก่นแท้ไว้อย่างสมบูรณ์กิจกรรมทั้งหมดนี้จึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์หากแต่เป็นการตีความใหม่ในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยได้รับการถ่ายทอดในฐานะคุณค่าที่มีชีวิตพร้อมก้าวสู่การยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สมาชิกมโนรมปุยรุกสมาชิกเอกนานสูดิงนายหมู่ใหญ่อมรินทร์ขุนทองสมาชิกสุไลมานนาควารินสมาชิกซุบฮานเจดือเลาะสมาชิกเอกมกอเซงกาจินายหมู่ใหญ่ดุลฟตะสาหะสมาชิกดูดีสาวาสมาชิกเอลฮัมนาเงาะกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและซุ่มยิงรถบรรทุก6ล้อที่ใช้ขนย้ายกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินที่13บริเวณถนนสายสุขิรินจะแนะบ้านบาลูกายาอิงหมู่ที่2ตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาส2569และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับกำลังพลทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลทั้งหมดอย่างหาที่สุดมิได้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสเกตรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดอนงคารามรวม8รูปเวลา 19:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตามที่สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นเนื่องจากพระราช

จะพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพานมหาวชราราชธิดามีคณะบุคคลเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิกลุ่มเรารักสมเด็จพระพันปีหลวงและศาลเจ้าพ่อเสือสามย่านด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังวันนี้เวลา 19:00 นบริษัทบุญบรรดาลแอสเซทจำกัดบริษัทฟ้าจีบจำกัดมหาชนสมาคมช่างทองไทยและสมาคมชาวจังหวัดพัทลุงเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาจากวัดบวรนิเวศวิรูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4รูปวันนี้เวลา 8:00 นวัดป่าสันติสุขจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการบริษัทดอนไลท์กรุ๊ปจำกัดบริษัทกามคสึอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและครอบครัวบุพชาติองค์การบริหารส่วนตำบลพงประสาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยะยาติการามวัดระไกมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสจังหวัดสมุทรสงครามวัดยางงามวัดอุบลวนารามวัดอมรญาสมาคมวัดดอนกระเบื้องและวัดห้วยสายทองจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายปิ่นโตภัตตาหารและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นพุทธบาทจังหวัดสระบุรีบริษัท MB Herb and Pharma จำกัดศาลเจ้าพ่อเสือ3ย่านครอบครัวสุนทรกิจจาภรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดปางมะกงวัดธาตุคำวัดป่าไผ่จังหวัดเชียงใหม่วัดปงสนุกจังหวัดเชียงรายวัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางวัดมหาธาตุและวัดราชสามัคคีธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นางสิริพรยิ่งยวดพร้อมคณะนางสาวอรวรรณยาวิชัยลักษณ์พร้อมคณะชุมนุมวัดสิริกาญจนารามสำนักสงฆ์เจโตวิมุตติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโสมนัสวิหารวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครชลบุรีวัดท่าผาจังหวัดราชบุรีวัดสวนธรรมปิติจังหวัดกาฬสินธุ์วัดโคกป่าหวายจังหวัดมุกดาหารและวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 ครอบครัวนันทชัยพรครอบครัวอนุภาพบรรเจิดพร้อมคณะมูลนิธิผู้สอบบัญชีภาษีจำกัดนายกรพงศ์ศรีตระกูลทรัพย์พร้อมคณะและนางสาวนหาไทยพิรมสารพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรม

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข้อซักถามกระทู้ถามถามที่ตอบตอบที่ถามกับข้อซักถามกระทู้ถามนะครับพบกับผมเช่นเคยครับนันทคมประสาทพรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการทุกวันเสาร์สองทุ่มครึ่งทาง TPTV โทรทัศน์รัฐสภาช่อง10เว็บไซต์ tpchannel.org และชมผ่านทางแอปพลิเคชัน TPChannel นะครับมาร่วมติดตามคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรไปด้วยกันครับว่าเป็นคำถามที่สะท้อนปัญหาความต้องการและอนาคตของประเทศอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่27สิงหาคม2569มีวาระกระทู้ถามทั่วไปนะครับจากคุณเอกภพสิทธิวันธนะท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับในเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับการลงทุนและทรัพยากรระบบสุขภาพไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD นะครับโดยมีการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ครับซึ่งได้มาตอบกระทู้ถามด้วยตัวเองเลยนะครับโดยส.ส.เอกภพครับได้หยิบยกประเด็นการยกระดับระบบสุขภาพไทยท่ามกลางการเดินหน้าสู่การเป็นสมาชิก OECDโดยตั้งข้อสังเกตถึงการลงทุนด้านสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์รวมไปถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิที่ยังมีช่องว่างเมื่อเทียบกับมาตรฐาน OECD จึงมีการตั้งคำถามถึงแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขในการเพิ่มการลงทุนและทรัพยากรเพื่อจะยกระดับระบบสุขภาพและทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของรายละเอียดอะไรไปติดตามกันครับ
1: 1.2.3 กระทู้ถามที่131เรื่องแนวทางการยกระดับการลงทุนและทรัพยากรระบบสุขภาพไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของท่านสมาชิกเอกภพสิทธิวันธนะถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขอเชิญ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมเอกภพสิทธิวันธนะผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับวันนี้ผมขอตั้งกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขครับเรื่องแนวทางการยกระดับการลงทุนและทรัพยากรระบบสุขภาพไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานขอแบ่งการถามออกเป็น2ช่วงครับเรื่องแรกครับประเทศไทยกำลังจะขอเข้า

สู่ OECD นะครับซึ่งคือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาองค์การนี้ก็เหมือนหมู่บ้านที่เจริญแล้วครับใครที่เข้าไปเป็นสมาชิกซึ่งตอนนี้มีอยู่38ประเทศก็จะถือว่าเป็นประเทศที่มีมาตรฐานสากลน่าอยู่น่าคบหาน่าค้าขายด้วยนะครับและในวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาประเทศไทยก็ได้ยื่นทบทวนทางเทคนิคครับว่าประเทศไทยนี้มีความพร้อมอย่างไรในการเข้าสู่OECD นะครับตามเกณฑ์มาตรฐานของเขา OECD ก็จะเข้ามาประเมินครับว่าประเทศไทยเรามีนโยบายมีระบบมีผลลัพธ์ต่างๆที่สอดคล้องกับประเทศสมาชิกแค่ไหนซึ่งเขาก็จะดูรวมไปถึงมิติสุขภาพด้วยครับอันนี้เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะประเมินตัวเองครับว่าระบบสุขภาพของเรามีมาตรฐานสากลแล้วหรือยังใน OECD ครับเขาจะมีปฏิญญาว่าด้วยการสร้างนโยบายที่ดีขึ้นเพื่อระบบสุขภาพที่ยืดหยุ่นสาระสำคัญคือประเทศต้องมีทรัพยากรที่เพียงพอที่จะรับมือกับสังคมสูงวัยกับโรคเรื้อรังโรคระบาดและภัยใหม่ๆดังนั้นเรากับงบประมาณในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิการป้องและระบบการดูแลที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางครับมาตรฐานเหล่านี้เราดูได้ที่ไหนนะครับเราก็ดูได้ที่ตัวรายงาน Health at a Glance 2025นะครับซึ่งเป็นต้นทางของตัวชี้วัดต่างๆที่ประเทศไทยน่าจะต้องเข้ามาทบทวนดูว่าเรามีความพร้อมไปตามแนวทางของตัวชี้วัดเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับท่านมีแผนนะครับสำหรับการลงทุนเพื่อที่จะปิดช่องว่างของระบบสุขภาพในอนาคตแล้วหรือยังเราต้องลงทุนวันนี้เพื่ออนาคตอีก2ถึง3ถึง5ถึง10ปีข้างหน้าท่านมีแผนข้อแรกเป็นคำถามเรื่องของเงินครับ Health at a Glance 2025ครับเขารายงานว่าค่าเฉลี่ยของงบประมาณลงทุนในประเทศ OECD นั้นเขาจะใช้เงินประมาณ 9.3% ของ GDP ไปกับประเทศไทยลงทุนต่ำกว่านั้นมากครับเราลงทุนเพียง 4.3 ถึง 4.5% ของ GDP เท่านั้นเรื่องนี้มันหมายความว่าไงครับมันหมายความว่าถ้าประเทศไทยเป็นครอบครัวหนึ่งที่สมาชิกทุกคนออกไปทำงานได้เงินมาปี100บาทเราจะใช้รายจ่ายสุขภาพเพียงแค่ 4.5 สตางค์เท่านั้นสำหรับการดูแลสมาชิกทุกคนในครอบครัวในขณะที่ประเทศใน OECD เขาใช้ถึง9บาทในการดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวของเขาเรื่องนี้มันดูเหมือนเป็นข่าวดีครับเหมือนกับว่าประเทศไทยนั้นประหยัดสามารถที่จะใช้เงินน้อยเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนได้แต่มันมีข่าวที่น่าเศร้าอยู่ก็คือว่าข้อแรกนะครับเราใช้รายจ่ายน้อยเกินไปกับการจ้างบุคลากรสุขภาพเรากดค่าแรงบุคลากรสุขภาพน้อยเกินไปหรือไม่ข้อที่สองด้วยตัวเลขรายจ่ายที่น้อยมันทำให้คนในครอบครัวของเราตกหล่นจากการดูแลสุขภาพมีคนที่ต้องป่วยติดบ้านติดเตียงคนพิการที่ไม่ได้เข้าสู่การรักษาอย่างมีคุณภาพแต่ข้อที่3เราลงทุนน้อยไปหรือไม่กับการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคมันทำให้เราต้องป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้จากการลงทุนที่น้อยเกินไปครับท่านประธานครับ 4.36 ถึง 4.5% ของ GDP ที่เราจ่ายไปกับสุขภาพนี้มันชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีพื้นที่การคลังด้านสุขภาพอีกมากเพื่อที่จะลงทุนให้ได้ผลลัพธ์สุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี่ยของประเทศกลุ่ม OECD ครับดังนั้นก่อนที่ผมจะถามนะครับว่าท่านลงทุนเท่าไหร่มีข้อเสนอเรื่องนี้ก่อนว่าถ้าเราสามารถที่จะลงทุนเพิ่มรายจ่ายสุขภาพจาก 4.3 ของ GDP ไปจนถึง 5% ของ GDP ตรงนี้เราจะมีงบประมาณสำหรับการจ่ายภาครัฐไปอีกประมาณ 100,000 ล้านบาทเราสามารถที่จะจ่ายค่าคนเปลี่ยนสถานะลูกจ้างชั่วคราวในโรงพยาบาลให้เป็นพนักงานประจำได้เราสามารถที่จะเพิ่มศักยภาพของระบบสุขภาพปฐมภูมิไปอีก2เท่าเราสามารถที่จะทำหลักประกันสุขภาพระยะยาวสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงหรือว่าลองเทอมแคร์ได้ทั้งระบบเราสามารถดูแลผู้ป่วยระยะท้ายการดูแลแบบประคับประคองได้ทั้งระบบแล้วก็ยกระดับชุดสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมให้เทียบเท่ากับสิทธิบัตรทองในบางรายการที่สำคัญครับดังนั้นคำถามแรกที่ผมจะถามท่านรัฐมนตรีครับก็คือในฐานะที่ท่านเป็นหนึ่งในผู้กำหนดนโยบายสุขภาพร่วมกับรัฐมนตรีการคลังและนายกรัฐมนตรีครับเนื่องจากท่านก็อยู่ในพรรคเดียวกันท่านยอมรับกรอบรายจ่ายด้านสุขภาพ OECD อย่างไรจะกดรายจ่ายไว้ที่ปัจจุบันหรือจะเพิ่มเป็น

0: 5% หรือจะเพิ่มให้เขาเป็น 9.3% เท่ากับรายจ่ายของค่าเฉลี่ย OECD นะครับประเด็นที่2ครับผมขอซูมลงมานะครับถึงระบบบริการที่เป็นหัวใจของระบบบริการสุขภาพนั่นก็คือระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิซึ่งเป็นสิ่งที่ OECD ก็ให้ความสำคัญเพราะว่าถ้าเรามีระบบสุขภาพปฐมภูมิที่ดีมีหน่วยบริการใกล้บ้านที่มีคุณภาพก็จะลดการเดินทางการเข้ารับบริการรักษาก็จะช่วยทำให้การดูแลต่อเนื่องเกิดขึ้นได้เราจะมีระบบบริการสุขภาพใกล้ใจคือหน่วยบริการที่ประชาชนไว้วางใจให้เขาดูแลได้ให้เขาดูแลสุขภาพได้เบื้องต้นส่งต่อได้รักษาเสร็จแล้วก็กลับมาดูแลที่หน่วยเดิมนะครับนี่คือประโยชน์ของอยู่ในรพสตก็ได้ในศูนย์บริการสาธารณสุขจะอยู่ในอนามัยโรงเรียนหรือว่าศูนย์สุขภาพในที่ทำงานก็ได้ครับท่านประธานครับ OECD นี้เขาเรียกปฐมภูมิว่าเป็นเสาหลักของสุขภาพที่มีประสิทธิภาพนะครับถ้าเราป่วยเป็นโรคเรื้อรังก็จะรับการดูแลที่ต่อเนื่องลดค่าใช้จ่ายในการเข้าหาโรงพยาบาลขนาดใหญ่ดังนั้นคำถามข้อที่2นะครับขณะที่ประเทศสมาชิก OECD เขาใช้จ่ายไปกับบริการสุขภาพปฐมภูมิถึง14%ของค่าใช้จ่ายสุขภาพทั้งหมดผมขอถามว่าขณะนี้รัฐบาลได้ลงทุนในบริการสุขภาพปฐมภูมิไปที่ละเท่าไหร่และจะมีเป้าหมายในการเพิ่มงบประมาณเพิ่มกำลังคนเพิ่มทรัพยากรสำหรับบริการปฐมภูมิเท่าใดในปี70 71และ72ครับขอถามคำถาม2คำถามไว้ก่อนครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ขอเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
2: เรียนท่านประธานที่เคารพครับแล้วก็เรียนท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับท่านเอกภพนะครับในส่วนของการเข้า OECD ของประเทศไทยนะครับก็7จำนงเข้าไปร่วมใน OECD ยืนยันเข้าไปอีกเป็นทางการนะครับก็ต้องเรียนว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องงบประมาณในการรักษาพยาบาลเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับการร่วมมือด้านเศรษฐกิจและพัฒนาของ OECD นะครับต้องเรียนว่ากระทรวงสาธารณสุขยอมรับในกรอบตัวชี้วัดของ OECD แล้วก็เราให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ครับ OECD เนี่ยได้ตัวชี้วัดมาใช้เป็นตัวชี้วัดของกระทรวงแล้วก็พัฒนาระบบการดูแลรักษาพยาบาลนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ากระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยหากท่านถามว่าเราจะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่นะครับเพิ่มอีกอย่างไรบ้างต้องเรียนว่าปัจจุบันเราใช้หลักการในการพิจารณาเนี่ยก็คือเรื่องหลักการของ SAFE นะครับsustainability ความยั่งยืน adequacy ความพอเพียงพอ fairness ความเป็นธรรมแล้วก็ efficiency คือความมีประสิทธิภาพโดยเรามีเป้าหมายว่าภายในปี2579คนไทยจะมีอายุเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดหรือว่า LE เนี่ยอยู่ที่ไม่น้อยกว่า85ปีส่วนไม่น้อยกว่า OECD ชาติใดๆใน OECD นะครับปัจจุบันของประเทศไทยอยู่ที่ 75.6 ปีนะมี 84.3 ปีปัจจุบันอย่างที่ท่านเพื่อนสมาชิกได้กล่าวเมื่อสักครู่งบประมาณของประเทศ OECD เนี่ยเขาใช้อยู่ราวๆ 9-10% ในการดูแลประชาชนของเขานะครับของประเทศไทยตัวเลขก็เป็นตัวเลขเดียวกันครับอยู่ที่ราวๆ 4.5%ที่ใช้ดูแลงบที่เป็นงบประมาณที่ดูแลประชาชนคนไทยนะครับแต่ต้องเรียนว่าข้อมูลจากปี2566ก่อนนะครับเรามีรายจ่ายสุขภาพรวมเนี่ยกว่า 824,000 ล้านบาทนี่รวมทั้งภาครัฐและเอกชนคิดเป็นร้อยละ 4.59% ของ GDP แม้จะเห็นว่าตัวเลขใช้น้อยกว่าอย่างที่ท่านบอกว่าในครอบครัวใช้4บาทแต่ใน OECDเขาไปใช้ถึง9บาทผมจะต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าเรามองเฉพาะแง่ของการใช้เงินเพียงอย่างเดียวอาจจะมองแคบเกินไปนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าผมเน้นย้ำมาตลอดว่าประเทศไทยแทบจะไม่มีอุตสาหกรรมการแพทย์อยู่เลยนะครับยิ่งเราใช้มากเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งทำให้เงินไหลออกนอกประเทศมากเท่านั้นนั่นคือเหตุผลที่รัฐบาลนี้เร่งรัดแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในทุกๆแขนงโดยเฉพาะใน

ื่องของ medical economy นะครับแต่แน่นอนครับการใช้งบประมาณเหล่านี้ก็จะต้องตามให้ทันกับความเสี่ยงกับโรคภัยไข้เจ็บที่จะต้องดำเนินการรักษานะครับจะบอกว่า 4.59% ของ GDP เนี่ยแม้เราจะใช้น้อยกว่าแต่เราก็ยังครอบคลุมในเรื่องของวัคซีนได้ดีมากๆถึง 91.2% ดีกว่าหลายประเทศนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเรียนว่าการมุ่งแต่จะเพิ่มงบประมาณเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ดูถึงคุณภาพของการใช้เงินและการไหลไปของเงินอาจจะมีไม่เพียงพอนะครับไม่ได้หมายความว่ากระทรวงสาธารณสุขจะไม่เพิ่มงบประมาณนะครับแต่เราจะพยายามรักษาสัดส่วนของการใช้งบประมาณให้อยู่ราวๆ 4-5% นะครับของ GDP ที่เติบโตขึ้นนะครับเราจะพยายามไม่จำนวนลดลงนะครับท่านสสได้พูดไว้ว่าถ้าเราเพิ่มงบประมาณจากร้อยละ 4.5 ไปถึง 5% นะครับหรือจะไปถึง 9% เงินจะเอามาใช้ได้ทำอย่างไรเงินจะเอามาใช้ในหมวดใดบ้างจัดการอย่างไรบ้างนะครับผมเห็นด้วยครับที่เราจะเน้นย้ำเรื่องปฐมภูมินะครับแต่ว่าสิ่งที่ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้พยายามร่วมทำงานกับทั้งสปสช.รวมไปจนถึงสสส.นะครับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้นที่จะใช้เงินที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก่อนนะครับนั่นเป็นเหตุผลที่เมื่อเดือนที่แล้วผมได้เชิญทางสปสช.เข้ามานั่งพูดคุยกันว่าแบ่งงบจัดงบอย่างไรสามารถแยกบรรทัดออกมาให้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นได้หรือไม่นะครับบริบทต่างๆเหล่านี้ก็จะช่วยเร่งรัดแล้วก็กระชับกระบวนการการใช้เงินให้เกิดประสิทธิภาพได้สูงสุดแน่นอนครับผมเชื่อว่างบประมาณของภาครัฐที่ลงไปกว่า 2-3 แสนล้านบาทให้กับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อไปดูแลประชาชนนั้นเป็นงบประมาณที่จำนวนมากนะครับอันดับแรกสิ่งที่จะตอบท่านก็คือว่าเราจะรักษาสัดส่วนของให้ไม่น้อยกว่าเดิมนะครับและเราจะใช้งบประมาณที่ได้รับมาหลายแสนล้านนะครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างที่กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนะครับส่วนในเรื่องของปฐมภูมิที่เป็นข้อ2นะครับที่ท่าน เพื่อนสมาชิกท่านเอกภพได้ตั้งคำถามไว้เมื่อสักครู่นะครับต้องเรียนว่าตามกรอบปฐมภูมินะครับตามกรอบการดำเนินงานของ OECD งบการบริการของปฐมภูมิเนี่ยประกอบด้วยของ เรื่อง OPD นะครับเรื่องของทันตกรรมต่างๆเรื่องของ home based service การดูแลที่บ้านต่างๆรวมไปจนถึงการป้องกันนะครับนั่นก็คือกรอบกระบวนการของปฐมภูมิแต่อย่างที่ท่านสสท่านเพื่อนสมาชิกพูดครับว่างบประมาณที่หากไปดูในบรรทัดของงบประมาณของสปสช.แล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าหาไม่เจอนะครับเพราะมันกระจายอยู่ในหลายๆส่วนนะครับส่วนของ OECD เขาใช้ร้อยละ14ของงบประมาณสักตัวเลขที่ผมได้มาผมค่อนข้างมั่นใจว่าปัจจุบันประเทศไทยใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ14นะครับปัจจุบันเราใช้ค่าใช้จ่ายในกรอบของปฐมภูมินะครับก็ประกอบด้วยงบประมาณที่อยู่ในหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับโดยเฉลี่ยโดยประมาณนะครับประมาณ 1,595 บาทต่อปีซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลของสปสช.ข้อมูลเหล่านี้ก็จะแทรกอยู่ในงบเหมาจ่ายรายหัวของผู้ป่วยนอกซึ่งมีงบประมาณรวมทั้งหมดประมาณ 68,000 ล้านงบค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมเป็นระดับปฐมภูมิและหน่วยนวัตกรรมประมาณ 3,700 ล้านงบบริการทางการแพทย์แผนไทยนะครับอีกประมาณ 3,000 ล้านและยังมีงบประมาณสำหรับประชาชนที่จัดไว้สำหรับคนไทยทุกคนนะครับเฉลี่ยคนละประมาณ524บาทต่อปีเป็นงบประมาณเสริมสร้างสุขภาพป้องกันโรคนะครับงบประมาณการดูแลระยะยาวหรือว่า long term care อีกประมาณงบประมาณการป้องกันการติดเชื้อ HIV เป็นต้นนะครับอีกประมาณ877ล้านบาทรวมทั้งสิ้นราวๆต่อหัวประมาณ 2,000 กว่าบาทต่อหัวต่อปีนะครับตัวเลขที่คำนวณมาเกือบจะอยู่ที่ร้อยละ50นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าจัดตัวเลขจริงๆอย่างที่เรากำลังดำเนินการอยู่กับสปสช.นะครับเราน่าจะเห็นตัวเลขที่ชัดเจนกว่านี้แล้วผมคิดว่าน่าจะลดลงน่าจะต่ำกว่าร้อยละ50นะครับแต่เชื่อว่าสูงกว่า174แน่นอนนะครับเมื่อเทียบกับประเทศของ OECD เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า

0: การกำหนดหรือการมองเฉพาะตัวเลข spending หรือว่าตัวเลขการใช้จ่ายต่อหัวเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถตอบโจทย์เรื่องของสุขภาพได้หากเรามีงบประมาณที่มีพอสมควรนะครับและรักษาอยู่ในระดับนี้ก็จะสามารถดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีนะครับและหากจะมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นเราก็จะมีหากต้องการความมั่นคงเพิ่มขึ้นของภาคเอกชนและภาครัฐที่อยู่ในเซกเตอร์ของทางการแพทย์นะครับเพื่อให้ทุกบาททุกสตางค์ที่เราใช้ออกไปในการดูแลผู้ป่วยเงินเหล่านั้นยังคงหมุนเวียนอยู่ไม่ใช่ยิ่งใช้ก็จะยิ่งไหลออกไปที่ยังต่างประเทศและนั่นก็จะเป็นการเพิ่มร้อยละต่อหัวร้อยละต่อ GDP นะครับเพิ่มไปโดยที่ยิ่งทำเรายิ่งเงินไหลออกครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีการชี้แจงว่ากระทรวงให้ความสำคัญกับการนำกรอบและตัวชี้วัดของ OECD มาใช้ยกระดับระบบสุขภาพไทยโดยไม่ได้มุ่งเพียงแค่การเพิ่มงบประมาณแต่จะเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นธรรมและยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ภายในประเทศมากขึ้นเพื่อจะสร้างความมั่นคงให้กับระบบสุขภาพในระยะยาวนั่นเองครับเป็นการถามตอบกระทู้ในช่วงสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามการถามตอบกระทู้ช่วงที่2กันต่อสักครู่เดียวครับ
2: เพดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะ
3: ไรหรอกกินไปนิดเดียวเอง
2: ดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียว

0: นี่คือคอสตูมใหม่ของฆาตกรวันนี้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะสวมชุดไหนก็ร้ายจังไม่ตายหรอกวันนี้แต่ปอดอักเสบเฉียบพลันเลยนะ
1: เจ้าปะ
2: กลับมาในช่วงที่2ของรายการข้อสักถามกระทู้ถามถามที่ตอบตอบที่ถามกับข้อสักถามกระทู้ถามนะครับคุณผู้ชมครับต่อเนื่องจากช่วงที่แล้วเกี่ยวกับการตั้งกระทู้ถามนะครับโดยส.ส.เอกภพครับตั้งคำถามต่อถึงการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองซึ่งเป็นอีกประเด็นที่ OECD ให้ความสำคัญโดยมีการจะมีบุคลากรและทีมดูแลที่เพียงพอและได้มาตรฐานตวงสาธารณสุขในการจัดสรรและเพิ่มกำลังคนเพื่อจะให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพทั้งในโรงพยาบาลที่บ้านและในชุมชนด้วยนะครับในส่วนของการถามตอบกระทู้ช่วงที่2จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันต่อครับ
3: คำถามที่3เป็นเรื่องอีกประเด็นนึงที่ OECD ให้ความสำคัญนะครับก็คือการดูแลในวาระสุดท้ายของชีวิตการดูแลแบบประคับประคองหรือ palliative care ครับซึ่ง OECD ก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าประเทศเดินกับสังคมสูงวัยในรายงานของ EAPC นะครับ European Association for Palliative Care ก็เสนอครับว่าเราจะดูแลประชากรกลุ่มนี้กลุ่มระยะท้ายได้ดีนี้ก็ควรจะมีทีมการดูแลแบบประคับประคองมี2ทีมในแต่ละทีมควรจะประกอบด้วยแพทย์พยาบาลนักวิชาชีพ3วิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ต่างๆประมาณสัก 5-6 คนในทีมนะครับประชากรประมาณสัก66ล้านคนนี้ควรจะมีทีมดูแลประคับประคองนี้ประมาณ 1,320 ทีมหรือมีบุคลากรประมาณ 10,000 คนในการดูแลวาระสุดท้ายของชีวิตทุกๆคนนะครับดังนั้นผมจึงขอถามท่านรัฐมนตรีครับว่าปัจจุบันนี้ในรัฐบาลได้จัดสรรกำลังคนสำหรับการดูแลวาระสุดท้ายของชีวิตการดูแลแบบประคับประคองเป็นจำนวนเท่าใดเราครอบคลุมการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้แล้วกี่รายอย่างมีคุณภาพและมีแผนที่จะเพิ่มกำลังคนในการดูแลผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลที่บ้านและชุมชนจะมีทีมกี่ทีมจะมีคนกี่คนท่านมีแผนไว้แล้วหรือไม่นะครับในปัจจุบันในปี70-71-72ครับขอบคุณครับ
4: เราดูแลผู้ป่วยที่ไม่ว่าจะป่วยระยะท้ายอย่างต่อ

0: เนื่องเป็นองค์รวมโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการควบคุมอาการลดความทุกข์ทรมานแล้วก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตปัจจุบันการค่าบริการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้านเราก็สนับสนุนอัตรา 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลาไม่เกิน6เดือนแล้วก็สนับสนุนเพิ่มเติม 3,000 บาทต่อคนเมื่อผู้ป่วยเสียชีวิตนะครับโดยการสนับสนุนนี้โอปิออยด์อีกสำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเพิ่มเติมอีก750บาทต่อคนต่อเดือนจนถึงวันที่ผู้ป่วยเสียชีวิตนะครับต้องเรียนว่าการจัดบริการแล้วก็จัดงบประมาณสำหรับปี2568สปสช.ได้คาดการแล้วก็ตั้งเป้าเอาไว้อยู่ที่ประมาณ 32,695 คนมีงบประมาณให้คนละประมาณ 10,000 บาทนะครับซึ่งเมื่อต่อช่วงต้นงบประมาณของปี68ก็มีใช้ตั้งประมาณการไว้ประมาณ200ล้านแต่จนถึงปลายปีนะครับเนื่องจากเราดูแลผู้ป่วยหรือว่าผู้ป่วยใน palliative care เนี่ยนะครับรวมไปจนถึงประมาณ 113,000 รายนะครับก็จึงได้มีการของบประมาณเพิ่มเติมรวมเป็นประมาณ299ล้านบาทส่วนในปี2569ได้ที่ประมาณ290ล้านบาทก็จะดูแลผู้ป่วยอยู่ที่ราวๆ 45,000 คนนะครับซึ่งเป็นการคาดการณ์ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในปี2567แต่แน่นอนครับในปี2568เราดูแลมากกว่าเราดูแลไปจนถึงแสนกว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่เราจะดูแลได้มากกว่าที่ตั้งเป้าเอาไว้ที่และยังมีอีกเงินอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของผู้มีภาวะผู้ป่วยระยะท้ายมีความจำเป็นต้องดูแลแบบประคับประคองแล้วก็ภาวะพึ่งพิงของ long term care ก็จะเป็น care plan อีกตัวหนึ่งนะครับกำหนดวงเงินเอาไว้ที่ไม่เกิน 14,42 บาทต่อ568ได้รับจัดสรรงบประมาณไว้ที่ประมาณ 2,900 ล้านบาทนะครับเพื่อสนับสนุนผู้มีภาวะพึ่งพิงจำนวน 544,138 รายซึ่งงบประมาณดังกล่าวสปสช.ร่วมกับอปท.สนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้นคนละครึ่งนะครับโดยประมาณก็ทั้งหมดใช้ไปประมาณ 4,344 ล้านบาทและตัวเลขของปี70ก็เชื่อมั่นว่าจะเป็นตัวเลขที่เป็นก็แน่นอนในการจัดทำงบประมาณในปีอาจจะเป็นปี71ถัดไปนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ย้อนกลับไปที่การตอบคำถามเมื่อสักครู่นะครับว่าเหตุใดเราถึงต้องพยายามบริหารจัดการงบประมาณที่มีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก่อนนะครับเพื่อไม่ให้งบประมาณทั้งหมดเนี่ยยิ่งดูแลยิ่งบวมขึ้นเรื่อยๆรวมไปจนถึงเรามีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วเราจะต้องมีงบประมาณที่เพิ่มเติมจนไม่รู้จบนะครับส่วนอีกส่วนนึงที่กระทรวงสาธารณสุขเองก็เน้นย้ำแล้วก็ยังมีความประสงค์ที่จะเน้นย้ำต่อไปก็คือในเรื่องของลิวิเพื่อการตัดสินใจรักษาในระยะท้ายนะครับสอดรวมไปจนถึงลดการรักษาที่น่าจะไม่เกิดประโยชน์และสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลในสถานที่ที่ตัวเองพึงประสงค์และครอบครัวพึงประสงค์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ให้สภาพจิตใจของครอบครัวของผู้ป่วยปรับตัวแล้วก็จากไปอย่างสงบได้นะครับส่วนในส่วนของบุคลากรนะครับต้องเรียนว่าทั้งคุณหมอและพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เราก็ยังมีการครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้บูรณาการในภาพรวมว่าในช่วง10ปีต่อจากนี้เราก็จะมีการโครงการทำรงรักษาแพทย์และบุคลากรให้อยู่ในระบบให้ได้มากที่สุดเรายังมีบุคลากรเรายังมีคุณหมอที่ยังขาดแคลนอยู่นะครับกว่าหลักหมื่นนะครับหลายหมื่นคนนะครับซึ่งเราเชื่อว่าราวๆ 30,000 คนนะครับถ้าเราเติมเข้ามาในระบบได้นะครับเราก็จะสามารถเพิ่มเติมแล้วก็จัดบริการโดยเฉพาะจะมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีแดงคือขาดคุณหมอมากที่สุดนะครับรวมไปจนถึงพยาบาลด้วยนะครับครับขอบคุณครับ
1: ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีการชี้แจงว่าการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบระบบหลักประกันสุขภาพโดยมีทั้งการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนพร้อมกับเดินหน้าปรับการจัดสรรงบประมาณและบริการให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับตรงนี้มีการทำควบคู่ไปกับการส่งเสริมสิทธิในการวางแผนการดูแลช่วงท้ายของชีวิตและการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์เพื่อจะให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงการดูแลที่เหมาะสมและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและนี่คือทั้งหมดนะครับกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามในสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมรายการได้ทุกวันเสาร์20:30 น.นะครับทาง TPTV โทรทัศน์รัฐสภาช่อง10เว็บไซต์ tpchannel.org และแอปพลิเคชัน TPChannel ครับร่วมติดตามคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรไปด้วยกันว่าเป็นคำถามที่สะท้อนปัญหาความต้องการและอนาคตของประเทศไทยอย่างไรบ้างครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมนันทคมประสาทพรทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้นครับเพื่อร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นด้วยการยืนสงบนิ่งขอเรียนเชิญครับ

ขอบคุณทุกท่านครับเชิญทุกท่านนั่งลงครับเอาละครับยินดีต้อนรับครับทุกท่านเข้าสู่รายการสภาวาทีสีกำลังสาเสียงมาเสียงมารายการแข่งขันโต้วาทีสร้างสรรค์สังคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพราะชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 520,000 บาทนอกจากนั้นยังได้รับโล่รางวัลและก็เกียรติบัตรจากท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรครับจาก72ทีมสู่8ทีมครับเรามี2โรงเรียนแล้วที่เข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายได้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพมหานครและก็ระยองวิทยาคมจากจังหวัดระยองวันนี้เรากำลังเฟ้นหาฮะโรงเรียนที่3ที่จะเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายของสภาวาที4/3การันตีเงินในรางวัลอย่างน้อย 40,000 บาทนะครับเอาละครับจาก72ทีมอย่างที่บอกไปวันนี้เรามีอีก1คู่สำคัญเข้าสู่คู่ที่3ครับในรอบ

0: 8ทีมสุดท้ายเราเข้าสู่คู่ที่3แล้วก็มาในยติที่บอกชอบชื่อมากถ้าบอกว่าในรอบนี้ชอบชื่อยติใดมากที่สุดชอบชื่อยตินี้ก็คือเพศสภาพนั้นดีเลิศเพศกำเนิดนั้นดีกว่าจะเพศสภาพหรือจะเพศกำเนิดเอาละฮะคู่ต่อสู้ที่โคจรมาเจอกันในคู่นี้มันแน่นอนครับสนุกแน่นอนเห็นสีสันการแต่งตัวแล้วโอ้โหสุดยอดครับโรงเรียนแรกครับฝ่ายเสนอนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสมุทรปราการ
1: สามสองหนึ่งประวัติ

0: ทีครับ
1: ฟ้าใสค่ะ
2: วันด้าค่ะ
3: โฟกัสค่ะพวกเรานวมินทร์เตรียมพัฒน
4: ์สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับสวัสดีค
5: ่
3: ะ
5: นวมินทร์เตรียมพัฒน์สมุทรปราการและคู่ต่อสู้ที่โคจรมาเจอกันเป็นน้องใหม่ทั้งคู่เลยในซีซั่น3แต่ต้องบอกว่าเป็นน้องใหม่ที่ดุเดือดและผ่านเข้ามารอบ8ทีมสุดท้ายขอเสียงปรบมือต้อนรับสัทธาสมุทรสมุทรสงคราม
6: โลกเรากว้าง
7: เปิดใจรับกับความต่างที่กว้างมองทุกเพศเหมือนเราด้วยเข้าใจ
8: ยอมรับในความต่างอย่างเท่าเทียมพวกเราตัวแทนจากโรงเรียนสถาสมุทรผมอภิชาสุวรรณวรดับหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายค้านในวันนี้ครับ
9: ดูซีรีส์วายอาจทำให้เราฟินแต่ดิฉันยังไม่ชินกับการที่ไม่มีเธอค่ะดิฉันชุติการการสะอาดคนฝ่ายค้านคนที่หนึ่งค่ะ
10: ไหนคะมีใครตามหาโพลาดาอยู่หรือเปล่าคะดิฉันโพลาดาบริสุทธิ์นรดมมาแล้วค่ะมาในฐานะผู้สนับสนุนคนที่สองค่ะ
6: ระหว่างแชมพูกับเราอ่ะอะไรเข้าตาจะมากกว่ากันนะและผมรัฐภูมิสีทองครับรัฐประทีเป็นผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่3ครับ
5: และนี่คือสัทธาสมุทรจากสมุทรสงครามไม่รู้ว่าส่งรักไปปากไหนนะฮะอาจจะเห็นได้ในตอนที่โต้กันเอาละครับเรายังอยู่กับ7เซียนครับท่านคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการพูดโตวาทีและภาษาไทยท่านแรกอาจารย์กนิกาธรรมเกศรเอาละครับต่อเนื่องเลยครับอาจารย์แม่พยาวพัฒนาพงษ์เจออาจารย์แม่ไปแล้วอาจารย์พ่อพนมปีเจริญต่อเนื่องเลยครับนักลูกบิดลูกกรนะฮะอาจารย์อภิชาติดำดีเอาละครับไปครับพี่หนิงสายสวัสดิ์ขยันยิ่งไปต่ออาจารย์สมชายดองยิ่งปิดท้ายครับอาจารย์ช้างประสิทธิ์อินทรคตเอาละครับกติกาแข่งขันในรอบ8ทีมเป็นสิ่งสำคัญครับเราแบ่งเป็น2ส่วนคือเรื่องของเวลาในการพูดเช่นเคยครับหัวหน้าทีมของทั้ง2ฝ่ายมีเวลาในการนำเสนอคนละ4นาทีหลังจากนั้นครับจะตามด้วยผู้สนับนำเสนออีกคนละ3นาทีและจะมาปิดท้ายด้วยแม่ทัพครับหัวหน้าทีมของทั้ง2ฝ่ายจะสรุปอีกคนละ3นาทีในส่วนที่2ของการเตือนมีการปรับครับให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับในเรื่องของการกดกริ่งเตือนนั่นเองนั่นก็คือก่อนหมดเวลา30วินาทีเราจะมีการกดกริ่งเตือน1ครั้งแบบนี้ครับแต่หากหมดเวลาลงแล้วเราจะมีการกดกริ่งเตือนน้องๆ2ครั้งแบบนี้ครับและเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับเราได้ปรับเปลี่ยนเวลาในส่วนของการเกินนาทีให้น้องๆได้รู้และหาทางลงของตัวเองโดยหากเกินทุกๆ30วินาทีจะกดกริ่งเตือน3ครั้งแบบนี้ครับชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับใน

0: อบนี้ครับสภาวะทีซีซั่น3 8ทีน้องโฟกัสน้องโฟกัสในฐานะแม่ทัพและหัวหน้าฝ่ายเสนอจะมีเวลาในการนำเสนอ4นาทีนะครับเวลาจะเริ่มจับจากน้องโฟกัสพูดคำแรกน้องโฟกัสพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วทำ4นาทีให้เต็มที่เริ่มครับ
1: เป็นผู้ชายต้องแข็งแรงสตรองเป็นผู้หญิงต้องเป็นรองอ่อนแอทุกท่านเคยตั้งคำถามกับบทบาททางเพศที่ถูกกำหนดโดยสรีระทางเพศไหมคะนี่คือข้อจำกัดของสิ่งที่เรียกว่าเพศกำเนิดค่ะแต่ชีวิตเราสามารถดีเลิศได้หากเราได้เลือกและนิยามในสิ่งที่ตัวเราเป็นนั่นคือเพศสภาพที่เราใช้นิยามตัวตนของเราเองค่ะเรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจากทุกช่องทางท่านผู้ดำเนินรายการและกราบสวัสดีไปยังท่านฝ่ายค้านทุกท่านด้วยค่ะวันนี้ที่ฉันฝ่ายเสนออยากจะขอเชิญชวนทุกท่านให้ละทิ้งแนวคิดโบราณเหล่านี้ของท่านฝ่ายค้านและหันมาสืบสานความดีเลิศในสิ่งที่เราเลือกได้เองดีกว่าค่ะที่ฉันจะขอหยิบยกความหมายจากสื่อการสอนชุดวิชาการพัฒนามนุษย์ในบริบทสังคมโลกของอาจารย์ดร.ชีวาทองประกายและพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะทางเพศที่ถูกกำหนดโดยสังคมซึ่งมีผลต่อการนิยามตนเองไม่ว่าจะเป็นความเป็นชายความเป็นหญิงความเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ในทางกลับกันเพศกำเนิดหมายถึงลักษณะทางเพศที่ถูกกำหนดโดย XY และคำว่าดีหมายถึงผลลัพธ์จากการกระทำที่ทำให้เรารู้สึกพอใจได้และคำว่าดีแบ่งเป็น3ระดับด้วยกันค่ะคือ1ดี good 2ดีกว่า better และ3ดีเลิศหรือ the best ค่ะดังนั้นยัตตินี้นะคะจึงแปลได้ว่าลักษณะทางเพศที่ถูกกำหนดโดยโครโมโซม XX และโครโมโซม XY ทำให้เราเกิดความพอใจได้มากกว่าคำว่าดีแต่บทบาททางเพศที่ทำให้รู้สึกพอใจได้ดีที่สุดหรือดีเลิศที่สุดหรือก็คือเพศกำเนิดนั้น better แต่เพศสภาพคือ the best ค่ะและดิฉันฝ่ายเสนอเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะเพศสภาพสามารถตอบโจทย์คำว่าดีได้ครบทั้ง3คันทั้งดีดีกว่าและดีเลิศทั้งดีเลิศต่อตนเองและดีเลิศต่อสังคมและประเทศชาติค่ะแต่หากท่านฝ่ายค้านยังยึดติดกับกรอบแคบๆที่จำกัดพวกท่านไว้อยู่แค่นั้นนะคะคะแนนเต็ม100ท่านคงได้น้อยแค่ลบ99เพราะความยึดติดอยู่ในกะลาของท่านนั่นแหละค่ะอีกทั้งวิจัยของ Cornell University ชี้ชัดนะคะว่าการที่เรามีความมั่นใจจะส่งผลให้เราลดความวิตกกังวลและนำไปสู่ความมั่นใจซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความกล้าแสดงออกของมนุษย์ค่ะยกตัวอย่างเช่นการประกวด Drag Queen ค่ะเราไม่จำเป็นต้องจำกัดว่าผู้ชายควรใส่สูทผูกไทหรือห้ามใส่วิกแต่พลิกโฉมตามความชอบและความต้องการของตนเองยกตัวอย่างเช่นคุณกวาดแลนด์ค่ะนี่คือ Drag Queen ชาวไทยที่ดังไกลถึง Drag Race UK คำนำพาวัฒนธรรมไทยขึ้นสู่สายตาคนทั้งโลกผ่านแฟชั่นและชุดที่เขาออกแบบเองไม่ว่าจะเป็นชุดต้มยำกุ้งชุดจงกระเบนและชุดควีนสกิทสิ่งนี้คือความดีเลิศของวัฒนธรรมไทยที่ปรากฏอยู่ในสายตาคนทั้งโลกค่ะและหรือจะเป็นคุณมาร์กาเร็ตแทชเชอร์ผู้เป็นนายกหญิงคนแรกของสหราชอาณาจักรเขานำพาความดีเลิศทางด้านเศรษฐกิจมาให้กับอังกฤษและทำให้ประเทศชนะสงครามสิ่งเหล่านี้เธอได้ขีดค่าความเชื่อที่ว่าผู้หญิงไม่สามารถเป็นผู้นำได้เพราะเพศสภาพและตัวตนของเธอสามารถทำได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาเพศกำเนิดค่ะแล้วสิ่งเหล่านี้นะคะคือความดีเลิศของเพศสภาพที่เราให้ได้แต่เพศกำเนิดให้ไม่ได้ทั้งทางด้านวัฒนธรรมดีเลิศทั้งทางด้านตัวตนและดีเลิศทั้งทางด้านเศรษฐกิจค่ะและเพศสภาพนะคะไม่ได้จำกัดผู้คนด้วยหน้าที่แต่ให้เสรีภาพหรือ liberty ในการเป็นตัวเองเพราะเพศสภาพก็เปรียบเหมือนใจเต้นรำ

0: ไปลบตายเงาเพศสภาพคือเสียงเพลง
1: ก็เพศสภาพนำมาสู่ความหลากหลายทางเพศอัตลักษณ์ทางเพศและการแสดงออกทางเพศเพราะว่าเพศกำเนิดแค่เกิดมาแล้วติดตัวแต่เพศสภาพคือหัวใจของการใช้ชีวิตค่ะ
2: เอาละครับเอาละครับต่อเนื่องเลยครับไปที่หัวหน้าฝ่ายค้านแม่ทัพฝ่ายค้านขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องลีนุก

0: น้องลีนุกจะมีเวลาในการนำเสนอ4นาทีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เวลาจะเริ่มจับจากน้องลีนุกพูดคำแรกพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว4นาทีเริ่มครับ
2: สรีระอาจกำหนดกฎเกณฑ์ร่างแต่มีอาจปิดกั้นทางสว่างสวยเพศกำเนิดคือรูปกายที่ได้ไปเพศสภาพคือหัวใจที่ได้เป็นเรียนท่านคณะกรรมการผู้ดำเนินรายการผู้มีเกียรติและสวัสดีฝ่ายเสนอทุกท่านครับยัตติที่ว่าเพศสภาพนั้นดีเลิศเพศกำเนิดนั้นดีกว่านั้นไม่เป็นความจริงอย่างยิ่งครับท่านครับผมว่าจากการตียัตติของท่านเนี่ยผมว่าท่านกำลังเข้าใจยัตติผิดอยู่หรือเปล่าครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมจะขอตีความนะครับว่าท่านนั้นกำลังสนับสนุนฝ่ายค้านอยู่ครับซึ่งเราเนี่ยยินดีที่จะรับข้อสนับสนุนของท่านครับท่านครับเราเนี่ยไม่ได้จะมาปฏิเสธครับว่าเพศกำเนิดคือสิ่งที่ธรรมชาติให้มาครับแต่เรามาเพื่อยืนยันครับว่าการยอมรับเพศสภาพคือสิ่งที่ดีกว่าครับท่านครับการแปลยติของท่านเนี่ยขอบคุณมากเลยครับที่ท่านแปลให้เราครับเพราะว่าการแปลยติของท่านเนี่ยเป็นประโยชน์ให้เราอย่างยิ่งเลยครับเพศกำเนิดเนี่ยคือเพศทางสรีระที่ใช้ย้ำได้เพียงชายและหญิงทางท่านเนี่ยอ้างอิงมาทางเราก็มีอ้างอิงส่วนคำว่าเพศสภาพเนี่ยเราก็อ้างอิงจากหลักการยอกยากาตาครับที่ว่ามันคือตัวตนที่แท้จริงในจิตวิญญาณที่มนุษย์รับรู้และแสดงออกด้วยตนเองครับและคำว่าดีกว่าเนี่ยเราก็สนับสนุนฝ่ายเสนอนะครับที่ท่านพูดมาเนี่ยตรงเพลงเลยครับขอบคุณข้อมูลของท่านมากที่ทำให้เราได้ยติที่ง่ายขนาดนี้ครับยตินี้จึงแปลเลยนะครับว่ากรอบทางสรีระที่ธรรมชาติเนี่ยบังคับสามารถปลดล็อกศักยภาพสร้างความสุขและยกระดับสังคมได้มากกว่าเจตจำนงเสรีที่ตัวตนคนนั้นเป็นผู้เลือกเองซึ่งนั่นเนี่ยไม่เป็นความจริงเลยนะครับท่านครับจากยติเพศสภาพนั้นดีเลิศเพศกำเนิดนั้นดีกว่านั่นคือข้อความที่ท่านต้องเสนอครับเพศสภาพนั้นดีเลิศแต่เพศกำเนิดนั้นดีกว่าครับท่านครับการตียติของท่านเนี่ยท่านอาจจะกำลังหลงผิดอะไรอยู่หรือเปล่าครับท่านครับทางฝ่ายค้านเราเนี่ยจึงจะไม่ขอค้านท่านเลยครับเพราะว่าข้อมูลที่ท่านเสนอมาเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อเราอย่างสูงสุดเลยครับเพราะฉะนั้นผมขอแนะนำนะครับให้ทางฝ่ายเสนอเนี่ยกลับลองไปแปลยติใหม่และลองออกมาสู้กับเราใหม่อีกครั้งครับดังนั้นครับเพื่อสนับสนุนข้อความของท่านที่สนับสนุนข้อความของเราครับเราจะขอพิสูจน์ข้อเท็จจริงผ่าน4เหตุผลครับว่าทำไมเพศสภาพนั้นดีกว่าเพศกำเนิดครับท่านกรรมการ1ครับดีกว่าเพราะช่วยปลดล็อกศักยภาพระดับโลกครับ2ครับดีกว่าเพราะเป็นขุมพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจครับ3ดีกว่าเพราะทลายอคติและสร้างชัยชนะให้องค์กรและ4ดีกว่าเพราะปกป้องชีวิตและคือศักดิ์ศรีผมจะมาพิสูจน์เหตุผลแรกครับเพื่อสนับสนุนว่าเพศสภาพนั้นดีกว่าครับผมขอพิสูจน์เหตุผลแรกครับท่านลองมองไปในทิศทางระดับโลกครับประเทศที่มีการยึดติดเพศกำเนิดอย่างรัสเซียครับที่มีกฎหมายเกย์เพราะพวกกันละหล่อครับตั้งแต่ปี2013หรือว่าโปแลนด์ครับที่มีการสร้างเกย์ปล่อย LGBTQ นะครับประเทศเขาเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นเลยครับแต่เกิดการเหตุการณ์ที่เรียกว่าสมองไหลครับคนที่มีความสามารถครับอย่างวิศวกรเพศหรือศิลปินเนี่ยต้องขอลี้ภัยออกจากประเทศครับนั่นเลยครับคือทำให้ประเทศเนี่ยสูญเสียมาสมองมหาศาลครับเพียงเพราะว่าต้องการจะยัดเยียดคนให้อยู่ในกรอบที่เรียกว่าเพศกำเนิดครับนี่แหละครับประเทศที่ก้าวข้ามเพศกำเนิดอย่างอาร์เจนตินาที่มีกฎหมาย Gender Identity Law ครับหรือว่าแคนาดาที่มีกฎหมาย Bill 416ครับหรือว่านิวซีแลนด์เนี่ยที่มีกฎหมายรองรับเพศสภาพสังคมเขาเนี่ยล่มสลายหรือเปล่าครับไม่เลยครับตรงกันข้ามครับประเทศเขาเนี่ยเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดคนเก่งมากมายทั่วโลกเข้ามาหาครับท่านครับได้งานจาก Open for Business ครับชี้ชัดเลยครับว่ากฎหมายวัฒนธรรม LGBTQ เนี่ยคือปัจจัยอันดับหนึ่งที่คนเลือกมาทำงานในประเทศนั้นครับสูงซะยิ่งกว่าประกันสุขภาพเสียอีกครับท่านครับและยังมีอีก 69% นะครับที่คนเลือกปฏิเสธการทำงานต่างประเทศเพียงเพราะว่าประเทศเหล่านั้นไม่ยอมรับในเพศสภาพครับเห็นไหมครับเมื่อพนักงานรู้สึกปลอดภัยที่จะเป็นตัวเองเพื่อพนักงานรู้สึกแฮปปี้นวัตกรรมจะเบ่งบานครับท่านครับเพศกำเนิดเนี่ยเป็นเหมือนกรอบรูปครับแต่เพศสภาพครับเป็นภาวะครับโลกเราเนี่ยงดงามจากภาวะไม่ใช่กรอบรูปครับดังนั้นยติที่ว่าเพศสภาพไม่เป็นความจริงอย่างยิ่งครับขอบคุณครับ
0: เอาละครับเราจะต่อเนื่องไปที่ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่1ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนภัยเวลาจะเริ่มจับจากน้องเวด้าพูดคำแรกนะครับพร้อมไหมครับ
3: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว3นาทีทำให้เต็มที่เริ่มครับ
3: มันโบราณมันออกจะโบราณมันไม่เป็น

0: เหมือนประธานฝ่ายค้านเนี่ยจะสับสนอยู่นะคะว่าอะไรดีเลิศหรือดีกว่าท่านได้ฟังสิ่งที่ประธานฝ่ายเสนอของดิฉันเนี่ยได้แปรยัตติหรือเปล่าคะท่านเรามาย้ำอีกกันสักรอบดีไหมคะว่ายัตติคือเพศสภาพนะ It's a joke ค่ะมันคือจริตเนาะเพศสภาพนั้นดีเลิศเพศกำเนิดนั้นดีกว่าท่านเอาแต่ว่าแต่ไหนล่ะคะยัตติไม่มีคำว่าแต่เลยท่านจะมาคิดเองเองแบบนี้ได้ยังไงล่ะคะท่านว่าเพศสภาพของเราเนี่ยคือตัวตนที่เราอยากจะแสดงออกมาให้เห็นว่าเราเป็นใครแต่ว่าถ้าท่านเนี่ยยังไม่เห็นภาพดิฉันจะบอกเลยนะคะว่าการแต่งหน้าเนี่ยการแต่งหน้าการใส่ชุดสวยงามใส่กระโปรงกรุยกรายท่านค่ะไม่เหมือนกับสิ่งที่เพศกำเนิดกำหนดไว้คือที่ดิฉันฟังเมื่อสักครู่เนี่ยท่านให้ความกับฝ่ายเสนอของดิฉันทุกอย่างเลยนะคะถ้าท่านควรย้ายเก้าอี้มานั่งกับดิฉันเป็น8คนเลยดีไหมคะท่านและด้วยความเพศสภาพของเรานะคะนำไปสู่ความหลากหลายและนั่นก็คือการเปิดโอกาสของเศรษฐกิจด้วยค่ะเมื่อเราเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เป็นในสิ่งที่เราอยากจะเป็นความคิดสร้างสรรค์มันก็จะเกิดค่ะท่านและยังไงต่อคะมันก็จะเกิดศิลปะการแสดงซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งน่าจะทำให้คนทั่วโลกนั้นสนใจแล้วดึงดูดเข้ามาที่ประเทศของเราเป็นยังไงต่อล่ะคะเศรษฐกิจก็หมุนเวียนยังไงดีเลิศเลยล่ะค่ะท่านและต่อมานะคะค่านิยมที่ว่าชายนำไม่เป็นความจริงสิริมาโวบันดาไนเกนะคะแห่งศรีลังกาเธอเป็นผู้หญิงค่ะและเธอก็ได้พิสูจน์แล้วว่าของโลกได้เหมือนกันผู้หญิงก็สามารถเป็นผู้นำของประเทศได้เหมือนกันค่ะและหาใช่ว่าที่ไทยจะไม่มีนะคะมีค่ะนายกหญิงยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะเขาก็เป็นผู้นำของประเทศไทยเหมือนกันนะคะถึงอัตราผู้ชายจะมากกว่าก็ตามแต่มันเป็นเพราะติดกับคำว่าเพศกำเนิดนั่นแหละค่ะและควีนส์นะคะอันนี้เป็นเรื่องกีฬานักกีฬาฟุตบอลของทีมชาติแคนาดาค่ะเขาก็ไปคว้าเหรียญทองในระดับโอลิมปิกแล้วนะคะเขาเป็นนักกีฬาข้ามเพศแต่เขาก็โชว์ศักยภาพออกมาแล้วว่าสิ่งที่เขาอยากจะทำสิ่งที่เขาอยากจะเป็นมันแสดงผลออกมาแล้วค่ะ
1: กำลังร้อนนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเจ้านายชุติการก้านสะอาดน้องเจ้านายพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมครับ
2: แปลกนะคะที่คนเราภูมิใจกับเพศกำเนิดที่ได้มาฟรีๆแต่กลับด้อยค่าเพศสภาพที่สร้างขึ้นมาด้วยมันสมองค่ะท่านกอดโครโมโซมไว้นั่นๆนะคะระวังมันจะตกยุคเรียนท่านคณะกรรมการผู้ดำเนินรายการที่คงจะหลงระเริงอยู่กับการแปรยติผิดๆนะคะท่านดิฉันขอบอกตรงนี้เลยค่ะว่าดิฉันอยากจะขอบคุณท่านเหลือเกินดิฉันไม่รู้จะค้านอะไรท่านเลยค่ะนอกติท่านคะยติในวันนี้คือเพศกำเนิดนั้นดีกว่าท่านคะมันเป็นประโยคเดียวกันมันไม่ใช่ประโยคเพศสภาพนั้นดีเลยเพศกำเนิดนั้นดีกว่าคือท่านเป็นฝ่ายเสนอท่านต้องยืนในกำเนิดเนี่ยมันดีกว่าแต่ท่านกลับบอกว่าเพศสภาพของฉันดีกว่าโอ้โหขอบคุณค่ะท่านดังนั้นเนี่ยดิฉันจะขอยืนยันไปอีกหนึ่งเสียงเลยนะคะว่าเพศสภาพเนี่ยมันดีกว่าเห็นค่ะท่านท่านคะวันนี้นะคะจากที่หัวหน้าฝ่ายค้านของดิฉันเนี่ยได้ประกาศจุดยืนไปแล้วและย้ำแล้วย้ำอีกนะคะท่านวันนี้เนี่ยดิฉันก็จะมาเบิกแน่ให้ท่านเห็นนะคะว่าเพศสภาพเนี่ยมันดีกว่านะคะเพราะเป็นขุมพลังมหาศาลที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะท่านท่านคะเศรษฐกิจยุคนี้เนี่ยมาปั๊มเงินแล้วนะคะท่านแต่เขาใช้อะไรรู้ไหมคะท่านเขาขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์และการเปิดพื้นที่ให้กับความแตกต่างต่างหากนะคะจุดเริ่มต้นที่จะย้ำเรื่องนี้เลยค่ะท่านคือวรรณกรรมค่ะท่านซีรีส์วายที่ดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองก็จากปลายปากกาของคนที่ก้าวข้ามกรอบเพศเดิมๆและจนกลายเป็นขุมทรัพย์นำไปสู่ซีรีส์ระดับโลกค่ะท่านตัวเลขไม่เคยโกหกใครนะคะปัจจุบันเนี่ยตลาดซีรีส์วายไทยฟันมูลค่าไปถึง 4,000 ยังกว่าส่วนแบ่งการผลิตซีรีส์บอยเลิฟกว่า 55% ของเอเชียค่ะท่านดิฉันขอ900ล้านบาทเนี่ยมันหล่นมาจากสวรรค์พระเพศกำเนิดเหรอคะท่านตลกค่ะเบื้องหลังเงินก้อนนี้เนี่ย

0: มันคือการรวมพลังของคนที่มีหัวใจสร้างสรรค์และเปิดรับกับความหลากหลายของเพศสภาพต่างหากล่ะค่ะท่านถ้าท่านเนี่ยมัวแต่ยึดกับกรอบเพศกำเนิดเดิมๆไอ้ความเจริญมันไม่หมายท่านเห็นหรอกค่ะท่านและนี่ยังไม่พอนะคะงานแบงคอกไพด์เฟสติวัลที่ผ่านมาแค่สะบัดธงสี่ลุงเพียงทีเดียวค่ะท่านฟันมูลค่าไปกว่า 4,500 ล้านบาทกระจายเม็ดเงินไปทุกหย่อมยาเลยล่ะค่ะท่านและนี่นะคะยังสอดคล้องกับวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลที่บอกว่านักท่องเที่ยวชาว LGBT เนี่ยมีศักยภาพในการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 152,000 ล้านบาทค่ะท่านและยังดัน GDP ประเทศได้อีก 0.3% ค่ะท่านท่านจำเงินบาทเนี่ยมันไม่มีเพศ GDP มันไม่มีโครโมโซมและความคิดสร้างสรรค์ไม่เคยถูกจองจำไว้กับเพศเมื่อเราเลิกงมงายกับกรอบสรีระและเปิดพื้นที่ให้กับเพศสภาพได้มาอยู่รวมกันเราถึงจะได้ก้อยเงินก้อยทองก้อยโอกาสใหม่ๆรวยไม่ไหวแล้วค่ะเศรษฐกิจเนี่ยมันจะเจริญได้ก็ต้องเมื่อเราเปิดโอกาสให้เพศสภาพได้มีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันต่างหากล่ะค่ะท่านคติที่บอกว่าเพศกำเนิดนั้นดีกว่านั้นไร้สาระและไม่เป็นความจริงอย่างเด็ดขาดเลยค่ะท่าน
1: ต้องตีกันร้อนๆครับและต่อไปก็จะเป็นคิวของน้องฟ้าใสครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องณัฐวัฒน์งวนสูงเนา3นาทีครับทำให้เต็มที่นะครับพร้อมไหมครับ
2: ขออนุญาตทดสอบไมค์ค่ะ
1: พร้อมนะ
2: พร้อมค่ะ
1: จะพร้อมแล้ว3นาทีเริ่มครับ
2: มันแน่นอกตึงยกอกให้แบกเอาไว้นานไปเดี๋ยวใจฉลอกวุ้ยดิฉันเนี่ยทนไม่ไหวแล้วนะคะท่านเนี่ยเป็นฝ่ายค้านนะคะแต่ท่านไม่ยอมค้านประเด็นที่ฝ่ายเสนอเนี่ยเสนอไปเลยหรือว่าท่านเนี่ยยกเก้าอี้มาเถอะค่ะมาอยู่กับฝ่ายเสนอเถอะค่ะดิฉันเชื่อว่าเพศท่านไม่ดีจริงท่านก็คงไม่อยากได้เป็นของตัวเองหรอกค่ะงั้นเรามาดูความดีรัฐบาลเนี่ยดีรัฐประการที่1ค่ะเราดีรัฐด้านวัฒนธรรมค่ะวอนวายวอนอารัธนาศิรการวันทาจักราคุณแก้วดิฉันเชื่อว่าใครหลายๆคนในที่นี้นะคะก็ร้องเพลงนี้ได้เช่นเดียวกันเพราะเราก็ต่างรับวัฒนธรรมมาจากการเลื่อนฟีด TikTok ไปพร้อมๆกันค่ะและนี่นะคะคือพลังของเพศสภาพที่ดำรงคงอยู่ซึ่งวัฒนธรรมเรายกป้ายสีให้มีคุณค่าเรายกผ้าไหมไทยให้งดงามนำไปสู่ในระดับ global ค่ะความดีเลิศด้านที่2นะคะความดีเลิศด้านเศรษฐกิจค่ะสงกรานต์ไทยที่สีลมนะคะซึ่งจัดขึ้นในเดือนที่4แล้วลอยไปอีกแค่เดือนนิดๆก็จะถึงงานไพรส์มันแล้วค่ะและนี่นะคะก็แสดงเห็นว่าตราบใจใช้สอยมีรายงานจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะบอกเอาไว้ว่าสงกรานต์ไทยทำรายได้มากกว่า 30,000 ล้านบาทซึ่งมากกว่าปี2568ถึง 6% เลยนะคะและนี่แหละก็แสดงเห็นแล้วว่าวัฒนเศรษฐกิจของเรานะคะดำเนินต่อได้ด้วยเพศสภาพค่ะความดีเลิศด้านที่3นะคะความดีเลิศด้านค่ะเพศสภาพเนี่ย

0: ติว่าเราต้องเป็นแบบไหนเพศสภาพคุณค่ะ
1: เอาละฮะผลฝ่ายค้านคนที่2ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องพลอยพลอยระดาบริสุทธิ์ณฤดมน้องพลอยจะมีเวลาในการนำเสนอ3นาทีนะครับในฐานะผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่2ครับพร้อมนะครับน้องพลอย
0: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว3นาทีเริ่มครับ
0: ท่านคะท่านฝ่ายเสนอดิฉันก็คงยังยืนยันคำเดิมค่ะว่ายัตติในวันนี้เนี่ยไม่เป็นความจริงค่ะยัตติที่ว่าเพศสภาพนั้นดีเลิศเพศกำเนิดนั้นดีกว่าฉันก็ยังคงยืนยันจุดยืนของดิฉันค่ะว่าเพศสภาพนั้นดีกว่าค่ะท่านคณะกรรมการท่านคณะกรรมการท่านผู้ดำเนินรายการและฝ่ายเสนอนะคะที่ยังคงงุนงงแล้วก็ยังสับสนอยู่ค่ะว่ายัตติในวันนี้คืออะไรกันแน่ค่ะดิฉันนะคะในฐานะสนับผู้สนับสนุนคนที่2ค่ะก็ขอมากระชากหน้ากากที่สุดแสนจากคติแล้วมาเปิดวาร์ปสู่โลกอนาคตนั่นก็คือกลยุทธ์แห่งชัยชนะคือกำไรและคือกำไรและสร้างความสำเร็จให้แก่องค์กรอย่างแท้จริงค่ะท่านท่านคะสิ่งที่ฝ่ายเสนอเนี่ยพร่ำเพ้อพรรณนาบอกดิฉันว่าแพทย์กำเนิดนั้นเนี่ยดีกว่าแม้ดิฉันก็คงจะเชื่อท่านนะคะถ้าเมื่อ500กว่าปีนู่นก่อนล่ะค่ะท่านฟังแล้วก็ขนลุกเลยค่ะท่านข้อมูลจาก UNDP และธนาคารโลกเนี่ยชี้ชัดว่าคนข้ามเพศกว่า 77% ค่ะถูกปฏิเสธเข้าทำงานค่ะเพียงเพราะว่าเพศกำเนิดเนี่ยไม่ตรงกับเพศสภาพเห็นไหมคะองค์กรเหล่านี้เนี่ยเขามีความฉลาดหรอคะเขาไม่ได้มีความฉลาดขึ้นเลยแม้แต่น้อยค่ะท่านโดยสิ้นเชิงทหารล่ะค่ะท่านลองไปดูลองมองดูโลกที่เจริญแล้วสิค่ะท่านอย่างเช่นแอปอย่างเช่น Apple เนี่ยก็มี CEO อย่างทิมคุกค่ะและ AI สุดล้ำค่ะก็คือ ChatGPT นั่นเองทั้งคู่เนี่ยก็เปิดเผยอย่างภาคภูมิใจเลยนะคะท่านว่าเป็นเกย์ค่ะได้ยินไหมคะว่าท่านทั้งสองเนี่ยเป็นเกย์ค่ะท่านพอเราเห็นเนี่ยมาเป็นกองขำนวัตกรรมระดับโลกเนี่ยก็ถือกำเนิดขึ้นมาให้ท่านเนี่ยท่านเนี่ยได้ใช้ณปัจจุบันนี้นะคะและไม่ต้องมโนไปเองนะคะว่ามันไม่เกี่ยวเพราะว่ามันเกี่ยวค่ะเพราะงานวิจัยระดับโลกอย่าง McKinsey ค่ะฟาดเปรี้ยงลงมาต่อหน้าท่านเลยนะคะว่าองค์กรที่มีความหลากหลายทางเพศสภาพในระดับผู้นำเนี่ยสามารถฟาดฟันกำไรสูงกว่าคู่แข่งถึง 39% เลยค่ะท่านก็ทำมาได้หรอคะก็เพราะว่าองค์กรเหล่านี้เนี่ยเขาทำกำไรได้ถึงเด้งเด้งเด้ง3แดงกันเลยทีเดียวค่ะท่านเด้งนี่เถอะค่ะได้คนเก่งพอเขาคัดคนเขาที่ทำงานเนี่ยด้วยมันสมองไม่ใช่โครโมโซมคู่ที่23ค่ะและเด้งที่2ค่ะท่านได้ไอเดียและนวัตกรรมใหม่ๆที่เข้ามาทลายกล้าเป็นเดิมๆที่ฝ่ายเสนอเนี่ยยังคงยึดติดอยู่ในนั้นเลยนะคะและเด้งเซตที่3ค่ะเข้าใจกันตลาดกว้างขึ้นก็เงินจากผู้บริโภคได้อย่างลึกซึ้งขึ้นมากกว่าเดิมค่ะท่านท่านคะองค์กรที่กำลังคลั่งเพศสภาพคลั่งเพศกำเนิดอยู่เนี่ยก็คือองค์กรที่กำลังปิดประตูขังตัวเองไม่ให้เห็นเดือนไม่ให้เห็นตะวันแต่ที่กลับชนะในโลกอนาคตค่ะเห็นไหมคะแพทย์สภาพเนี่ยดีกว่าไหนๆเลยค่ะท่านดังนั้นยติที่บอกว่าแพทย์กำเนิดนั้นดีกว่าช่างเป็นคำเก่าอ้างที่แสนจะล้าหลังและไม่เป็นความจริงอย่างยิ่งขอบ
1: เราจะไปต่อที่ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่3ต้องบอกว่าคู่นี้มันจริงๆและทำหน้าที่ได้อย่างดีขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องณชีวงครุฑหรือน้องนาเยอะนะฮะตอนนี้เป็นตลกอุปกรณ์นะฮะ
2: ขออนุญาตทดสอบไมโครโฟนครับ
1: นี่น้องน้ำมีเวลาในการนำเสนอ3นาทีนะครับแล้ว3นาทีเริ่มครับ
2: กราบสวัสดีท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนเพื่อนผู้ร่วมอุดมการฝ่ายเสนอและท่านฝ่ายค้านที่เคารพรักทุกท่านครับเอ๊ะแต่ว่าวิผมมองไปทางท่านฝ่ายค้านไม่ชัดเลยฮะหรือว่าแว่นเป็นฝ้าไหมเนี่ยอุ้ยไม่ใช่ครับแต่ว่าฝั่งท่านอ่ะโดนม่านหมอกแห่งความล้าหลังบังไว้อยู่ต่างหากครับแถมยังหลงทิศหลงทางอีกครับท่านทุกท่านในที่นี้ครับถ้ายัตติว่าด้วยเพศสภาพนั้นดีเลิศเพศกำเนิดนั้นดีกว่าเอ้าแต่จะดีกว่ายังไงล่ะครับในเมื่อเพศสภาพของเรานั้นดีเลิศออนท็อปแล้วท่านพี่โตผมบ้างสิครับพี่ไม่สนุกเลยแค่ท่านพี่ก็ผิดประเด็นอยู่นั่นแหละผมยังไม่ได้พูดถึงว่าเราอยู่ฝั่งเพศกำเนิดเลยนะครับท่านได้ฟังประธานผมแปรยติหรือไม่หรือว่าอย่างที่ ChatGPT ท่านยกมาตะกี้น่ะท่านกลับไปลงทีหรือเปล่า GPT ช่วยฉันด้วยแปรยตินี่ให้ฉันฟังหน่อย มาเข้าประเด็นผมกันดีกว่าครับว่าที่ผมอยากให้ทุกท่านดูที่นี้ครับว่าสิ่งที่ชายจริงกระทำกับหญิงแท้นั่นเลวร้ายขนาดไหนครับและถ้าท่านอาจจะคิดขึ้นมาตอนนี้เลยว่าอุ๊ยหาเรื่องมาโต้ดีกว่าสรีระผู้หญิงนะ

0: ไม่เหมาะกับการทำงานต้องไปเย็บปักถักร้อย ท่านดูภาพนี้หน่อยครับ Do the job he left behind ภาพนี้จากสงครามโลกครั้งที่2ครับในประเทศอเมริกาครับในวันที่ชายแท้ของเราเนี่ยต้องนั่งเรือออกไปรบถึงทวีปยุโรปเขาคงไม่ไปรบโดยการถือกิ่งไม้กับก้อนหินไปไล่ทุบกันแบบมนุษย์นี่แอนเดอร์ทันหรอครับมันไม่มีเพราะจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์นั้นมีผู้หญิงมากกว่า6ล้านคนทำงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาวุธครับสร้างรถถังต่อเรือประกอบเครื่องบินไม่พ้นฝีมือของสตรีเหล่านี้ครับหรือว่าถ้าท่านอยากจะค้านประเด็นนี้เหรอครับเห็นต้นไม้หน้ารัฐสภาไหมฮะท่านโคนต้นไม้อ่ะลากเขาสนามรบไปด้วยเลยครับไปเคาะกันในหัวโนกันไปข้างเลยครับแล้วก็ถ้าท่านมีประเด็นเข้ามาจะแวบอีกแล้วก็ว่าเพศสภาพของเราเนี่ยท่านไปเอามาจากไหนเนี่ยท่านดูภาพนี้สิฮะบุคคลท่านนี้มีตัวตนอยู่จริงนะครับคุณป๊อบจากนครสวรรค์ครับซึ่งท่านเป็นทรานสเจนเดอร์นะครับแต่เห็นอะไรไหมครับท่านมีลูกครับแล้วก็เลี้ยงลูกได้โตและมีคุณภาพที่ดีด้วยครับเพราะว่าถึงกายจะเป็นชายแต่มีใจที่เป็นหญิงมีอะไรไปตีตราเขาหรอครับว่าเขาจะเป็นพ่อที่ดีไม่ได้โลกแค่ไปหรือเปล่าดังนั้นแล้วครับท่านนะก็มัวยึดติดแต่กับสรีระจนลืมคำว่าอิสระเสรีเพศสภาพของเราเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ดีคือสิ่งที่ค้ำคือโบราณขอบคุณและสวัสดีครับ
1: ไปต่อเนื่องครับผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่3เครื่องกำลังร้อนครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องทัศน์ครับรอง
2: ขออนุญาตทดสอบใหม่ครับ
1: ครับผมพร้อมไหมครับ
2: ครับพร้อมครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว3นาทีเริ่มครับ
2: เพศกำเนิดเปิดกายแค่ภายนอกธรรมชาติขีดบอกเป็นกรอบขวางจิตพิชิตทางส่องสว่างกลางใจอยากเซรีเรียนท่านคณะกรรมการท่านผู้ดำเนินรายการและสวัสดีฝ่ายเสนอทุกท่านครับกระผมยังขอย้ำในจุดยืนของเพศสภาพนั้นดีเลิศเพศกำเนิดนั้นดีกว่าถ้าท่านอยู่ฝ่ายเสนอจริงท่านก็ต้องมาบอกว่าเพศกำเนิดมันดีกว่าอย่างไรและมันดีกว่ายังไงลิสต์ไปครับ1 2 3 4 5ลิสต์มาเลยแต่ทางนี้ครับคือฝ่ายค้านของเราก็ต้องย้ำว่าเพศสภาพนั้นมันดีกว่าถูกต้องไหมครับท่านซึ่งผมอยากรู้ครับว่าท่านน่ะเลือกเดินทางผิดมาตั้งแต่ตอนไหนหรือท่านเลือกเดินทางผิดมาตั้งแต่ผลรอบที่แล้วมันประกาศแล้วหรือเปล่าครับดิท่านกำลังหลงอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยและมาในประเด็นของผมครับอยากจะนำเสนอผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยถึงเด็กคนหนึ่งสิครับที่ต้องตื่นขึ้นมาในร่างกายที่ไม่ใช่ตัวของตัวเองแล้วต้องปั้นหน้ายิ้มทำตัวตามกรอบเพศกำเนิดที่สังคมได้ขีดเอาไว้แต่ในใจนะครับมันกลับมีคำถามที่ไร้คำตอบว่าทำไมเขาถึงเป็นตัวของตัวเองไม่ได้และมันน่าเศร้านะครับที่แม้แต่บ้านซึ่งควรจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดอ้างอิงจากองค์การแรงงานรอบประเทศครับว่ามีกลุ่มเพศสภาพในไทยกว่า 55% ต้องปกปิดตัวตนและกว่า 54% ครับเคยที่จะคิดฆ่าตัวตายเพียงเพราะสังคมครับเอาไม้บรรทัดอันเล็กๆมาวัดพวกเขาว่าเป็นเพศกำเนิดหรือเพศสภาพครับแต่ทุกท่านครับในความมืดมิดเนี่ยมันย่อมมีแสงสว่างอยู่เสมอเมื่อสังคมเราเปิดกว้างในเพศสภาพครับซาบันเทเลตันคิสระบุว่าอัตราการทำร้ายตัวเองจะลดลงไปกว่า 74%ซึ่งในส่วนนี้ครับคือข้อพิสูจน์ความดีกว่าอย่างชัดเจนครับว่าเมื่อสังคมเรายอมรับและเปิดกว้างในเพศสภาพจะสามารถช่วยคนคนหนึ่งจากที่เขาเคยคิดว่าตัวตนของเขานั้นมันไร้ความหมายมันไร้ซึ่งตัวตนและไม่มีคุณค่าให้เขากลับมามีคุณค่าในชีวิตอีกครั้งครับแต่ท่านลองคิดดูสิครับว่าการที่เราได้เป็นตัวของตัวเองโดยไม่ถูกตีกรอบจากใครเนี่ยมันจะเลิศกว่าขนาดไหนหรืออย่าง Hello Universeและนี่ครับคือวลีเด็ดจากเวทีนางงามระดับโลกอย่างมิสยูนิเวิร์สที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า70ปีซึ่งพอมีการเปิดกว้างเรื่องเพศสภาพครับเราเลยเห็นความปังแบบชุดทรงผมทรงหน้าทรงคนและคนทรงศักยภาพครับซึ่งพวกเขาเหล่านี้ครับก็มันแค่เดินสับสวยๆอยู่บนเวทีนะครับแต่ว่าและศักยภาพให้โลกของเราทั้งใบได้เห็นถึงคุณค่าของเราเพศสภาพพวกนี้ครับและความเรื่องแบบนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยครับถ้ามนุษย์ยังคงยึดติดยังคงตาบอดและยังคงงมงายลงผิดอยู่กับกรอบเพศกำเนิดแบบเดิมๆทุกท่านครับผมฝากทุกท่านไว้อย่างหนึ่งว่าโลกที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่โลกที่มีความหลากหลายแต่มันคือโลกที่มองเห็นความเจ็บปวดจากการถูกตีกรอบของเพื่อนมนุษย์เป็นเพียงเรื่องธรรมดาดังนั้นจะตีเดี๋ยวนี้

0: จึงไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนครับขอบคุณครับ
1: เอาละครับแล้วไปกันต่อครับปิดท้ายด้วยอย่างที่บอกไปแม่ทัพฝ่ายค้านรอเราอยู่แล้วนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องลีนุกอภิชาสุวรรณวงศ์ลีนุกพร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
1: พร้อมแล้ว3นาทีสุดท้ายทำให้เต็มที่เริ่มครับ
0: เรียนท่านคณะกรรมการท่านภูมิเกียรติและฝ่ายเสนอทุกท่านครับท่านครับผมขอยืนยันว่าการแปรยติของเราเนี่ยถูกต้องแน่นอนครับดังนั้นผมจะมาอธิบายอย่างละเอียดเลยครับว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นครับยติในวันนี้คือเพศสภาพนันดีเลิศเพศกำเนิดนั่นดีกว่าครับก็ไม่มีการแยกคำในยตินี้นะครับดังนั้นทางฝ่ายเสนอเนี่ยต้องทำการสนับสนุนครับว่าประโยคนี้ทั้งประโยคยตินี้ทั้งยติเนี่ยเป็นความจริงครับทางยติไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งในประโยคไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งในยตินะครับท่านครับแล้วตามถ้าเกิดจากยติในวันนี้เนี่ยมันมีคำว่ากว่าครับท่านครับตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่ากว่าเนี่ยจะต้องใช้หมายถึงว่าเหนือกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งครับนั่นแปลว่าคำว่าเหนือกว่าในที่นี้เนี่ยมันต้องไปคู่กับประโยคข้างต้นครับดังนั้นการแปลยติของเราเนี่ยถูกต้องอย่างแน่นอนครับที่เราไม่ค้านเนี่ยไม่ใช่เพราะเราไม่ทำหน้าที่ฝ่ายค้านแต่ฝ่ายเสนอเนี่ยตามแปลยติผิดแล้วเขาค้างฝ่ายค้านตั้งหากเลยครับเราจึงขอยืนยันครับว่าการแปลยติของเราเนี่ยถูกต้องแล้วครับตลอดการโต้วันทีวันนี้ฝ่ายค้านของเราเนี่ยได้พิสูจน์แล้วครับว่าทำไมเพศสภาพถึงเหนือกว่าครับตั้งแต่ระดับโลกครับที่กฎหมายเนี่ยสากลเปิดกว้างให้คนดึงดูดคนเก่งมากมายครับระดับประเทศที่การโอบรับความหลากหลายเป็นเชื้อฝ่ายจุดประกายเศรษฐกิจครับระดับสังคมที่ทำลายกำแพงอคติและเดินหน้าผลักดันนวัตกรรมไปจนถึงระดับบุคคลที่เพศสภาพเนี่ยช่วยเยียวยาชีวิตช่วยเยียวยาจิตใจปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครับพ่อแม่พี่น้องครับโลกใบนี้เนี่ยไม่เคยจะเดินขึ้นได้จากการก้มหน้ายอมรับสิ่งที่ถูกกำหนดมาตั้งแต่ตอนเกิดแต่เราเนี่ยขับเคลื่อนด้วยการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพมาโดยตลอดใช่ไหมครับอย่างนักประวัติศาสตร์โลกเนี่ยจะดูไว้ชัดเจนครับอย่างเหตุการณ์ของสโตนวอลนี่ครับที่ผู้คนต้องสละเลือดเนื้อและแม้กระทั่งชีวิตเพื่อเรียกร้องสิทธิในเสรีภาพครับแต่ท่านครับองค์การสหประชาชาติหรือว่าองค์หรือว่า UN นะครับต้องออกมาประกาศเลยครับว่านี่แหละครับคือสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานครับท่านครับต้องใช้ตรรกะท่านคิดดูสิครับถ้าเพศกำเนิดมันดีเลิศเพื่อเสรีมันดีได้ขนาดนั้นทำไมคนเราเนี่ยต้องเอาชีวิตเขาแลกเพื่อเรียกร้องสิ่งที่มันแย่กว่าเลยครับผมขอถามทุกท่านในฮอลล์นี่ครับเวลาที่มนุษย์เราลุกขึ้นมาประท้วงลุกขึ้นมาต่อสู้เราทำเพื่อถอยหลังไปสู่สิ่งที่แย่กว่าหรือเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ดีกว่าครับใช่ครับเราทำเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าครับมันก็เหมือนกับกฎหมายเท่าเทียมสิทธิกฎหมายเท่าเทียมของเพศสภาพเพศชายและเพศหญิงและกฎหมายแรงงานนั่นแหละครับเช่นเดียวกันครับการกฎหมายสิทธิและเสรีภาพในเพศสภาพนั้นก็เป็นการก้าวหน้าไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเช่นเดียวกันครับท่านครับเพศกำเนิดเนี่ยบางครั้งครับมันเป็นเหมือนโซ่ตรวนนะครับที่กดทับความเป็นมนุษย์กดทับความเป็นมนุษย์และกดขี่ความเป็นมนุษย์เอาไว้ครับท่านครับคำว่าเพศสภาพของท่านเนี่ยหลักการก็จริงครับแต่ว่าการเข้าใจของท่านเนี่ยไม่ถูกต้องเลยครับดังนั้นครับในยติที่ว่าเพศสภาพนั้นดีเลิศเพศกำเนิดนั้นดีกว่านั้นจึงไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนครับขอบคุณครับ
1: เอาล่ะนี่น่าจะเป็นจุดที่ตอนนี้มันมากเลยล่ะแล้วก็ทำหน้าที่ได้ดีของทั้งสองฝ่ายนะฮะเอาล่ะครับเราจะไปปิดท้ายครับที่หัวหน้าฝ่ายเสนอขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องโฟกัสพลอยชมพูลาภคณารัก
3: เรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและกราบท่านใดๆท่านก็สนับสนุนฝ่ายเสนอขนาดนี้แล้วดิฉันก็ขอบอกเลยค่ะว่าท่านช่วยทิ้งป้ายฝ่ายค้านทิ้งไปเถอะค่ะก็ท่านไม่ได้กระดาษถึงหน้าที่ของฝ่ายค้านเลยค่ะและดิฉันนะคะเห็นความดีของท่านอย่างเดียวเลยค่ะว่าท่านมีดีแต่อ้างดีแต่หาเหตุผล108,009มาบอกว่าเราไม่ใช่ทั้งที่เราก็ตียติได้อย่างถูกต้องแล้วให้ดิฉันเป็นคุณครูสอนภาษาไทยให้ท่านไหมคะว่าดีกว่าและดีเลิศคืออะไรขณะที่ฉันอธิบายไปท่านยังไม่ฟังดิฉันเลยค่ะท่านฝ่ายค้านแล้วถ้าท่านยังตียติผิดๆถูกๆอย่างนี้แล้วยังไม่ทำหน้าที่ของฝ่ายค้านอีกกรุณาเด้งออกไปจากรัฐสภาเถอะค่ะ

0: ความเลิศทางด้านนวัตกรรมเรานะคะมีการพัฒนานวัตกรรมซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งเพศกำเนิดและเพศสภาพยกตัวอย่างเช่นการผ่าตัดแปลงเพศค่ะท่านคะการผ่าตัดแปลงเพศหน้าอกของเพศสภาพนะคะเราสามารถนำไปใช้กับเพศกำเนิดได้ในการผ่าตัดเรื่องของมะเร็งเต้านมค่ะนี่คือประโยชน์ที่เพศสภาพให้ได้กับเราและให้ได้กับเพศกำเนิดด้วยและดูเหมือนท่านอยากจะได้เล็บติดของดิฉันจนตัวสั่นแต่ท่านยังแปลคำว่าเพศสภาพไม่ถูกต้องเลยค่ะท่านยังหยิบยกแต่เรื่องของความหลากหลายทางเพศทั้งที่เพศสภาพคือเรื่องของตัวตนและความเป็นตัวตนของดิฉันที่แสดงออกค่ะยกตัวอย่างเช่นตอนที่ดิฉันใส่หนวดอยู่ตอนนี้นะคะไม่ได้แปลความว่าที่ฉันเป็นทอมนะคะแต่ว่ามันหมายถึงตัวตนของดิฉันค่ะฉันแค่ชอบหนวดของผู้ชายดิฉันก็เลยติดค่ะเพียงเท่านี้เลยค่ะอีกทั้งนะคะความดีเลิศทางด้านเศรษฐกิจท่านคะมีวิจัยของ Harvard Business Review เผยว่าการที่เรามีผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศหรือเพศสภาพสร้างกำไรได้เนื่องมาจากว่าเขาสามารถนำความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆความคิดนอกกรอบที่เพศสภาพมีเอามาใช้และพัฒนาบริษัทให้สร้างกำไรถึง 19% ค่ะแล้วในเรื่องของวัฒนธรรมนะคะเราสร้างความหลากหลายทั้งทางด้านแฟชั่นทั้งทางด้านภาษาเพราะว่าเพศสภาพมันลันมันสลุดมันเลิศยังไงล่ะคะและอย่างสุดท้ายค่ะความดีเลิศต่อตัวตนเราได้แสดงออกความเป็นตัวเองซึ่งเพศกำเนิดไม่สามารถทำได้เพราะท่านยึดติดแต่ศักยภาพเรามีศักยภาพมากกว่านั้นค่ะเราสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องรอให้เพศกำเนิดมากดตัวตนของเราค่ะเพราะว่าเพศอย่าถูกชุดด้วยคำหลวงของฝ่ายค้านจะเป็นใครเพศต่ำไปยอมดีกว่าเลิกชูเชิดแค่ร่างกลวงทวงตัวตนค่ะ
1: ไม่รู้ด้วยยติแต่อย่างใดแต่วันนี้ทั้ง8คนต้องบอกว่ามันมากในรอบนี้นะฮะคู่นี้เป็นการโคจรมาเจอกันได้แบบทุกปากทำหน้าที่ได้ดีอย่างมากเอาละครับคราวนี้เป็นหน้าที่ของท่านคณะกรรมการมาฟังคอมเมนต์การตัดสินแล้วสำหรับคู่นี้เริ่มต้นเลยครับที่ท่านอาจารย์พยาวพัฒนพงศ์เป็นอย่างไรบ้างครับ
2: คู่นี้เนี่ยโตแล้วจะเป็นตัวอย่างชัดเจนในเรื่องของการตียติหมายถึงแปลนั้นมาทีหลังคุณต้องตียติก่อนชัดเจนมากไม่ตรงกับจุดของเราหนูตียติไม่ตรงปากสองไม่ต้องทำหน้างงปากหนึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายชัดเจนเราคณะกรรมการพิจารณาคิดกันไม่ใช่แป๊บแป๊บนะคะมันมีคำว่าเพศสภาพกับเพศกำเนิดเปรียบเทียบคู่กันฝ่ายเสนอต้องขึ้นมาพูดทุกวิถีทางทั้งทางไหนก็ตามใจทุกวิถีทางว่าเพศสภาพนั้นดีกว่าดีที่สุดดีเลิศดีที่สุดดีคือดีมากกว่าโดยกฎฝ่ายค้านที่จะต้องมาดีกว่าเว้ยเพศสภาพอย่ามาแย้มเพศกำเนิดดีกว่าดีกว่ายังไงก็ตามใจดีเลิศก็ได้ใช้คำว่าดีเลิศคุณบอกของคุณดีเลิศแต่ของเราเลิศกว่าเพราะฉะนั้นฉันจะชอบเพศกำเนิดฝ่ายค้านต้องเชียร์เพศกำเนิดอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชครูถ้าถามว่าเรื่องการพูดทั้งคู่พูดเก่งค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านคะทั้งคู่พูดลื่นไหลพลั้งพลูมีบุคลิกของตัวเองชัดเจนแต่ละคนจังหวะการพูดเป็นเอกลักษณ์เถียงหัวชนฝาครูขอชมศรัทธาสมุทรจากสมุทรสงครามนะคะหัวชนฝาเห็นกริพ่อฉันเตรียมมาอย่างนี้นะคะตอนหัวหน้าทีมมาสรุปจบครูยิ่งชื่นชมเลยสามารถที่มาตีแผ่ว่าฉันคิดอย่างนี้ได้ดีมากนะคะหัวชนฝาจริงๆพ่อเตรียมมาอย่างนั้นอย่างไรก็ตามเดี๋ยวนอกรอบพบกันแล้วเราจะอธิบายขอชมทั้งสองทีมในเรื่องเทคนิคการพูดค่ะ
1: เอาละครับชื่นชมอย่างที่บอกไปน้องๆทั้ง8ปากทำหน้าที่ของตัวเองได้ยอดเยี่ยมนะฮะจะต่อเนื่องไปเลยนะครับท่านที่2ครับท่านอาจารย์พนมปีเจริญครับ
3: ขอบคุณครับน้องๆทั้งสองทีมวันนี้ต้องชื่นชมว่าทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุด

0: โดยเฉพาะไม่ว่าฝ่ายเสนอจะแย้งยังไงก็แล้วแต่จะเตือนยังไงก็แล้วแต่ฉันเตรียมมาอย่างนี้แหละซึ่งก็ถูกแล้วเพราะถ้าเปลี่ยนตอนนี้มันอาจจะไม่ทันนะฮะมันจะเราถ้าพูดในแง่ของอย่างที่อาจารย์พยาวบอกเนี่ยเราทำหน้าที่ของเราดีทั้งคู่เลยนะฮะถ้าจะตัดสินกันด้วยเอาพูดอย่างเดียวไม่เอาประเด็นเลยนะไม่เอาหัวข้อวันนี้เลยมาเกี่ยวข้องเนี่ยก็ชนะกันฉิวเฉียดเลยผมคุยกับอาจารย์พิชาติว่าเฮ้ยถ้าเราตัดหัวข้อออกไปเนี่ยมันก็ชัดเลยว่ามันชนะกันแบบฉิวเฉียดโอหารเรื่องวัฒนศิลป์เรื่องการเรียบเรียงการใช้ใจต่างกันนิดเดียวนะแต่เผอิญมันเหมือน disqualify นะด้วยความเข้าใจผิดของหัวข้อเพราะท่านหนูดูนะหัวข้อมันมีเว้นวรรคในเอกสารนะแต่อันนี้ไม่วรรคแต่ในเอกสารนะวรรคว่าเพศสภาพนั้นดีเลิศแล้วก็วรรคเพศกำเนิดนั้นดีกว่าเพราะฉะนั้นมันเป็นวาทศิลป์ในการตั้งหัวข้อว่าฝ่ายเสนอเพศสภาพนั้นเนี่ยดีที่สุดแล้วดีเลิศแล้วแต่เราจะต้องมาแย้งว่าฝ่ายค้านว่าเพศกำเนิดนั้นดีกว่ายังไงก็ว่ากันและผิดวิทยากรทุกคนในนี้ก็เข้าใจผิดหมดเพราะเราร่วมกันลงมติว่านี่คือหัวข้อพี่ภูมิยังภูมิใจแล้วว่านี่คือหัวข้อที่ดีที่สุดในวันนี้เพราะฉะนั้นหัวข้อมันไม่ได้ผิดอะไรนะครับมันไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่าครั้งต่อไปในการเข้ารอบมาลึกๆเนี่ยหรือไม่ลึกก็แล้วแต่ถ้าไม่แน่ใจเรื่องหัวข้อให้โทรมาถามทีมงานนะให้โทรมาถามทีมงานว่าอันนี้หมายถึงอย่างนี้ใช่ไหมนะเราจะได้เตรียมไม่ผิดเพราะฉะนั้นด้วยความรู้สึกของความเป็นวิทยากรรุ่นพี่ของพวกเราวันนี้พวกเราไม่ได้ผิดอะไรได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วเพียงแต่ว่าเข้าใจหัวข้อผิดเท่านั้นเองขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับท่านอาจารย์พนมพิจารณ์ครับไปต่อครับที่อาจารย์อภิชาติดำดีครับวันนี้น้องๆทั้งสองโรงเรียน
2: นี้เนี่ยรอบนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างเพศสภาพกับเพศกำเนิดผมเนี่ยฟังอย่างเข้าใจเพศสภาพ
1: ครับ
2: ด้วยความหวงแหนเพศกำเนิดอย่าเพิ่งเอาของฉันไปนะแต่ว่านะฮะกลอนเพลงของฝ่ายเสนอสอดคล้องกับยติปรบมือให้ครับทางฝ่ายค้านนะครับมีสถานการณ์เฉพาะหน้าเรื่องการตียติแต่ว่ามันพลิกไม่ทันเพราะเราได้เตรียมการมาแล้วสู้สุดๆปรบมือดังๆให้กับศรัทธาสมุทรครับเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์อภิชาติจะมาร่วมวาทีกับฝ่ายเพศสภาพ
1: ครับ
2: จะบอกว่าอย่างนี้ครับเพศสภาพนั่นแหละดีเลิศไม่ว่ากำเนิดเกิดเป็นเพศไหนเพศกำเนิดดูกายก็ทราบแต่เพศสภาพคุณค่าคนอยู่ที่ความดีไม่ได้อยู่ที่เพศนี้เพศไหนเป่าคลุยหรือว่าตีฉิ่งถ้ารักกันจริงมันก็ปิ๊งกันได้ LGBTQ นั้นนะคือคนเหมือนกันเราไม่ใช่อื่นไกลไม่ยึดติดกับเพศกำเนิดเพศสภาพดีเลิศเพราะว่าโดนใจไอ้ที่ต้องแรปให้กับเพศสภาพเพราะมันเป็นแนวคิดเชิงเสรีนิยม
1: จ้ะ
2: พอมาฟังเพศกำเนิดเนี่ยครับธรรมชาติพระเจ้าให้ม
1: า
2: การเผยแพร่เผ่าพันธุ์ของมนุษยชาติมันเป็นทางอนุรักษ์นิย
1: ม
2: ต้องรักษากันไว้ให้ดี
1: ครับ
2: พอทางอนุรักษ์นิยมมันต้องไปแบบนี
1: ้ยังไงฮะ
2: ดูเถิดพี่น้องชาวประชาที่ติดกายมาของท่านเป็นชายหรือหญิงเอาดูเห็นปั๊บยอมรับความจริงจะคลุยหรือชิงคือเพศกำเนิดเกิดมาใช่เพศกำเนิดดีกว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ถ้าเพศชายยิ่งยืนยงสังคมมั่นคงดียังมีลูกหลานเป็น

0: และประเทศไทยเถิดกฎิกาธรรมเกศรครับ
1: วันนี้จะขอพูดให้ฟังถึงเรื่องการแปรยัตติและการตียัตติจึงจะดำเนินขั้นตอนต่อไปคือโต้ไม่หลงประเด็นทั้งสองทีมค่ะวันนี้เห็นกันชัดเจนแล้วใช่ไหมจากที่อาจารย์วิทยากรทั้งหลายท่านให้แนวคิดมาเป็นลำดับอย่าว่าแต่งงกันเองเลยวิทยากรงงต่อไปพี่ภูมิเรางงด้วยพี่ภูมิอยากโต้แทนเลยเห็นปฏิกิริยาเลยแต่สิ่งที่พี่ภูมิให้คือกำลังใจน้องๆอันนี้ปรบมือให้พี่ภูมิหน่อยค่ะไม่ทำให้เกิดการผิดปกติใดๆให้ขั้นตอนดำเนินไปพี่ภูมิบอกว่าให้มันสุดๆไปเลยจนเราแทบช็อกนี่เป็นกติกาเป็นญัตติที่เกิดขึ้นครั้งแรกใน3เวอร์ชั่นที่ฝ่ายหนึ่งแปรญัตติถูกอีกฝ่ายหนึ่งขอใช้คำชัดๆเลยนะคะว่าหลงญัตติเพราะฉะนั้นจึงหักกันไม่ลงก็จะกลายเป็นร่วมประเด็นไปอย่างที่อาจารย์อภิชาติพูดเลยวันนี้เรามาโต้วาทีแต่อาจารย์ให้คะแนนเรื่องวาทีทั้งวาทศิลป์ทั้งการรักษาเวลาทั้งเรื่องของการอ้างอิงแต่สิ่งที่อาจารย์ให้ไม่ได้คือการหักล้างและเหตุผลเพราะฉะนั้นยอมรับสภาพความจริงของเพศสภาพกับเพศกำเนิดซึ่งวันนี้มาในฐานะมีเพศกำเนิดมาอวดเขาทางนี้ก็มาบอกว่าฉันมีเพศสภาพมาอวดเขาด้วยวาทศิลป์ทั้งคู่ปรากฏเราไม่เคยเห็นเพศกำเนิดของฝ่ายค้านเลยเราเห็นแต่เพศสภาพของฝ่ายเสนอแต่อาจารย์อยากจะบอกว่าทั้งสองเพศนั้นยังมีอีกเพศหนึ่งซึ่งมีความเห็นใจไม่ใช่ซ้ำเติมคำนี้นะคะเพศวิถีมันต่อไปจากเพศกำเนิดได้และมันต่อไปจากเพศสภาพได้เพศวิถีคือ 1. รักเพศเดียวกัน 2. รักต่างเพศ 3. ได้ทั้ง2ทางเคยได้ยินไหมคะโฮโมนั่นแหละมันขยายต่อไปได้ทั้งจากเพศสภาพและเพศกำเนิดนั่นคือการเลือกตัวตนและความชอบตามความรู้สึกพอการใช้ความรู้สึกความชอบเข้ามาเป็นหลักเป็นใหญ่ในชีวิตแล้วชีวิตจะเป๋หรือชีวิตจะตรงสติกับปัญญาเท่านั้นเห็นไหมคะมันนำไปสู่อะไรได้อีกตั้งเยอะแต่พอเราหลงยัตติหักเขาไม่ลงโค่นเขาไม่ได้ค้านเขาไม่ตกเลยยกตัวเองไม่ขึ้นฟาวค่ะ
0: เอาละครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์แด้กฎิกาธรรมเกศรครับรอบ8ทีมสุดท้ายในคู่ที่3ครับยัตติเพศสภาพนั้นดีเลิศเพศกำเนิดนั้นดีกว่าเพราะฉะนั้นขอผลคะแนนครับเอาละครับสำหรับผลการแข่งขันโต้วาทีสภาวาทีซีซั่น3ในรอบที่3ครับในยัตติเพศสภาพนั้นดีเลิศเพศกำเนิดนั้นดีกว่าและโรงเรียนที่ชนะเลิศไปรอเป็นโรงเรียนที่3ในรอบ4ทีมสุดท้ายได้แก่โรงเรียนเอาชนะไปเป็นเอกฉันท์7เสียงครับนวมินทราชินูทิศเตรียมรับรองศึกษาพัฒนาการตอนนี้มีเขาเรียกว่าเงินรางวัลรออยู่ในมือแล้ว 40,000 บาทวันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับศรัทธาสมุทรครับแอปศรัทธาสมุทรรับเงินรางวัล 20,000 บาทและผู้ที่ได้รับรางวัลนักพูดยอดเยี่ยมหรือเบสสปิเกอร์ได้แก่น้องโฟกัสพลอยชมพูลาภคณรักษ์ครับหัวหน้าฝ่ายเสนอครับชาติดำดีครับคณะกรรมการตัดสินการโต้วาทีครับน้องโฟกัสได้ในระดับเหรียญทองแดงครับ

0: น้องโฟกัสยังมีโอกาสนะครับเหรียญเงินเหรียญทองเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณครับเจ็ดเซียนของเราท่านคณะกรรมการทั้ง7คนขอบคุณน้องๆทั้ง2ทีม
1: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
2: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับได้เวลา Weekly News สรุปข่าวรัฐสภารอบสัปดาห์กับคุณวิภารักไทยผมธีรพงษ์ธนันท์และวันนี้อยู่กับอาจารย์ล่ามภาษามืออาจารย์คมคิดสรรสนเกียรตินะครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงเที่ยงวันแบบนี้ถึงบ่ายโมงทางทีวีรัฐสภาช่อง10นะครับก็ติดตามกันได้ตลอดชั่วโมงนะครับใครที่ทานข้าวอยู่บ้านตอนนี้ไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนก็เปิดดูเรา2คนได
0: ้อัปเดตกันหน่อยในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในแวดวงของรัฐสภามีกฎหมายหลายฉบับแล้วก็มีเรื่องของการเดินหน้าแก้ไขหลายอย่างด้วยกันที่เกิดขึ้นนะคะเราก็จะรวบรวมแล้วก็นำคุณผู้ชมมาติดตามย้อนหลังภายใน1สัปดาห์กันค่ะ
1: ไฮไลท์สำคัญสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องหนีไม่พ้นเรื่องของศาลเนี่ยที่จะบอกว่ากกต.นะครับมีมติส่งฟ้องคดีหัวสว.รวม77คน
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเป็นสว.ชุดปัจจุบันเนี่ยเหลือ26คนคุณวิภา
0: ซึ่งก็เป็นประเด็นร้อนเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าก็มีประชาชนนะคะได้มีการติดตามไลฟ์นะคะของทางด้านของกกต.ที่ชี้แจงถึงเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกที่จะอธิบายแต่ละคนอย่างไรกันบ้างสำหรับการลงมติต่างๆ
1: ฝ่ายค้านจับตามองแถลงข่าวกกต.นะต้องบอกว่าย้อนไปเนี่ยก็ใช้เวลารอกกต.ที่ออกมาแถลงข่าวเกือบชั่วโมงนะครับผู้สื่อข่าวหลายสำนักที่ไปติดตามทำข่าวรอดูว่าผลของกกต.จะออกมาเป็นอย่างไรจะส่งฟ้องศาลกี่คนหรือไม่อย่างไรตอนนี้ได้ทราบกันแล้วอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมครับเรื่องกกต.มันช่างประจวบเหมาะกันเหลือเกินสืบเนื่องกันเหลือเกินด้วยความบังเอิญหรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: สัปดาห์เดียวกันซะทีเดียวเลยเพราะว่าในช่วงต้นสัปดาห์ก็คือกกต.ออกมาชี้แจงเนี่ยเรื่องนี้สำหรับการส่งฟ้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
1: ใช
0: ่พอวันพุธกลางสัปดาห์สภาผู้แทนราษฎรพิจารณารายงานของกกต.ต่อเลย
1: คือต้องบอกว่ารายงานทั่วไปคุณผู้ชมครับเขาไม่ได้มีการแบ่งเวลาฝ่ายค้านรัฐบาลออกจากกันนะว่าต้องมีการพิจารณาอภิปรายกันกี่ชั่วโมง
0: มันไม่ได้เหมือน
1: แต่ฉบับนี้มันพิเศษมากๆคุณผู้ช
0: มมันเป็นรายงานที่เราพิจารณากันอย่างต่อเนื่องได้โดยที่ไม่ได้มีการกำหนดอย่างที่คุณธีรพงศ์บอกถ้าเกิดมีการอภิปรายกันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีการกำหนดระยะเวลาอย่างไรฝ่ายค้านได้เท่าไหร่ฝ่ายรัฐบาลได้เท่าไหร่
1: แต่อันนี้ดูแล้วนะครับว่าคนน่าจะอภิปรายเยอะทั้งสองฝั่งทั้งฝ่ายค้านแล้วก็รัฐบาลก็เป็นไปตามนั้นจริงๆนะครับมีการอภิปรายกันตั้งแต่เช้ายันค่ำนะฮะแล้วก็ต่อด้วยเรื่องของการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าเรามาเริ่มที่เรื่องราวของท่านประธานโสภณกันหน่อยนะฮะแน่นอนว่าก็มีการจัดโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนอย่างต่อเนื่องแต่ว่าในแต่ละรายละเอียดของหัวข้อเนี่ยแต่ละการจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปว่าเขาจะไปโฟกัสเรื่องไหนอยากแก้ปัญหาเรื่องไหนอย่างไร

0: ไปดูเรื่องของเด็กเกิดน้อยกันหน่อยคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างเป็นทางการอย่างที่เราทราบดีคนก็บอกว่าต้องเขาเรียกว่าประหยัดเงินมากขึ้น
1: คือคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าการที่จะมีลูก1คนเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงความรับผิดชอบก็สูงด้วยคือปัจจุบันเนี่ยแค่ตัวเราเองอ่ะบางทีเราก็มองว่าไม่ต้องใครอ่ะ
0: ยังดูแลยังไม่เต็มที่เลยนะครับคนที่บ้านบางคนก็ยังไม่ได้ดูแลถึงคนที่บ้านนะแม่บอกว่าเอาตัวเองให้รอดก่อนลูกแต่ละเดือน
1: คือแม่เราก็ยังบอกตัวเราเองเลยว่าเราอยู่ในกรอบเกณฑ์ที่มันไม่ไปพึ่งพาใครก็พอแล้วคือ
0: บางทียุคมันเปลี่ยนไปละนะครับพ่อแม่ก็หลายครอบครัวดูแลตัวเองได้นะครับก็อยากจะให้ลูกมีงานทำดูแลตัวเองได้เช่นกันลูกหลายคนก็แต่งงานมีครอบครัวนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้มีลูกนะครับเนื่องจากว่าต้องประหยัดหลายๆช่องทางแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเกิดน้อยไปคุณผู้ชมครับมันอาจจะกระทบต่อ GDP ของประเทศเรื่องนี้ก็มีทางด้านของท่านประธานสุพลสารามเห็นความสำคัญนะครับแล้วก็เห็นว่าโมเดลนี้เริ่มมาจากที่บุรีรัมย์ก่อนล่าสุดก็มีการประสานการหลากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแล้วจะมีฝากฝั่งของกระทรวงศึกษาธิการด้วย มาคุยกันยังไม่พอคุณผู้ชมวันนั้นมี4รัฐมนตรีที่เขามีการเชิญมาถกประเด็นนี้ด้วยแล้วก็ยังมีในส่วนของ CP เนี่ยนะครับที่มาพูดถึงในเรื่องนี้ด้วยเนี่ยนะครับโดยทางด้านของคุณโสภณสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็เป็นประธานเปิดโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนกิจกรรมการเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยประธานโสภณว่าตนรู้สึกปิติที่เห็นงานนี้เกิดขึ้นได้ตนตั้งใจมากแล้วก็ทราบว่าวันนี้เป็นวันประชุมครม.ก็คือย้อนไปอังคารที่ผ่านมานะฮะแต่ก็ยังมีรัฐมนตรีตั้งในงานนะครับครบเลยเพื่อจะมาร่วมเสวนากับทางสภา4ท่านด้วยกันด้วยเพราะมีแต่หัวใจที่จะนำน้อยด้อยคุณภาพนอกจากนี้ยังได้เชิญภาคเอกชนอย่างคล่องกับคุณภาพของประชาชนด้วยนะฮะงานนี้ก็ท่านประธานย้ำนะว่าต้องไม่ใช่พิธีกรรมเพราะได้เชิญกระทรวงที่เกี่ยวข้องมาร่วมแล้วซึ่งจะนำไปสู่การทำงานอย่างมีระบบที่สำคัญนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายซึ่งจะได้เสนอร่างกฎหมายเข้าสู่สภาในสมัยนี้ด้วยท่านประธานโสภณบอกว่าเราจะมัดรวมมันสมองเพื่อทำงานแบบบูรณาการทำให้คนในสังคมเห็นถึงวิกฤตเด็กเกิดน้อยด้วยคุณภาพนะครับแล้วก็ยังกล่าวถึงที่มาของโครงการนี้ด้วยบอกว่าตนเนี่ยทำกับท้องถิ่นโครงการมหัศจรรย์พันวันแรกของชีวิตภายใต้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการอุดมศึกษาหรืออว.ซึ่งก็เกิดผลเป็นรูปธรรมนะครับผนวกกันกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนทั้งนี้ก็บอกว่าเราเนี่ยจะต้องทำอย่างไรให้เกิดทัศนคติอยากมีบุตรแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือเมื่อเกิดเพราะว่าปัญหานี่อยู่ตรงนี้รวมถึงตัวเลขของผู้ติดยาเสพติดเยือนประเทศเวียดนามในอดีตการศึกษาไม่เท่าเทียมกับประเทศไทยแต่วันนี้พบว่าเวียดนามไม่ให้เด็กออกจากระบบการศึกษานักเรียนที่นั่นเนี่ยเขาเรียนตามความสามารถแล้วก็เรียนด้วยความสุขมีผู้ติดยาเสพติด 200,000 คนแต่เมื่อเปรียบเทียบกับไทยมีผู้ติดยาเสพติดถึง4ล้านได้กราบเรียนไปยังนายกรัฐมนตรีว่าข้อสรุปจากการระดมสมองภายในงานนี้ก็จะทำเป็นรายงานแล้วก็เสนอครม.ต่อไปไปฟังเสียงท่านประธานโสภณสารามกับบรรยากาศที่เกิดขึ้นในวันนั้นกันครับ
2: เราไปทำโครงการสมาร์ทมัมร่วมกับท้องถิ่นปรากฏว่าได้ผลเรามีโรงเรียนคนตั้งครรภ์เรามีเอาคนตั้งครรภ์เรามีการร่วมกันให้ทั้งท้องร่วมกับมหัศจรรย์พันวันเราร่วมกับไปจนถึงเรื่องปัญหายาเสพติดในเยาวชนฉะนั้นทุกอย่างวันนี้ที่จะเราจะสัมมนาว่าทำยังไงเด็กที่เกิดน้อยอยู่แล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะดันให้คนเกิดเพราะมันเป็นเรื่องของบุคคลว่าเขาไม่อยากเกิดทำไงถ้าคติการมีบุตรจะต้องสร้างให้ได้แต่ที่สำคัญที่สุดก็

0: เกิดแล้วต้องเอาทุกคนให้มันมีคุณภาพเนี่ยปัญหาอยู่ตรงนี้ที่เราจะร่วมกันคือเกิดแล้วต้องไม่ให้ตกต้อง
1: ทีนี้มาดูคุณผู้ชมครับว่าภายในงานอย่างที่เห็นในภาพนี้มีรัฐมนตรีมากัน4กระทรวงด้วยกัน4ท่านด้วยกันนะครับต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่ไม่ง่ายเลยที่รัฐมนตรีจะมารวมตัวกันขนาดนี้นะครับก็เป็นการเสวนาวิชาการนะฮะในหัวข้อวิกฤตเด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพเริ่มต้นที่ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับท่านก็ได้กล่าวบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องแก้กันทั้งระบบจึงไม่มีกระทรวงไหนเป็นที่มาของการเกิดได้เกิดดีโตดีและเก่งดีเช่นเรื่องการกับกระทรวงสาธารณสุขว่าจะต้องทำยังไงนะครับที่จะสามารถควบคุมคุณภาพการเข้าถึงเครื่องมือต่างๆซึ่งหากมองเรื่องนี้ย้อนกลับไปเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์เป็นเรื่องที่กระทรวงกำลังดำเนินเรื่องนี้อยู่เพื่อให้เรื่องนี้กลายเป็น New Code Engine นั่นเองนะครับมีเสียงศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับ
2: สำหรับเรื่องการศึกษานะฮะ
3: ครับ
2: เราสรุปออกมาเป็นเรื่องของ5โฮปนะครับ5แห่งความหวัง Personalized Education ต้องไม่ถามว่าเด็กคนนี้เก่งหรือไม
3: ่
2: ครับเราพยายามจะถามว่าเด็กคนนี้เขาเก่งอะไร
3: ครับ
2: แล้วก็ใช้เรื่องเกี่ยวกับ AI ในการทำเรื่องของ Precision Education ให้กับเขานะครับเดินนะครับเรื่องนี้เราไม่ให้การเรียนเป็นลีเนียร์แล้วปัจจุบันคนสูงอายุเยอะขึ้นก็ต้องกลับมา relearn unlearn นะครับอันนี้อย่างที่2 อย่างที่3คือ Hope to Work นะครับเราทำให้จบสามารถมีงานทำได้ทันทีนะครับอย่างที่4คือ Hope to Rise นะครับว่าวันนี้เขาเรียนอาชีวะมาเพื่อป้องกันเรื่องซีโร่ดรอปเอาท
3: ์
2: เพราะว่าเขาต้องมีเงินเรียนนะท่านประธานพอเขาต้องมีเงินเรียนเนี่ยมีความจำเป็นว่าเขาอาจจะไม่สามารถเรียนม.1ถึงม.6ได้การศึกษาจากม.1ถึงม.6กับคนที่เรียนอาชีวะปวช.ปวส.เท่าเทียมกันไหมนะครับตรงนี้เองจะทำให้เราสามารถที่จะลดเรื่องซีโร่ดรอปเอาท์ได้แบบอัตโนมัตินะครับก็สุดท้ายคือ Hope to Dream นะครับการใช้ไซเทคโนโลยีนะครับเพื่อเปลี่ยนคนที่แทนที่จะหางานจากจ็อบซีเกอร์ให้เป็นจ็อบครีเอเตอร์ต่างๆนะครับ
1: มากันอีกท่านหนึ่งนะครับท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็บอกว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็มีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาเรื่องของการเกิดเนื่องจากทุกการเกิดมีความหมายและเด็กทุกคนก็คือการลงทุนเพื่ออนาคตของชาติโดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาเด็กซึ่งการลงทุกด้านนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้ถึง7เท่าด้วยกันนะครับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะรวมถึงการส่งเสริมให้เด็กเนี่ยได้รับนมแม่ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนได้ถึง44เท่าเนื่องจากการลงทุนดังกล่าวไม่เพียงช่วยสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเด็กแต่ก็ยังเป็นการสร้างอนาคตทางเศรษฐกิจและสังคมที่มั่นคงของประเทศด้วยนะครับมีเสียงท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์ครับ
0: ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราจะโฟกัสไปช่วง 2,500 วันแรกให้ได้มากที่สุดแล้วก็ยังมีแคมเปญ อีกหลายๆแคมเปญแล้วก็มีนโยบายที่เราจะโฟกัสลงไปว่าทำอย่างไรให้เกิดมาแล้วนะครับยิ่งเกิดแล้วก็พร้อมที่จะรับการเรียนรู้การศึกษาต่อไปในอนาคต
4: ด้านของนายนิกรสมกลางค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็กล่าวค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยควรส่งเสริมนะกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นอัตราการเกิดโดยจะไปมุ่งให้เด็กที่เกิดใหม่เนี่ยได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตั้งแต่แรกเกิดทางด้านของการศึกษาสุขภาพแล้วก็การดำรงชีวิตพร้อมกับการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้และก็ความเข้าใจตลอดจนสนับสนุนนะคะการพัฒนาศักยภาพของประชาชนเพื่อที่จะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและก็เติบโตอย่างมีคุณภาพก็จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนค่ะนอกจากนี้นะคะคุณวราวุฒิศิลปะอาชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวนะคะว่าทางกระทรวงเองก็ได้มีการจัดทำแผนเพื่อที่จะรับมือกับวิกฤตของการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรการเพิ่มจำนวนประชากรที่มีคุณภาพผ่านการพัฒนาองค์ความรู้การสร้างโอกาสแล้วก็การสร้างรายได้ค่ะตลอดจนยกระดับคุณภาพการศึกษาแล้วก็พัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดเพื่อเป็นการวางรากฐานให้กับการเติบโตให้มาเป็นกำลังสำคัญของตลอดจนยังให้มีความสำคัญกับการ

0: ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอีกด้วยนะคะเพื่อที่จะไปลดภาระด้านของสาธารณสุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้กับผู้สูงอายุเนี่ยมีบทบาทในการช่วยดูแลเด็กและก็ครอบครัวของคนรุ่นใหม่รวมไปถึงสร้างสภาพแวดล้อมและก็สังคมที่ปลอดภัยด้วยค่ะส่วนนายสุภชัยเจียนวนนท์นะคะรองประธานอาวุโสคือเจริญโภคภัณฑ์ในฐานะของผู้แทนภาคเอกชนค่ะมีการกล่าวถึงสถานการณ์วิกฤตที่เกิดน้อยนะคะว่าเป็นวิกฤตการที่เกิดขึ้นทั่วโลกโดยหลายประเทศที่เริ่มเผชิญกับปัญหาประชากรลดลงแล้วขนาดนี้ที่ประเทศจีนญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้ค่ะก็ถือว่าเข้าสู่ระดับวิกฤตพอนอกจากอัตราการเกิดลดลงแล้วนะคะยังมีผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นแล้วก็พ้นวัยทำงานมากยิ่งขึ้นด้วยก็เลยส่งผลโดยตรงกับต่อเศรษฐกิจกำลังแรงงาน GDP และก็ความสามารถในการแข่งขันของประเทศทางนี้นะคะนายสุประชัยได้ระบุว่าปัจจุบันนี้ก็มีแนวคิดเกี่ยวกับการรับมือวิกฤตของประชากรอยู่2ขั้วด้วยกันขั้วแรกเนี่ยก็เห็นว่าจะต้องเป็นการกระตุ้นให้ประชากรเนี่ยเกิดเพิ่มเพื่อเป็นการรักษาระดับของจีนานนะคะขณะที่อีกขั้วก็มองว่าประชากรเนี่ยลดลงเป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของโลกจึงควรที่จะปรับระบบเศรษฐกิจด้วยการขยายอายุเกษียณและก็การนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และก็ AI เข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์อย่างไรก็ตามนะคะนายสุภชัยเนี่ยมองว่าประเทศไทยไม่ควรที่จะเลือกเพียงทางใดทางหนึ่งแต่ต้องทำทั้งสองอย่างพร้อมกันก็คือส่งเสริมให้เกิดประชากรในจำนวนที่เหมาะสมมีคุณภาพแล้วก็มีความยั่งยืนขณะเดียวกันก็ต้องเร่งปรับตัวด้านของเทคโนโลยีค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มผลลัพธ์แล้วก็รองรับสังคมผู้สูงรองประธานอาวุโสคือข่ายเจริญโภคภัณฑ์ค่ะ
1: จริงแล้วเนี่ยถ้ามองว่ามันคือวิกฤตต้องทำทั้งสองอย่างพร้อมกันทางหนึ่งก็ปรับตัวเข้าสู่เรื่องเทคโนโลยีเรื่องโรบอติกเรื่อง AI การทดแทนแรงงานนะครับแล้วก็รักษา productivity หรือเพิ่ม productivity ในอีกทางหนึ่งก็คือต้องต่อสู้ในให้ประชากรเนี่ย มีความยั่งยืนนะครับผมและมีความยั่งยืนแต่ก็ต้องมีคุณภาพและอย่างที่ท่านสุวรรณสรัมพูดถึงตอนแรกเนี่ยทำยังไงไม่มีนักเรียนเนี่ยตกออกจากนอกพื้นฐานสำคัญที่สุดของโรงเรียนนะครับก็คือการสร้างความปลอดภัยก็คือการสร้างความปลอดภัยถ้าเด็กมีความปลอดภัยเป็นพื้นฐานเนี่ยการพัฒนาของเขาเนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพนะครับและแน่นอนครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการเรียนตามความสนใจแล้วก็การที่เรามีเด็กเป็นศูนย์กลางคร
2: ับ
1: อย่างที่ท่านรองนายกได้พูดถึงนะครับ
0: โดยภายในงานก็ได้มีการสัมมนากลุ่มย่อยนะคะเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นและก็ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนโดยแบ่งเป็น4หัวข้อก็ประกอบไปด้วยนะคะหัวข้อที่1ค่ะการส่งเสริมทัศนคติของการมีบุตรส่วนหัวข้อที่2ก็คือมาตรการในการดูแลและก็สิทธิประโยชน์สำหรับแม่และเด็กและหัวข้อที่3ค่ะกับหลักและก็เท่าเทียมและสุดท้ายในหัวข้อที่4กฎหมายคุ้มครองแม่และเด็กก้าวต่อไปของประเทศไทยซึ่งประธานรัฐสภาก็ได้เข้าเยี่ยมชมการสัมมนากลุ่มย่อยทั้ง4ห้องอีกด้วยค่ะ
3: ไปดูการลงพื้นที่ของท่านรองเปิ้ลมลิกาจิรพันธ์วานิชกันหน่อยนะครับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1นะครับก็ไปที่บ้านโสสะบางปูต้องบอกว่าเป็นหมู่บ้านเด็กที่เขาขาดคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันก็มีปัญหาเกิดขึ้นจริงเพราะว่าเด็กๆเนี่ยก็ไปอยู่รวมกันลงพื้นที่ไปติดตามปัญหาบ้านเด็กโสสะบางปูเพื่อรูปออกครับโดยทางด้านของท่านรองมลิกาจิรพันธ์วานิชนะครับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1พร้อมด้วยดร.สุเนตาแซ่โกที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1คุณรัชธรพูนสิทธิ์นะครับนักวิชาการในคณะทำงานทางการเมืองของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1แล้วก็คณะเข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ณหมู่บ้านเด็กโสสะบางปูตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการในการนี้นะครับคุณจันทิราสมบุญเกิดผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทุนและการสื่อสารมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องก็ให้การต้อนรับแล้วก็บรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาความเดือดร้อนข้อจำกัดในการดำเนินกิจการต่างๆของมูลนิธิโอกาสนี้ที่ประชุมเขาก็ได้มีการแลกเปลี่ยนกันนะฮะเรื่องของความเห็นการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากปัญหาความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ

0: รวมทั้งการกลั่นแกล้งหรือว่าบูลลี่นะครับแล้วก็การกลั่นแกล้งทางออนไลน์ไซเบอร์บูลลี่ซึ่งอาจจะส่งผลต่อสภาพจิตใจแล้วก็การดำเนินชีวิตของเด็กรวมถึงการพัฒนาของเด็กแล้วก็เยาวชนด้วยตลอดจนประเด็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์โดยมูลนิธิได้เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติให้ความสำคัญกับการศึกษาปัญหาแล้วก็ข้อจำกัดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพิจารณาแนวทางปรับปรุงหรือพัฒนากฎหมายให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นท่านรองมาริกานะครับท่านก็กล่าวว่าการเข้าร่วมประชุมแล้วก็ลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็ความต้องการจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและช่วยเหลือการดำเนินงานของมูลนิธิโดยจะรวบรวมข้อมูลปัญหาแล้วก็ข้อเสนอแนะนะครับที่ได้รับจากการประชุมนำไปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนผลักดันประเด็นปัญหาผ่านกลไกของสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาการที่เกี่ยวข้องทั้งในมิติของการแก้ไขปัญหาการพิจารณากฎหมายการติดตามการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมและเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการดูแลคุ้มครองและช่วยเหลืออย่างเหมาะสมมีคุณภาพและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการอย่างแท้จริงนะครับท่านรองมาริกานะครับก็ยังย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมตลอดจนประชาชนในการร่วมกันดูแลคุ้มครองแล้วก็สร้างโอกาสให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนนะครับโดยเฉพาะเด็กแล้วก็เยาวชนที่ขาดโอกาสหรือสูญเสียการดูแลจากครอบครัวเพื่อให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายจิตใจการศึกษาทักษะชีวิตและทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองพึ่งพาตนเองแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงนะครับอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กและเยาวชนในระยะยาวจากนั้นท่านรองมาริกานะครับพร้อมกับคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหมู่บ้านเด็กโสสะบางปูเพื่อรับทราบรูปแบบการดูแลเด็กแล้วก็เยาวชนนะครับตลอดจนสภาพความเป็นอยู่และการดำเนินกิจกรรมภายในหมู่บ้านพร้อมทั้งพบปะพูดคุยแล้วก็มอบกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชนรวมถึงคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของมูลนิธิเพื่อสร้างขวัญและก็กำลังใจในการปฏิบัติภารกิจด้านการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนให้สามารถที่จะเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมแล้วก็ประเทศชาติต่อไปครับ
1: พาคุณผู้ชมย้อนไปดูสำหรับในช่วงของต้นสัปดาห์กันหน่อยนะคะมีมติของกกต.ออกมาข้อสรุปเรื่องของการฟ้องเกี่ยวกับการหัวสว.หรือไม่นั้นนะคะมีบทสรุปนะคะของกกต.ออกมาแล้วค่ะซึ่งกกต.เขาก็เลือกที่จะมีการลงมตินะคะเอาผิดรวมนะคะอยู่ที่77คนด้วยกันซึ่งก็เป็นสว.คนปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่26คนนั่นเองค่ะสัปดาห์ที่นะคะกกต.แถลงผลการพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยนายณรงค์กั่นวารินค่ะประธานกกต.ในฐานะที่ได้ร่วมการพิจารณาในคดีนี้ก็ระบุนะคะว่าการพิจารณาของกกต.ทุกคนเนี่ยก็มีความเป็นอิสระแต่ว่าความเป็นอิสระก็อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายสำนวนในคดีเลือกสว.ก็มีเกณฑ์ในการพิจารณาเมื่อมีคำร้องคำคัดค้านหรือว่าความปรากฏขึ้นก็จะมีการไต่สวนค่ะเมื่อมาถึงในชั้นของกกต.ก็จะมีการพิจารณาจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลและก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในทุกด้านทั้งในด้านของพยานนิติวิทยาศาสตร์เส้นเงินและก็การติดต่อสื่อสารระหว่างกันอีกด้วยนะคะรวมไปถึงพยานสิ่งแวดล้อมเราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือว่าแรงกดดันจากสังคม1สำหรับผลการพิจารณาก็ไม่สามารถระบุได้ว่าใครมีมติอย่างไรแต่สามารถระบุได้ว่ามติเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยเป็นอย่างไรในข้อกล่าวหาต่างๆ ทางด้านของว่าที่ร้อยตรีภัสกรศิริภักขายาพรนะคะรองเลขาธิการกกต.กำกับดูแลงานด้านของการสืบสวนสอบส

0: สวนวินิจฉัยแล้วก็การบริหารงานการเลือกตั้งก็เปิดเผยนะคะว่าข้อกล่าวการบริหารพรรคการเมืองหรือว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและก็ส.ส.จำนวน20คนกกต.มีมติไม่ส่งฟ้องศาลฎีกาและก็บุคคลอื่นถูกส่งฟ้อง1คนกกต.ไม่มีมติส่งฟ้องเช่นเดียวกันข้อกล่าวหาที่2ส.ว.ที่ดำรงตำแหน่งขนาดนี้นะคะถูกร้องอยู่ที่137คนสว.สำรอง1คนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกสว.2คนรวมอยู่ที่140คนกกต.ไม่มีมติส่งฟ้องศาลฎีกาค่ะข้อกล่าวหาที่3สว.ที่ดำรงตำแหน่งขณะถูกร้อง137คนกกต.มีมติในการส่งฟ้อง26คนสว.สำรอง1คนกรรมการบริหารพรรคสส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง20คนก็ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกสว.2คนส่งฟ้อง1คนบุคคลอื่น15คนส่งฟ้อง9คนค่ะส่วนข้อกล่าวหาที่4ถึง7ค่ะสว.ที่ดำรงตำแหน่งขนาดถูกร้องกกต.มีมติส่งฟ้อง26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.ส่งฟ้อง36คนและบุคคลอื่นส่งฟ้อง15คนรวมอยู่ที่77คนทางนี้คดีเลือกสว.มีผู้ถูกกล่าวหาในคดี229คนแบ่งเป็นสว.ชุดปัจจุบันจำนวน138คนสว.สำรองและผู้สมัครสว.50คนรัฐมนตรีส.ส.และคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย21คนเครือข่ายพรรคภูมิใจไทย20คนหลังจากกกต.มีมติดังกล่าวแล้วกระบวนการในการเข้าสู่ขั้นตอนของสำนักงานกกต.โดยจะต้องมีการรวบรวมความเห็นของกรรมการแต่ละคนเพื่อนำไปจัดทำเป็นคำวินิจฉัยและคำร้องตามขั้นตอนกฎหมายภายใน60วันก่อนที่จะส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งค่ะ
1: พักกันคู่เดียวช่วงหน้ายังคงอยู่กับเรื่องของกกต.นะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ประจวบเหมาะพอดีคุณผู้ชมภายในสัปดาห์เดียวกันเป็นเรื่องของกกต.สภาผู้แทนราษฎรก็มีการอภิปรายเรื่องนี้กับรายงานกกต.เหมือนกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันครับ

0: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
1: เข้มทุกประเด็น
2: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
3: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
4: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
1: ครบทุกความเคลื่อนไหว
5: บรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
6: ้ทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
7: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
1: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
8: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้กับร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
9: ดิ่งปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
1: ในรายการไฮไลท์

0: ไปตายเลยครับตายเลยครับตาย
1: ความทรงจำนี้จะฝังใจคุณไปอีกนานดื่มแล้วครับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษตามกฎหมาย
2: น่าสนใจนะครับก็เป็นไปตามลำดับรายงานต้องบอกว่าเขามีการอยู่ในระเบียบวาระเนี่ยตามลำดับปกติน
3: ะ
2: ไม่ได้มีการเลื่อนขึ้นมาหรือว่าแซง
3: มติของกกต.
2: ใช่แล้วนะครับแล้วเรื่องมันก็น่าจะเกี่ยวโยงรายของสสหลายท่านที่สนใจทั้งฝากฝั่งของฝ่ายค้านอภิปรายเท่าไหร่รัฐบาลอภิปรายเท่าไหร่กันนะครับแน่นอนว่าวันนั้นก็มีการเริ่มต้นอภิปรายตั้งแต่ช่วงสายๆไปถึงช่วงเย็นเลยคุณผู้ชมครับก็เป็นเรื่องที่สมาชิกสนใจหลายท่านนะครับหลายฝ่ายก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องของการเลือกสว.หลังจากมีมติการพร้อมเรียกร้องกระบวนการชี้แจงพยานหลักฐานต่างๆให้มีความโปร่งใสนั่นเองครับย้อนไปดูหน่อยคุณผู้ชมครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมากับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประจำปีงบประมาณ2567และ2568โดยสสหลายฝ่ายอภิปรายถึงการทำหน้าที่ของกกต.โดยเฉพาะกรณีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ปี67หลังกกต.เนี่ยมีมติเมื่อ14กันยายนที่ผ่านมาให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกร้อง77คนด้วยกันนะครับทั้งหมดเนี่ยมี427คนนะฮะในสำนวนที่มีเอกสารรวม 75,722 หน้าด้วยกันโดยในระหว่างคุณพฤทธิ์ วัชรศิลป์สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายพูดถึงคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับก็ทำให้บรรยากาศในวันนั้นเนี่ยโอ้มันคุกรุ่นขึ้นมาทันทีนะเมื่อบรรดาสสพรรคภูมิใจไทยเขาได้รุมประท้วงขอให้คุณไอติมพฤทธิ์เนี่ยถอนคำพูดขณะที่ท่านประธานโสภณสารัมนะครับก็ได้ท้วงติ่งเพราะว่าเป็นการกล่าวหานายกรัฐมนตรีเนื่องจากกกต.วินิจฉัยแล้วยืนยันว่าคุณอนุทินไม่เกี่ยวข้องจึงไม่สั่งฟ้องแต่ต้องไม่พูดอีกถ้าพูดจะไม่ให้อภิปรายไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมากันครับ
4: ท่านบริครับท่านจะพูดแบบนั้นไม่ได้ท่านจะบอกว่าทำงานไม่ได้เรื่องแล้วก็ร่วมกันโกงเนี่ยอันนี
5: ้หรือครับ
4: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับท่านจะมากล่าวหาแบบนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าอย่างน้อยส่วนกกต.วินิจฉัยแล้วท่านยอมรับไม่ยอมรับเป็นเรื่องของท่านส่วนในกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยความจริงมันปรากฏแล้วว่านายกอนุทินชาญวีรกูลนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องจึงไม่ได้ส่งฟ้องศาลส่วนท่านจะรับไม่รับเป็นเรื่องของท่านเนี่ยผมเพราะฉะนั้นท่านพูดประเด็นนี้ผมถือว่าไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องอย่างยิ่งแล้วก็ขอจะถอนก็ไม่ผมไม่ให้ท่านถอนแต่ว่าผมบอกว่าไม่ถูกต้องแล้วก็การละข้อนี้ห้ามพูดอีกแล้วก็ไม่ถูกต้องที่ไปกล่าวหาท่านอย่างนี้ถ้าท่านพูดอีกผมจะไม่อนุญาตให้ท่านอภิปรายต่อ
2: ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อพุธที่ผ่านมาทีนี้ไปดูคุณอดิศรเพียงเกตกันหน่อยนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าเดิมเนี่ยตนเคยคาดหวังให้กกต.เลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็เป็นกลางแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนโดยเฉพาะความเห็นของคณะทำงานที่แตกต่างกันในคดีเลือกส.ว.จนเกิดคำถามต่อกระบวนการวินิจฉัยคุณอดิศรบอกนะว่าประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่เพียงการดำเนินการตามกฎหมายแต่ต้องทำให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมและองค์กรอิสระด้วยพร้อมมองว่าการเข้าสู่กระบวนการของศาลฎีกาจะเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อาจจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมาโดยย้ำว่าทุกฝ่ายควรร่วมกันทำให้ระบบประชาธิปไตยเดินหน้าต่อไปได้ด้านคุณจาตุรนต์ฉายแสงส.ส.บัญชีราย

0: ชื่อพรรคเพื่อไทยตั้งข้อสังเกตด้วยเหมือนกันบอกว่ารายงานของกกต.กล่าวถึงภารกิจด้านจัดการเลือกตั้งได้มาซึ่งสว.การกลางทางการเมืองรวมถึงการนำเทคโนโลยีและก็ AI มาใช้แต่ก็ไม่ได้กล่าวถึงกรณีที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากอย่างกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการหัวสว.คุณจตุรนยังแสดงความห่วงใยต่อระยะเวลาการดำเนินงานแล้วก็เห็นว่าความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างกกต.เสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยรวมถึงการเปิดเผยเหตุผลและพยานหลักฐานที่แตกต่างกันทั้งต่อกกต.นะครับแล้วก็ระบบการเมืองพร้อมเสนอให้เปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องของประชาธิปไตยความสุจริตของการเลือกตั้งและการป้องกันการทุจริตนั่นเองในส่วนของคุณพระดอนปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยนะครับก็ได้มีการตั้งคำถามถึงกระบวนการดำเนินคดีกรณีเลือกสว.โดยเฉพาะเรื่องของสว.ด้วยที่ดำเนินการมาอย่างยาวนานพร้อมตั้งข้อสังเกตนะถึงการทำงานของคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26รวมถึงการนำบุคลากรหรือข้อมูลจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เข้ามาเกี่ยวข้องคุณพระดอนยังตั้งคำถามถึงที่มาแล้วก็ความน่าเชื่อถือนะครับของพยานหลักฐานโดยเฉพาะเอกสารหรือว่าโพยนะฮะที่ถูกนำมาใช้ประกอบคดีว่ามีการจัดทำขึ้นมาก่อนหรือหลังทราบผลการเลือกสว.รวมถึงเรียกร้องให้กกต.ตรวจสอบกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าและให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาอย่างเพียงพอด้วยนะครับไปฟังเสียงคุณพระดอนปริศนานันทกุลครับ
1: จะถามทางกกต.ครับว่าเมื่อท่านหรือมีใครกล่าวหาว่ามันเป็นกระบวนการเนี่ยท่านเชื่อหรือไม่ว่ากระบวนการนี้มีอยู่จริงเพราะผมสงสัยครับผมสงสัยเมื่อวันจันทร์ที่มีการลงมติกันหากกกต.ทั้ง7ท่าน26ของอนุ26ว่ามันมีกระบวนการอยู่จริงทำไมการลงมติของกกต.7ท่านซึ่งแยกเป็น7ข้อกล่าวหาไม่มีการลงมติแบบก้อนใหญ่ไม่มีการลงมติว่ามันมีกระบวนการหัวหรือไม่การลงมติเมื่อเช้าเพื่อนสมาชิกเอาผลคะแนนมาให้ดูว่าการลงมติซึ่งทางกกต.ได้เผยแพร่เอกสารไปแล้วการลงมติเป็นการลงมติรายบุคคลครับเลขาธิการพรรคผมกับตัวผมหรือเพื่อนกรรมการบริหารพรรคอื่นว่ามีส่วนรู้เห็นก็ลงมติเป็นรายบุคคลหากท่านเชื่อว่ามันมีกระบวนการหัวเหมือนสำนวนชุด26ทำไมมันไม่มีการลงมติว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นกระบวนการ
2: ส่วนทางด้านของนายสุประชัยใจสมุทรค่ะซึ่งเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและประธานฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยนะคะย้ำค่ะว่ากกต.เนี่ยเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญขณะที่สภาเองก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อำนาจงบประมาณและก็ทรัพยากรแต่ไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินคดีแทนกกต.หรือว่าศาลนะนายสุประชัยกล่าวนะคะว่าสำนวนดังกล่าวเนี่ยมีผู้ถูกร้อง427รายแล้วก็กกต.เองก็มีมติส่งศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77รายด้วยกันจากเอกสารกว่า 75,000 หน้าจึงควรจะพิจารณาด้วยความรอบคอบโดยต้องแยกให้ชัดระหว่างการกล่าวหาการพิสูจน์ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงรวมไปถึงการตรวจสอบที่มาและก็น้ำหนักของพยานหลักฐานอีกด้วยนายสุประชัยยังตั้งข้อสังเกตถึงคณะไต่สวนชุดที่26ค่ะโดยย้ำนะคะว่าคณะดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดและความเห็นของคณะก็ไม่ใช่คำพิพากษาพร้อมกับเรียกร้องให้กกต.ชี้แจงกระบวนการได้มาซึ่งพยานหลักฐานการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ออกมาชี้แจงการบุคคลบางรายเนี่ยเอาไว้เป็นพยานตลอดจนบทบาทของ DSI และก็ที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในสำนวนและนอกจากนี้นะคะ

0: ยังขอให้กกต.เนี่ยชี้แจงกรณีของความล่าช้าของจำนวนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มต่างๆและก็ใช้มาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบข้อกล่าวหาทั้งหมดเอกสารในสำนวนถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยเห็นว่าควรจะมีคำชี้แจงถึงมาตรการในการรักษาความลับและก็ความคืบหน้าในการตรวจสอบเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนทางนี้การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและก็ฝ่ายค้านนะคะก็มุ่งที่จะให้กกต.ชี้แจงกระบวนการทำงานและก็การใช้พยานหลักฐานในคดีเลือกส.ว.อย่างชัดเจนเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรตรวจสอบได้และก็สร้างความเข้าใจต่อประชาชนขณะที่กกต.เองก็ได้ระบุว่ามติดังกล่าวเนี่ยเป็นผลจากการพิจารณาสำนวนตามกระบวนการและก็หลังจากที่มีมติก็ยังมีขั้นตอนในการจัดทำคำวินิจฉัยตามกรอบกฎหมายต่อไปด้านนายแสวงบุญมีค่ะเลขาธิการกกต.ชี้แจงนะคะว่าเรื่องของการป้องกันการทุจริตเลือกสว.กกต.เห็นว่าปัญหาที่คนมาอยู่ด้วยกันมากๆเพื่อที่จะต้องการเป็นสว.อาจจะทำให้เกินเจตนารมณ์ที่กฎหมายกำหนดกกต.จึงออกระเบียบแนะนำตัวให้พิจารณาจากสว.3เท่านั้นไม่สามารถขอคะแนนกันได้ให้อ่านคำจากประวัตินะคะเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกกต.จึงมีการกำหนดห้ามนำโพยค่ะแต่ว่าสุดท้ายนะคะระเบียบแนะนำตัวเนี่ยก็ถูกยกเลิกออกไปถ้ากกต.อุทธรณ์นะคะก็จะทำให้ขยายเวลาเลือกสว.ออกไปอีกก็เลยทำให้ผู้สมัครมีสิทธิเสรีภาพกลุ่มอาชีพเดียวกันที่จะนั่งรถคันเดียวกันมาได้นอนโรงแรมเดียวกันได้ถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าระเบียบแนะนำตัวถูกยกเลิกแต่หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นก็อยู่ในข้อเท็จจริงที่กกต.เองเขาก็สืบสวนได้การเลือกวันที่26กรกฎาคมพันกว่าคนกกต.เองเขาก็มีการเดินตรวจตราในนั้นแล้วก็มีการเรียกเก็บเอกสารทุกอย่างเอาไว้หมดไม่ได้นิ่งนอนใจส่วนทางด้านของคุณแสวงเองก็มีการกล่าวต่อคำวินิจฉัยกกต.ที่ออกมาตอบทุกเรื่องทั้งเรื่องของข้อเท็จจริงแล้วก็เหตุผลส่วนการขอเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมจากกกต.นั้นก็พิจารณาจะเปิดเผยได้แค่ไหนนะคะเอกสารทั้งหมดเนี่ยจะมีการส่งให้ศาลฎีกาทางคำวินิจฉัยการกกต.ความเห็นกรรมการการไต่สวนชุดที่26ความเห็นอนุชุดที่36ส่วนกรณีที่จะให้รื้อฟื้นคดีใหม่หากศาลฎีกาพบการเชื่อมโยงมากกว่าที่กกต.วินิจฉัยนั้นกกต.สามารถดำเนินการเป็นกรณีตามความปรากฏได้ค่ะ
1: ไปดูอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นในสภาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากรณีฝ้าถล่มเป็นฝ้าที่โรงอาหารชั้น B2 นะครับก็มีโซเชียลแชร์ภาพกันเยอะพอสมควรคุณวิภามันก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะตกใจตรงที่ว่าถ้าสมมติว่ามีคนไปนั่งทานข้าวอยู่แล้วฝ้าร่วงลงมาณเวลานั้นเนี่ยโอ้มันน่าจะเกิดความเสียหายแล้วก็ความบาดเจ็บเกิดขึ้นถึงขั้นต้องไปโรงพยาบาลได้เลย
0: โชคดีที่วันนั้นเกิดวันอาทิตย
1: ์
0: แล้วก็ได้ที่ว่าก็แก้ไขได้ทันเวลาแล้วก็มีการที่จะไปตรวจดูนะคะแล้วก็แก้ไขภายใน1วันเท่านั้นเอง
1: ต้องบอกว่าชั้น B2 โรงอาหารเนี่ยของบริษัทกินนี่ที่เขามาเนี่ยนะฮะคือต้องบอกว่าแต่ละวันเนี่ยมีคนไปใช้บริการเยอะมากนะครับจนถึงสุกเนี่ยมีทั้งพาผู้ติดตามรวมถึงประชาชนข้างนอกที่เขามาทานอาหารกันมาร่วมกิจกรรมในสภากันดีที่ไม่เกิดขึ้นนะวันทำการนะแล้วก็การแก้ไขตรงนี้ท่านประธานโสภณในซีเรียสมากๆนะครับลงพื้นที่ไปดูกับท่านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรล่าสุดก็พบปัญหานะก็เห็นว่ามีการควบแน่นเนี่ยของน้ำรวมถึงมันชื้นด้วยบริเวณนั้นเนี่ยทำให้มีการที่น้ำมันหยดตลอดเวลาลงมาที่ฝ้าบวมก็เลยถล่มลงมานั่นเองนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็ให้ทางวิศวกรได้ดูแลเรื่องของความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วครับโดยคุณโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีฝ้าเพดานโรงอาหารรัฐสภาชั้น B2 หล่นลงมาบอกว่าเมื่อ14กันยายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและพบว่าโครงสร้างแข็งแรงนะครับส่วนที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นร่องแอร์ประกอบกับฝ้าใช้สมาร์ทบอร์ดอาทิตย์ก่อนเนี่ยก็มีการประชุมต่อเนื่องแล้วก็เปิดแอร์ไว้ด้วยเมื่อปิดแอร์ทำให้เกิดการควบแน่นของหยดน้ำจากท่อแอร์หยดลงมาตรงฝ้าทำให้ฝ้าเนี่ยมันบวมตรงท่อแอร์นอกจากนี้หัวสกรูก็มีขนาดเล็กจึงมีโอกาสหลุดทางเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการหัวสกรูขนาดใหญ่แทนดังนั้นแนวที่จะเป็นท่อแอร์ก็จะดูแลเพิ่มเติมตาม

0: คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ส่วนจุดอื่นที่ไม่ได้อยู่ในร่องของความชื้นเนี่ยก็ไม่มีปัญหาหายห่วงได้นะครับท่านประธานโสพลกล่าวถึงมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารรัฐสภาบอกว่าทุกอาคารเมื่อสร้างสักระยะหนึ่งแล้วมันจะต้องมีการปรับปรุงนะเช่นเดียวกันกับอาคารรัฐสภาก็จะต้องมีการซ่อมดูแลบำรุงรักษาตามอายุการใช้งานเพื่อได้เมื่อถามถึงกรณีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาคารรัฐสภาหมดระยะเวลาพลก็บอกนะว่าไม่เกี่ยวข้องกันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของอายุการใช้งานมันมีเหตุมีผลของการเกิดหากเกิดในช่วงที่อธิบายไม่ได้ก็จะเป็นอีกเรื่องซึ่งวิศวกรที่มาตรวจสอบก็อธิบายแบบนี้เมื่อถามว่าอยากให้เรียกความเชื่อมั่นให้กับข้าราชการเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาติดต่อที่อาคารรัฐสภาอย่างไงบ้างนะครับท่านประธานโสพลก็บอกแต่ว่าขอให้เชื่อมั่น 100% ตนเองก็เชื่อมั่น 100% เหมือนกันอย่ากังวลจนเกินเหตุท่านประธานโสพลมีหน้าที่ดูแลสำนักงานแล้วก็ความปลอดภัยอยู่แล้วอันนี้พูดในฐานะประธานนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมืองก็ระบุว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานแต่ปัญหาเกิดจากการใช้งานครับ
1: เปลี่ยนบรรยากาศไปที่เรื่องของค่าครองชีพกันหน่อยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการที่จะเรียกร้องให้มีไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต่อเนื่องกันไปเลยได้ไหมเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วเงินหมดลงไปแล้วนะคะอยากที่จะให้กระตุ้นต่อไปได้หรือไม่เพราะว่าทางด้านของนายกรัฐมนตรีเองก็แย้มออกมาว่าเงินยังพอเหลืออยู่นะถ้าจะทำเฟส2ก็สามารถทำได้นะคะส่วนทางด้านของคุณอัครเดชค่ะก็ได้เผยนะคะว่าประชาชนหนุนมาทางรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้กับประชาชนเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยทั้งของการที่จะไปลดค่าครองชีพให้คนไทยสามารถไปเที่ยวกันด้วยนะคะนั่นก็คือโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงของซีซั่นที่จะเกิดขึ้นปลายปีนี้ด้วยค่ะนายกรเดชวงพิทักษ์โรสสจังหวัดราชบุรีพรรคภูมิใจไทยนะคะเปิดเผยนะคะภายหลังจากการลงพื้นที่พบปะประชาชนในจังหวัดราชบุรีค่ะว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยนะคะและสนับสนุนแนวทางของรัฐบาลในการเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องเพราะมองว่าเป็นมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพและก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบันนายอัครเดชกล่าวนะคะว่าแม้ว่าจำนวนเงินที่ประชาชนได้รับเนี่ยอาจจะมากเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะไปช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแล้วก็ช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพในช่วงที่ประชาชนยังคงต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายด้านต่างๆในช่วงของวิกฤตพลังงานซึ่งถือว่ารัฐบาลเนี่ยมาถูกทางแล้วค่ะนายอัครเดชยังกล่าวนะคะว่าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสค่ะเชื่อว่าจะได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างเช่นเดียวกันเพราะนอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและก็สร้างการหมุนเวียนของเม็ดเงินภายในประเทศแล้วยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พาครอบครัวออกไปท่องเที่ยวพักผ่อนแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันซึ่งหากรัฐบาลสามารถที่จะเร่งออกโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสได้นะคะก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าช่วงปลายปีก็ถือหากมีมาตรการที่จะเข้ามานะคะสนับสนุนก็จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินและก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในภาคของการท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะ
0: สัปดาห์ที่แล้วไม่ได้มีแค่การประชุมสสเท่านั้นนะครับย้อนกลับไปจันทร์อังคารก็มีการประชุมสวเหมือนกันนะครับล่าสุดที่ประชุมสวก็ได้มีการรับหลักการในวาระที่1กับร่างกฎหมายจัดสรรขึ้นความถี่นั่นเองนะครับก็หวังที่จะเพิ่มช่องทางแล้วก็รายได้ลดในเรื่องของโทษวิทยุชุมชนนั่นเองครับไปดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากับการประชุมสวนะครับที่มีท่านประธานวงคลสุรสัจจะ ขออภัยครับประธานวุฒิสภานะครับทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยมีวาระการพิจารณาร่างกฎหมายการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ฉบับที่พศและร่างพรบองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่กระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมฉบับที่พศซึ่งสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบแล้วด้านคุณพิชานพรสิริประธานสวได้ลุกขึ้นอภิปรายบอกว่ามาตรา6เนี่ยซึ่งเพิ่มเติมหมวดที่1ทับ2และมาตรา34ทับ6และ34ทับ7กำหนดให้กสทช.มีอำนาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่หรือผู้ประกอบกิจการ

0: กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมประกาศแจ้งเตือนประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยระดับชาติซึ่งก็เห็นด้วยกับหลักการดังกล่าวนะครับเนื่องจากในภาวะฉุกเฉินเวลาและก็ข้อมูลที่ถูกต้องก็เป็นปัจจัยสำคัญต่อความปลอดภัยและชีวิตของประชาชนปัจจุบันภัยพิบัติไม่ได้มีเพียงภัยธรรมชาติแต่ยังรวมถึงอุบัติเหตุและเหตุการณ์จากโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนหรือเครนก่อสร้างถล่มสารเคมีรั่วไหลไฟไหม้โรงงานการยิงและเหตุรุนแรงในพื้นที่สาธารณะซึ่งผลกระทบไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะจุดเกิดเหตุแต่อาจจะกระทบต่อระบบคมนาคมและการเดินทางนะครับทำให้ถนนถูกปิดแล้วก็ระบบขนส่งต้องเปลี่ยนเส้นทางและรถฉุกเฉินไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ตามปกติดังนั้นการแจ้งเตือนควรเป็นการแจ้งเตือนภัยเชิงพื้นที่โดยระบุพื้นที่อาจจะได้รับผลกระทบเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็เส้นทางปลอดภัยสำหรับพื้นที่ในการออกจากพื้นที่รวมถึงสถานพยาบาลหรือจุดให้ความช่วยเหลือที่ใกล้ที่สุดเพื่อป้องกันประชาชนเดินทางเข้าสู่พื้นที่อันตรายโดยไม่รู้ตัวและไม่กีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยขณะที่สว.พิญญพัฒน์สันสนียชีวินนะครับได้อภิปรายว่าสื่อวิทยุชุมชนและภาคประชาชนเป็นกระบอกเสียงของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่เรียนรู้ช่องทางแจ้งเตือนภัยแล้วก็เป็นรากฐานของประชาธิปไตยระดับฐานรากนั่นเองที่ผ่านมาก็หลายคลื่นก็มีขนาดเล็กที่มีกำลังส่งไม่เกิน1กิโลวัตต์ต้องเผชิญกับข้อจำกัดทางกฎหมายมากมายรวมถึงบทลงโทษนะครับทางปกครองที่ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและศักยภาพของผู้ประกอบการโดยตนเนี่ยก็มีข้อสังเกตข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการกำหนดแหล่งรายได้ของวิทยุชุมชนร่างมาตรา3เปิดให้ผู้รับใบอนุญาตวิทยุกระจายเสียงของชุมชนมีรายได้จากการบริจาคการสนับสนุนสถานีหรือรายได้อื่นที่จำเป็นโดยถ้อยคำเนี่ยก็ยังมีขอบเขตกว้างนะครับอาจจะเปิดช่องให้กลุ่มทุนขนาดใหญ่ด้วยโดยเฉพาะการไม่รวมรายได้จากการโฆษณาพร้อมกำหนดหลักเกณฑ์การรับบริจาคเงินให้โปร่งใสนั่นเองครับ
1: มาดูกันที่2ค่ะก็คืออัตราโทษทางปกครองนี่ก็ต้องเหมาะสมกับขนาดกิจการนะคะควรที่จะลดค่าปรับสำหรับวิทยุชุมชนที่มีกำลังส่งไม่เกิน1กิโลวัตต์เหลือไม่เกิน 1,000 บาทต่อวันให้มีความสอดคล้องกับขนาดและก็ศักยภาพการรายเล็กด้วยค่ะ3นะคะก็ไปดูนิยามแล้วก็ระบบไม่ซ้ำซ้อนค่ะแล้วก็ควรที่จะมีการทบทวนนิยามที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นวิทยุภาคประชาชนและก็การจัดสรรคลื่นความถี่ค่ะ3ข้อที่3นะคะก็คือเรื่องของการที่จะไปดูนิยามแล้วก็ระบบแจ้งเตือนภัยก็ต้องมีความชัดเจนไม่ซ้ำซ้อนนะคะควรที่จะมีบทนิยามอย่างชัดเจนส่วนทางด้านของนายประเทืองมนตรีค่ะสมาชิกวุฒิสภาก็กล่าวเห็นด้วยกับหลักการของร่างกฎหมายดังกล่าวเนื่องจากว่าเป็นการส่งเสริมกิจการวิทยุภาคประชาชนก็เป็นกิจการขนาดเล็กของชุมชนโดยเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการมีรายได้จากช่องทางอื่นเพิ่มเติมเพื่อที่จะมีให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำเนินกิจการนั่นเองค่ะส่วนทางนี้นะคะในที่ประชุมวุฒิสภาก็มีมตินะคะกับการรับหลักการในวาระที่1ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณาด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ151เสียงไม่เห็นชอบ1เสียงและงดออกเสียง1เสียงพร้อมกับมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญจำนวน21คนใน7วันทำการตามข้อบังคับการประชุมของวุฒิสภาด้วยค่ะ
0: สรุปข่าวรัฐสภารอบสัปดาห์ของเรายังไม่หมดเท่านี้พรุ่งนี้กลับมาตามกันต่อเวลาเดิมผู้ชมครับเที่ยงวันถึงบ่ายโมงวันนี้เราสองคนพร้อมอาจารย์ล่ามภาษามือและทีมงานลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานระดอน

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

ิลปะการแสดงหุ่นเชิดในประเทศไทยเป็นหนึ่งในศิลปะการแสดงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสะท้อนความงดงามของวัฒนธรรมประเพณีศิลปะการแสดงหุ่นเชิดไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือแห่งความบันเทิงหากยังเป็นศิลปะที่รวมเอาการละครดนตรีงานฝีมือและการเคลื่อนไหวที่ประณีตมาหลอมรวมกันไว้อย่างกลมกลืนศิลปะการแสดงหุ่นเชิดสันนิษฐานว่ามีจุดเริ่มต้นในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยถือกำเนิดจากแนวคิดในการประยุกต์ศิลปะการเชิดหุ่นมาจากละครชาตรีและหุ่นหลวงเพื่อให้ขายได้ง่ายขึ้นไม่จำกัดอยู่เพียงในวังหรือราชสำนักตำนานที่เล่าขานกันคือช่างหุ่นและศิลปินผู้ชำนาญได้รับแรงบันดาลใจจากการเห็นหุ่นหลวงของราชสำนักซึ่งมีขนาดใหญ่และใช้คนหลายคนเชิดจึงและเชิดโดยผู้เชิดเพียง3คนจนกลายเป็นต้นกำเนิดของการแสดงหุ่นในรูปแบบที่เรารู้จักกันในปัจจุบันหุ่นกระบอกอายุร่วม100ปีถูกเก็บไว้อย่างดีในพิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุจังหวัดตากจากเดิมถูกเก็บไว้อยู่ในบ้านคุณยายเจียมจิตบำรุงศรีทายาทรุ่นที่3หุ่นกระบอกผู้ก่อตั้งคุณแม่สังวาลอิ่มเอิบถึงแก่กรรมคุณยายเจียมจิตได้มามอบให้วัดพระบรมธาตุเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงความรุ่งเรืองของหุ่นกระบอกคนเมืองตากแม้ในวันนี้หุ่นกระบอกจากไม้ทองหลางจะไม่สามารถแสดงได้อีกต่อไปแต่ก็ยังส่งต่อลมหายใจให้กับคนรุ่นหลังได้สืบสานซึ่งมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแต่นั่นก็เพียงพอแล้วที่ทำให้รากเหง้าบรรพชนคนเมืองตากภาคภูมิในเอกลักษณ์ของตนหุ่นกระบอกเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่มีความสำคัญและทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมของไทยมาแต่โบราณการแสดงหุ่นกระบอกในยุคนั้นมักอิงเนื้อหาจากวรรณคดีเช่นรามเกียรติ์อีเหนาหรือสังทองแสดงในลักษณะที่ละเอียดอ่อนและประณีตผสมผสานระหว่างฝีมือเชิงช่างศิลปะการแสดงและวรรณกรรมพื้นบ้านเข้าด้วยกันอย่างลงตัวก็เกิดเป็นศิลปะที่มีชีวิตและสามารถถ่ายและคติธรรมแก่ผู้ชมได้อย่างลึกซึ้งอีกด้านหนึ่งของหุ่นยังเคยปรากฏ

0: บาทสำคัญในพิธีกรรมบำบัดโรคตามความเชื่อในแพทย์แผนไทยโบราณผ่านการสร้างและใช้ตุ๊กตาเสียกบาลหุ่นจำลองขนาดเล็กที่มีจุดมุ่งหมายไม่ใช่เพื่อแสดงแต่เพื่อรับเคราะห์แทนผู้ป่วยแม้ว่าหุ่นกระบอกและตุ๊กตาเสียกบาลจะดูแตกต่างกันโดยเนื้อหาและหน้าที่อย่างหนึ่งเพื่อแสดงชีวิตอีกอย่างเพื่อรับเคราะห์แทนชีวิตแต่ทั้งคู่ล้วนสะท้อนความสัมพันธ์ของมนุษย์กับตัวแทนที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์และเป็นภาพแทนของพลังที่มองไม่เห็นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยหุ่นละครเล็กถือกำเนิดกระบอกแต่ถูกยกระดับให้มีความละเอียดและสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นจุดเด่นของหุ่นละครเล็กอยู่ที่การใช้ผู้เชิดถึง3คนต่อหุ่น1ตัวเพื่อถ่ายทอดท่วงท่าอย่างอ่อนช้อยสมจริงราวกับนักแสดงโขนจริงๆโดยอาศัยการประสานของแขนขาและศีรษะของหุ่นอย่างละเอียดอ่อนในยุคนั้นหุ่นละครเล็กเป็นที่นิยมในหมู่ชนชั้นสูงโดยมีการจัดแสดงในงานพระราชพิธีเรื่องราวที่นำมาแสดงมักเป็นรามเกียรติ์หรือวรรณคดีดีและคุณธรรมแบบไทยดั้งเดิมหุ่นละครเล็กเริ่มเสื่อมความนิยมในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่25เมื่อสื่อบันเทิงสมัยใหม่อย่างภาพยนตร์เข้ามามีอิทธิพลประกอบกับการขาดผู้สืบทอดนี้ค่อยๆจางหายไปจากความทรงจำของสังคมไทยช่วงเวลากว่า30ปีหุ่นละครเล็กคนไทยหลายรุ่นไม่เคยเห็นแม้แต่ครั้งเดียวการเชิดหุ่นที่เคยต้องการทั้งทักษะและจิตวิญญาณกลายเป็นเพียงบันทึกในหนังสือประวัติศาสตร์คืนชีวิตโจหลุยและการฟื้นฟูศิลปะหุ่นละครเล็กจุดเปลี่ยนของหุ่นละครเล็กเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายทศวรรษ2530เมื่อโจหลุยหรือนายสาคอนยังเขียวสดศิลปินผู้มีพื้นฐานด้านศิลปะการแสดงไทยได้หยิบหุ่นละครเล็กกลับมาสร้างสรรค์ใหม่อีกครั้งโดยยึดถือโครงสร้างแบบดั้งเดิมแต่เพิ่มเติมการเล่าสำหรับคนรุ่นใหม่เขาก่อตั้งคณะหุ่นละครเล็กโจหลุยส์และจัดการแสดงทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยความสามารถที่โดดเด่นและจิตโจหลุยส์ได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติและกลายเป็นสัญลักษณ์ของผู้ปลุกชีวิตหุ่นละครเล็กให้หวนคืน
1: ครับก่อนอื่นต้องพูดถึงประวัติความเป็นมาของหุ่นละครเล็กนะครับหุ่นละครเล็กเนี่ยมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2444ง่ายๆก็คือสมัยปลายรัชกาลที่5ซึ่งเจ้าของดั้งเดิมก็คือในแกลสัพพทวานิชเป็นผู้ที่ริเริ่มสร้างหุ่นละครเล็กในสมัยนั้นเพราะครูแกลเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้ที่ริเริ่มสร้างหุ่นแต่ท่านเป็นตัวเล่นคณะละครเนี่ยครูแกลเป็นคุณโปรดท่านปรมบวรวิชัยสารก็คือเป็นละครเป็นตัวโผล่ละครคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีครอบครัวเขาก็เป็นละครทั้งหมดแต่ตัวพระครูแกลเนี่ยอยากได้ไปเห็นหุ่นนะครับอยากได้ไปเห็นหุ่นก็เลยมาพัฒนาอยากให้หุ่นเหมือนตัวละครของแกนะฮะจริงๆดั้งเดิมเนี่ยหุ่นละครเล็กเนี่ยก็เป็นหุ่นที่พัฒนามาจากกับหุ่นกระบอกหุ่นหลวงหุ่นเล็กของวังหน้าซึ่งท่านเห็นในสมัยในวังอ่ะเดินเข้าไปก็เห็นหุ่นอ๋อนี่หุ่นหลวงเป็นลักษณะอย่างนี้มีแขนมีมือมีเท้าใช้การเชือกคือเชือกสายที่คนทนอยู่ข้างล่างหุ่นเล็กจะคล้ายๆกับหุ่นหลวงฮะแล้วหุ่นกระบอกนี่ก็เป็นอีหุ่นอีประเภทนึงนะแต่หุ่นละครเล่นเนี่ยแกก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้หุ่นอ่ะมันเคลื่อนไหวได้เหมือนคนมากที่สุดจะเอามารวมเป็นหุ่นละครเล็กนะครับจึงเกิดมาเป็นหุ่นละครเล็กที่มีการเชือกอีกรูปแบบนึงต้องใช้3คนต่อหุ่น1ตัวแล้วก็ต่อมาภายหลังเนี่ยก็มาตกถึงมือของคุณสาครยังเขียวสดนะครับหรือที่ทุกคนจะรู้จักว่าหุ่นละครเล็กโจหลุยนะครับจริงๆมันเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นหนึ่งนะครับต้องพูดว่าหุ่นละครเล็กเนี่ยมันเกิดก่อนคุณพ่อผมเกิดอีกก็มาตกถึง

0: คือคุณพ่อสาครเพราะว่าคุณพ่อเองอ่ะเกิดในเรือละครเล็กของพระครูแก่นะครับแล้วก็ได้เห็นศิลปะของหุ่นละครเล็กมันเริ่มจากความที่คุณพ่อเป็นช่างเลยพอรับหุ่นมาแต่หุ่นที่ได้รับมาเนี่ยมันไม่สามารถเชิดได้เพราะหุ่นร้อยกว่าปีที่มาเนี่ยมันขาดมุ้งดิ้งไปหมดแล้วเป็นหุ่นที่เก่าแล้วสมัยของพระครูแก่วัสดุหรือการทำหุ่นเนี่ยมันไม่ได้เหมือนหุ่นสมัยรุ่นคุณพ่อหรือสมัยปัจจุบันรุ่นผมนะครับเพราะว่าหุ่นของพระครูแก่สัดส่วนมันจะโดนหายไปคล้ายๆเหมือนหุ่นกระบอกซึ่งความสูงไม่ได้อะไรพวกนี้ฮะแม้กระทั่งการเชือกก็ไม่ได้เหมือนปัจจุบันสมัยก่อนก็มีผ้าม่านจะเห็นแค่หัวเข่าแค่นั้นเองหุ่นจะลอยอยู่จะเห็นแค่หัวจะแค่หัวเข่าแล้วคนเชือกก็อยู่ข้างหลังใช่ไหมฮะตั้งแต่สมัยพระครูแก่มาแล้วจนกระทั่งอัพมาแล้วเนี่ยมันเล่นไม่ได้มันเชือกไม่ได้เพราะมันหุ่นมันอายุมากปี2518หุ่นมาอยู่ที่คุณพ่อเนี่ยแล้วเกิดน้ำท่วมในช่วงนั้นพอดี17ได้รับมา18เกิดน้ำท่วมพ่อก็เลยยกหุ่นละครเล็กทั้งหมดสาเก็บไว้ในตู้หรือว่าให้คนรุ่นหลังได้เห็นแกก็เลยทำหุ่นพระฤาษีขึ้นมา1ตัวนะฮะดูจากดูหุ่นละครเล็กของพ่อครูแก่แล้วเอามาทำเป็นหุ่นพระฤาษีตัวนั้นเพื่อจะให้ลูกจริงแกคิดแค่ตรงนั้นแต่เพ้อนะการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยคุณกายศิลักษ์เนี่ยแกไปเห็นแล้วแกได้พูดคุยเพราะแกสงสัยว่าหุ่นอะไรทำไมหุ่นก็บอกมันมีแขนมีขามีเท้ามีศีรษะที่สามารถเชิดดังเหมือนมนุษย์พ่อก็เลยเล่าให้ฟังได้เป็นหุ่นของพระครูแก่เรียกว่าหุ่นละครเล็กเขาก็เลยบอกว่ามีระยะเวลาให้28ประเทศไทยที่สวนอัมพรเนี่ยคุณครูสามารถที่จะทําให้กลับมาโลดแล่นได้ไหมคุณพ่อก็เลยแบบเดี๋ยวก็ดูระยะเวลาถ้าทําทันก็สามารถได้ตอนนั้นพ่อตึกทําได้ประมาณ 3-4 ตัวแต่ก็ยังไม่มีลูกทีมเพราะยังไม่ได้ก็มีลูกๆเนี่ยฮะลูกคุณพ่อหมดไป9 คนพ่อก็เลยอ่ะสร้างหุ่นละครเล็กขึ้นมาเป็นเรื่องในเรื่องพระภัยมณีนะครับตอนนี้นําพี่พวกผมพี่น้องแล้วก็รุ่นพี่มาลุมกลุ่มกันแล้วก็เชิดสมัยก่อนก็เชิดเราก็เชิดไม่เป็นเพราะละครเราไม่ถนัดต้องแค่ได้ดูแล้วฟังแล้วก็มีคนร้องพี่สาวคนโตเค้าก็เป็นคนเชิดนะครับแล้วก็คนที่2เค้าไปดูเรื่องดนตรีไทยคนที่3ก็บทรับร้องให้คนที่4ก็มาเป็นฉะนั้นก็เป็นนักเชิดหมดพอเชิดแล้วมันไม่ถนัดเพราะเรื่องละครเราไม่เคยเล่นแต่เราอ่ะโดนฝึกหัดโขนมาตั้งแต่อายุ7 ขวบมันก็ซึมซับในการแสดงโขนซะมากกว่านะครับอันนี้มันพอไปเชิดมันไปไม่เป็นเพราะว่าสมัยก่อนที่พ่อเนี่ยเขาเชิดแล้วพูดเองร้องเองแต่เราอ่ะพูดไม่ได้เชิดก็ไม่แน่ก็ต้องรอฟังบทมันรู้สึกจริตมันไม่ตรงแล้วเพราะว่าเราไม่สามารถพูดเองร้องเองได้แต่คนโบราณนั้นเขาจัดละครนะเขาเป็นละครเขาร้องเองเขาพูดเองได้แล้วเขาก็แค่มาเชิดคุณเป็นตัวละครตัวเขาแต่พอเรามาเชิดเราพูดไม่ได้ร้องไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็ลองมาฟังเพราะนั้นมันก็ไม่ได้แตกต่างกับการแสดงโขนคุณพ่อก็เลยคิดปีกว่าทำหุ่นรามเกียรติ์ปีแรกทำหุ่นละครเล่นปีที่สองก็งานท่องเที่ยวอีกก็ทำเป็นหุ่นรามเกียรติ์ก็ไปเชิดอยู่ไปเชิดดูด้านหลังอย่างเงี้ยก็ทำเหมือนพระครูแก่มีม่านมีคนก็ไม่ได้ดูข้างหน้ามาดูข้างหลังกันจนกระทั่งท่านสมัครคุณทรเวศเนี่ยมาบอกคุณพ่อผมคุณลุงผมว่าคุณลุงไปเชิดข้างหน้าดีกว่าไหมเพราะว่าข้างหน้าคนมาดูข้างหลังข้างหน้าไม่มีคนดูก็เลยต้องออกมาเชิดข้างหน้ามาเชิดหน้าหลังบ้างหน้าบ้างหลังบ้างหน้าบ้างจนกระทั่งมาทำทุกคนแล้วเริ่มสนุกเห็นหุ่นละครเล็กมีการเคลื่อนไหวอ๋อมันแตกต่างกับหุ่นกระบอกเพราะมันใช้3คนเชิดแล้วเขาทุกคนรู้ว่าเอ๊ะอ๋อ3คนเชิดมันเชิดอะไรกันบ้างตั้งแต่นั้นปี2527-28เนี่ยเริ่มเล่นหุ่นละครเล็กตั้งชื่อว่าสาครหลานครูแก่
1: ท่ามกลางแม่น้ำปิงภูเขาและเรื่องราวประวัติศาสตร์ของหญิงชราผู้หนึ่งนามว่าสังวานอิ่มเอิบเธอไม่ได้เป็นนักรบแต่เธอสู้เพื่อศิลปะด้วยมือที่ประณีตหัวใจที่แน่วแน่และความรักต่อวัฒนธรรมอย่างเต็มเปี่ยมคณะหุ่นกระบอกสังวานศิลป์ถือกำเนิดขึ้นจากความตั้งใจของเธอในการสืบสานศิลปะพื้นบ้านสู่ผู้คนผ่านหุ่นเล็กๆที่เล่าเรื่องได้ไม่แพ้

0: นาฏศิลป์ใดๆในแผ่นดินนี้
1: คุณแม่สังวาลเนี่ยก็มีอาชีพค้าขายแล้วก็เป็นภรรยาของตำรวจนะส่วนมากก็เป็นแม่บ้านนะคะหาประกอบพุงนี่คล้ายว่าตั้งแต่สมัยยายยายนี่ไปเชิดหุ่นแบบใครก็มาหาเมื่อก่อนนี่ดังในด้านหุ่นกระบอกเพราะนั้นก็จะไปหากินรอบๆของจังหวัดตากเช่นคลองตาลสุโขทัยพิษณุโลกนครสวรรค์เนี่ยจะต้องมาหาไปเล่นที่นั่นเราก็ตามไปถ้าวัดเขากบมีที่ไรก็ต้องมาเอาหุ่นกระบอกของนางสังวาลไปเล่นเราทำขึ้นเองค่ะตาทวดเราเรียกตาเนาะเราจะปั้นเราจะเริ่มจากหุ่นตานี่เป็นหมอก็หมอรักษาฝีสมัยก่อนฝีวัณโรคอ่ะเขาจะปั้นหุ่นแล้วก็ย่างทีนี้พอจากปั้นหุ่นย่างมันก็เป็นได้ทั้งนั้นแหละก็จะมาทำอะไรไปที่คลองตาลแม่ก็ชอบใช่ไหมปากน้ำโพมั่งคลองตาลมั่งแถวนครสวรรค์แถวนั้นน่ะก็ไปรักจำมาไปรักจำเพราะว่าบ้านเราเป็นหัวหน้าลำวงแล้วคณะลำวงก็จะถนัดในทางเต้นๆลำๆกันมาตลอดที่บ้านเธอมีไม้ทองหลังแล้วนี่อาศัยที่ว่าตาซึ่งเราเรียกตาของจริงเป็นทวดก็เป็นคนชอบวาดรูปอะไรต่ออะไรเงี้ยก็มาเอาไอ้ไม้ทองหลังที่บ้านเนี่ยมาแต่งหน้าแต่งตาก็เลยเป็นหงส์ขึ้นมาพวกเด็กจะตามตลอดไปไหนก็ไปด้วยถ้าโรงเรียนไม่นั่นนะร้องมั่งอะไรบ้างเป็นลุยหลังฉากไอ้จะเชิดก็เป็นพวกสีสมุกเป็นเด็กอะไรเชิดแต่ตัวพระตัวนางไม่ได้เชิดกับเขาหรอกเพราะแม่จะเชิดแม่กับพี่สาวอีกคนก็จะเชิดตัวพระตัวนางแต่เราที่จะเชิดพวกสีสมุกแต่ก็ไม่ถึงแต่เพราะเราเป็นนักเรียนเราเรียนหนังสือซะมากกว่าเพราะคนชอบแม่เล่นเก่งแล้วก็เพราะเราก็มีลูกเล่นเยอะซึ่งเราเล่นอย่างท่านไม่ได้
0: คณะสังวาลศิลป์ได้รับเชิญไปส่วนกลางหน้าพระที่นั่งณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่24ถึง31มีนาคมพุทธศักราช2537ได้รับพระราชอนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนางสังวาลดำรงตนเป็นบุคคลผู้มีคุณธรรมรักในวัฒนธรรมได้รับเกียรติจากหลายหน่วยงานเช่นรับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก2533และพระราชภารกิจระดับชาติ2537คณะสังวาลศิลป์กระบอกท้องถิ่นทางภาคเหนืออีกหนึ่งคณะ
1: ถึงปาดเบื้องพกเช็ดทา
0: ด้วยคุณค่าของศิลปะของจังหวัดตากคุณครูท่านหนึ่งได้เห็นถึงความสำคัญและเป็นแรงบันดาลใจให้ลุกขึ้นมาสืบสานการเชิดหุ่นให้กับเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อไม่ให้การแสดงคู่บ้านคู่เมืองหายไป
2: รู้สึกเสียดายในความเป็นเอกลักษณ์ของคนชาวจังหวัดตากและอีกอย่างหนึ่งคือเป็นภูมิปัญญาของคนชาวจังหวัดตากโดยแท้จริงเริ่มต้นมาจากที่คณะหุ่นกระบอกของแม่สังวาลศิลป์เนี่ยเป็นต้นกำเนิดของคนชาวจังหวัดตากแล้วประกอบกับว่าวันหายไปแล้วไม่มีใครสืบทอดต่อก็เลยสนใจเกี่ยวกับพวกวัฒนธรรมพื้นบ้านแล้วตัวเองสอนเกี่ยวกับดนตรีนาฏศิลป์อยู่แล้วก็น่าจะนำมาประยุกต์ใช้ได้ค่ะปัจจุบันนี้จะเป็นลักษณะของเรซินที่เขาเรียนแบบมาจากเป็นภาพพิมพ์หรือเป็นรูปร่างหน้าตาแล้วก็มาแต่งสีให้สวยงามเกิดขึ้นถ้าพูดตามความจริงแล้วคือตัวเองเป็นคนตากก็

0: จริงไม่เคยเห็นเลยจนมีอยู่ครั้งหนึ่งวัฒนธรรมจังหวัดตากได้หาคนที่จะสืบสานวัฒนธรรมตัวนี้ก็เลยเกิดความสนใจว่าจังหวัดตากน่าจะมีต้นแบบหรือรูปแบบของหุ่นอยู่ในความรู้สึกของตัวเองรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อยากเห็นหุ่นของแม่เห็นเป็นต้นกำเนิดของชาวจังหวัดตากอยู่แล้วได้ไปเรียนรู้โดยวิธีการรับสืบทอดถ่ายทอดมาจากคุณแม่เจมจิตก็คือให้ท่านเนี่ยได้สอนวิธีการเชิดหุ่นพอหลังจากนั้นเสร็จแล้วเราก็นำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนภูหลวงวิทยาในช่วงจังหวะของวิชาชุมนุมนาฏศิลป์แล้วที่ตัวเองสนใจมากขึ้นก็ในลักษณะของเยาวชนรุ่นต่อไปนี้จะไม่ค่อยรู้จักเกี่ยวกับการเชิดหุ่นเลยใช้วิชาชุมนุมนาฏศิลป์เปิดสอนเด็กค่ะประกอบกับว่าตัวเองคิดว่าเราเป็นคนตากอยู่แล้วน่าจะสืบทอดหรือถ่ายทอดหุ่นกระบอกของคนชาวจังหวัดตากไว้ตามเจตนารมณ์ของคุณแม่สิ่งที่ตัวเองหยุดทุกวันนี้คือภูมิใจที่ได้มาสืบสานหุ่นของคุณแม่สังวาลแต่ทีนี้ว่าหุ่นของแม่สังวาลเนี่ยคือได้มาไว้ที่วัดพระบรมธาตุเราก็ต้องหาหุ่นใหม่เพื่อให้เด็กได้ฝึกซ้อมเราจะใช้กะลามะพร้าวแล้วก็มีท่อลักษณะเป็นท่อ PVC ทําเป็นหุ่นขึ้นไว้ให้เด็กเวลาเรียนวิชาชุมนุมนาฏศิลป์ผลที่ได้รับจากที่การสอนทําให้เด็ก1รู้จักหุ่นกระบอกแล้วก็รักวัฒนธรรมในการเชิดหุ่นและอีกอย่างนึงมันจะผสมกับว่าให้เด็กเกิดความลักษณะเป็นเด็กที่มีอารมณ์ดีเกิดขึ้นใจเย็นขึ้นจะสังเกตได้ว่าตัวเองสอนวิชาดนตรีนาฏศิลป์อยู่แล้วเด็กที่อยู่ในห้องนาฏศิลป์เนี่ยเขาก็จะมองหุ่นแล้วเกิดความสนใจนั้นที่ได้จากการสอนนาฏศิลป์ก็จะใช้หุ่นมาเชื่อมโยง
1: แม่สเปย์แล้วอย่างสงบในวัยชราไม่มีงานศพใหญ่โตไม่มีเกียรติยศใดมากไปกว่าความทรงจำที่เธอฝากไว้ครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตเคลื่อนไหวตามปลายนิ้วของเธอคณะหุ่นกระบอกสังวาลศิลป์ที่แม่สังวาลสร้างมากับมือเมื่อยังเป็นหญิงสาวอายุเพียง20วันนี้ไม่มีใครเชิดต่อไม่มีใครจดจำบทภาคไม่มีใครรู้แม้แต่จะขึ้นเวทีอย่างไรหุ่นที่ถูกวางเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบกลับดูเศร้าและไร้ชีวิตกว่าครั้งไหนลูกหลานของแม่สังวาลเองต่างมีเส้นทางของตนไม่มีใครฝึกเชิดไม่มีใครภาคไม่มีใครรู้วิธีเก็บหุ่นด้วยความเคารพแบบที่แม่เคยสอนหุ่นที่หยุดนิ่งมรดกที่รอคอยผู้เชิดคนใหม่ที่วิทยาลัยเพาะช่างคณะหัตถศิลป์ถือเป็นหัวใจสำคัญของเพาะช่างเนื่องจากรวบรวมสาขาศิลปะที่เกี่ยวกับงานหัตถกรรมและการประยุกต์ศิลป์การเรียนการสอนของคณะหัตถศิลป์เพาะช่างยึดหลักอนุรักษ์ควบคู่การพัฒนาทำให้นักศึกษานอกจากจะได้เรียนรู้ศาสตร์ช่างศิลป์ยังได้รับการสนับสนุนให้ประยุกต์ใช้กับศิลปะสมัยใหม่ต่อยอดสู่งานออกแบบร่วมสมัยที่ยังคงรากวัฒนธรรมไทยไว้อย่างชัดเจนการอนุรักษ์และถ่ายทอดศิลปะหุ่นเชิดไทยสู่คนรุ่นใหม่ในบริบทปัจจุบันที่โลกหมุนไปอย่างรวดเร็วหุ่นกระบอกกลับถูกเบียดบังด้วยความบันเทิงสมัยใหม่ที่ฉับไวและฉูดฉาดกว่าจนหลายครั้งถูกมองว่าเป็นศิลปะเก่าที่ไกลตัวแต่ที่เพาะช่างโรงเรียนศิลปะแห่งนี้กลับไม่เพียงได้รับการอนุรักษ์หากยังถูกต่อยอดให้มีชีวิตชีวาผ่านการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ของนักศึกษาเพาะช่างได้สืบทอดหุ่นกระบอกทั้งในเชิงภูมิปัญญาและเทคนิคดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายตลอดจนพิธีกรรมก่อนการเชิดสิ่งเหล่านี้

0: ม่ใช่เพียงรายละเอียดปลีกย่อยแต่เป็นจิตวิญญาณของหุ่นกระบอกที่สะท้อนรากวัฒนธรรมไทยการอนุรักษ์ในที่นี้จึงไม่ใช่เพียงการเก็บรักษาของเก่าหากคือการรักษาความหมายคุณค่าและตัวตนของศิลปะนี้ให้คงอยู่นักศึกษาที่ได้เรียนรู้หุ่นกระบอกเพาะช่างไม่ได้เรียนแค่การเชิดแต่ได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินหุ่นผู้ชมได้เข้าใจถึงการสอดประสานระหว่างศิลปะการช่างกับการแสดงศิลปะหุ่นจึงกลายเป็นพื้นที่ฝึกทั้งความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีมและการตีความวัฒนธรรมในโลกปัจจุบันที่สำคัญเพราะช่างยังเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้ต่อยอดเช่นกับเรื่องเล่าร่วมสมัยการผสมผสานกับสื่อมัลติมีเดียหรือการออกแบบการแสดงที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่โดยไม่ละทิ้งแก่นดั้งเดิมสิ่งนี้ทำให้หุ่นกระบอกไม่ใช่เพียงของเก่าหากเป็นศิลปะที่เติบโตไปพร้อมกับสังคม
1: นี่คือการตั้งหยุดนี่คือการตั้งใครมีหอยส่งมาให้หมด
2: คือวิชาเรียนเนี่ยคือชื่อวิชาหุ่นไทยอยู่ในสาขาศิลป์ศิลป์ครับผมและเด็กก็จะต้องทำหุ่นทุกคนแต่เดิมนะครับคือหุ่นกระบอกที่อยู่ในรายวิชาของสาขาศิลป์นะครับจะให้นักศึกษาเนี่ยทำหุ่นตามประเพณีนะครับสวมชฎามีมงกุฎตัวนางตัวพระอย่างเงี้ยครับพอมาภายหลังเนี่ยพอเปลี่ยนเป็นสาขาวิชาหัตถศิลป์ซึ่งในระดับปริญญาตรีนะครับก็มีการให้เด็กออกแบบการออกแบบนั้นก็เลยควบคุมเรื่องการจัดทำเป็นเรื่องไม่ได้เช่นนักศึกษาอยากออกแบบเป็นตัวต่างๆที่อยู่ในเรื่องวรรคดีเรื่องอื่นๆนะครับเขาก็หยิบมาเป็นบางตัวแค่นั้นเองเช่นวาสิทธีกามนิตแก้วหน้าม้านะฮะมันก็เลยรวมเป็นเรื่องไม่ได้เพราะนั้นหุ่นกระบอกเพาะช่างนะครับตั้งเพื่อจะนำหุ่นที่นักศึกษาหลายๆคนเนี่ยครับเอามารวมกันและเล่นเป็นเรื่องเพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวให้นักศึกษาได้ประสบการณ์เรื่องทำแล้วเล่นได้จริง
3: ในสาขาเป็นจุดสำคัญนะคะของเราเนี่ยก็คือหัวโขนกับหุ่นกระบอกซึ่งมีการเรียนการสอนมาตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งสาขาวิชานะคะแล้วก็เป็นการรวบรวมเทคนิคต่างๆตั้งแต่เรียนสมัยปี1ปี2แล้วก็เข้าสู่ปี3ที่เข้ามาเรียนทำหัวโขนแล้วก็หุ่นกระบอกตัวนี้จะทำให้เราเนี่ยพิสูจน์ได้ว่าตั้งแต่เรียนวิชาตั้งแต่พื้นฐานปี1ขึ้นมาจนถึงปี2เนี่ยตั้งแต่ทำแม่พิมพ์ปิดทองประดับแววแล้วก็เขียนสีเขียนหน้าปักผ้ามันว่ามันเป็นการยืนยันนะคะว่าเราสามารถทำได้ด้วยตัวแทนก็คือหุ่นกระบอกเป็นการรวมหลายเทคนิคเพื่อที่ให้เกิดหุ่นกระบอกขึ้นมาแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาก็เติมเข้ามาได้ในหุ่นกระบอกที่เขามีความคิดส่วนตัวในการสร้างสรรค์ของแต่ละคนเนี่ยเองในการสร้างสรรค์อย่างเช่นมีวรรณคดีเรื่องใดหรือว่าหุ่นละครเรื่องใดที่ตัวเองมีความสนใจและอยากจะแสดงออกผ่านตัวตนของเขาเนี่ยเขาก็จะมานำเสนอก่อนด้วยภาพสเก็ตนะคะบางคนทำเฮงจีอะไรเงี้ยบางคนก็แบบแตกต่างออกไปไม่ใช่ว่าเป็นหุ่นที่จะต้องทำในวรรณคดีไทยเท่านั้นมีความสนใจในพระเทพเจ้าก็ทำออกมาได้ค่ะก็สามารถที่จะนำเสนอผ่านได้ดูแล้วก็เอามาทำงานร่วมกันผ่านการเรียนการสอนในแต่ละครั้งนะคะ
2: เริ่มต้นที่เนี่ยเรียนสอนด้วยการทำพิมพ์หล่อปูนปลาสเตอร์นะครับพอเปลี่ยนกระบวนการจากปูนปลาสเตอร์ก็เป็นเรซินจากเรซินปุ๊บตอนนี้นโยบายมหาวิทยาลัยครับต้องการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดความคุ้มทุนนะครับผมก็เลยเลือกวิธีที่ต่อยอดจากการทำหัวโขนนะครับใช้ผงไม้ผสมดินสอพองแล้วก็แป้งเปียกอัดขึ้นรูปประกบแล้วก็จะได้หัวหุ่นกระบอกขึ้นมาส่งต่อแรกอย่างแรกประการแรกก็คือทักษะวิชาผมว่าทักษะวิชาเนี่ยแต่ส่งต่อที่2เรื่องการแสดงหรือการเชิดเนี่ยอยู่ที่ความตั้งใจและเอาใจใส่จริงจัง

0: ขาเนี่ยนะครับขณะนี้เขาอาจจะได้รับแค่ทักษะเบื้องต้นการเชิดการแสดงนะครับแต่วันหน้าเนี่ยถ้าเขาคิดว่าเขาจะกลับมาเอาเขาหรือจุดแข็งของเขาได้เนี่ยเขาจะยิ่งแข็งแรงกว่าคนอื่นเพราะว่าเขาทำหุ่นได้เองเล่นได้เองแล้วก็ซ่อมเองได้ต่างจากคนอื่นที่เล่นได้แต่ทำหุ่นไม่ได้ซ่อมไม่ได้ก็ต้องมาหาช่างอีกดังนั้น2 อย่างนะครับเราจะเห็นว่าเราได้เปรียบตรงที่ว่านักศึกษาสามารถที่จะรับงานต่อจากการสร้างหุ่นซ่อมหุ่นให้เขาถ้า
1: ก็ด้วยความที่งานที่ปรากฏอยู่ในหุ่นกระบอกไม่ได้มีแค่ตัวหุ่นที่เอาไว้ใช้แสดงอย่างเดียวแต่ยังมีเทคนิคอื่นๆที่รวมอยู่ในนั้นอย่างเช่นการถอดพิมพ์เมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้ไม้ในการแกะสลักตัวหัวหุ่นนะฮะกับมือเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งช่างแกะสลักโดยเดิมโดยพื้นฐานกับเทคนิคใหม่ที่ทางหัตถศิลป์เรามีการทำขึ้นมาใหม่ก็คือการทำพิมพ์แล้วก็หล่อออกมาเพื่อที่ใช้เป็นพิมพ์ประกบอันนี้ก็เป็นเทคนิคอันนึงที่ได้คือการถอดพิมพ์การขึ้นหัวหุ่นอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือช่างสนะการจะเอาไปปรับใช้ในพระอารามหรือว่าในวัดเนี่ยอันนึงที่สำคัญที่สุดคือตามวัดต่างๆบางครั้งจะมีการพระราชทานอุทิศผ้าทรงสะพักของพระพุทธปฏิมาประจำวัดไปพอผ้าเหล่านี้มันสึกกร่อนลงไปเนี่ยเราซึ่งได้เรียนงานช่างปักมาแล้วจากวิชาหุ่นกระบอกเนี่ยบูรณะซ่อมแซมงานเหล่านั้นได้ครับโดยเนื้อหาของวรรณคดีของบ้านเราเนี่ยนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยบางครั้งมันแฝงหลักธรรมบางอย่างอยู่ในนั้นด้วยถ้าหากว่าจะใช้เป็นสื่อการสอนที่แทรกหลักธรรมไว้ในความสนุกเนี่ยมันก็เป็นไปได้เหมือนกัน
2: ว่าวิชานี้มันสำคัญตรงที่แบบว่ามันทำให้นักศึกษารุ่นใหม่ได้รู้จักหุ่นกระบอกอย่างหนูเนี่ยครั้งแรกก็ไม่ได้รู้จักว่าหุ่นกระบอกคืออะไรค่ะแต่พอได้มารู้แล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วมันแบบว่าไม่ได้มีแพร่หลายค่ะมันควรอนุรักษ์ไว้เก็บเอาไว้ให้น้องๆคนต่อไปได้ดูต่อไปค่ะก็อย่างคุณกระบอกเนี่ยมันหนูว่ามันไปได้หลากหลายทางมากอย่างเช่นคุณอยากจะสร้างสรรค์เป็นพ่อแม่พี่น้องของคุณที่ลุงรับไปก็ได้หรือเป็นตัวละครการ์ตูนที่คุณชอบก็ได้อะค่ะหนูว่ามันเป็นผสมผสานในความชอบของแต่ละคนได้ภูมิใจค่ะรู้สึกว่าแบบเราเป็นส่วนเล็กๆที่แต่ได้อนุรักษ์ในสิ่งนี้ไว้ค่ะแบบบางคนอาจจะไม่ได้สนใจแต่หนูว่ามันก็ควรที่จะพึงระลึกถึงมันอะไรเงี้ยค่ะเพื่อเป็นการรักษามันไว้ไม่ได้หายหรือแบบให้ต่างชาติแบบเคลมอะไรเงี้ยค่ะ
3: โดยส่วนตัวหนูค่อนข้างชอบหุ่นกระบอกด้วยกรรมวิธีของมันแล้วก็หนูรู้สึกว่ามันสามารถดัดแปลงไปได้หลายแบบมันไม่จำเป็นต้องทำให้อยู่ในไทยจ๋าก็ได้แต่ว่าการเรียนของเราเน้นของไทยประเพณีไว้ก่อนแต่นอกเหนือจากนั้นเราจะทำเป็นจีนก็ได้เป็นตะวันตกก็ได้หรือเราจะทำเป็นแบบให้มันเป็นแนวญี่ปุ่นก็ได้ก็ต้องศึกษาค่ะเพราะว่าการที่เราจะทำหุ่นสักตัวนึงถ้าเกิดว่าเราไม่มีแหล่งอ้างอิงมันก็จะเหมือนว่าเราทำขึ้นมาลอยๆเฉยๆไม่มีที่มาที่ไปอะไรเลยหนูว่ามันควรจะสืบสานกันไปเรื่อยๆค่ะแบบว่าไม่ปล่อยให้ความรู้นี่หายไปสอนแบบรุ่นสู่รุ่นให้น้องๆได้รับรู้ก็มีความกลัวอยู่บ้างค่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นงานโบราณไม่ค่อยตอบโจทย์กับเด็กสมัยใหม
4: ่แรกเลยเห็นหุ่นในตู้ก่อนแล้วพอมารู้ว่าที่จริงแล้วเขาสามารถเล่นได้สามารถเอามาแบบจับมาขยับมาอะไรอย่างเงี้ยได้ครับเราก็เลยรู้สึกว่าพอได้ทำด้วยนอกจากเขาจะตั้งอยู่ในตู้โชว์แล้วพอมันเล่นได้อาจารย์สุขสันต์นะครับเชิดให้ดูพอเราเห็นว่าหุ่นอ่ะมีการมูฟเมนต์มีการขยับของร่างกายแล้วมันเหมือนคนจริงมากครับตอนนั้นคือว้าวมากแล้วก็แบบทำยังไงอยากทำได้อยากทำเล่นก็คือแบบ first impression เลยเป็นอะไรที่แบบว่าเห็นครั้งแรกก็ตกหลุมรักเลยครับอยากทำเป็นเลยครับเพราะว่าหนึ่งคือเราได้ทำเครื่องประดับเราได้ปักผ้าที่เราเกี่ยวกับส่วนของหน้าตาหุ่นการปั้นอะไรเงี้ยครับมันก็ครบแหนกเลยก็ว่าได้ครับ mindset ของเราอ่ะแต่ก่อนเราจะคิดว่าการทำงานไทยๆพวกเนี้ยมันจะเชยเพราะเราแบบไม่รุ่นอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกว่ามันเชยมากสำหรับการทำเรียนไทยทำงานไทยเรียน

0: นะครับลักษณะที่เราเด่นที่สุดที่คนอื่นมองก็คือครับอันนี้คือความพิเศษของเราต่อไปก็คือเรื่องนางบทเป็นของตัวเราเองโดยอิงกรมศิลปากรเรามีบุคลากรท่านนึงที่เราต้องพูดถึงก็คือคุณครูดวงเนตรดุริยพันธ์ท่านนี้เป็นเหมือนคู่กำกับการแสดงหลายๆบทมาแล้วมาช่วยกันท่านใจกว้างมากคือพอตอนทำบทเนี่ยเพลงบางเพลงเนี่ยท่านจะถามว่าเราอยากใส่หุ่นเพลงหุ่นกระบอกตรงไหนเราก็มาช่วยกันทำนี่แหละครับคือเอกลักษณ์ของบทหุ่นกระบอกที่พ่อช่างด้วย
1: หุ่นกระบอกเพาะรักษาอดีตแต่คือการสร้างสะพานเชื่อมจากรากเหง้าไปสู่อนาคตเป็นพื้นที่ที่ศิลปะหุ่นเชิดไทยยังคงมีชีวิตและมีโอกาสแตกแขนงไปอย่างหลากหลายผ่านมือและหัวใจของนักศึกษารุ่นใหม่ที่ไม่เพียงสืบทอดหากยังต่อยอดให้ศิลปะนี้ดำรงอยู่อย่างสง่างามในโลกที่เปลี่ยนไปโบราณย่างหุ่นกระบอกไม่ใช่เรื่องง่ายผู้รับหน้าที่สานต่อเผชิญทั้งกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและความรู้ที่หายากจากการขาดผู้สอนโดยตรงกับภาคและการดูแลรักษาหุ่นแต่ละตัวต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากนอกจากนั้นความสนก็ค่อนข้างน้อยลงการแสดงหุ่นในเด็กยุคดิจิทัลสิ่งนี้ทำให้การสืบสานศิลปะต้องเดินหน้าด้วยความอดทนและแผนงานที่รัดกุมสุดท้ายคุณแม่เจียมจิตเลือกที่จะมอบหุ่นกระบอกให้กับไว้ในหีบเป็นมรดกส่วนตัวอย่างที่ควร
2: ก็จะแหลกหลังเพราะตอนหลังตั้งแต่อายุมากแล้วเราก็เลิกไปโดยปริยายก็คงจะต้องยอมรับแล้วหุ่นก็มาตั้งอยู่ถ้าเรามาให้ถึงนี้เสียเผื่อได้มาเห็นแต่ถ้าอยู่กับเราเนี่ยก็นอนอยู่ในหีบซึ่งมันไม่มีอันสุดกุศลเข้าพอเข้ามาเนี่ยรู้สึกเขาจะเบ่งบานเขาจะเราดูสัมซึมซับจากเขาเนี่ยเราจะรู้ว่าเขาอยากโชว์แต่เราเนี่ยทำไม่ได้ค่ะหุ่นนี่มีหุ่นทุกตัวนี่มีชีวิตเลยยิ่งตัวพระตัวนางเนี่ยจะบอกให้เรารู้เลยว่าเขาจับเขาเนี่ยเขามีชีวิตมันก็เสียดายนะพอเห็นว่าตอนนี้คนกำลังมาฟื้นฟูเมื่อก่อนก็เฉยเฉยแต่พอคนมาหาเรามากๆขึ้นเราก็รู้สึกแม่เราก็ท่านคงดีใจนะ
3: ถ้ามีโอกาสได้คุยกับคุณแม่สังวานจะบอกว่ารู้สึกดีใจและขอบคุณแม่ที่ได้ถ่ายทอดวิชาหุ่นกระบอกให้กับลูกคนนี้มันมีความรู้สึกว่าได้รับจากของแม่มาแล้ว เป็นสิ่งอะไรที่ดีใจค่ะจากตัวเองที่ไม่เคยเป็นเลยและอย่างหนึ่งความภูมิใจคือเป็นคนจังหวัดตากอยู่แล้วได้สืบสานเจตนารมณ์ของแม่แม่ตามความรู้สึกของตัวเองเป็นกำลังใจแม้ว่าเราจะไม่ได้รู้จักกันบางครั้งนี่คนเชิดหุ่นไม่มีคนเชิดหุ่นไม่มีแต่ทีนี้เหมือนแม่เป็นคนเลือกเด็กนักเรียนให้เราว่าจะต้องมาสืบสานต่อรุ่นต่อไปอาจจะเป็นเด็กนักเรียนของเราที่สืบสานวัฒนธรรมต่อจากของเราคือว่ามีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ที่ดีๆให้กับคนรุ่นลูกสืบสานวัฒนธรรมไทยในด้านหุ่นกระบอกเกิดขึ้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นเอกลักษณ์พื้นบ้านของคนชาวตากได้สืบทอดต่อไปค่ะ
4: มันเริ่มจากรุ่นลูกของพ่อสาครเนี่ยมาเป็นนักเชื่อมาเป็นจนกระทั่งมันดูพัฒนาการมาแล้วคนที่ได้รู้จักคุณละครเล็กมากขึ้นจนกระทั่งพ่อได้รับเป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยนะครับก็มีการคิดถ่ายทอดก็คือมารุ่นเราแล้วรุ่นเราเริ่มค้นคว้าหาการเชิดหุ่นเทคนิคการเชิดหุ่นต่างๆซึ่งสมัยก่อนเราเชิดเราเหยียบเท้าไปไม่ได้รู้ว่ามันเป็นอะไรอยากทำก็ทำเพราะเราไม่รู้เรื่องมาก่อนแต่พอเรามานั่งวิเคราะห์แล้วคุยกันในกลุ่มพี่น้องจิตวิญญาณที่เราเล่นโขนเนี่ยมาเชิดสิจะทำให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันโดยการ

0: ที่ใครถนัดมือไหนยกมือไหนไปทางนี้มือนี้ชี้นิ้วมือนี้เข้าอกก็ให้ดูหน้าที่บทบาทตัวเองและรวมให้ได้เป็น3มันก็เลยต้องคิดกันเองคนกันเองอ๋อเราต้องมีถ้ามันต้องฟิกไว้ก่อนมันตามอารมณ์แบบละครไม่ได้พอถ้าฟิกไว้ก่อนเราจะรู้ว่ามือซ้ายชี้ทางนี้นะมือขวาโบกไปนะมือซ้ายเข้าอกนะทุกคนจะรู้หน้าที่ตัวเองมือเท้าต้องยกตามของคนเชิดทั้งหมด3คนจะต้องไปพร้อมกันพอมันได้ตรงนี้มาเราถึงอ๋อเราเข้าใจว่าหุ่นละครเล็กมันต้องมีชีวิตแบบนี้ทำให้มันมีชีวิตและไปด้วยกันการแสดงอยู่ที่45ทีถึง1ชั่วโมงแล้วก็จะมีนักเรียนเข้ามาเราก็จะเล่นในทีมแต่พอรอบนักเรียนก็จะเล่นในทีมของการเรียนการศึกษานะฮะแต่ถ้าควรประชาชนมาไปเราก็จะคิดเรื่องที่จะแสดงแต่เรื่องรามเกียรติสมัยก่อนก็รับยุทธพลเนี่ยจากละครมาเป็นรามเกียรติที่ประสบความสำเร็จที่สุดก็คือเรื่องละครเรื่องพระอภัยมณีตอนกำเนิดศึกษาคนผมบอกว่าเรื่องพระอภัยมณีเรื่องศึกมายาลาเนี่ยมันอยู่ในการเรียนการสอนแล้วเราทำเรื่องราวให้มันสนุกขึ้นสร้างบรรยากาศกับคนดูมันก็เลยประสบความสำเร็จมันกลายเป็นสามมิติให้เห็นมันสัมผัสได้และรวยเฉพาะหุ่นละครเล็กมันสามารถเข้าสื่อกับคนดูได้แล้วเรื่องราวเราทำให้สนุกขึ้นเรื่องพระอภัยมณีอ่ะเราเคยฟังละครคุณก็บอกว่าเออมาตะกาวถึงพระอภัยทุกคนนั่งเรียนฟังเนี้ยแล้วก็คือเราก็พยายามอะแดปบทบาทยังมีไว้เหมือนเดิมแต่อาจจะตัดทอนทำให้มันสนุกขึ้นมีแรปเข้ามาใส่มีดนตรีใหม่ๆเข้ามาเสริมมีเอฟเฟกต์อะไรพวกนี้แทนที่จะมาร้องโยคีชีนาวาอุเมกวกเวกบุญวายตายหงมันก็ไม่ได้แล้วตอนนี้มันจะกลายเป็นโยคีชีนาวาอุเมกวกเวกบุญวายตายหงมันสนุกเด็กดูเริ่มเข้าใจแล้วก็สนุกไปด้วยกับกลายว่าเรื่องมันน่าตามตัวละครแล้วเราสร้างบทบาทของตัวละครให้เห็นว่าหูฝาจะไปถึงตรงเนี้ยฝาฤาษีจะมาช่วยได้แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์เนี่ยเรื่องราวมันเดินมายังไง
1: อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคน
0: อันนี้คือเราก็ยังอนุรักษ์บทกลอนที่สุนทรภู่ท่านแต่งเอาไว้แต่เราเพียงแค่เอาดนตรีเอาอะไรมาเสริมบทบาทของตัวละครหุ่นให้สนุกมากขึ้นเมืองผีก็ให้ผีเต็มโรงเลยอย่างเงี้ยฮะมันทำเรื่องราวให้สนุกขึ้นทันสมัยขึ้นอะไรพวกนี้เราไม่ได้ยังไงเราทำเรื่องทันสมัยขึ้นมันก็มีเด็กก็จะดูจะหัวเราะขำเพราะมันรู้ว่ามันมีทั้งเสียใจทั้งตลกทั้งสนุกทั้งสนานอยู่ในครบรถทั้งหมด
2: คือหุ่นแต่ตัวหนุมานเขาก็มีชื่อของเขาทศกัณฐ์ก็มีชื่อของเขาตัวนางเขาก็มีชื่อของเขาพวกนี้คือรามเกียรติ์ทศกัณฐ์เราควรใช้อะไรลิงเราควรใช้อะไรตัวสำคัญเราควรใช้อะไรมีศักดินาใหญ่หน่อยเราก็ใช้ลายที่สูงหน่อยหนุมานเขาก็เป็นตัวรองเราก็ใช้ลายรองลงมาตัวนางหวานๆเราก็ใช้ลายหวานๆเชื่อมกันถ้าไม่คำนึงถึงเรื่องคนดูนะไม่คำนึงถึงเด็กนะพี่แจกเทคนิคปักโบราณเลย10กิโลเนี่ยใส่เต็มแม็กเลยใส่ลายแม่งเต็มแม็กเลยผลสุดท้ายไปนั่งดูเด็กเชิด5นาทีคนดูตั้งใจมาดูการแสดงที่ต้องการดูอารมณ์เด็กเชิดหุ่นเขาเชิดเป็นชั่วโมงเขาวิ่งเข้าวิ่งออกเขาขับเคลื่อนกันหลังเวทีวุ่นวายข้างหน้าต้องงามแต่เด็กอ่อนล้าซะแล้วตอนนั้นไฟแรงเป็นวัยรุ่นไงฉันจะทำแบบเนี้ยทำไมอ่ะผลสุดท้ายแล้วตีข้างในมันตีน่ะเฮ้ยมันทำเราทำถูกหรือเปล่าเนาะเราทำร้ายเด็กหรือเปล่าแล้วยังไงอารมณ์เด็กมันไม่ออกอ่ะในขณะเดียวกันฉันเชื่อหุ่นเป็นฉันลองจับดูฉันก็จับเว้ยมันพุ่งเพาะเลยนะมันล่วงเพาะโอ้ยตายพบว่าผู้ใหญ่นั่งมองกันอย่างนี้เราทำร้ายเด็กโดยที่เราเอาความคิดตัวเองเนี่ยเป็นหลักผลสุดท้ายมันตกผลึกเฮ้ยมันเวลาทำอะไรสร้างอะไรโชคดีเชิดหุ่นเป็นเราเอาความรู้สึกเด็กเป็นหลักก่อนเขาจะต้องไม่ติดขัดในการเชิดนะเขาจับคุณหุ่นโป๊กเขาจับตั้งปุ๊บมือจับนี่จับขาจับออกไปทีเลยไม่ใช่มือจับอุ๊ยตัวไม่ได้แขนติดไอ้ตัวเนี้ยเย็บไม่ติดเนี่ยทำไงอ่ะไอ้นี่ไม่สำเร็จแล้วก่อนที่พี่ปู่จะส่งหุ่นให้เด็กจะต้องให้ทีมแต่งตัวขับแขนได้ไหมเหวี่ยงได้ไหมรอบทิศไหมขาเนี่ยไปได้รอบทิศไหมขายกได้ไหม

0: ติดไหมเส้นตรงนี้ได้ไหมสุดท้ายเมื่อลงตัวแล้วถึงส่งให้เด็กนักแสดง
1: ไม่ได้เป็นแค่กิจกรรมหลังเลิกเรียนแต่เป็นบทเรียนที่สอนให้รู้จักความอดทนการประสานงานและการเคารพศิลปะดั้งเดิมรอบต้องฟังเสียงครูต้องปรับท่าทีให้ลงจังหวะกับเพื่อนอีก2คนที่เชิดด้วยกันและเมื่อตัวหุ่นขยับหัวใจของผู้เชิดก็ขยับไปด้วย
2: มันเป็นครั้งแรกที่เหมือนได้เห็นการรวมกันของการแสดงของทั้งโขนหุ่นแล้วก็หนังใหญ่ใช่แบบบางทีถ้าพื้นฐานเราไม่แน่นอย่างเงี้ยเราก็จะเชิดหุ่นแบบไม่ชำนาญการที่เราจะทำอะไรต่อไปเรื่อยๆอ่ะมันต้องมีความสนุกแล้วก็อยากที่จะค้นหามันอยู่มีความสุขกับการมาเรียนที่ชมรมเยาวชนคนรักหุ่นละครเล็กค่ะ
3: สำหรับหนูอย่างแรกเลยคือเราได้ความเราได้เห็นรอยยิ้มจากผู้ชมด้วยมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ้ยเราภูมิใจจังที่เราได้เข้ามาในจุดนี้แล้วก็ได้ทำนะเขาไม่ได้มีโอกาสได้ทำเลยแต่เรากลับได้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูคิดว่าถ้ามันหายไปมันก็เหมือนไม่มีซิกเนเจอร์สำหรับประเทศไทยอะค่ะเพราะเหมือนแบบเวลาคนพูดถึงแบบประเทศไทยก็จะแบบพวกแบบเรื่องอาหารหรือว่ามวยไทยหรือพวกนาฏศิลป์พวกรำอะไรประมาณนี้ค่ะถ้ารู้สึกว่ามันหายไปมันก็คงจะดูแบบเงาๆดูเฉาๆ
4: รู้สึกว่าหุ่นละครเล็กเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่แต่พอเป็นอะไรที่เกี่ยวกับหุ่นคนที่เขาไม่เคยเห็นเขาอาจจะรู้สึกแบบอุ๊ยอันนี้แปลกใหม่ก็ถ้ามีเด็กๆรุ่นใหม่เข้ามาหนูก็อยากจะสอนการเชิดหุ่นให้กับน้องๆที่เข้ามาใหม่ค่ะหนูอยากให้อ่านค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะ
5: การที่จะหาคณะที่รำแล้วก็เชิดหุ่นแบบนี้ก็หายากมากๆแล้วค่ะสมัยนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยใช่ไหมคะเหมือนเราได้เป็นหนึ่งในคนที่ได้ทำสิ่งที่แบบเป็นเอกลักษณ์ไทยอะค่ะแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนจะได้ทำเหมือนเรา
3: หนูอยากให้หลักสูตรอะค่ะเพื่อจะได้ให้คนรุ่นหลังๆอะค่ะรู้ว่าหุ่นละครเล็กคืออะไรมาจากไหนค่ะ
6: แต่สารที่มันสิ่งที่คิดต่อไปคือเรียนแล้วได้อะไรเราต้องคิดต่อ1หาเวทีให้เขาเล่น2ให้มันเกิดรายได้ถ้าเราไม่มีพื้นที่ให้เล่นไม่เกิดรายได้ผมอยากรู้เด็กมันจะเรียนมาทำไมผมทำงานกับเด็กผมเรียนรู้กับเด็กเด็กสอนอะไรผมสอนอะไรเด็กเราหน้าที่สอนเขาในสิ่งที่เขาต้องการในความฝันของเขาว่าเขายืนหยัดเล่นบนเวทีศูนย์วัฒนธรรมเขาอยากไปต่างประเทศอยากนั่นคือเราสานฝันจุดมุ่งหมายอนาคตไม่รู้รู้อย่างเดียวว่าอยากทำเรื่องนี้ก็ทำให้สำเร็จเหมือนกับเราอนุรักษ์สิถ้าไม่มีคนสนับสนุนเราจะทำไปเพื่ออะไรแต่โจลุยเป็นไรฉันอยากทำในสิ่งที่พ่อแม่ฉันทำปู่ย่าตายายฉันทำมาแล้วเดินมันต่อไป
1: หุ่นพวกนี้ไม่ใช่แค่ไม้ผ้าและสีแต่เป็นเรื่องราวเป็นวิญญาณของชุมชนและเราอยากให้คนรุ่นใหม่ไม่เคยตายมันรอแค่คนกล้าที่จะหยิบขึ้นมาเชิดให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง
6: บทผมไปแล้วอาจจะมีช้างเผือกแล้วผมก็ไม่เคยหวังว่าต้องเป็นลูกหลานผมในสายเลือด
1: การตอบรับอย่างอบอุ่นจากชุมชนท้องถิ่นและนักอนุรักษ์วัฒนธรรมศิลปะการเชิดหุ่นที่เคยถูกมองว่าเก่าและล้าสมัยกลับกลายเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่กับประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นงานแสดงหุ่นที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งนี้ยังช่วยกระตุ้นความสนใจในศิลปะวัฒนธรรมของไทยและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในการสืบสานและพัฒนาศิลปะพื้นบ้านต่อไปและเราไม่มีทางรู้ได้ว่าหุ่นเหล่านี้จะมีชีวิตไปอีกนานเท่าไหร่

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวง

น้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน
1: เจอ Receptionist ของวัดขนอนด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่ตึ๊ดพี่เขาไปเลยเห็นไหม
2: ตอนนี้นะคะกัสก็มาอยู่ที่วัดขนอนจังหวัดราชบุรีเพราะว่าวันนี้แปลงหนังใหญ่ในประเทศไทยรวมทั้งมีคณะหนังใหญ่จากประเทศกัมพูชามาร่วมแสดงด้วยอันนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการเตรียมนำเสนอเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเลยล่ะค่ะนอกจากมีการแสดงหนังใหญ่แล้วก็ยังมีพิธีครอบครูประจำปีด้วยนะคะโหยดูจากจำนวนคนที่มาร่วมงานแล้วเนี่ยเยอะจริงๆค่ะตอนนี้เราอยู่ในพิธีไหว้ครอบครูประจำปีนะคะของเหล่านักแสดงหนังใหญ่ค่ะซึ่งโชคดีมากๆที่เรามาวันนี้เพราะว่า1ปีมีแค่ครั้งเดียวที่จะมีพิธีแบบนี้ได้ค่ะพิธีไหว้ครูหรือครอบครูในทางดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์ถือเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเรามีความเชื่อกันค่ะว่าเพลงหน้าพาดดนตรีเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้ายังไม่ได้ทำพิธีไหว้ครูและพิธีครอบก่อนแล้วเนี่ยบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ไม่กล้าสอนกล้าหัดให้ศิษย์เพราะว่าเชื่อกันว่าจะเกิดผลร้ายแก่ครูผู้สอนค่ะและเมื่อศิษย์ได้รับการครอบจากครูแล้วก็เท่ากับได้รับอนุญาตให้เป็นโขนละครได้ซึ่งก็เหมือนกับได้ประกาศนียบัตรความเป็นโขนละครนั่นเองค่ะในประเทศไทยนะคะจริงๆแล้วมีการแสดงหนังใหญ่อยู่แค่ไม่กี่ที่เท่านั้นซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นวัดต่างๆที่เข้ามาอนุรักษ์ไว้และที่วัดขนอนก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญในการอนุรักษ์เลยล่ะค่ะ
3: กันสองพระทรงฟังหนุมานแสนยินดีเจ้าคุณกระบี่รีบคลาคลายรีบไปนำกล่องดวงใจทศกัณฐ์โปรดกล้าวก่อนที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองราจะคลาคลายหากเบื้องหน้ามีใครมาทูลว่าข้าพุทธเจ้า
4: หนังใหญ่ในประเทศไทยเราเนี่ยครับเราถือว่าเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงเป็นการเล่นของหลวงหนังใหญ่เป็นมโหสถที่แสดงเกี่ยวเนื่องกับงานราชพิธีต่างแต่ว่าหนังใหญ่ที่วัดขนอนเราเนี่ยเรามีมาประมาณ1กำแพงวัง
1: ะ
4: นะฮะมาสู่ชาวบ้านนะครับมาสู่ในวัดพระสงฆ์เราสร้างไว้นะฮะรวบรวมแล้วก็มีช่างชาวบ้านสร้างด้วยเราเรียกว่าหนังราช

0: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยวัดเนี่ยฐานที่ที่อนุรักษ์หนังใหญ่เอาไว
1: ้การที่เราอนุรักษ์กันเนี่ยเราต้องเอาคนในชุมชนเนี่ยเป็นเบื้องต้นสมเด็จพระนิธิฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพท่านมีพระบัญชีว่าให้ฝึกหัดเยาวชนในโรงเรียนเอามาฝึกกันตั้งแต่เล็กๆเลยบอกว่าท่านบอกว่าไม้แก่ดัดยากไม้อ่อนดัดง่ายและที่สำคัญเวลาเราอนุรักษ์เวลาแสดงเวลาทำเสร็จแล้ววัดทำตรงเนี้ยต้องมีคนสนใจด้วยมันจะส่งเสริมให้หนังใหญ่นี้อยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปก็ขอฝากงานศิลปะวัดทำหนังใหญ่ซึ่งเป็นสมบัติของชาติของเราเนี่ยนะครับนะให้อยู่ในสังคมให้อยู่ในกลุ่มชนเยาวชนคนไทยเรานะครับศิลปะวัดทำถ้าเยาวชนคนไทยเราเนี่ยไม่สนใจงานวัดทำนะไม่สนใจศิลปะต่างๆที่มันเกิดขึ้นวัดทำไทยมันจะหมดไป
2: น้องๆในชุมชนวัดขนอนต้องถือว่าได้รับการปลูกฝังและมีความผูกพันกับการแสดงหนังใหญ่มาตั้งแต่เกิดเลยก็ว่าได้สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เลยโดยจะมีพี่ๆในคณะหนังใหญ่เป็นผู้ฝึกสอนค่ะ
3: ย่าง3ขุมพร้อมกัน
4: โอ้ยพร้อมกันเลยอ่ะ
3: เชิญย้ำจังหวะตาย
4: จับน้องๆมานั่งคุยกันดีกว่านะคะน้องยอดน้องบูมแล้วก็น้องเปเปอร์วิธีการสอนการฝึกเนี่ยก็คือเป็นประมาณที่เราเห็นเมื่อกี้เลยหรือเปล่าคะหรือว่าเขาทำอะไรกันอีกไหม
5: ก็ไม่นะครับ
4: เขาเรียกว่าอะไรมีชื่อไหมท่าชื่ออ
5: ย่างท่าที่หนึ่งก็จะเป็นการตั้งเลี่ยมหรือเลี่ยมอัดแล้วก็การเชิดแล้วก็การย้ำจังหวะ
6: แล้วก็มีกงสอนเพลงสอน
4: ต้องมีการฝึกฝนแบบนี้เป็นพื้นฐานไปนานแค่ไหนคะกว่าเราจะแบบได้เชิดหรือว่าอะไรเงี้ย
6: 5เดือน
4: ได้ยังไงคะก็คือชอบหรือว่าตามเพื่อนหรือว่ายังไงคะ
6: ผมเต้นตั้งแต่เด็ก
4: ๆเต้น
6: เพื่อนพาไปดูแล้วก็ชอบ
4: อ๋อเหรอ
6: ใช่
4: ไปดูแล้วก
6: ็ตามพ่อมาด้วยครับ
4: อ๋อคือคุณพ่อก็คือเคยฝึกแบบนี้มาก่อน
6: ใช่ครับ
5: เพื่อนชวนชอบก็เลยซ้อมคร
4: ับ แล้วเพื่อนคนที่ชวนมายังอยู่ไหม
5: ก็ไม่อยู่แล้วครับ
4: ทำไมล่ะเขาเบื่อเหรอ
5: ใช่ครับ
4: อ๋อแต่เรายังชอบอยู
5: ่ครับ
4: ซ้อมวันละกี่ชั่วโมง
5: 3ชั่วโมงครับ
4: ต่อวัน
6: ตั้งแต่บ่ายโมงถึง3โมง
2: ที่บอกว่าหนังใหญ่เป็นศิลปะชั้นสูงก็เพราะว่าในการแสดงนั้นต้องประกอบไปด้วยศิลปะแขนงต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นนาฏศิลป์ซึ่งก็คือท่าคือเรื่องราวต่างๆที่ใช้ในการแสดง
7: นำไปเก็บไว้ที่ศาลาดาบส
2: ชีตศิลป์ดุริยางคศิลป์ก็เป็นเรื่องของการและสุดท้ายคือวาทศิลป์คือเรื่องของคำภาคคำเจรจานั่นเองค่ะ
8: จำรา

0: สกุณีสนันพิภพเมืองมาร
1: สมเด็จพระรามสุริยะวงศ์พระองค์ทรงเสด็จออกยังหน้าสุวรรณราชพระพราพร้อมด้วยโยธาทั้งสองพระนครเข้ามอบก้มบอยฟังรับสั่งตรัสพระดำรัสเรียกวายบุตรเข้ามาใกล้แท่นสุวรรณแล้วบัญชาว่าวายบุตรท่านกับองคตชมภูพานจงคิดไปยังกรุงลงกาธานี
2: อ
3: ันนี้คือช่วงหนึ่ง
2: อ๋อโอเคค่ะเฮ้ยมันสูงนะ
3: ใช่
2: มันเป็นเสียงสูงเหมือนกันนะ
3: อันนี้ไม่ 100%
2: แล้วทุกวันนี้พี่ตั้มก็คือมีการสอนให้คนรุ่นใหม่ได้ฝึกภาคบ้างไหมคะเพราะว่าวันหนึ่งเราก็ต้องส่งต่อ
3: ใช่ครับแต่มันยังหาไม่ได้ครับ
2: อ๋อ
3: แต่อยากจะส่งแล้ว
2: อยากจะส่งต่อแล้ว
3: อยากจะส่งแล้วเพราะว่าตอนนี้มันจักเริ่มไม่ไหวแล้วผมภาคคนเดียวมาเกือบ10ปีสามชั่วโมงครึ่ง
2: ค่ะปัจจุบันในทีมของหนังใหญ่วัดขนอนเนี่ยมีนักภาคที่สามารถภาคได้กี่ท่านคะ
3: ก็ตอนนี้ยากไหมมันก็ยาก
2: มันใช้เวลาในการศึกษาเนาะ
3: ถูกต้องครับเราก็ต้องจำเนื้อเรื่องจำบทนะครับแล้วก็ต้องไล่เรียงให้ได้ให้ถูกเพราะว่า
2: ไล่เรียงเหตุ

0: การที่จะต้องเกิดขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ในตอนนี้มันคือตอนอะไรมันจะต้องเริ่มจากตัวไหนหนังตัวไหนใช้กับอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้อง
0: รายละเอียดมันก็เยอะ
1: ต้องเรียงได้ครับใช่ครับ
0: อ้าวแต่ปกติตอนพากย์นี่ในเมื่อผู้ชมเนี่ยเขาดูหนังอยู่ใช่ไหมเขาไม่ได้ดูนักพากย์นักพากย์นี่ดูบทไม่ได้หรอคะ
1: บทแล้วเราก็ดูได้แต่ทีนี้ว่าที่ผมบอกว่าคือเราต้องจำหนังได
0: ้
1: เพราะตอนนี้เรากำลังจะพากย์หนังที่มีรถแต่เรากลับไม่รู้ว่าไอ้หนังรถมันคือตัวไหนถ้าตัวอื่นออกมามั่วบางทีเราก็พากไปม
0: ัน
1: ไม
0: ่
1: ตรงอารมณ์ของตัวละครประจนอารีน
0: เรื่องนรกและคุณสมบัติของนักพากหนังใหญ่เนี่ยคือนอกจากจะต้องจำบทให้ได้ต้องมีการฝึกฝนอะไรอย่างอื่นอีกไหมคะ
1: มันต้องรู้ในเรื่องของการขึ้นแล้วก็การลงอย่างขึ้นน่ะขึ้นให้มันต่ำไปก่อนสมเด็ดแล้วเรามันขึ้นส้มมันให้มันยาวผมยาวแล้วมันจะเวลาตอนลงมันจะต้องปีนบันไดขึ้นไปอีกบันไดเสียง
0: ใ
1: ช่ไหมแล้วก็โดยเฉพาะเวลาที่เราพากสองคนแล้วมีคนมาต่อเนี่ยตอนเวลาเราจะลงเราก็ต้องลงให้มันสั้นที่สุดให้มันห้วนคำอ่ะ
0: คือมัน
1: เทิดหน้าท่านถ้าเกิดเทิดหน้าท่านถ้าเรายาวไปปุ๊บเนี่ยไอคนที่มันขึ้นต่อจากเราเนี่ย
0: เขาจะยากใช่ไหม
1: มันจะยาวขึ้นไปเรื่อยๆคำมันก็จะคือเหมือนกับว่าส่งคำให้กับคนต่อไปได้ร้องได้มันถนัด
2: หรือว่าเป็นพี่ชายท่านจึงอัดอั้นไม่ไถวาจาหรือเจ้าอยากกลับไปลงกาจงบอกเรามาให้เข้าใจ
3: หรือสิ

0: ไม่สงสัย
1: ตอนที่เกิดการแสดงทำงานร่วมกันพร้อมกันหลายๆฝ่ายเลยดนตรีก็ต้องฟังนักแสดงคนเชิดฟังคนพากย์คนพากย์ก็ต้องฟังจังหวะ
2: คนพากย์ก็จะต้องบอกเพลงนักดนตรี
1: อ๋อเป็นคนบอกเพลงด้วย
2: ใช่ครับ
1: ว่าเอาต้องขึ้นแล้วพอจะพากย์แล้ว
2: เงี้ยแล้วดนตรีก็เต้งเต้งเต้งคนเชิดก็จะหยิบหนังออกมาเชิดอะไร
1: อ๋ออุ้ยเรียกได้ว่านักพากย์เนี่ยเป็นตำแหน่งที่เหมือนกับว่าควบคุม
2: ครับเพราะว่ามันจะเริ่มด้วยคำพากย์ทั้งหมด
1: ค่ะ
2: บัดนี
1: ้แล้วดนตรีค่อยรับ
2: ครับดนตรีก็จะรับเพลงจากคนพากย
1: ์ค่ะ
2: แล้วก็มาตีพอดนตรีขึ้นหนังใหญ่ก็จะออก

0: ในบริเวณวัดขนอนยังมีพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ที่เก็บรวบรวมและอนุรักษ์ตัวหนังใหญ่ในสมัยต่างๆเอาไว้นะคะให้คนที่สนใจได้เข้ามาชมเข้ามาเรียนรู้อีกด้วยค่ะ
1: ที่เราเห็นอยู่ข้างในเนี่ยเป็นหนังใหญ
2: ่ได้เคยถูกเชิดจริงๆ
1: เคยถูกเชิดจริงแต่ทีนี้ว่าพอมาปี30แล้วเนี่ยพอได้โครงการสมเด็จพระเทพท่านพระองค์ท่านให้ทำสนองโครงการแล้วก็ทำหนังชุดใหม่ขึ้นมาโดยการก๊อปปี้หนังเก่าทั้งหมดเลยแล้วพระองค์ท่านก็ตรัสไว้ว่าห้ามเอาหนังชุดเก่าออกจากนอกพิพิธภัณฑ์โดยเด็ดขาดนะครับก
2: ็
1: ค
2: ื
1: ออนุรักษ์ไว้ไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดไปเสด็จทางเราก็จะใช้หนังชุดใหม่ที่ในโครงการสมเด็จท่านไปใช้ไว้แสดงอันนี้ก็เลยจะเป็นหนังชุดเก่าทั้งหมดที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์313ตัวแต่เราโชว์ได้ไม่หมดเพราะพื้นที่มันน้อยเราก็จะโชว์ได้แค่ไม่กี่ตัวเท่าที่มีแล้วก็คัดตัวที่สมบูรณ์หน่อยเอามาโชว์
2: โอ้ใหญ่มากจริงๆพอมาดูใกล้ๆแล้วก็ละเอียดมากด้วย
1: ตัวใหญ่สุดนี่รู้สึกว่าจะเคยวัดกันประมาณความสูง2เมตร
2: โอ
1: 2เมตรแต่ถึง 1.80 นี่เป็นของแบบโบราณนะครับงานที่เป็นงานแบบอย่างนี้คือเอาหนังทั้งหมด3ผืนมาต่อกันแล้วต่อ
2: ค่ะ
1: นะครับอันนี้คือเชิดสองคน
2: อันนี้ก็คือ
1: คนละฝั่งเพราะมันใหญ่มากมือคนเชิดกับการถ่วงมันไม่ไหว
2: อ
1: ันนี้ถือว่าเป็นงานร่วมสมัยเราเอาของเก่าที่เป็นแบบโบราณนี่แหละมาแต่เราก็ให้มันดูแบบว่ามันใหญ่ได้อีกนะแล้วก็เชิดได้จริงอะไรครับตัวต้นฉบับก็อยู่ตัวนี้นะครับนารายณ์ทรงสุวรรณตัวนี้ตัวเดียวกัน
2: ก็คือมีการขยายไปอันนั้น
1: ใช่ตัวนี้คือตัวจริงในเรื่องรามเกียรติ์ก็มีลิงยักษ์พระนางตอนนี้ก็จะมีตัวนางก็คือถ้าเราเห็นตัวพระเนี่ยเราต้องลงสีเขาเรียกหน้าตันแต่ถ้าเป็นตัวนางที่เป็นตัวเด่นๆอย่างนางสีดาเขาเรียกหน้าแขวะ
2: หน้าอะไรนะคะ
1: หน้าแขวะ
2: หน้าแขวะ
1: ก็คือแขวะเอาตัวหนังออกให้ตัวพื้นเนี่ยเป็นสีเนื้อ
2: ผิวเขาก็จะเป็นสีขาว

0: ขึ้นมา
1: ใช่ก็เป็นตัวเด่น
0: ตัวพระตัวนางอ๋อ
1: นี่ครับก็จะมีแต่ตัวนางที่เป็นตัวนางหน้าเต็มหน้าตันเนี่ยก็จะมีแต่ว่าจะเป็นพวกนางสนมเป็นตัวที่ละครที่ไม่เด่นจากนางสีดาแล้วต้องหน้าแขวะหมดนะครับนี่คือการเอาใช้มีดฉลุออกมาใช้ฟ
0: ืนออกมา
1: เขาเรียกแขวะออกมาจะให้แตกต่างจากตัวละครอื่นนะครับอันนี้คือนาง
2: เรื่องที่ได้รับความนิยมในรามเกียรติ์ดังนั้นตัวหนังที่ใช้เชิดเพื่อทำการแสดงจะมีตัวละครหลักๆอย่างพระรามทศกัณฐ์นางรวมทั้งตัวแสดงอื่นๆในเรื่องด้วยนะคะซึ่งในพิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยก็ได้มีการจัดแสดงแล้วก็อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีเลยละค่ะ
3: ถ้าเป็นอย่างล่างตอนเราก็จะจัดตอนรับกลองดวงใจซึ่งก็จะรวมนะครับในระดับสองดวงใจบทนี้ก็เป็นบทเก่าของหนังใหญ่วัดบันดอนซึ่งปกติเราก็ไม่ได้มีการแสดงนะครับเรานำการแสดงมาในงานนี้โดยเฉพาะ

0: ซึ่งที่การสนับสนุน
1: พระองค์อุปถัมภ์ของเรื่องหนังใหญ่ครับก็อย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้ก็คือเป็นตัวแรกในโครงการของกรมศิลปากรก็พระองค์ท่านก็ลงพระปรมาภิไธยไว้ตรงทีนี้วัชรินทรทางกรมศิลป์ก็เลยเก็บไว้ให้เป็น
0: ตั้งแต่ปี2533เลยค่ะ
1: 33

0: ันนี้คืองานที่เราทำเป็นแบบเอามาแสดงเรื่องพระมหาชนก
1: เห็นไหมปลาหมึกเหรอคะตัวอะไรคะเนี่ย
0: เนี่ยคือปลาหมึก
1: ปลาหมึก
0: จับได้
1: หนูจับได้ค่ะเนี่ยไม่ได้
0: เป็นงานใหม่เนี่ยคือเป็นงานที่เป็นสื่อผสมสีที่
1: มันอ๋อมีการลงสี
0: เพราะอันนี้เราก็มีแบบโบราณแต่เราก็จะมีแบบเอาไว้แสดงเป็นงานสื่อผสมด้วยแล้วให้เด็กมันเชิดเล่นกันไป
1: เด็กๆเขาก็จะชอบแล้วเขาได้เป็นปลาหมึก
0: เป็นปลาหมึกให้เล่นท่าแบบปลาหมึก
1: อ๋อค่ะ
2: หรือว่าเป็นพี่ชายท่านจึงอัดอั้นไม่ไขวาจาหรือเจ้าอยากกลับไปลงกาจงบอกเรามาให้เข้าใจ
3: วิเศษโหราราพงประนมบอน
1: ถ้าเรื่องของวิวัฒนาการที่พี่หมูส่วนตัวแล้วอยู่กับหนังใหญ่มากว่า30ปีเนี่ยเห็นอะไรบ้างในการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมประเภทนี้คะ
0: การเปลี่ยนแปลงเลยคืออันดับแรกเลยก็คือความนิย
1: ม
0: ความนิยมของสังคม
1: ค่ะ
0: สมัยก่อนนี่เราจะแสดงปีนึงประมาณครั้งนึงหรือไม่ก็2ครั้งหรือไม่บางปีก็ไม่มีที่จะหาไปแสดงเนี่ยค่อนข้างน้อยทีนี้พอในเรื่องของการอนุรักษ์นิยมในเรื่องวัฒนธรรมการแสดงหนังใหญ่เนี่ยเริ่มแพร่หลายแล้วด้วยสื่อที่ออกไปก็คนก็สนใจอุปทานของคนในชุมชนเด็กที่ได้เข้ามาร่วมแสดงสมัยก่อนก็จะมีน้อยมากแล้วจากที่เขาแสดงแบบแค่ตามเพื่อนมาได้ค่าขนมแต่ตอนนี้มันเหมือนปลูกฝังให้เขารักกับวัฒนธรรมตรงนี้ขึ้นมาที่เราเห็นมาตั้งแต่รุ่นต่อรุ่นมาอันนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของวิธีการสมัยก่อนแสดงประมาณ3ชั่วโมง2ชั่วโมงเราตัดตอนออกมาให้มันกระชับขึ้นมันเราต้องยอมรับว่ามันสมาธิสั้นเวลาจะดูอะไรยาวๆนานๆมันค่อนข้างที่จะมันจะน่าเบื่อเราก็เลยความเปลี่ยนแปลงที่เราทำงานกันขึ้นมาแล้วก็มีรูปแบบของงานสื่อผสมที่เข้ามาเราไม่ได้ทิ้งรากของเราเอาของเราอยู่แต่เราต้องพัฒนาขึ้นมาโดยการผสมกับอื่นเพื่อให้เห็นว่าปัจจุบันหนังใหญ่ก็สามารถที่จะแสดงอะไรอีกหลายๆอย่างได้แล้วก็งานที่รับเมื่อก่อนรับเฉพาะงานศพเดี๋ยวนี้เรารับมีงานแต่งบางที่ยังไม่เคยรับงานแก้บนอีเวนต์งานอะไรพวกนี้เรารับหมดอย่างเงี้ยครับที่เรารับนั่นคือความเปลี่ยนแปลงเข้าซึมเข้าไปอยู่กับสังคมปัจจุบันที่มันมากขึ้นอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เห็นมา
1: ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นเพื่อที่ว่าจะได้เข้าถึง

0: แต่ฟังดูแล้วเนี่ยก็ดูเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นเลยเพราะว่ามีเด็กที่ชื่นเรียกว่ามีได้รับการสนับสนุนเนาะทำให้ไปต่อได้เรื่อย
1: ๆมันอยู่ไปนานๆแล้วของมันซึมซับเองม
0: ัน
1: อยู่ซึมซับเองผมก็ไม่รู้จะเชิดไปทำไมเหมือนกันพอเป็นเด็กวัดก็คือเชิดไปแต่ตอนหลังมาเนี่ยเป็นอยู่สำหรับตัวผมเองเนี่ยคือคนถามผมบ่อยว่าทำไมทำหนังดูแลเราเขาดูแลเราก็คือเรารับงานในการตอกหนังเมื่อเขาดูแลเราเราก็ควรดูแลเขาผมทำมาหากินกับหนังใหญ่ไม่ได้เลยอย่างเช่นไม่มีคนจ้างผมตอกหนังไม่มีทำไปได้ไม่ได้ผมก็ต้องไปทำงานอย่างอื่นถูกไหมไอการดูแลเนี่ยมันก็คือเคยผ่านมาแต่เราก็จะไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เพื่อมาดูแล้วเราก็พยายามที่จะทำให้ชุมชนได้เห็นว่าถ้าคุณขายของได้มีนักท่องเที่ยวมาแสดงว่าเนี่ยคุณกำลังดึงนักท่องเที่ยวมาก็เพราะหนังใหญ
0: ่
1: มันจะได้เกิดความหวงแหนที่เรื่อยๆอันนี้คือเป็นอุบายอย่างนึงที่ทำให้ชุมชน

0: พอเราลอกกระดาษเปอร์เซ็นต์ร้อยเราก็จะมาลงสีนะครับเปอร์เซ็นต์สีดำเนี่ยจะเยอะเพราะมันต้องแสดงเรื่องเงานะครับไอ้สีดำที่ลงเหมือนกับการตัดเส้นอะเพื่อให้คมชัดไอ้ตัวขอบเนี่ยมันจะเจอกับแสงผ้าขาวเจอกับแสงออกมาเนี่ยมันจะทำให้เห็นสัดส่วนครับตัวรายละเอียดนี่เราก็ลงสีอื่นไปบ้างปะปลายลงได้แล้วแต่กำหนดจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นสีดำส่วนใหญ่เพราะว่าพอเวลาอยู่กับจอสีขาวเอามาประดับแต่เน้นในเรื่องของการแสดงเพื่อให้เห็นชัดเจนภาพแล้วก็ได้ดูตัวหนังที่เป็นตัวละครออกมามันก็ทำให้มันมีความรู้สึกที่เข้าใจกับการแสดงได้มากขึ้น
1: โอ้โหจับจองที่นั่งกันแล้วล่ะค่ะระหว่างรอเนี่ยก็มีการแสดงละครหุ่นการจะเริ่มการแสดงได้นั้นเราต้องรอเวลาให้ฟ้ามืดก่อนนะคะเล่นกับแสงและเงาและการแสดงวันนี้จะเป็นการแสดงที่เรียก

0: และไฮไลท์ของงานในวันนี้ก็คือการแสดงหนังใหญ่จัดที่ใหญ่ตามแบบมหรสพหลวงจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จังหวัดระยองและการแสดงหนังใหญ่จากวัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์
1: มาเป็นเชื้อเพราะว่าไอ้กะลามะพร้าวเนี่ยมันจะมีน้ำมันอยู่กะลามันจะไม่มีลูกไฟลูกไฟก็คือตัวที่ปะทุเปรี้ยวเปรี้ยวไม่ค่อยมี
2: ก็คือจะปลอดภัยมากกว่า
1: ถ้าเป็นไม้อื่นเนี่ยมันจะแผ่ออกมามาโดนนักแสดงโดนจอยังใช้อยู่แต่ว่าเราจะใช้ในเทศกาลที่ถ้าหายากไปโดนในสำเร็จรูปซะแล้วไงส่วนคนที่จะมันสะสมไว้เป็นปีๆเราก็ต้องไปล็อกไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เท่ากับว่าเพื่อสะสมกะลาไว
2: ้
1: คร
2: ับค่ะ
0: ถือเป็นโชว์ดูการแสดงหนังใหญ่ในวันนี้แล้วก็ต้องถือว่าเป็นความมั่นใจได้เลยว่าการแสดงหนังใหญ่ของเราเนี่ยจะยังมีคนที่ให้ความใหม่เข้ามาช่วยกันอนุรักษ์ต่อไปอีกด้วยละค่ะ

เกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงร่วงทุกดวงใจสถิตด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผู้แทนราษฎร

ตอนนี้ภาษาเริ่มวิกฤตมากแล้วค่ะคืออยากให้แบบเด็กๆในชุมชนแบบพูดภาษาบูรักละเว้ยได้ค่ะป้าบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วค่ะไว้เพราะว่าถ้าเหมือนเราก็จะหายไปเลยโดยที่เราแบบไม่สามารถย้อนเวลา

0: ขึ้นชื่อแล้วเราเว้ยไม่ถึงเลยวิธีชีวิตการทำมาหากินเกี่ยวกับออกทะเลนี่จะเก่งเหมือนถ้าอย่างแบบดำน้ำด้วยว่าคือทุกอย่างในเกี่ยวกับออกทะเลก็คือสามารถ
1: มันป้ามันนี่เล่นกับอีโบ้ผู้ใกล้บางทีมันหลอกเบาอันนี้ว่าอาเก้ผู้ใกล้ยกอ้วนเลยอาเก้ผู้ใกล
2: ้คนอุรักลาโวยหรือชาวเลเป็นกลุ่มคนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ตามเกาะแก่งฝั่งอันดามันของประเทศไทยในจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตระนองมีภาษาพูดเป็นของตนเองเชความรู้และภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาฤดูกาลไหนช่วงเวลาใดใช้เครื่องมืออะไรไหน
0: จะซูมาค่ะช่วงหน้าลู่จะเป็นช่วงเดิมตั้งแต่คือผ่าเป็นต้นไปจนถึงประมาณเดือนสิบได้ล้างยาวนกุ้งเสร็จก็คือจะเป็นใส่มือค่ะแต่ว่ามันใส่

0: ไอ้ปลาจะไปได้ถูกช่วง
1: ก็ได้เออเหมือนมวย
0: อันนี้เป็นวิธีชีวิตของคนบ้านเราเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ว่าเราทํามาตั้งแต่ในรุ่นมาจนตอนนี
2: ้พอไปกับมันป้ามาบัดนี้พ่อแม่บัดนี้นะที่ทํามันคือวางวนปันคือ
3: ได้แล้วก็ได้ปลาหลายตัวเลยปลาตะมาปลาเป็ดโป๊นเป็นเด็กปลาเป็ดโป๊แล้วก็ปลาลัง
2: กุ้งอีกัดอีกัดแปลว่าปลาก็ปลาไหแปลว่ากุ้งแคบกัง
4: คนอุรักลาโวยใช้เรือประมงเล็กทำประมงพื้นบ้านหาได้คืออาหารหลักของครอบครัวจับแบบพออยู่พอกินเหลือก็แบ่งปันกันเพราะคนอุรักลาโวยทุกคนเดี๋ยวนี้หลายอย่างเปลี่ยนไปพื้นที่หากินทางทะเลสัตว์น้ำ

0: มาเลือกก็เลือกเสร็จเร็วใครๆตอเคล่ะเขาทำบ้านเลยว่าต้องทำใจตรงไหนพอโทรมาพอดีมันมันเบื่อเลยเออเหลือตัวอย่างนี้ปนิงไปใกล้
1: เขาสร้างกรุงเสร็จอ่ะ
2: หมู่บ้านสังกาอู้เป็น1ใน5หมู่บ้านของชาวอูรักตั้งอยู่ทางด้านใต้ของเกาะลันตาจังหวัดกระบี
3: ่3ลูก
2: คนอูรักลาโวยค่อนข้างปิดตัวเพราะภาษาคนส่วนใหญ่ต่อมาเมื่อต้องติดต่อกับคนสือทำงานค้าขายคนไทยพุทธคนไทยมุสลิมจึงต้องปรับตัวป้ายทำให้การใช้ภาษาของตนเองค่อยๆน้อยลงจนหน้าวิตก
4: ได้พอแก๊ง
5: ได้พอแก๊ง
2: รวมตัวเพื่อทำการวิจัยฟื้นฟูภาษาอุรักลาโวยตัดกลุ่มภาษาที่กำลังอยู่ในภาวะวิกฤต
6: นี่เป็นหมู่บ้านปิดไม่เคยออกไปไหนพอออกไปแล้วกลัวคนแต่พอว่าได้ทำตัวนี้ทุกคน
7: อันนี้เล่มแรกอันนี้แค่เหมือนวาดภาพเรื่องนิทานในชุมชนแบบนี้ค่ะ
6: ยังแต่ทราบนี้ก็จะเหลือน้องๆเขาทำอะไรตอนนี้คือทำสิ่งที่ชอบทำอย่างเช่นว่าการเล่นรำมานาการทำมาห้ากินผืนบ้านก๋วยตีเบลเนาะอะไรก็แกงอาหารผืนบ้านหูไรกิซิ
2: มีเฉพาะภาษาพูดไม่มีภาษาเขียนผลจากการวิจัยร่วมกันระหว่างปราซึ่งเป็นเจ้าของภาษานักวิชาการจากสถาบันวิจัยภาษามหาวิทยาลัยมหิดลก็ใช้อักษรไทยเป็นพยัญชนะและสระบันทึก
8: ก็ในการทำงานเรื่องของอนุรักษ์และ

0: มีคนที่มาร่วมงานกันอย่างน้อยเนี่ย3กลุ่มนะคะก็จะมีกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มวัยกลางกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็แม่นยำในการกลุ่มกลางคนก็จะสามารถสื่อสารเรียนรู้ถ่ายทอดหรือว่าสืบทอดภาษาจากกลุ่มผู้สูงอายุได้อย่างดีเยาวชนเข้ามาทำงานร่วมด้วยเพราะว่ากลุ่มเยาวชนเนี่ยบางคนแต่ว่าเป็นคนที่ได้รับการศึกษาอ่านออกนาระบบตัวระบบภาษาเนี่ยเข้ามาช่วยงานนี้ได้นะคะ
1: มันสำคัญนะอย่างน้อยๆในชุมชนเด็กเทวาพูดน้อยพูดมากขึ้นเห็นหนึ่งคำว่าเรื่องเด็กภาษาเราก็น้อยนานแหละแต่พอเขาเอาตัวนี้ไปให้พ่อแม่ปู่เขาดูอะไรรู้เขาบอกโอ้นี่คำแต่สุนหายเดี๋ยวมีตัวพบภาษาเขียนปุ๊บสามารถเป็นคำเป็นหนังสือได้สามารถเขียนอาริปาจักได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะอยู่ในนี้หมดเลย
2: มันจะต้องแบบมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องเอามาแบบจบแน่นอน
3: บีก็รู้สึกว่าได้บีรู้ภาษาเขียนแล้วก็ทั้งรู้ภาษาพูดด้วยค่ะแบบรู้สึกว่าอะไรก็แบบมันดีกับเราอะค่ะภูมิใจในโครงการนี้ค่ะเพราะรู้สึกว่ามันเกิดผลจริงค่ะแล้วก็เด็กทุกคนได้มีส่วนร่วมค่ะมากแต่หนูรู้สึกว่าเด็กทุกคนที่ทำมันมีความตั้งใจที่จะทำให้สื่อให้คนที่ได้เห็นว่าในเล่มนี้ค่ะคือสามารถบอกว่าเราเป็นชาวละละวุฒิค่ะ

0: าจัก
1: สมียาให้ปาจัก
0: สมียาก
2: ล้วยปาลู
0: ปาลูปานาอันนี้สมียาบวยอายเอุบายปานายบีงอะเดงเนาะอเมดา
3: ผลจากการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมต่อเนื่องกันตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาได้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเกิดการต่อยอดฟื้นฟูภาษาแม่ในโรงเรียนบ้านสังกะอู้ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาคชนเยาวชนและโรงเรียนร่วมกันฟื้นฟูภาษาในโรงเรียนเริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กเล็กปฐมวัยค่ะ
0: วันนี้เป็นหน่วยค่ะฉากภาพนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเหมือนการแห่ประตูโยสมิยาแห่ปาจักตูโยสมิยาสมิยาปาลูบานาปานา
4: เหมือนว่าจะมีหน่วยแต่ละอาทิตย์อะค่ะเราก็จะเหมือนจะไปด้วยกันกับคุณครูที่แบบที่สอนในโรงแต่ว่าแค่เป็นสอนของคุณครูเป็นภาษาไทยของเราเป็นภาษาเราเวอร์อย่างเงี้ยค่ะ
5: เด็กแบบไม่ค่อยสนใจเลยค่ะแบบปล่อยมันผ่านมาเรียนดูเด็กก็มาเรียนแล้วก็มาพอกลับบ้านเด็กก็ไปพูดกับครอบครัวไปพูดกับพ่อแม่ไปพูดกับคนรอบข้างเยอะมากขึ้น
0: ฟังโดยที่แบบไม่ใช้ภาษาเราเลยค่ะเพราะว่าปุ้นไม่ได้เรียนที่นี่ค่ะพอไปเรียนข้างนอกค่ะเขาจะแบบไม่สอนภาษาเราเลยแล้วก็เหมือนเขาจะบูลลี่ว่าถ้าใครพูดแล้วรู้สึกว่าเราไม่พูดดีกว่าแต่พอได้มาสอนได้มาทำโครงการนี้

0: เห็นถึงความสำคัญตรงนั้นเพราะเราก็เคยแบบผ่านมาแล้วแบบอยากให้มันเริ่มตั้งแต่เด็ก
1: ลันตาได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับโลกเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สวยงามวิถีวัฒนธรรมที่หลากหลายมีทั้งคนอุรักลาโวยคนไทยเชื้อสายจีนคนไทยมุสลิมคนไทยพุทธแต่ละกลุ่มก็มีความเชื่อวิถีปฏิบัติศรัทธาต่างกันที่จะสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันพ่อชวนปุณมาเยี่ยมเพื่อนมุสลิมค่ะ

0: ให้ผม
1: ขอบคุณนะขอบคุณนะแม่มักนะ
0: ได้เราต้อง
1: เรื่อยนะโอเค
0: ตรงนี้กันมันกัน
1: อันนี้ลูกเรียนอยู่เป็นคำพูดต่อชาวลีนี่คือไม่ใช่ว่าที่รังเกียจเขานะใช่ไหมในตรงนั้นไม่ใช่ผมเลยก็ท่ายทอดไปเรื่อยแต่เมื่อก่อนนั้นคือแบบว่าเขายุ่นเนี่ยก็ไปไหนนั้นก็ต้องมันไปก็บีไปจังไม่ว่าถ้าขึ้นรถใครแล้วก็ขึ้นมดไม่เยอะต้องไ
0: ป
1: นั่น
0: ปีนี้ก็ยุ่นเลยนะเพราะไม่รู้ว่า
2: ปกติป้าก็รู้จักคนข้างน้องเถอะไม่ใช่คนรักเราเว้ยค่ะแต่พอเห็นมันแบบมีคนรู้จักข้างน้องรู้สึกว่าเออก็ดีแกได้มันได้น้อยคือจักจักแต่ว่าอยู่เทมในหมู่บ้านอย่างเดียวค่ะรู้สึกว่าเนี่ยก็ดี
3: หนูว่าจะให้วันไหนก็มาให้ปานนั้นเลยเออพอรู้จักกัน
1: ถูกใจอะไร
4: ธรรมชาติอันความหลากหลายของผู้คนและบรรยากาศที่เป็นมิตรมีที่พักโรงแรมกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตามความเข้าใจและเรียนรู้สังคมตนเองจึงเป็นเรื่องสำคัญ
5: ตายไปก็ให้กลับไปสู
6: ่ก็มีวัฒนธรรมมีความเชื่อที่แตกต่างกันใช่ไหมม
4: ีเรียนชุมชนนักวิจัยการสอนเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิถีอื่นที่อยู่ร่วมกันบนเกาะลันตาโครงการนี้ชื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรร
6: มหัวใจหลักเป้าหมายของโครงการก็ที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้เรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อที่เขาจะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างให้เกียรติกัน
5: ตรงนี้มีใครนับถือศาสนาอะไรบ้าง
7: ศาสนาคริสต์ค่ะ
8: ศาสนาพุทธค่ะ
9: ศาสนาอิสลามค่ะ
10: ศาสนาอิสลามครับ
11: นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างจากวัฒนธรรมของวัฒนธรรมของชาวเลชาวจีนชาวไทยมุสลิมชาวครับการแบ่งแยกชนชาติพันธุ์เนี่ยจะไม่เกิดรู้แต่ละพื้นเพแต่ละวัฒนธรรมของแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ
4: เรียนแล้วเครือข่ายโรงเรียนในเกาะลันตาทั้งหมด14โรงเรียนเข้าคำซึ่งกันและกันสร้างเสริมกิจกรรมค่ายเด็กๆมีโอกาสเปิดประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกัน
12: เด็กค่ะเด็กมาจากหลายโรงเรียนบางคนก็เป็นอิสลามบางคนก็เป็นแบบเหมือนยังไม่ได้รู้จักเพื่อนก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบเหมือนจะหนังแบบเก่งๆกันแต่พอวันที่ซ้อมกันได้มีความสนุกสนานแล้วก็คุ้นเคยมากขึ้น
13: เราให้เด็กค่ะไปเตรียมตัวช่วยกันระดมทบทวนความคิดว่า

0: เนี่ยมีของดีมีจุดเด่นมีอะไรบ้างแลกเปลี่ยนให้กับเพื่อนๆอีกต่างโรงเรียนเนี่ยค่ะได้เรียนรู้ก็ได้รู้จัก
1: สัญลักษณ์สะพานสิริรัตน์อะไรถึงสัญลักษณ์เป็นรูปสะพานสิริรัตน์คะเพราะว่าเป็นน้อยกับเป็นใหญ่เนาะ
2: แต่กับแบบนี้ค่ะเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าหมู่บ้านของเขามีของสิ่งดีแต่ก็พอเขาได้รู้ค่ะว่าเราก็มีของดีที่ว่าแตกต่างจากคนอื
3: ่
2: น
3: ในสังคมที่มีความหลากหลายอันดับแรกก็คือซึ่งเราจะเปิดใจเราก็ต้องมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้กันโอกาสเหล่านั้นก็คือยอมรับฟังซึ่งกันและกันพอฟังกันมากขึ้นก็จะเห็นความเหมือนแล้วก็ความต่างของกันและกันเวลาที่คนกลุ่มนึงเนี่ยบอกความต่างหรือบอกสิ่งที่เขาคิดความที่ไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยเขาจะบอกถึงเหตุผลที่มาที่ไปของความต่างนั้นมันทำให้เราเข้าใจมากขึ้นถึงให้เกียรติให้คุณค่าของความต่างเหล่านั้น
4: คนอุรักลาโวยรวม5หมู่บ้านมีจำนวน 1,000 กว่าคนประเทศทั้งมอแกนและมอแกลนด้วยซึ่งมีวิถีหากินกับทะเลเหมือนกันก็มีประมาณนับหมื่นคนกลาโวยมีอัตลักษณ์ด้านภาษาวัฒนธรรมเป็นหลากหลายมายาวนานแล้วปัจจุบันเกิดความเปลี่ยนแปลงทุกมุมโลกภาษาทั้งโลกนี้จะหายไปเดือนละ 2,000 รักลาโวยเป็นหนึ่งใน20กว่าภาษาในประเทศไทยที่กำลังอยู่ในภาวะวิกฤตและหลายภาคส่วนช่วยกันฟื้นฟูรักษาสังคมเศรษฐกิจและกฎหมายที่กระทบต่อวิถีชีวิตโดยเฉพาะเรื่องที่แคบลงจากการประกาศเขตอุทยานเพิ่มขึ้น
2: เป็นเรื่องคิดว่าชาวลาโวยค่ะคือเขาประกอบอาชีพทำประมงเนี่ยค่ะคือมันเป็นดั้งเดิมวิถีชีวิตที่ทำมาหากินแล้วอยู่ๆเหมือนอุทยานโดยที่เราแค่เอามากินแล้วก็มาขายในแต่ละวันให้เราได้อยู่ใช้ถ้าเป็นไปได้อยากให้มาเหมือนช่วยในเรื่องของสิทธิคุ้มครองเขตพื้นที่อะค่ะคือเราไม่ได้ต้องเสียกว่าคนอื่นแต่เราแค่อยากให้มันเท่าเทียมกับคนอื่น
4: หมู่บ้านสังกาอู้ชาวบ้านทำประมงเป็นอาชีพหลักนำมาเป็นอาหารนำมาขายเป็นรายได้ให้ครอบครัวในขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่ทั้งหญิงและชายก็ปรับตัวกัน
5: Yesterday?
6: Yes, I already checked the room eight.
5: Yeah.
6: I already checked. Yeah, they have.
5: Oh, they have all that.
6: Yes.
5: Okay.
6: Maybe. คุณคิดว่าได้ดีมากค่ะสำหรับการต่อยอดเพราะเดี๋ยวนี้คือเหมือนนักท่องเที่ยวอ่ะเข้ามาในหมู่บ้านเยอะมากแล้วเหมือนถ้าเรารู้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถสื่อสารให้นักท่องเที่ยวเข้าใจเราได้มากขึ้นค่ะ
5: This one.
6: ตอนนี้คือภาษาเราภาษาบ้านของตัวเองจะใช้ตอนกลับบ้านจะบอกป้ากับมาเลยพอเรามาโรงแรมแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษแล้ว one week yeah it's 4,200 baht
5: okay
6: yes.
5: perfect thank you and they will bring the motorbike to me okay
6: คือพอกลับบ้านก็อยากให้ใช้เป็นภาษาเราพอคุยกับเพื่อนก็เป็นภาษาไทยใต้ก็ภาษาค่ะอยากให้ไปด้วยกันได้

่งบอกว่าเราเป็นใครอะค่ะพอมันหายไปใช่ไหมคะเราก็จะเป็นแค่เหมือนคนธรรมดาทั่วไปไม่ได้มีเอกลักษณ์เพราะว่าการที่เรามีภาษาไว้เราก็สามารถโชว์ให้เขาดูได้ว่าเออเนี่ยเราพูดภาษานี้ได้นะสิ่งสำคัญที่เราจะยืนหยัดได้หนูว่ามันต้องสร้างจากเราก่อนคือถ้าเราเข้มแข็งได้ค่ะถ้าเรายืนหยัดได้หนูว่าคือต่อให้โลกเปลี่ยนแปลงแค่ไหนมันก็ไม่สามารถทำให้เราได้ค่ะ

0: ว่าเข้าพรรษานี้วินัยจะงดเหล้าได้กี่แต้ม
1: เฮ้ย
0: ก็เจอประกบชวนไปดื่มตั้งแต่หน้าประตูเลยครับโอ้โหโยกหลบเพื่อนวันนี้เก็บแต้มแรกไปอย่างสวยงามนัดต่อมา
2: ไปก่อนดิเพื่อน
0: โอ้โหพลิกตัวหลบทุกกลางสไลด์ลงเจอซ้อน2ผ่านไปได้หมดเลยครับโอ้โหแล้ววันนี้ก็เก็บไปได้อีกแต้มมาต่อกันจะเก็บแต้มไปได้อีกหรือเปล่าเอาไงสู้ไหมซัดลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหสุดยอดมากครับวินัยแล้ววันนี้ก็ปิดเกมเก็บไปได้อีกแต้มเก็บแต้มสุขภาพดีด้วยการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
3: หมูผู้ปลุกลมหายใจให้หนังใหญ่มีชีวิตอีกครั้งชวนเยาวชนท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์แห่งแผ่นหนัง
4: เราอยากให้มันได้เป็นมรดกโลกเพื่อจะให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าคนไทยเรามีหนังใหญ่มีวัฒนธรรมมีของจากปู่ย่าตายาย
5: มาก
3: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงทางช่อง4โหราทัศน์รัฐสภานะครับ
6: รายการเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
7: นมแม่ช่วยลด
8: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
9: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
10: ไม่ทันแล้วค่ะ
8: ต้องกินตั้งแต่เกิด
7: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม

0: ายด้านวินัยเนี่ยสุดๆ
1: ที่อยู่ในวงการวอลเลย์บอลนะคะทั้งหมดเลยก็ขอนับตั้งแต่เริ่มเล่นเลยแล้วกันก็เริ่มเล่นตั้งแต่ตอนประมาณจำความได้ก็น่าจะประมาณสัก8ขวบได้ค่ะก็มาจนถึงวันนี้39ก็น่าจะ30กว่าปีที่เล่นวอลเลย์บอลมาแดงเป็นคนที่ดุมากๆคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจริงจังแล้วก็ชัดเจนคําว่าจริงจังและชัดเจนก็คือในทุกๆเรื่องของแกก็คือทําโทษจริงจังและแกก็ชัดเจนว่าเหตุผลพอแกชัดเจนในสิ่งที่แกทําอ่ะเด็กทุกคนก็เลยยอมรับได้ว่าอ๋อเราผิดจริงนี่เราถึงโดน
0: วีระวันจะไม่รอแหละจะทําอะไรทุกอย่างด้วยความมุ่งมั่นและจริงจังแล้วก็ทําให้เขาพัฒนาได้เร็วร่างกายเขาแข็งแรงขึ้นเขาก็สามารถที่จะทําอะไรก็ได้ในกระบวนการทักษะของวอลเลย์บอลแต่วิลาวันจะตีบอลหนักหน่วงหนักแน่นแล้วก็กระบวนการทักษะนี่บอกตรงๆครบเครื่องครับวิลาวันเนี่ยพูดกันตรงๆเลยครูก็ได้แชมป์กีฬาแห่งกอบยุคของวิลาวันนั่นแหละ
1: เหตุการณ์ที่ยังจําฝังใจกิ๊บได้คือกิ๊บอยู่ม.3แล้วต้องแข่งกีฬาแห่งชาติซึ่งคําว่ากีฬาแห่งชาติเนี่ยเป็นรุ่นไม่จํากัดอายุแล้วเราต้องไปแข่งกับทีมที่แบบมีแต่ทีมชาติอ่ะแต่ปีนั้นเราคว้าแชมป์เราเป็นเด็กม.3ที่มาคว้าแชมป์กีฬาแห่งชาติเราก็เลยมีความรู้สึกว่าจันแดงเนี่ยเขาจะแสดงบุคลิกให้เราเห็นเสมอว่าเขาจะไม่เคยกลัวใครเลยเขาจะสู้เสมออะไรเงี้ยครับสำหรับเรื่องจิตวิทยาในการแข่งขันนะคะในสถานการณ์ที่คับขันหรือว่าแต้มเบียดกันเนี่ยคือจันแดงเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาจะทําให้เด็กรู้สึกว่าเราไม่ได้เพี้ยงพ้ำหรือเรายังสู้ได้เสมอคิดมีความรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเหมือนสร้างพลังให้กับนักกีฬาเอ้ยเราสู้ได้เอ้ยเรายังไม่แพ้เราต้องสู้ต่ออะไรเงี้ยจิตวิทยาตรงเนี้ยที่เขาจะแสดงให้เห็นเสมอแล้วพูดเสมอว่าแบบเฮ้ยมันยังไม่เกมนะมันยังไม่จบเอาสิอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าตรงเนี้ยเราก็เลยจะเอามาใช้มันก็เลยเหมือนติดตัวเราเวลาเราเป็นนักกีฬาเนี่ยกิ๊บก็จะพยายามที่จะบิ้วเพื่อนร่วมทีมหรือบิ้วน้องๆในทีมเสมอว่าเอ้ยเราต้องสู้อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นบุคลิกที่ติดตัวกิ๊บมา
0: ครูจะไม่ใช้การแก้เกมที่แบบพูดมากในกรณีที่แต้มเบียดเนี่ยมันไม่มีใครฟังใครหรอกครับในความเป็นจริงก็มีอย่างเดียวคือสร้างความมั่นใจกับเขาเช่นสมมติว่าหัวเสาคันนี้อยู่แดนหน้าครูก็จะบอกว่าวันนี้ช่วงนี้ขณะนี้กิ๊บเล่นได้ดีมากนะลูกเมื่อกี้กิ๊บทําได้ยอดเยี่ยมครูยกนิ้วให้นะแล้วครูอยากจะเห็นอีกลูกนึงไม่ต้องไปคิดอะไรมากเอาแค่ลูกเดียวเราโค้ชแค่ช็อตต่อช็อตแค่นเขาบอกว่าทําได้รับแนวรับก็ดีไม่มีใครไม่พูดถึงตรงนี้แหละครับเป็นจุดสําคัญที่สุดจะไม่ต้องไปโค้ชบอกว่าต้องอนุนอันนี้มาครูไม่เคยทำครูเอาแค่ติ๊กนิดเดียวครับเขาฟังรู้เรื่องแล้วเอานะ

หลังจากที่อยู่ม.4นะครับผลงานในการแข่งขันของทีมคิดว่าค่อนข้างดีแล้วก็ทางทีมเยาวชนทีมชาติครับก็ไปเจอกับโค้ชออสเป็นครั้งแรกในชุดเยาวชนทีมชาติในตอนนั้นค่ะแต่พอเราจะไปคัดตัวทีมชาติซ้อมหนักโค้ชออสดุมากให้วิ่งเยอะเป็นคนที่ซ้อมหนักสุดๆที่ซ้อมมาหนักแล้วที่สุรนารีไปที่นู่นจะหนักกว่าเป็น10เท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมาเจอโค้ชออสก็สมคำล่ำลือดุมากซ้อมหนักมากเพื่อนหลายคนคิดจะลาออกเพื่อนหลายคนลาออกไปเลยหลายคนหนีแคมป์ไปแล้วแต่สำหรับกิ๊บไม่เคยเพราะว่ากิ๊บเขารู้สึกว่าเป็นคนบ้าในการเล่นวอลเลย์บอลค่ะชอบยิ่งซ้อมหนักยิ่งซ้อมนานแล้วรู้สึกว่ามีความสุขก็เลยรู้สึกว่าการมาเจอโค้ชออสแล้วซ้อมหนักก็ไม่ใช่ปัญหาของเราแต่ปัญหาของเราคือวิ่งซ้อมวอลเลย์เนี่ยซ้อมไปเลย10ชั่วโมงเราก็

0: สู้แต่เมื่อไหร่ที่เป็นตารางวิ่งเราแบบไม่ชอบอ่ะก็เป็นสิ่งเดียวที่เรารู้สึกว่ามันหนักสําหรับเรากับจันออสก็คือวิ่งแล้วเค้าก็เป็นคนที่แบบรุ่นนี้เราเข้ามาวิ่งหนักมากแต่เราก็อยู่เพราะเรารู้สึกว่าถ้าเพื่อนอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ให้ได้เพราะในใจก็อยากเป็นคนแบบสู้กับคนอื่นในใจ
1: ในช่วงที่ผมเป็นโค้ชฝึกซ้อมเด็กพวกเนี้ยคือเขาจะต้องเป็นทีมชาติชุดใหญ่นะครับนี่คือเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เป็นความทะเยอทะยานที่ตั้งเอาไว้เป็นความฝันไปถึงเป้าหมายตรงนั้นเนี่ยจะต้องมีคุณภาพ4ด้านคือคุณภาพทางด้านร่างกายคุณภาพทางด้านจิตใจคุณภาพทางด้านเทคนิคแล้วก็คุณภาพทางด้านแท็กติกซึ่งคุณภาพทั้ง4ด้านเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นคุณภาพแค่อาเซียนแต่เป็นคุณภาพที่จะต้องทําให้ไปถึงระดับโลกการเป็นนักกีฬาที่จะอยู่ในระดับท็อปของโลกเนี่ยครับเราต้องสอนเค้าในหลายๆเรื่องพร้อมเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการนึงแต่ว่าสิ่งที่จะทําให้เค้าเนี่ยก็เรียกว่าเป็นฟีนอเมนอนครับคือเป็นมนุษย์ที่เหนือธรรมชาติมันก็ต้องถูกฝึกนะเพราะว่าคนธรรมดาเค้าทําไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยครับที่จะฝึกซ้อมทางด้านกระบวนการทางด้านร่างกายขนาดเนี้ยเค้าจะต้องเล่นเวทอย่างงี้เค้าต้องวิ่งทําความเร็วเท่านี้อะไรเงี้ยคนธรรมดาทําไม่ได้เค้าต้องพิเศษนะครับหรือแม้กระทั่งคุณภาพทางด้านเทคนิคนะการเล่นกีฬานะส่วนจะไปเล่นในระดับเวิลด์คลาสเนี่ยคุณภาพทางด้านไม่ผ่านก็ต้องเอาใหม่อาจจะมีทําโทษซึ่งมันจะเป็นลักษณะของการฝึกฝนทางด้านจิตใจมันก็ทําให้เขารู้สึกว่ามันเหนื่อยมากมันหนักมากมันเข้มข้นมากมันแทบจะไม่ไหวต้องขนาดนี้เลยเหรอเป็นนักกีฬาทีมชาติก็เป็นทีมชาติของคนอื่นก็อาจจะไม่ใช่ขนาดนี้แต่ถ้าเป็นทีมชาติของอาจารย์ออสเนี่ยต้องขนาดนี้แหละมันเป็น fighting spirit ไม่ผ่านเงื่อนไขที่อาจารย์ออสตั้งให้เพราะเงื่อนไขที่อาจารย์ออสตั้งก็ต้องใช้ความพยายามสูงสุดพอใช้ความพยายามสูงสุดแล้วเมื่อมันผ่านแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันสำเร็จเพราะความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นจากความพยายามในการฝึกซ้อมเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยมี confidence คือมีความเชื่อมั่นพอมีความเชื่อมั่นเนี่ยเวลาไปแข่งขันเนี่ยมันก็จะไปทำลายความวิตกกังวลอันนี้ครับมันทำให้คุณภาพทางจิตของนักกีฬาทุกคนเนี่ยมีคุณภาพที่ดีที่สูงแล้วก็ไอ้ช่วงที่เราฝึกซ้อมเขาเนี่ยเราฝึกดูว่าความเป็นผู้นำของแต่ละคนเนี่ยมียังไงบ้างเพราะว่านักกีฬามีหลายคนกิฟเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่อันดับต้นเลยนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมก็ตัดสินใจเลือกให้เขาเป็นกัปตัน
0: ผลลัพธ์ของการที่เราได้ฝึกโหดๆมานะคะมาจนถึงวันนี้ก็จริงๆถ้าเกิดย้อนไปได้ก็อยากขอบคุณอาจารย์ออสแล้วก็อาจารย์แดงด้วยนะคะคืออาจารย์แดงก็ฝึกหนักในระดับมัธยมแต่พอเข้ามาสู่ทีมชาติที่มาฝึกกับอาจารย์ออสนะคะก็มันหนักมากจริงๆหนักมากจนวันนี้เรามาอยู่ในจุดของทีมชาติแล้วเราลากยาวมาได้ในทีมชาติแบบ20กว่าปีเราจะอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้ผ่านคือมันเป็นการสร้างกล้ามเนื้อของเราอะให้แข็งแรงเราเหมือนถูกซ้อมหนักๆมาจนแบบติดต่อกันหรือเราลากแข่งยาวๆทั้งปีเราก็จะยืนไหวตั้งแต่ต้นปีจนถึงท้ายปีเสมอแล้วเราก็จะมีอาการบาดเจ็บน้อยกว่าคนอื่น
1: แบบช็อกเลยเซอร์ไพรส์มากนะคือเราได้แชมป์เอเชียที่เวียดนามปี2009ปี2009เนี่ยมีอะไรที่เยอะมีอะไรที่เยอะไม่ใช่แค่ว่าเราได้แชมป์เอเชียแต่เป็นสิ่งที่ผมเนี่ยได้ใช้จิตวิทยาที่ทั้งเทคนิคแท็กติกอะไรต่างเนี่ยเยอะมากกับนักกีฬาหรือเรียกได้ว่าอาจจะเกียรติอาจารย์ออสไปเลยคืออยากทำให้เกียรติพูดให้เจ็บใจไปดูที่จะทำได้ไหมแต่ว่าสิ่งที่สำคัญจะดูความเป็นผู้นำของลีดเดอร์ชิพในทีมกิฟเนี่ยทำได้ดีมากนะกิฟแล้วก็ลีดเดอร์ชิพของกลุ่มเลยนะทั้งออนเนี่ยนะโอ้โหพลังเนี่ยครับจะฆ่าอาจารย์ออสได้ปูนุชอะไรต่างเนี่ยทั้งหมดเลยนะคือว่าจะต้องตบตีเนี่ยฆ่าอาจารย์ออสในสนามเลยแบบดูสิจะทำได้ไหมเงี้ยประมาณนั้นเราก็โน้ส่งไปเล่นอาชีพต่างประเทศตั้งหลายปีเล่นได้แค่นี้เหรอนี่เ

0: โปรเฟชชั่นอลมันเล่นอย่างนี้เหรอมันเล่นยังไงเนี่ยไม่ได้ซีเรียสไม่ได้เอาจริงเอาจังพูดให้เจ็บเลยนะโอ้โหดูถูกมากโปรเฟชชั่นอลไม่ได้เรื่องประมาณนี้ทำให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยจะเอาชนะนะคือเล่นแบบอยากจะชนะกับเล่นแบบไม่อยากแพ้ไม่เหมือนกันเล่นแบบอยากที่ชนะเนี่ยมันจะมีแพชชั่นมันจะมีอะไรสูงแล้วก็มันจะมีการให้อภัยซึ่งกันและกันเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำไมช่วยกันเล่นช่วยกันทำหลอกกันหรือว่าอะไรคอมมูนิเคตการสื่อสารระหว่างนักกีฬาเนี่ยเป็นไปได้ดีมากผมจำได้ว่าวันนั้นเนี่ยแพ้เซตแรกก็มองหน้ากันพวกไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจชนะแน่เล่นตามที่เราคิดเลยนะตามที่เราวางแผนไว้เล่นอย่างนี้แหละไม่ต้องกลัวผมก็ควบคุมสถานการณ์ช่วยเขาในเวลาที่เขามีปัญหาแบบขอเวลานอกเปลี่ยนตัวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีความรักความสามัคคีแล้วก็มีความเข้าใจในแผนการเล่นมีคุณภาพร่างกายที่ถึงมีคุณภาพทางจิตที่ถึงคือเข้มแข็งมากกิฟก็เป็นผู้นำที่ดีมากในการแข่งขันในตอนนั้นนะจะนำทุกคนคือจำได้ไม่ลืมว่าวันนั้นเราชนะจีน 3-1 ผมนี่โยนแฟนแล้วก็ทุกคนก็วิ่งเข้ามากอดกัน
1: เอ็กครับเรียบร้อยเราเป็นแชมป์ครับเราเป็นแชมป์ครับโอ้ยสุดยอดโอ้โหทีมไทยครับชนะจีนครับชนะแชมป์โลกมาแล้วครับดูครับลูกเอ็กตกโดยวิลาวันพิญญาพงศ์ครับกัปตันทีมไทยโอ้ขออนุญาตประกาศชื่อทีมไทยหน่อยนะครับที่แชมป์เอเชียนะครับโอ้โหตื่นเต้นมาก
2: ถ้าจิตวิทยาของโค้ชออนนะคะจิตวิทยาค่อนข้างสูงนะคะคือณวันนั้นที่เราเป็นเยาวชนที่เราเล่นกับเขาอยู่อะหรือแม้แต่ตอนที่กิ๊ฟยังเป็นทีมชาติชุดใหญ่อยู่กับโค้ชออนอะเราสัมผัสไม่ได้เลยว่าพวกนี้มันคือจิตวิทยาเราก็คิดว่าแบบเวลาเขาด่าเนี่ยเราก็รู้สึกเกลียดเขาจังเลยทำไมด่าจังเลยไม่อยากอยู่ใกล้อยากจะไปไกลๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาเขาดีเนี่ยเราก็รู้สึกเหมือนแบบเออเชนออสนี่แบบน่ารักจังเลยเออในสนามนี่ดุมากนอกสนามเออคบกันได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนเป็นการกระตุ้นให้เราเอาชนะเขาส่วนในช่วงที่เขามาคุยดีกับเราเนี่ยมันก็เป็นเหมือนจิตวิทยาอีกแบบนึงที่ทำให้เราแบบเหมือนให้กำลังใจเราอะไรเงี้ยมันสอดแทรกเข้ามาตลอดเวลาที่เราเป็นนักกีฬาอยู่พอมาเราก็รู้สึกประทับใจว่าเฮ้ยคนคนนึงอะยอมที่จะทำให้นักกีฬาทั้งทีมเกลียดเพื่อผลลัพธ์ของทีมที่มันจะดีมันน้อยคนค่ะที่ยอมให้นักกีฬาเกลียดได้แต่เขาก็อดทนเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาทำแบบเนี้ยเด็กจะแบบแอคทีฟเพราะจริงๆอ่ะมันมีหลายวิธีบางทีเขาอาจจะลองทำดีกับเราแล้วแต่เราไม่แอคทีฟไงเขาก็เลยต้องลองทำไม่ดีกับเราเพื่อให้เราแอคทีฟอะไรเงี้ยเราอดทนกับพวกเราค่ะเขาไม่เคยเก็บเรื่องพวกเนี้ยมามีผลต่อการตัดตัวหรือมามีผลต่อการที่จะแบบเฮ้ยกิฟหรอวันนั้นชักสีหน้าใส่ฉันไม่เอามันเล่นอะไรเงี้ยไม่มีเลยคือก็รู้สึกว่าเฮ้ยยอมรับในตรงนี้ของโค้ชออสว่าเขาเป็นโค้ชที่มืออาชีพแล้วก็อดทนแล้วก็สร้างพวกเรามาจนประสบความสำเร็จได้ต้องบอกว่าการเป็นเจ็ดเซียนหรือความสำเร็จของชุดทีมชาติเราอะถ้าไม่มีเชนออสเราก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่มีคนรู้จักกับวอลเลย์บอลแล้วก็ไม่มีคนรู้จักกับกิฟต์ได้ขนาดนี้นะคะข้อดีที่เห็นทําอยู่เสมอก็คือโค้ชยาจะเป็นคนที่ละเอียดเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดในการเล่นมากเป็นคนที่เก็บทุกเทคนิคทุกทักษะแล้วก็เก็บทุกข้อผิดพลาดเพื่อที่จะมาบอกนักกีฬาแล้วก็แก้มาปิดจุดบกพร่อง
3: คือเราต้องเล่นคนมือต้องหน้าถ้าจะสบายป่ะแต่บางทีหนักไม่ได้หรอกเพราะว่าบอลตลอดของหลักยากแต่ถ้าใครเล่นจังหวะให้บอลเร็วหน้า
2: จะเป็นคนที่ไม่ได้สอนแค่เทคนิคการเล่นในสนามอะค่ะเขาจะสอนลงไปลึกถึงความประพฤติการวางตัวการที่จะอยู่ในสังคมของกีฬาหรือแม้แต่จะอยู่กับคนอื่นโค้ชยะจะไม่ต้องการให้นักกีฬาในทีมเราก้าวร้าวแต่ไม่ใช่อ่อนแอแข็งแกร่งแต่ไม่ใช่แข็งกระด้างแกไม่อยากเห็นภาพที่เราเป็นนักกีฬาที่ให้คนอื่นมาพูดได้ว่าโอ้ยนักกีฬาสุพรีมเหรอความประพฤติแย่ไม่มีระเบียบวินัยอะไรเงี้ยค่ะจันยะจะสอนเรื่องพวกนี้เสมอ
4: ก็สำหรับกิฟต์เนี่ยความใจของนะครับเอาการเล่นก่อนนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะสอนเขาแค่นี้แต่เขาอาจจะมีความคิดที่เพิ่มเติมเข้าไปนะต่อยอดได้ตรงนี้มันสิ่งควรจะมีนะครับไม่ใช่ว่าจะตามโค้ชอย่างเดียวซึ่งบางคนเนี่ย

0: ไม่มีเหมือนคิดตรงนี้ในเรื่องของการเล่นนะครับในเรื่องการเล่นคิดว่าตรงนี้เขามีตรงนี้ในสิ่งที่มีความคิดที่รวดเร็วแก้ไขสถานการณ์บางสถานการณ์ที่น่าจะเสียกลับให้เสียอะไรพวกนี้แต่ตรงนี้เขามีในเรื่องของการเล่นนะครับผม
1: ในวันนี้ที่กิฟขึ้นมาเป็นโค้ชอะก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะโค้ชยะเลยจริงๆโค้ชยะก็เหมือนอาจจะมองเห็นในศักยภาพของเราอะแล้วโค้ชยะก็เดินมาบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะถึงเวลาแล้วที่กิฟอาจจะต้องขึ้นมาแล้วสัญญาเนี่ยเขาอยากจะสร้างแล้วก็อยากจะปั้นถ่ายทอดประสบการณ์ต่อคือถ้ารอให้สัญญาเลิกเลยออกจากทีมไปเลยเลิกทำแล้วรอให้กิฟขึ้นมาเลยมันก็จะขึ้นมาแบบกิฟมันไม่มีอะไรในตัวเลยนะเพราะถ้ากิฟมาตอนเนี้ยโค้ชยะจะยังอยู่คอยถ่ายทอดเทคนิคคอยช่วยในการที่จะเป็นที่ปรึกษาแก้เกมคอยชี้แนะแล้วก็สอนว่าการเป็นโค้ชจะต้องเป็นยังไงแล้วเหมือนพอคำพูดของอาจารย์ยะเนี่ยมันใจให้กับเราอ่ะมันเหมือนเราอ่ะเป็นต้นกล้าที่กำลังจะโตไปเป็นต้นไม้อ่ะอาจารย์ยะเนี่ยเหมือนกับตัวไม้พยุงที่มาพยุงต้นไม้อ่ะไม่ว่าเราจะเจอลมหรือพายุแรงแค่ไหนอ่ะเพราะว่าเรารู้ว่าเรามีไม้คอยพยุงอยู่กิฟก็บอกตัวเองว่าเอ้ยในวันเนี้ยเรามีไม้ค้ำที่พร้อมจะพยุงเราให้เราเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งทำไมเราถึงจะไม่เลือกอะไรเงี้ยแล้วก็กล้าที่จะโตเพราะว่าไม่ว่าจะเจอพายุหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอุปสรรคเข้ามาเราก็ยังหันไปเจอจันยะก็เหมือนกับต้นไม้ที่หันไปเจอไม้ที่คอยพยุงเรามั่นใจว่าเราจะไม่ล้มมีไม้ค้ำที่คอยที่จะประคองเราอยู่อะไรเงี้ยค่ะ
2: เพราะตอนนี้เวลาแข่งพี่น้องสู้เราก็ดีแต่ถ้าเกิดเราซ้อมได้ดีกว่านี้แข่งเราก็จะดีขึ้นอีกได้อีกก็เลยอยากให้ทุกคนแบบมุ่งมั่นแล้วก็มาฝึกกันตอนซ้อมไปรอทำตอนแข่งมันจะไม่ทำเพราะตอนนี้เราดีแล้วให้มันดีต่อไปอย่าปีนขึ้นมาแล้วเบียดตัวเองแล้วก็ขึ้นอีกอยากให้มันต่อเนื่องขึ้นไปเพราะตอนนี้ทุกคนกำลังพัฒนาขึ้น
1: ตัวกิฟเองอ่ะก็อาจจะเลี้ยวผิดทางถ้ากิฟไม่ได้ชันแดงก็ต้องบอกว่าต้องมาถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากๆว่าเป็นคนที่ปั้นแล้วก็สร้างปลูกฝังอะค่ะให้กิฟมาเป็นกิฟในวันนี้เพราะว่าบุคลิกในการที่จะเป็นผู้นำบุคลิกในการที่จะเป็นนักกีฬาที่ดีอะค่ะมันไม่ได้ฝึกกันได้แค่ในวันสองวันหรือว่าปีสองปีมันปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กแล้วกิฟก็มั่นใจว่ากิฟมาถูกปลูกฝังบุคลิกแบบเนี้ยมาตั้งแต่ที่อยู่กับอาจารย์แดงแล้วก็การปลูกฝังเนี่ยมันไม่ใช่แค่การพูดบอกสอนมันเป็นการที่อาจารย์แดงเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีให้เห็นถ้ามีอะไรที่อยากขอบคุณได้ก็ต้องบอกอาจารย์แดงว่าทําอะไรที่เห็นกิฟตรงเนี้ยให้อาจารย์แดงภูมิใจได้เลยว่าอาจารย์แดงเป็นคนสร้างเราขึ้นมา
3: ครูก็ดีตัวกิฟซึ่งครูถือว่ากิฟเนี่ยเป็นนักกีฬาที่มีคุณสมบัติพร้อมทุกอย่างและที่สําคัญที่สุดกิฟวิลาพันธ์เด็กคนเนี้ยเป็นเด็กที่รู้คุณคนซึ่งขณะนี้กิฟเข้าสู่จุดหมายคือการเป็นโค้ชชีวิตของการเป็นโค้ชสมหวังและก็ผิดหวังพระกันไปอย่าท้อแท้นะครับมุ่งมั่นแล้วก็มีความเป็นโค้ชในความเป็นมีชัยชนะให้ใช้ความสามารถจากการเป็นผู้เล่นแล้วใช้ประสบการณ์ที่ทุกท่านรวมถึงโค้ชต่างประเทศที่ได้ไปเล่นเอาตรงนี้มารวมกันแล้วกิฟจะผสมเด็ดในชีวิตสูงสุดการเป็นโค้ชทีมชาติไทยครูอยากเห็น
1: ก็ต้องบอกว่าเทคนิคทุกอย่างความแพรวการที่จะอยู่ในวงการของการเป็นทีมชาติอะมันถูกปลูกฝังแล้วก็ถูกสร้างมาจากชั้นออสขอบคุณที่เลือกเราเข้ามาในทีมแล้วก็ขอบคุณที่สร้างเราขึ้นมาและที่ต้องขอบคุณที่สุดเลยคือขอบคุณที่เลือกเราการเป็นกัปตันทีมมันสร้างหลายๆอย่างให้กับกิฟเองอะค่ะคือมันสร้างวินัยในตัวเองมันสร้างความเป็นผู้นำแล้วมันก็สร้างโอกาสที่ให้กิฟมีวันนี้ได้ด้วยก็ขอบคุณที่เห็นอะไรในตัวเราในวันนั้นแล้วก็เลือกแล้วก็อยากบอกกับโค้ชออสว่าคือมันเป็นความผูกพันที่ถ้าพูดกันเมื่อไหร่

0: ให้รู้ไว้ว่ามันพวกเรามันมากกว่าคําว่าครอบครัว
1: คือผมเนี่ยค่อนข้างจะโชคดีคือมีลูกศิษย์ที่ดีแล้วก็ทุกคนที่เราเลือกให้เป็นผู้นําเนี่ยเค้าทําหน้าที่ได้ดีมากแต่กิ๊ฟเนี่ยเป็นคนแรกที่เป็นกัปตันทีมแล้วเป็นมานานเป็น10กว่าปีแล้วก็ทุกอย่างที่กิ๊ฟได้ทํางานกับครูมาเนี่ยครูต้องขอขอบคุณกิ๊ฟมากนะที่เราทํางานร่วมกันเป็นนักกีฬาเป็นโค้ชตอนนี้ครูก็เป็นหัวหน้าเป็นผู้นํากิ๊ฟก็กำลังเปลี่ยนแปลงบทบาทนะก็ขอบคุณกิ๊ฟที่ทํางานร่วมกันอย่างดีแล้วช่วยกันขับเคลื่อนกีฬาวอลเลย์บอลของเราเนี่ยให้ไปสู่ในระดับโลกนะแล้วก็ทําให้กีฬาวอลเลย์บอลของเราเนี่ยเป็นที่นิยมนะมีการเจริญเติบโตกิ๊ฟเป็นคนหนึ่งที่ช่วยกูขับเคลื่อนนะแล้วก็ความสําเร็จตรงนี้ก็อยากจะขอบคุณกิ๊ฟมาก
0: ๆก็สําหรับโค้ชยะนะคะก็เป็นโค้ชที่อยู่กันมายาวเพราะว่าในทุกวันนี้เราก็ยังอยู่ในทุกช่วงชีวิตของกันและกันนะคะแล้วก็ขอบคุณที่วันนี้เลือกที่จะสร้างกิฟต์ขึ้นต่อในการเป็นโค้ชแล้วก็ขอบคุณที่ประคับประคองเราคอยบอกเราโดยที่แบบบางอย่างแกไม่ได้พูดเยอะเรารู้สึกใจฟูค่ะบางทีแบบแค่เดินมาตบไหล่เราก็รู้สึกว่าแบบจะลองกำลังใจมันมาอย่างเงี้ยก็คือจริงๆมันมีช่วงที่แย่แล้วโคตรยากเดินมาตกไปอยากบอกโคยาว่าวันที่ยอมแพ้ไปแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าแล้วโคยาเป็นคนฉุดขึ้นมาแล้วก็เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวกิฟต์เสมอที่ทำให้วันนั้นกิฟต์กลับมาลุกขึ้นสู้แล้วก็กลับมาเป็นตัวเองได้อีกครั้ง
2: เราก็ส่งต่อให้เขามาเป็นเฮดโค้ชนะครับซึ่งเราดูแล้วเนี่ยคุณสมบัตินะทิพย์สามารถเป็นเฮดโค้ชได้เป็นต้นแบบให้น้องๆหลายคนที่เป็นนักกีฬานะที่เล่นอยู่ในขณะนี้หรือนักกีฬาที่ใกล้จะเลิกแล้วอะไรพวกนี้ก็ควรจะเอาทิพย์เป็นต้นแบบในเรื่องของการเปลี่ยนจากฐานะจากนักกีฬานะครับมาเป็นโค้ชไปเป็นผู้ฝึกสอนก็อยากฝากไว้ว่าอยากให้น้องดูพี่กิ๊ฟเป็นต้นแบบ
0: เราอยากขอบคุณโค้ชแล้วก็ครูคนอื่นไหมคะไม่ว่าจะเป็นโค้ชด่วนหรือโค้ชแจ็คโค้ชคนอื่นที่เราไม่ได้เอ่ยชื่อไปคือจริงๆอ่ะมันมีเยอะมากก็วันนี้กิ๊ฟรู้สึกภูมิใจที่สุดก็คือกิ๊ฟสามารถทําให้ครูทุกท่านที่เคยสอนกิ๊ฟมาภูมิใจในตัวกิ๊ฟได้วันนี้ยิ่งกิ๊ฟขึ้นไปอยู่สูงเท่าไหร่หรือประสบความสําเร็จมากแค่ไหนอ่ะก็เป็นสิ่งที่การันตีว่าความสําเร็จเนี้ยมันมาจากครูทุกคนที่เคยสร้างให้กิ๊ฟแล้วก็อยากฝากถึงคุณครูทุกท่านนะคะที่เคยเป็นครูของกิ๊ฟเลยเมื่อไหร่ที่เห็นกิ๊ฟประสบความสําเร็จเมื่อไหร่ที่เห็นกิ๊ฟโลดแล่นในไม่ว่าจะเป็นเส้นทางของวอลเลย์บอลหรือเส้นทางของวงการอื่นๆให้ทุกท่านได้ภูมิใจว่ากิ๊ฟมีวันนี้ได้เพราะทุกคนสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นสิ่งที่กิ๊ฟรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆที่ได้ทําให้คุณครูทุกท่านได้ภูมิใจในตัวเรา

0: เนี่ย
1: ตกข่าวเรื่องไงต้นกล้าเอ้ย
2: ก็มีเศรษฐีของจังหวัดเลยนะเอาที่ดินมาถวายวัดเพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมอ่ะ
1: อุ๊ยนู่นขบวนไปนู่นแล้วอ่ะต้องตามไปประกบเขาสักหน่อยเดี๋ยวไม่ทันอ่ะ
0: โ
1: อ้ยจะมีสามีก็งานนี้แล้ว
0: นมัสการครับหลวงอาคนเยอะแยะเชียว
3: อ๋อมีคนเอาที่มาบริจาคก็เลยทำพิธีรับมอบกันหน่อยนะ
0: สมัยนี้บริจาคที่ดินแบบไหนนะ
3: ก็แบบนี้แหละทำกันมาตั้งแต่วัดพุทธแห่งแรกเลยนะ
4: จะเสด็จไปที่ไหนหรือพระพุทธเจ้าค่ะ
5: เรามาพบพระเจ้าพิมพิสาร
6: ถ้าพระองค์ตรัสรู้เมื่อไรช่วยกลับมาสอนข้าเป็นคนเลือกแรกด้วยเถิด
5: เรามาตามสัญญา
6: ขอบพระทัยที่พระองค์ทรงเมตตาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของพระองค์ช่วยให้ข้าพระพุทธเจ้าบรรลุถึงโสดาบันทเจ้าได้สนทนาธรรมกับพระองค์เมื่อครั้งก่อนทำให้คิดได้เมืองของข้าพระพุทธเจ้าไม่มีการทำบาปไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตอีกเลยนับตั้งแต่นั้นมาบ้านเมืองของข้าพระพุทธเจ้าอยู่เย็นเป็นสุขจากทรงเดินทางมาแต่ไกลการพักพิงกายคงลำบากมิใช่น้อยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสวนป่าไผ่เวรุวันของข้าพระพุทธเจ้านี้ไม่ใกล้เมืองนักไม่ไกลเมืองนักเดินทางสะดวกเป็นที่ที่ผู้คนต้องการจะไปก็ไปได้ง่ายกลางคืนเงียบสงัดกลางวันไม่พลุกพล่านเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนาข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสวนเวรุวันแห่งนั้นแด่พระองค์ขอพระโอษฐ์ประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระพุทธเจ้าตลอดกาลนานเทอญ
5: ท่านได้ฝึกฝนตัวเองให้มีศีลธรรมมีหลักธรรมนำทางชีวิตมีความมั่นคงในพระรัตนตรัยที่มีพระมหากรุณาธิคุณช่วยสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาขอท่านจงมีความเจริญด้วยเถิดพิสาร

0: สวนป่าไผ่ที่พระเจ้าพิมพิสารในฐานะพุทธมามกะถวายเรียกกันว่าเวลุวันกลันทกะนิวาปสถานและเป็นวัดเวลุวันวัดแห่งแรกในศาสนาพุทธด้วยนะ
1: แล้วถ้าไม่มีเงินก็ไม่ได้บุญนะสิครับ
0: ไม่ว่าจะทำบุญด้วยอะไรทองหรือว่าที่ดินอย่างพระเจ้าพิมพิสารก็ได้บุญหมดและยิ่งถ้าทำบุญด้วยการบริจาคเลือดเนื้อเช่นบริจาคเลือดอวัยวะร่างกายเพื่อการศึกษาหลังความตายนี่ก็เป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งเช่นกัน
2: รถถังน่ะต้องไปบริจาคร่างกายแล้วล่ะรถถังต้องได้บุญเยอะแน่ๆ
1: ชัว
2: เพราะรถถังเนื้อเยอะเลือดเยอะน้ำเยอะตามแน่นอน
1: เดี๋ยวเหอะบุลลี่รถถังเหรออ
0: นุโมทนาล่วงหน้านะรถถัง
3: ไล่ไม่เป็น20 30ไล
4: ่ตรวจหาสารพิษในกระแสเลือดมันกินยังได้เลยอ่ะกินข้าวนี่นะน้ำตานี่ไหลหมดอ่ะ
5: เรือก็ไม่มีกังวลว่าจะทำอะไรกินกัน
6: การเป็นโสเภณีเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่เขาจะไปมันหายไปเลยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย
7: ์เราก็มีหนี้สินเยอะแยะมากมายก่ายกอง
8: นอนมือกายหน้าผากแล้วก็คิดว่าจะเผาข้าวที่ตายอ่ะ